0: กว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
0: เราก็ไม่หยุด
1: ทัดโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15 น.

0: ีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเดือนกันยาเดือดนะครับต้องบอกว่าเดือดจริงทั้งนอกแล้วก็ในสภานะครับ2-3 วันนี้เนี่ยเป็นการประชุมสภาเพื่อที่จะพิจารณานะครับเป็นพรบ.งบประมาณปี2570นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆก็จะไปอยู่ในสภาเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการหัวสว.แซมๆอยู่ในสภาเหมือนกันนะ
1: แอบหยอดแอบหยอด
0: แอบหยอดนะครับก็ยังมีการพูดถึงอยู่แต่ว่านอกสภาก็มีการพูดถึงกันต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เวลามันงวดเข้ามาแล้วนะครับ14กันยายนแล้วที่กกต.จะชี้ขาดกันแหละว่าจะส่งสารดีกาในรูปแบบไหนหรือจะไม่ส่งนะ
1: ครับคือก่อนหน้าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยครับอภิปรายงบประมาณฝ่ายรัฐบาลเขาบอกว่าไม่อยากให้ฝ่ายค้านทำเหมือนกับเป็นเวทีซ้อมซักฟอกแต่โดยเนื้อหามันเลี่ยงยากใช่ไหมคุณอนุชา
0: ครับ
1: ขนาดว่าเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมก็ลากไปสว.ได้แล้วประชาชนก็รู้สึกว่าก็จริง อะไรอย่างเงี้ยคนฟังก็รู้สึกว่ามีเขานะครับหรืออย่างกรณีกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในความดูแลของนายกรัฐมนตรีนายกก็อยู่ในบทบาทที่ตัวโดนน่ะซักฟอกยังไงก็ต้องโดนก็ต้องมีชื่อท่านพี่ประจักษ์มหาดไทยนี่ก็เหมือนกับอุ่นเครื่องซักฟอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหตอบโต้กันชุลมุนวุ่นวายนะ
2: ครับกระทรวงมหาดไทยมาตรา20เนี่ยนะครับใช้เวลาในการอภิปรายกันนานร่วม6ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งยาวนานมากนะครับครั้งแรกบอกว่าจะมีการอภิปรายทุกมาตราที่เหลือรวมแล้ว41มาตราให้จบภายในเมื่อวานนี้แต่ว่าเฉพาะมาไทยมาตราเดียวครับปรากฏว่าใช้เวลาไป6ชั่วโมงแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่ลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการจัดสรรและก็บทบาทของกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับและหนึ่งในจำนวนนั้นที่กลายเป็นเป้ากลายเป็นต้นทางที่นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเมื่อวานก็คือเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นของสถ.นั่นเองครับมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะท่านไม่อยู่แต่เมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพยายามที่จะอธิบายเรื่องสอบท้องถิ่นนี่แหละแต่มันก็ยังไม่พอหรอกเดี๋ยวต้องรอนายกกลับมาครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับเอาเฉพาะแค่มหาดไทยกระทรวงเดียวเนี่ย
1: งบ
0: ของมหาดไทยอย่างเดียวเนี่ยพี่ประจักษ์บอกว่าก็ลากไป6ชั่วโมงแล้วทีนี้มันก็เลยเวลามันก็เลยยาวนานไปยืดเยื้อยืดยาวไปแล้วก็ไม่จบเมื่อวานนี้เหมือนที่ทางวิฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลเขาตั้งใจจะให้จบนะครับก็เลยต้องลากยาวต่อมาในวันนี้ก็กลายเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเกมของรัฐบาลหรือเปล่าที่จะพยายามจะยื้อการถกร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี70เนี่ยให้ลากยาวออกไปเพื่อที่จะให้วาระที่จะแถลงเรื่องของกกต.เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดกันในสภาได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าทางฝากฝั่งของรัฐบาลเขาก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ใช่กระบวนการในการสกัดนะครับส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่จะอภิปรายกกต.แต่อย่างใดนะครับทีนี้ในเรื่องของการอภิปรายในสภานะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของแนวทางของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งกล้าทำ
1: ครับ
0: นะครับก็กลายเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะกล้าทำที่ลงมติที่ผ่านมาทั้งเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับแล้วก็เรื่องของการพิจารณางบรายมาตราเนี่ยมันไปทอดสัมพันธ์เกี่ยวกับการที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ทางนักข่าวก็ไปถามกับรองนายกนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเหมือนกันเรื่องที่กล้าทำเขาเหมือนกับว่ามีสัญญาณมาถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ไม่ปฏิเสธที่จะทอดสัมพันธ์กันแต่ว่าคุณพิพัฒน์ไม่ตอบคำถามนี้นะครับโยนไปให้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเป็นผู้ตอบคำถามนี้เดี๋ยวไปฟังคำตอบแล้วก็อากับกริยาของคุณพิพัฒน์ตอบคำถามนี้กันหน่อยครับ

0: ไปถามท่านนายกไม่มีความเห็นอะไรเลย
1: no comment นะ no idea นะครับแล้วก็นักข่าวเนี่ยถามนะครับแต่ว่าคุณพิพัฒน์ทำท่ากระซิบเนี่ยแบบนี้ฮะแล้วก็บอกว่าก
2: ระซิบยังไงให้เข้ามา
1: บอกว่าให้ไปถามกับนายกรัฐมนตรีเธอนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยขอไม่ให้ความเห็นแล้วกันหลังจากที่นักข่าวเนี่ยไปถามบอกว่าเอ๊ะภูมิใจไทยกำลังจะดึงกล้าทำไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
2: ครับ
1: เนื่องจากว่าตัวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำเนี่ยไปให้สัมภาษณ์น่าจะยังจำกันได้เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังในลักษณะที่ไม่ปิดทางที่จะไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งไม่เพียงแค่คุณพิพัฒน์ที่ปฏิเสธพูดถึงกระแสน้ำเงินดึงเขียวนะครับแต่ว่าทีมข่าวการเมืองไทย PBS เนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบไปถึงแกนนำของพรรคภูมิใจไทยหลายๆคนเขาก็ปฏิเสธย้ำว่าดีลนี้เนี่ยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นแหละที่จะชี้แจงได้นะครับเว้นแต่จะถามถึงความเป็นไปได้นะครับแหล่งข่าวที่ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได
2: ้
1: ถ้าสมการการเมืองมันลงตัวนะ
2: สมการแบบไหนเรียกว่าลงตัวไหนลองเดากันเพื่อไทยถอยเหร
1: อ
2: เป็นไปได้เหรอ
1: มันก็มีเขาเรียกอะไรครับเวที่มีความเป็นไปได้คือการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เพราะว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหม
1: เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่านักวิชาการหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเนี่ยคดีหัวสวที่กกตจะชี้ขาดนี่แหละส่งสารไม่ส่งสารรวมไปถึงคดีการเมืองอื่นๆก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เพื่อไทยก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันออกมาในทิศทางที่ไม่ได้เป็นคุณนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโทษกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทางพรรคอาจจะเป็นโทษกับทางภูมิใจไทยนะครับทางเพื่อไทยเขาก็อาจจะอาศัยจังหวะนี้เนี่ย
2: ชิง
1: ออกจากการเป็นพรรคร่วมชิงจากพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
2: หรือ เป็นไปได้ไหมว่าภูมิใจไทยเองก็มองเพื่อไทยว่าเอ๊ะเหลี่ยมหรือเปล่
1: า
2: เพราะว่าในงานเสวนาเรื่องอนาคตการเมืองเรื่องหัวสวที่มีคุณหมอชนน่านสีแก้วไป
1: อันนั้นก็ทำให
2: ้เป็นสัญญาณปะ
1: เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้ว
2: ครับเวทีเดียวเองไม่ไว้ใจอะไรอย่างนี้หรือปัจจัยอะไรอีกเป็นไปได้ไหมว่าจะมีสมการน้ำเงินแดงเขียว
1: ก็
2: ไม่ต้องมีใครไปไหนทุกคนมาร่วมกันสามัคคีชุมนุม
1: ครับแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวสมการหนึ่งอีกก็คือแดงเขียว
2: ก็นั่น
1: ก็มีข่าวว่ามีการพูดคุยกันมีการประสานกันแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่ลงตัวด้วยความที่บางคนในพรรคเพื่อไทยนะครับบางคนบางฝ่ายก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้กล้าทำเนี่ยมา รวมกับทางเพื่อไทย
2: นักวิเคราะห์บางท่านบอกผมว่ามีมูลนะไอ้เรื่องที่ว่าเขียวจะยกพลมาสมัครเข้าร่วมกับแดง
1: นั่น
2: แล้วก็อยู่ร่วมรัฐบาลกันแบบเนียน
1: ๆ
2: แต่มันต้องจำเป็นต้องเติมเสียงอะไรขนาด
1: มันก็เลยทำให้เกิดความเอ๊ะกันในหลายๆส่วนอ่ะทั้งในพรรคร่วมรัฐบาลกันเองรวมไปถึงทางกล้าทำเองอ่ะ
2: ครับนี่คุณพิพัฒน์บอกว่าให้ถามนายก
1: ครับ
2: นายกอยู่นอร์เวย
1: ์
2: ตะโกนไปก็ไม่ได้ยินนะเด
1: ี๋
2: ยวรอนายกกลับมาต้องตอบแต่ก่อนนายกจะไปต่างประเทศรอบนี้เนี่ยเขามีประชุมสส
1: เป็นวงสสที่เขาถกกันถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก่อนที่นายกจะบินไปต่างประเทศนะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันนะครับกระแสนี้เนี่ยจะมาจากวงนี้หรือเปล่าทางหนึ่งก็คือจับมือกันยังแน่นกันอยู่ยังเหนียวแน่นกันอยู่นะครับกับพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้ค่ายสีแดงเนี่ยปันใจไปสนับสนุนใครไหมเพื่อที่จะล้มระบอบสีน้ำเงินนะครับจะเป็นการล้มด้วยทุนหรือว่าจะเป็นการล้มด้วยมวลชนก็ตามนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ยังต่อสายสัมพันธ์อันดีกับกล้าทำอยู่นะครับก็ไม่ตัดสัมพันธ์กับขั้วใดพรรคใดทั้งสิ้นนะครับก็อาจจะเพราะไม่ต้องการที่จะให้กล้าทำเนี่ยไปจับกับเพื่อไทยนะครับและจากท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสนะครับหรือจะเป็นทีเล่นจริงๆช็อตนี
2: ้
1: นะครับเมื่อวานนี้ที่เราเล่ากันไปนะครับคุณแบทพารดอนกับคุณเบนซ์อรรถกรนะครับที่หวานชื่นแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกกันว่าเอ๊ะน่าจะเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่านะครับเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าแม้ว่า

0: ทางกล้าทำแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าแน่นอนไม่มีพรรคไหนอยากจะเป็นฝ่ายค้านถ้าเลือกได้เนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันดีกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้ว
1: ครับแล้วก็เหมือนกับเช่นเคยเวลามีการยกมือคือการประชุมสภานะครับร่างกฎหมายงบประมาณก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าอาจจะต้องขยายใช่ไหมครับเดิมทีเนี่ยจันทร์อังคารพุธแล้วพฤหัสเราจะมาตื่นเต้นกันกับการแถลงผลงานกกต.ปรากฏว่ายังต้องมาคุยกันเรื่องงบอยู่ประธานวิปรัฐบาลเขาก็ปฏิเสธนะครับคือโดนกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณทวงเวลาคุณทวงเวลาเพื่อเลื่อนการพิจารณารายงานของกกต.ที่จะเดิมทีต้องมีวันนี้นะประธานปฏิเสธไปฟังคุณกรวีพูดถึงเรื่องนี้ครับ
2: เราแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะให้เวลาในการติดตามนะครับในการสอบถามของเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับและอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวลาที่ผมได้สรุปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยมาดึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วก็ดึงเกมเพื่อที่จะให้มันเป็น3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของทั้ง2วันเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยใช้ในการซักถามอภิปรายซะเป็นส่วนใหญ
1: ่แต่ดูในเนื้อหามันก็ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าบางมาตราอย่างที่พี่ประจักษ์เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันต้องยาวมันก็ต้องยาว
0: ครับก็มีเหตุจำเป็นคือเนื้อหามันเยอะนะครับก็ต้องมีการอภิปรายกันไปแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันว่าโอ้ยไม่ได้ไปสกัดฝ่ายค้านที่เขาตั้งป้อมจะอภิปรายผลงานกกต.หรอกนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็แกนนำของพรรคภูมิใจไทยคุณสิริพงษ์เนี่ยบอกว่าการอภิปรายงบประมาณปี70เนี่ยก็เพื่อให้ส.ส.ได้อภิปรายนะครับแล้วก็สะท้อนปมปัญหาของประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เท่าเทียมกันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปสกัดพรรคฝ่ายค้านแต่อย่างใดตามกรอบเวลาของวิป2ฝ่ายเนี่ยก็คือรัฐบาลกับฝ่ายค้านเขาตกลงกันก่อนหน้านี้นะครับว่าเดี๋ยวจะอภิปรายร่างพรบ.งบปี70เนี่ยไว้ที่ 7-9 กันยายนนะก่อนที่จะลงมติเห็นชอบแล้วก็ส่งให้วุฒิสภาได้อภิปรายแล้วก็พิจารณากันต่อในวันที่10กันยายนก็คือวันนี้นะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้มันสอกเขาแล้วก็ไม่สอกเขาแหละคือจนถึงขณะนี้ก็ต้องขยายออกไปนะครับอีก1วันเพราะว่ามันยืดยาวออกมานะครับก็มีข้อสังเกตอยู่แหละว่าการขยายเวลาการพิจารณาก็เพื่อที่จะเลื่อนวาระการประชุมสภาออกไปอีก1สัปดาห์ไหมนั่นก็คือวาระที่ค้างเอาไว้ก็คือยัตติสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ปี67แล้วก็ปี68นะครับซึ่งแน่นอนส.ส.พรรคฝ่ายค้านเขาน่าจะมีการอภิปรายซักถามในประเด็นของการหัวเลือกส.ว.ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายมองว่าน่าจะเป็นการกดดันกกต.ไหมรวมไปถึงเรื่องของปมร้อนทางการเมืองในสภานะครับไทม์ไลน์การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวนอกสภาด้วยซึ่งกกต.เดี๋ยวจะมีการนัดหมายลงมติชี้ขาดกันเรื่องของหัวส.ว.ก็14กันยายนนี้นะครับก็ลากไปอีกสัก1สัปดาห์มันก็น่าจะเป็นการลดการกดดันแล้วก็ลดอุณหภูมิทางการเมืองได้ในระดับ1ไหมนี่เป็นข้อสังเกตนะ
1: ผมว่าลดได้เยอะนะจะมาโดนกระซวกกันกลางสภาก่อนหน้าที่จะลงมติวันจันทร์กับลงมติแล้วเผยแพร่มาก่อนแล้วก็ทำอะไรก็ทำลงมติไปแล้วกันทีหลังเนี่ยโอ้ต่างกันเยอะครับและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนดูจะเป็นเดือดเป็นร้อนกับการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครั้งนี้มากเหลือเกิน
0: ครับ
1: เมื่อวานในการระหว่างการอภิปรายในตัวมาตราที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระทรวงยุติธรรมก็มีสัญญาณดราม่ามาอีกแล้วมีการแทรกโยงโยงไปที่เรื่องคดีหัวสวด้วยนะครับเปิดเกมครับสสรักชนกศรีนอกครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายเรื่องนี้นะครับอภิปรายงบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ช่วงนึงหยิบยกผลสำรวจของหน่วยงานซึ่งขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เส้นเงินและเชื่อมโยงไปถึงการตรวจสอบเส้นเงินในคดีอ้างยี่ฟอกเงินและหัวสวนะครับที่ DSI ทำคดีคุณรักชนกบอกว่าแหมยินดีที่มีการตั้งงบประมาณ27ล้านบาทในการพัฒนาระบบธุรกรรมทางการเงินวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินแล้วก็อ้างไปถึงคณะอนุวินิจฉัยชุดที่26ซึ่งกกต.ตอนนั้นทำงานร่วมกับ DSI และมีมติให้ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ส่งหมดเลย220

0: 9คนยกเข่งคุณรักชนกเนี่ยเขาบอกว่ากังวลคนที่จะมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่แล้วหวังเหลือเกินว่าจะไม่ใช่คนที่เคยปรากฏภาพร่วมต้อนรับนายกอนุทินที่สนามบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ซึ่งคนคนนั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่36ซึ่งมีผลการพิจารณาต่างจากชุดที่26แบบพลิกหน้ามือกับหลังม
1: ือ
0: ชุด26ส่งฟ้องหมดชุด36บอกว่าบริสุทธิ์ทั้งหมดยกเข่งเหมือนกัน
1: ครับแล้วก็พาดพิงไปถึงชื่อร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุล
0: ครับ
1: นะครับช่วงท้ายก็เลยมีการอภิปรายด้วยช่วงท้ายของการอภิปรายก็เลยมีผู้ที่ลุกขึ้นประท้วงนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าไปเอ่ยพาดพิงถึงบุคคลนอกนะครับแล้วก็นำภาพบุคคลนอกเนี่ยมาอภิปรายคนที่ประท้วงก็มีทั้งคุณร่มธรรมขำนุรักษ์นะครับส.ส.ภูมิใจไทยคุณอาสพลสันไตรภพคุณยศวัฒน์มาภัยสารสินนะครับช่วงหนึ่งครับคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยก็อภิปรายตัดงบประมาณของ DSI นะครับก็เป็นงบของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะครับรวมๆแล้วเนี่ย 2,96,400 บาทโดยที่ไม่ได้คัดค้านเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะแต่ตัวของคุณพนิดาเนี่ยตั้งคำถามว่าจะพัฒนาด้วยงบประมาณนี้ไปทำไมในเมื่อบุคคลที่มีความเก่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเนี่ยถูกคำสั่งเดียวโยกออกจากคดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการพาดพิงเรื่องของการหัวสวกันอีกนะครับคุณพนิดาเนี่ยอธิบายบอกว่า DSI ทำงานคู่ขนานกับกกต.ก็เลยถามว่าอิทธิพลในทางคดีเนี่ยมันได้รับจากทางการเมืองหรือเปล่าซึ่งจากการสอบเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามีทั้งเส้นเงินมีทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยมีการสรุปสำนวนความผิดแล้วก็ชี้ว่ามีผู้กระทำความผิด8คนก่อนที่อัยการจะตีกลับให้มาสอบสวนกันใหม่นะ
0: ครับ
1: และล่าสุดก็มีการสั่งย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีโกงเลือกสว.มีการปรากฏกระแสข่าวการโยกย้ายผู้บริหารระดับอธิบดีและก็รองอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งบุคคลที่อยู่ในกระแสการโยกย้ายเนี่ยเป็น2คนในคณะกรรมการไต่สวนของกกต.ชุดที่26ที่มีมติให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว229คนแต่คนที่มาเป็นอธิบดีคนใหม่เนี่ยอยู่ในคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งอนุชุดนี้เนี่ยลงความเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องทั้ง229คนนะครับเนื้อหาที่คุณพนิดาอภิปรายก็เลยทำให้มีคนลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ทำให้ประธานต้องเตือนบอกว่าขอให้อภิปรายอยู่ในวาระของการประชุมนะ
0: จริงๆเรื่องกระทรวงยุติธรรมเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเขาก็ลุกขึ้นมาอภิปรายเหมือนกันอย่างคุณสุประชัยใจสมุทร
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าประเด็นที่เขาพูดเนี่ยเขาก็เหมือนกับแสดงความกังวลว่า DSI ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเห็นควรเรื่องงบประมาณอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าต้องมีความเป็นกลางต้องมีความโปร่งใสทำงานด้วยความสุจริตไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นในการประชุมงบประมาณเราผ่านมาแล้ว3วันวันนี้จะเป็นวันที่4คุณผู้ชมเราได้เห็นภาพบรรยากาศที่เอาเข้าจริงไม่ต่างกับการอุ่นเครื่องซักซ้
1: อม
0: การอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยแล้วก็พอจะคาดเดาโจทย์กันได้อยู่แล้วล่ะว่าการอภิปรายมันจะมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือหน่วยงานที่หมดสิทธิ์หลีกเลี่ยงครับอยู่ใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีแล้วมีดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนี่ขนาดเป็นรัฐบาลมาไม่ถึงปีนะดราม่าเพียบงานในกำกับของมหาดไทยพี่ประจักษ์ครับเมื่อวานนี้ก็ถกเถียงกันเรื่องนี้พี่ประจักษ์บอกว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะ
2: ครับก็เป็นเรื่องที่คอการเมืองก็คงเฝ้าติดตามนะครับความจริงเรื่องงบกลางก็ดีงบความมั่นคงก็ดีเดี๋ยวก็สร้างความมือฮามาแล้วนะครับในช่วงวันแรกแต่ว่าเมื่อวานนี้วันที่3ซึ่งเดิมทีจะอภิปรายให้จบทั้ง41มาตราผมก็ตั้งคำถามกับทีมงานตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจะจบยังไงเพราะเหลืออีก21มาตราและมหาดไทยเนี่ยเป็นมาตราแรกที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายเมื่อวานนี้ปรากฏว่าใช้เวลาไป6ชั่วโมงกว่าจะได้ลงมติครับแล้วก็ลงมติท่ามกลางคำถามค้างคาใจของทั้งส.ส.ในสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับรวมไปจะก็ถึงประชาชนโดยทั่วไปที่เฝ้าติดตามการอภิปรายเรื่องงบประมาณเมื่อวานนี้นะครับนะฮะถ้าบอกว่านี่เป็นสิ่งที่คนคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะฮะว่าผลมันจะออกมาแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะนั่นอาจจะเป็นคำตอบนะครับบอกว่าทำไมในช่วงที่ผ่านมาจึงมีการขยับนะฮะ ตรียมที่จะมีการนัดดินเนอร์แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปจนกระทั่งถึงงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของส.ส.ในพรรครัฐบาลครับหรือแม้แต่กรณีที่ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวครับของพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปจนกระทั่งถึงการออกมาแสดงท่าทีทอดไมตรีอย่างชัดเจนของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวันก่อนนะครับอันนี้แหละมันกลายเป็นสิ่งที่หลายคนนำมาเชื่อมโยงกับสภาพการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในรอบ3วันที่ผ่านมาและนี่ครับมันจะเป็นตัวอย่างเป็นหนังตัวอย่างที่จะสะท้อนเห็นของจริงในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับเมื่อวานนี้การอภิปรายงบของกระทรวงมหาดไทยนี่ปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะส.ส.ฝ่ายค้านที่ออกโรงมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ยังรวมถึงส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลและเป็นระดับแกนนำเป็นคนสำคัญในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและยังเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องในเชิงทางการเมืองการปกครองรวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกรมกรองต่างๆหรือแม้แต่ในระดับจังหวัดเนี่ยก็ผ่านทางผู้ว่าครับเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นกระทรวงที่ถูกหมายตาทั้งจากฝ่ายการเมืองที่อยากจะเข้าไปขอมีเอี่ยวในการที่จะไปดูแลบริหารขณะที่ในส่วนของข้าราชการเองครับข้าราชการประจำก็หมายมั่นปั้นมือเช่นเดียวกันครับอยากไต่เต้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดนะฮะขณะที่ส.ส.แม้จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ก็แอบเลมาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับสำหรับกระทรวงมหาดไทยเพราะว่ามีโครงการเยอะมีงบประมาณเยอะนะครับการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยปี2570เมื่อวานนี้ครับมาตราเดียวเนี่ยปาเข้าไป6ชั่วโมงครับกว่าจะลงมติได้แล้วก็เป็นไปตามที่คาดการนะครับเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็สะท้อนเห็นว่าคะแนนเสียงนั้นยังคงที่จะกลุ่มเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับก็เลยเป็นไปตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีการตัดทอนงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยลงนะครับประมาณ900กว่าล้านนะครับการอภิปรายเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเข้มข้นแบบเดือดปุๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่แปรยติรวมทั้งเสนอตัดทอนงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนะครับนะฮะมีตั้งแต่เสนอตัดทอน 5% ไปจนกระทั่งถึง 9.5% 9.5% คิดเป็นงบเท่าไหร่นะครับประมาณ 20,000 ล้านบาทครับคนที่เสนอตัดแล้ววิพากษ์วิจารณ์เรื่องงบกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้อย่างที่เรียนไว้ตอนแรกครับมีทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านคนที่เสนอตัดเยอะที่สุดครับไม่ใช่ใครอื่นครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งความจริงเนี่ยก็เป็นพรรคที่ส.ส.โหวตสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเสนอตัดงบประมาณครับประมาณ 20,000 ล้านบาทครับก็ถือได้ว่าเสนอตัดมากที่สุดนะครับเหตุผลสำคัญที่พันตำรวจเอกทวีอภิปรายเมื่อวานนี้ก็ซัดใส่หลายเรื่องครับสำหรับผลงานของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดยังไม่บรรลุผลนะครับเรื่องของการลดงบประมาณกลุ่มจังหวัดคือแทนที่จะมุ่งเน้นการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นครับแต่ยังคงใช้วิธีการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางครับและยังสร้างผลงานโดดเด่นนะครับเป็นที่ประจักษ์ก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถครับพันตำรวจเอกทวีบอกว่านี่เป็นการโกงที่ใหญ่ที่สุดครับไม่ได้แตกต่างไปจากแกนนำสำคัญในอดีตตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยมาถึงพรรคพลังประชาชนนะครับก็คือสองส.ส.อาวุโสของพรรคเพื่อไทยครับนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานะครับคนแรกคุณจาตุรนต์ฉายแสงครับอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยตั้งแต่สมัยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทยครับคุณจาตุรนต์เนี่ยเสนอตัดงบประมาณกระทรวงมหาดไทยลง 5% ครับมีการวิพากษ์ชี้เป้าไปที่งบอุดหนุนเฉพาะกิจบอกว่านี่เป็นการเปิดช่องให้เกิดการวิ่งเต้นเกิดระบบเส้นสายระบบพวกพ้องรวมไปจนกระทั่งถึงระบบเงินทอนครับโครงสร้างปัจจุบันของกระทรวงมหาดไทยยังทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.เนี่ยอ่อนแอครับ
3: เป็นเพียงแค่ลูกมือทำงานแทนรัฐบาลกลางปัญหาที่ตามมาก็คือแทนที่จะได้งบมาพัฒนาในสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการกลับตรงกันข้ามเลยนะครับอีกคนหนึ่งครับอดีตส.ส.อาวุโสอดีตรัฐมนตรีเหมือนกันคุณอดิศรเพียงเกตครับนี่เป็นอดีตนักเคลื่อนไหวตั้งแต่ยุคสมัยเดือนตุลานะครับนอกจากจะไม่มีการวิพากษ์ถึงบทบาทถึงประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับยังมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับบอกว่ายังเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายเป็นระบบศักดินาเหมือนในอดีตต่อไปหรือไม่นะครับที่สำคัญคุณอดิศรเนี่ยนะครับได้มีการพูดถึงภาพนะครับซึ่งแม้จะมีการเบลอภาพเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังจดจำได้ครับว่าเป็นระดับปลัดกระทรวงมหาดไทยครับระหว่างที่มีการย่อตัวไหว้นายกรัฐมนตรีคุณอดิศรบอกว่านี่เป็นการย่อไหว้นะครับแบบพี่น้องพี่เฒ่าเต็มทีนะครับนะฮะแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการขอบคุณนะครับที่ให้ได้ไปต่อสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคุณอดิศรบอกว่านี่มันเป็นจารีตในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้มหาดไทยนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับตัวเองเห็นแล้วเนี่ยแทบจะหมดความหวังกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าข้าราชการนั้นก็มีศักดิ์ศรีไม่ควรที่จะทำตัวแบบนี้ครับก็ต้องไม่ลืมนะครับทั้งคุณจาตุรนทั้งคุณอดิศรณ์ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลหรือแม้แต่ในพรรคเพื่อไทยแต่สองคนนี้ถือได้ว่าเป็นส.ส.ระบบระดับอาวุโสครับมีความคิดความอ่านมีหลักการในเรื่องของการทำงานครับไม่ใช่นึกอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่นะครับอีกคนที่เมื่อวานนี้สร้างความมือหามากครับก็คือคุณชวนหลีกภัยครับอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์ช่วงหลังๆนี่คุณชวนนานๆครั้งครับจึงจะให้สัมภาษณ์สื่อหรือจะลุกขึ้นอภิปรายสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อวานนี้ก็เราได้เห็นครับมีการรื้อใบมีดโกนนะครับปัดฝุ่นใบมีดโกนมากรีดอีกรอบหนึ่งใส่กระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับบอกว่าแทนที่จะเป็นกระทรวงหลักในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนแต่กลับปรากฏว่าปล่อยให้มีข่าวอื้อฉาวเกิดขึ้นหลายต่อหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของการทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นของสธครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยครับที่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงไปบงการสิ่งที่คุณชวนพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ามีการแต่งตั้งระบบอาวุโสน้อยข้ามหัวระบบอาวุโสข้ามหัวคนที่มีความตั้งใจในการทำหน้าที่ในการทำงานก่อให้เกิดผลและกำลังใจครับของคนที่ตั้งใจที่จะทำงานเนี่ยมันล่อยหลอถดถอยลงนะครับและยังสร้างความเสียหายต่อระบบราชการแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นต่อให้กรรมธิการเนี่ยจะปรับทอนตัดงบของกระทรวงมหาดไทยอย่างไรหรือจัดสรรตัวเลขดีอย่างไรนะครับมันก็จะไร้ผลสัมฤทธิ์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการใช้งบประมาณเนี่ยครับมันเป็นการใช้งบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ด้วยนะครับถัดมาครับคุณชัยชนะเดชเดโชนี่ก็เป็นแกนนำสำคัญณปัจจุบันของประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้เปิด3ปมคำถามสำคัญครับที่น่าสนใจ 1. การบำบัดผู้ติดยาเสพติดครับคุณชัยชนะบอกว่ามีการไปไล่จับคนนะครับแล้วเอาเข้ามาบำบัดเอาเข้าไปบำบัดในค่ายกองร้อยอส.แต่ไร้ระบบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ครับถัดมาเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการรับมืออุทกภัยเช่นน้ำท่วมรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องโครงการในการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับโครงสร้างด้านพื้นฐานทั่วไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่มันนำไปสู่การเล่นแร่แปรธาตุเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยลงไปตรวจสอบหน่อยครับไปตรวจสอบบุคลากรและพลอาสาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามันมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องของกำลังพลผีอย่างที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้นะครับอีกคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาวิพากษ์เรื่องงบของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสาธิตวงศ์หนองเตยเป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ซัดใส่กระทรวงมหาดไทยเต็มๆเลยนะครับ เรื่องละเลยสิ่งที่ควรจะทำมัวแต่พยายามที่ไปปรับลดหมวดครุพันธ์ครับแต่ปรากฏว่าละเลยการตรวจสอบคดีทุจริตรวมทั้งเรื่องโครงการสอบท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่ามีการทุจริตครั้งมโหฬารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแล้วครับ

73ล้านเอาไว้ที่ไหนครับคุณสาธิตบอกว่ามีผู้สมัครสอบ 430,000 คนตัวเลขกลมๆนะครับทางกรมการปกครองนะฮะทางสถ.ขออภัยทางสถ.นะครับไม่ใช่กรมการปกครองสถ.เก็บค่าธรรมเนียมคนละ400บาทรวมแล้วจะเป็นวงเงิน173ล้านบาทแต่ปรากฏว่ารายรับตรงนี้ไม่ได้มีการแสดงไว้ในรายงานของแผ่นดินนะครับถึงแม้ว่าจะมีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยในการจัดสอบวงเงิน133ล้านแต่คุณสาธิตบอกว่ามันมีส่วนต่างแล้วเงินก้อนนี้มันอยู่ตรงไหนเอาไปแสดงที่ตรงไหนครับนี่จากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนพรรคการเมืองอื่นก็มีหลายคนครับที่น่าสนใจสสของพรรคเศรษฐกิจนะครับคุณพีรพลนี่ออกมาเปิดประเด็นที่ทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยต้องเฝ้าติดตามนะครับหาคำตอบคือบอกว่าตอนนี้แรงงานต่างด้าวทั้งที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องและเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายครับตัวเลขตอนนี้ทะลุ10ล้านคนเข้าไปแล้วครับประเด็นสำคัญที่ชวนหวาดผวาและก็สะท้อนเห็นครับว่าประชาชนคนไทยถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพนะครับก็คือมีการลักลอบทำเป็นขบวนการเลยนะครับลักลอบนำชื่อคนต่างชาติเข้าไปใส่ไว้ในทะเบียนบ้านโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ครับมีการอธิบายมีการเฉลยคำตอบด้วยนะครับว่าเป็นฝีมือของฝ่ายกองทะเบียนกรมการปกครองนี่คุณพีรพลว่านะครับแล้วก็ใช้วิธีการนะครับใช้วิธีการซุกปัญหาไว้ใต้พรมพอมีเรื่องมีข่าวคราวขึ้นมาทีก็จะแก้เกี้ยวโดยการย้ายรายชื่อคนต่างด้าวเหล่านี้ไปหมกไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้ามีต่างด้าวเข้ามาทะลุหลัก10ล้านแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นก็มีการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในส่วนข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคอยที่จะอำนวยความสะดวกให้อันนี้ก็เป็นประเด็นครับพรรคไทยรวมพลังครับคุณจิตตะวันหวังสุภกิจโกศลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมากระทุ้งเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องความสำคัญเรื่องของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนะครับซึ่งควรที่จะเป็นแต่ปรากฏว่า30ปีผ่านไปครับการถ่ายโอนทั้งเงินทั้งโครงการทั้งทรัพยากรปรากฏว่ายังคงเป็นรูปธรรมยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับกลุ่มงานจังหวัดกลุ่มจังหวัดหรือแม้แต่ของจังหวัดเองครับก็มีการถูกตัดทอนงบประมาณไปแต่เงินที่ถูกตัดทอนออกไปนั้นไม่ได้ไปไหนครับคุณจิตตะวันบอกว่ากลับไปนำจัดสรรคืนให้กับส่วนราชการเดิมรวมแล้วเป็นหมื่นล้านครับมันก็เลยทำให้ท้องถิ่นนั้นยังขาดทั้งงบประมาณขาดทั้งทรัพยากรขาดทั้งเรื่องของบุคคลนะครับในการที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นมันส่งผลสะเทือนไปถึงเรื่องของการทำถนนหนทางเรื่องสะพานเรื่องแหล่งน้ำเรื่องการศึกษาการศึกษาในระดับปฐมวัยรวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับอันนี้คือจากมุมของทางพรรคไทยรวมพลังส่วนพรรคประชาชนครับก็ต้องพูดถึงครับเพราะว่าหลายคนออกมาวิพากษ์มีการพูดถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณและผลงานของกระทรวงมหาดไทยคุณกันพงษ์ประยุรศักดิ์นี่ออกมาชำระเรื่องงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยตั้งเป็นปุจฉาน่าสนใจบอกตั้งแต่โครงการเล็กไปถึงโครงการใหญ่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นให้เห็นชัดเจนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่ามีการล็อกสเปคเก้าอี้ครับเป็นแบบเดียวกันแต่คนได้ราคาครับมันขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานไหนหรือในพื้นที่ไหนเป็นคนไปซื้อเก้าอี้แบบเดียวกันแต่ราคาไม่เหมือนกันนะครับแต่คนที่ทำให้เมื่อวานนี้เข้มข้นมากครับก็คือคุณพักกมลหนุนอนันต์ครับคุณพักกมลเนี่ยออกมาแฉประเด็นเรื่องเด็กนายครับเด็กนายที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบรับราชการท้องถิ่นของสถ.อีกเช่นกันครับคนทั่วไปจ่ายตั้งแต่300,000ถึง700,000แต่คุณพักกมลลิซ่าเนี่ยบอกว่าเด็กนายเหล่านี้เด็กเส้นเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับแต่ปรากฏว่ามีรายชื่อติดเข้ามาเฉยเลยครับมีการยกตัวอย่างบางจังหวัดด้วยนะครับรอบแรกมีรายชื่อรอบที่2ปรากฏว่าหายไปนั่นเท่ากับแสดงให้เห็นนะครับว่าสอบได้ในรอบแรกเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการทุจริตที่มันเกิดขึ้นด้วยคุณพักกมลเนี่ยบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหลายจังหวัดครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ภาคอื่นก็มีครับ
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง

0: ที่มีการออกโรงมาวิพากษ์ออกโรงมาพูดถึงเรื่องบทบาทความสำคัญของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณเมื่อวานนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้เห็นเฉพาะท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่พยายามออกโรงมาชี้แจงเรื่องกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กนายเด็กใหญ่มาจากไหนเนี่ยโดนหมดแน่ๆขอให้มีรายชื่อนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะฟังคำชี้แจงอยากจะฟังคำอธิบายของคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าท่านติดภารกิจในต่างประเทศนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นกลับมานี่แน่นอนที่สุดครับก็คงจะมีประเด็นคำถามเยอะสำหรับเรื่องบทบาทของกระทรวงมหาดไทยและการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงใหญ่มีความสำคัญใครๆก็อยากไปมีเอี่ยวครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับนอกจากมหาดไทยที่ถูกสับน่วมแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆกระทรวงนะครับที่ไล่เรียงกันไปก็มียุติธรรมด้วยซึ่งยุติธรรมเนี่ยก็ถูกสับเละไปถึงคดีหัวสวด้วยเหมือนกันนะคร
3: ับ โดนโยง
2: นี่อภิปรายงบนะแต่ว่าโยงไปถึงหัวสวด้วยนะครับและแน่นอนคดีนี้นับถอยหลังกกต.เดี๋ยวจะวินิจฉัยกันก็น่าจะอีก4วันนะ14กันยายนนะครับใกล้เข้ามาแล้วชวนอดีตกกต.นะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยอะไรจะเกิดขึ้น14กันยายนตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สมชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับคุณอรชัยคุณอนุชาสวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับอีก4วันเท่านั้นเองผลที่จะออกมาแน่นอน 3-4 แนวทางเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ดูแล้วความเป็นไปได้หรือว่าความแตกต่างกันผลทางการเมืองระหว่าง3แนวทางนี้จะเป็นยังไงเกิดขึ้นบ้างครับอาจารย์ครับ
4: 3แนวทางคืออะไรครับ
2: กกต.ที่จะพิจารณาหัวสว.ไม่ว่าจะเป็นส่งสารฎีกาไปทั้งหมดเลย229คนอาจจะยกคำร้องหรือว่าอาจจะส่งบางส่วนนะครับอาจารย์ผลในทางการเมืองมันแตกต่างกันยังไงฮะ
4: ที่ขณะนี้เนี่ยเรื่องราวที่เป็นข้อมูลนะครับว่าในสำนวนการร้องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลุดออกมาค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
4: นะครับคือหมายความว่าประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งมันก็ทำให้กกต.เองเนี่ยถ้าหากว่าจะตัดสินใจแตกต่างไปมากๆนะครับอันนี้คงจะต้องลำบากเหมือนกันนะคงจะต้องกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะนำไปสู่อะไรที่กลับมาสู่ตัวกกต.เองนะครับว่าเป็นการวินิจฉัยเป็นการกระทำโดยไม่ชอบนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.อาจจะต้องคำนึงมากที่สุดในขณะนี
2: ้ครับ
4: คือถ้าหากว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏออกมาสู่สาธารณะนะกกต.ก็จะเรียกว่าฉันก็ตัดสินใจตามของฉันเองไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
2: คร
4: ับ แต่ตอนนี้คนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ในหลายต่อหลายเคสที่เรารู้เนี่ยมันรู้สึกว่ามีความชัดเจนมันเป็นเรื่องซึ่งแหมไม่ส่งคงยากอะนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่ากกต.เองคงต้องตัดใจอะนะในการที่ว่าจะต้องส่งไปจำนวนหนึ่งแต่คำว่าตัดใจส่งไปจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็มีสองแนวทางอะว่าส่งตามหลักเหตุและผลหนักๆก็ส่งไปนะแต่ที่เบาๆไม่เคยชัดเจนนั้นก็ไม่ส่งอันนี้ถ้าเป็นแนวทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมยังสามารถที่จะพอเข้าใจได้นะครับว่าท่านเองท่านอาจจะมีไม้บรรทัดนะครับหรือมีเกณฑ์ที่สูงกว่าปกติสักเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าการตัดสินใจไม่ส่งนั้นเนี่ยมันมาจากการพยายามตัดตอนบางกลุ่มบางพวกออกไปเช่นสมมตินะครับว่าอ่ะสว.ก็ส่งไปแต่ว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องไม่ส่งแม้แต่รายเดียวนะทั้งที่อาจจะมีหลักฐานที่ชัดเจนเชื่อมโยงถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับว่าท่านจะเลือกแนวทางไหนนะครับตอนนี้ถ้าหากให้ผมมองถึงปัจจุบันแล้วนะครับ
2: ครับ
4: คิดเดิมในอดีตเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะเลือกแนวทางของการที่ว่าไม่กระทบกลุ่มที่สำคัญนะครับหรืออาจจะเป็นแกนหลักหรืออาจจะเป็นคนซึ่งอาจจะเรียกว่าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะฮะนี่คือในอดีตนะ
2: ครับ
4: คิดว่าน่าจะส่งแบบนั้นนะครับก็คือส่งสว.จำนวนหนึ่งน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อย่างนี้แล้วกันนะแนวทางในอดีต นะฮะส่งสวน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดคือบางคนบอกอาจจะแค่ประมาณสัก20คนนะจาก138คนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั่นคือส่งน้อยที่สุดเท่าที่จะส่งได้นะครับแล้วก็ของฝ่ายการเมืองคือฝ่ายสสฝ่ายกรรมการบริหารพรรคฝ่ายคนที่เป็นรัฐมนตรีก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่โดนเลยแม้แต่รายเดียวนะฮะส่วนปลาซิวปลาสร้อยคนที่เป็น อะไรล่ะคนซึ่งประเภทว่าปรากฏหลักฐานร่วมขบวนการต่างๆที่เป็นประชาชนหรืออาจจะเป็นผู้สมัครที่ได้ศูนย์คะแนนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นไม่ค่อยนังเลใจที่จะส่งหรอกครับนะครับเพราะว่าส่งกันบ่อยอยู่แล้วนะครับนี่คือแนวทางในอดีต
1: อาจารย์ครับ
4: มองถึงวันนี
2: ้ครับ
4: เชิญครับ
1: เชิญเชิญอาจารย์ครับต่อเลยฮะ
4: ครับแต่ถ้ามองถึงวันนี้ใช่ไหมฮะผมคิดว่าแนวในการที่จะวินิจฉัยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างที่หนึ่งสวเนี่ยไม่ใช่น้อยที่สุดแล้วล่ะนะครับอาจจะกลายเป็นว่าสวเนี่ยมากที่สุดพอที่จะทำให้ตัวเองไม่เดือดร้อนนะนะก็คือหมายความว่าไปมองเกณฑ์ว่าส่งสวมากที่สุดเท่าที่จะทำให้ตัวเองคือกกต.เองไม่เดือดร้อนนั่นก็คือว่ามากแค่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งใช้คำว่าเสียได้ยอมเสียได้นะครับเพราะว่าเวลาเลือกสวเพราะว่าเรื่องของสวเนี่ยถ้าหากว่าเสียไปใช่ไหม
2: ม
4: ันก็มีคืนมาคือสามารถเลื่อนคนที่เป็นสวสำรองขึ้นมาได้ใช่ไหม
2: ครับ
4: แล้วการเลื่อนสวสำรองขึ้นมาได้เนี่ยใครจะไปรู้ว่าอาจจะเป็นอยู่ในเครือข่ายเดียวกันก็ได้ใช่ไหมนะก็คืออาจจะเป็นก็กลุ่มเดิมนั่นแหละเขาก็เลื่อนขึ้นมาแทนนะตัวสำรองลงแทนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่พูดบอลเดียวกันหรืออาจจะประเภทว่าแม้จะเป็นคนละกลุ่มก็ตามแต่ว่าโดยความสามารถในการจัดการภายหลังเนี่ยก็สามารถที่จะดึงกลับมาเป็นพวกเดียวกันได้ไม่ยากอันนี้ก็เคยปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: นะก็เลยคิดว่าในฝั่งของสวเนี่ยก็คือส่งมากที่สุดเท่าที่จะไม่มีผลกระทบกลับมาที่กกต.ครับ
1: ครับเท่าที่อาจารย์ดูสำนวนติดตามการแฉมาตลอดหลายเวทีของคุณผลิตกับคุณเป๋ายิ่งชีพและเท่าที่อาจารย์ดูสำนวนของคณะอนุชุดที่36เนี่ยอาจารย์สมชัยพิจารณาในฐานะอดีตกกต.แล้วมองว่าต้องมีนักการเมืองโดนด้วยไหมครับ
4: นี่คือคำถามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคือถ้าดูไล่จากชุดที่6ที่เขาพิจารณาก่อนนะฮะ
1: ครับ
4: เขาบอกว่ามีฝ่ายการเมืองเนี่ย22ราย
2: ครับ
4: นะครับนะที่ถือว่ากระทำความผิดนะครับนี่คือ26บวก22ราย
2: ครับ
4: 21บวก1อ่ะนะใช่ป่ะ21บวก1แล้วกัน1นี่ก็คือคนนอกที่ไม่ได้เป็นฝ่ายการไม่มีตำแหน่งนะฮะก็เป็น22รายส่วนเลขาธิการเนี่ยบอกว่า0นะมันถูกค่าตัดตอนตั้งแต่เลขาธิการ เลขาธิการบอกว่า0นะครับก็คือไม่ผิดเลยแล้วก็อนุวินิจฉัยก็บอกว่า0ไม่ผิดเลยถ้ามองในเชิงสมการตัวเลขอะนะฮะว่ามันก็2มากกว่า1อะนะมันเป็นสมการนะครับก็คือในขั้นตอนอนุบอกว่าผิดในขั้นตอนเลขาบอกไม่ผิดในขั้นตอนของอนุวินิจฉัยบอกว่าไม่ผิดดังนั้นถ้าหากว่าเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมัน2ต่อ1นะครับกกต.ก็น่าจะมีวินิจฉัยตามแบบนี้โดยไม่ต้องลังเลถูกมั้ยเพราะว่าเอ๊ะก็กระชงขึ้นมาเป็นแบบนี้เลขาก็กรองแล้วว่าไม่ผิดแล้วก็นุก็บอกว่าไม่ผิดแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ติดตามปั่นไปไหนตอน9โมงเช้านะครับ
2: ครับ
4: ตอน9โมงเช้าเนี่ย
2: ครับ
4: ผมดูละเอียดนะครับว่าถ้าหากว่าใช้แว่นของอดีตกรรมการการเลือกตั้งในการมองรายงานต่างๆจากชุดที่6ที่เสนอขึ้นมา
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็ใช้คำว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าใช้คำนี้นะ
2: ครับ
4: มีคือไม่ได้บอกว่าผิดนะ
2: ครับ
4: แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าน่าจะเป็นการกระทำที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการไปแทรกแซงกระบวนการการเลือกสว.ไปสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมนับดูนะอันนี้เปิดเผยตัวเลขก่อนโพสเลย
2: ครับ
4: มี6รายมี6รายใน22ราย
2: ครับ
4: นะครับแต่ที่ค่อนข้างจะคิดว่าถ้าใช้แว่นของผมส่องเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะเข้าข่ายของการที่มีเหตุอันควรสงสัย แล้วพอมีเหตุอันควรสงสัยปั๊บเนี่ยมันก็ควรจะต้องให้สิ้นสงสัยโดยส่งไปที่ศาลให้ศาลเขาวินิจฉัยเองว่าใช่ไม่ใช่หรือยังไรครับ
2: ครับสมมุตินะครับอาจารย์ถ้า6รายที่อาจารย์บอกในอยู่ในข่ายเนี่ยแล้วกกต.ส่งไปให้ศาลเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ6คนนี้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคการเมืองที่เป็นซีกรัฐบาลอยู่ในเวลานี้หรือจะต้องรอให้ศาลมีคำวินิจฉัยซะก่อนครับอาจารย
4: ์ในฝั่งของผมไม่แน่ใจกฎหมายแล้วนะเพิ่น
2: ครับ
4: เออครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปค้นละค
2: ือ
4: ถ้าเป็นสว.เนี่ย
2: ครับ
4: ยุติปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะนะคือถ้าศาลรับคำร้องเนี่ยสว.ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ทันทีแต่คนเหล่านี้เนี่ยมีฐานะเป็นส.ส.มีฐานะเป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งน่าจะเป็นส.ส.ด้วยนะครับผมขอเช็คนิดหนึ่งคิดว่าใช่นะครับผมไม่แน่ใจประเด็นนี้นะฮะก็ดีเดี๋ยวถามมาก็ดีเดี๋ยวผมไปคนนะครับว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับ
2: ครับ
4: นะครับเพราะว่าเผอิญมันเป็นกฎหมายสว.น
2: ั่
4: นเป็นพาดพิงส.ส.ไงนะครับนะครับก็เลยยังไม่มั่นใจเดี๋ยวขอคนให้แน่ๆแล้วค่อยตอบดีกว่าครับ
1: ได้ครับอาจารย์รอติดตามนะครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับ
2: ขอบพระคุณนะครับ
4: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับในมุมมองของอาจารย์บอกว่าสว.เนี่ยก็กกต.คงจะพยายามส่งให้ได้มากที่สุดนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะลดทอนกระแสของสังคมเพราะว่าส่งไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยก็ยังมีสว.ลำดับอื่นๆที่จะเลื่อนมาทดแทนได้แต่ว่าในส่วนของนักการเมืองฝ่ายการเมืองเนี่ยคงต้องดูว่าจะส่งหรือเปล่านะครับก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่ส่งนะครับก็มีเหตุผลที่จะรองรับของเขาแต่ว่าถ้าจะส่งไปแล้วเนี่ยใน22คนในชุดที่26ที่เขามีการรายงานออกมาเนี่ยเขาบอกว่าใน22คนเนี่ยมี6คนที่เป็นส.ส.เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ต้องดูข้อกฎหมายอีกทีนึงว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยแล้วศาลรับคำฟ้องไว้เนี่ยทั้งหมดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงข้อกฎหมายนะ
1: ครับจริงๆตอนนี้ก็นับถอยหลังแล้วล่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข้อครหาเรื่องว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามประวิงเวลาให้การแถลงผลงานของกกต.ขยับไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขยับจากสัปดาห์นี้ไปเนี่ยมันจะไปหลังลงมติแล้วนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าดูจากเนื้อหาการอภิปรายเนื้อหาก็เยอะจริงๆครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีต่อติดตามรายงานจากคุณยานีไหว้ครูนะครับคุณยานีรายงานสดจากรัฐสภานาทีนี้นะครับเชิญครับ
3: โดยฝ่ายค้านไม่รอวาระอภิปรายรายงานของกกต.แล้วค่ะแต่ว่าถลกคดีหัวสว.ผ่านการอภิปรายงบประมาณปี2570นี่เลยค่ะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ทันเกมกันอยู่ก็ต้องจับตาดูการเมืองในสภาวันนี้ค่ะในช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะการอภิปรายงบประมาณปี2570ก็รุกคืบหากจะเทียบกับคืนก่อนๆซึ่งการพิจารณาผ่านไปได้หลายมาตราตั้งแต่งบของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้จะเข้าสู่งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและจะต้องเสร็จสิ้นจนถึงมาตรา41และโหวตให้ความเห็นชอบทั้งฉบับวาระ3ค่ะหรือหากไม่เสร็จอาจต้องขยายเวลาพิจารณาไปอีกวันหรือไม่ต้องจับตากันค่ะส่วนในช่วงเที่ยงคืนค่ะเกิดความวุ่นวายหลังฝ่ายค้านเสนอให้นับองค์ประชุมแล้วก็มีข้อโต้เถียงระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลในการตั้งข้อสังเกตถึงการสกัดอภิปรายรายงานกกต.ท้ายที่สุด2ฝ่ายก็ถอยกันคนละก้าวค่ะแต่กว่าจะตกลงกันได้ก็วุ่นวายไม่น้อย
5: กับผมบุญจงวงไตรรัตน์นครราชสีมาภูมิใจไทยสิทธินับองค์ประชุมเป็นสิทธิ์ของสมาชิกถูกต้องครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะมีการดึงลากยาวต่างๆเนี่ยเข้าใจผิดครับเราพิจารณางบประมาณก็รู้ครับว่าวันนี้สมาชิกแต่ละท่านก็ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแต่ละมาตราไปด้วยระยะเวลาเป็นเช่นนี้มันก็เดินอย่างนี้แหละครับส่วนการอภิปรายองค์กรกกต.นั้นทำได้เลยครับสมาชิกไม่มีหน้าที่ไปปกป้องหรอกครับท่านก็มีสิทธิ์ถามของท่านไปแต่วันนี้ด้วยงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญ
6: ท่านบุญจงนะครับขออภัยเอ่ยนามท่านท่านบอกว่าผมเข้าใจผิด
7: กระชับ
6: ท่านกล้าหลอกตัวเองจริงเหรอครับถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยพฤหัสที่แล้วก็ไม่เกิดหรอก
8: ท่านประธานที่เคารพครับ
6: ถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่เกิดหรอกประเด็นก็คือความผิดปกติจะให้ผมลำดับไหมครับว่าทำไมทุกอย่างมันยืนยันสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เราก็จะเสียเวลากันอีก ผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับการพิจารณางบประมาณวาระ2เนี่ยถ้าไม่ทํากันด้วยความอลุ่มอล่วยเนี่ยมันไม่มีทางเสร็จหรอกครับเพราะอะไรครับท่านประธานจริงๆแล้วทุกคนที่แปรยติสงวนความเห็นหรือมาตราที่มีการแก้ไขเนี่ยมีสิทธิ์อภิปรายทุกคนและความจริงก็ไม่ควรจะจำกัดเวลาด้วยประธานต้องคุมให้อยู่ในประเด็นเท่านั้นเองแต่เราจะทำงานกันได้เนี่ยมันก็ต้องมาตกลงกติกากันบางอย่างท่านประธานจะให้ผมอธิบายไหมครับให้ลำดับให้เห็นไหมครับว่าตั้งแต่พฤหัสที่แล้วเนี่ยความผิดปกติคืออะไร
7: ไม่ต้อง
6: เอาไหมครับ
9: ความเห็นของผมวันนี
3: ้ส่วนก่อนหน้านั้นช่วงหัวค่ำค่ะนายโสพลสารัมก็แจ้งสสรับทราบถึงการขยายวันประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณปี2570เพิ่มอีก1วันคือวันนี้10กันยายนค่ะชี้แจงว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่เคยทำมาเป็นปกติกรณีที่พิจารณาไม่เสร็จสิ้นตามกรอบที่วางไว้และเลขาธิการสภาเป็นผู้เสนอเข้ามาค่ะเนื่องจากร่างกฎหมายงบประมาณนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะนัดประชุมทดแทนวาระเดิมที่เลื่อนออกไปในวันศุกร์นี้หรือไม่หลังสสฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไม่ขัดที่จะพิจารณาเพิ่มอีก1วันแต่เรียกร้องให้ประธานทบทวนคำสั่งและเรียกประชุมสภาในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกวาระการประชุมที่นัดหมายเอาไว้ค่ะคือวาระพิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้จากสัปดาห์ก่อนและรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานกกต.ค่ะตามที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทางฝ่ายรัฐบาลพยายามจะเลี่ยงให้ไม่ให้พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายประเด็นที่อาจเชื่อมโยงไปถึงคดีหัวสวหรือไม่ค่ะ
6: ให้กับเรื่องของการเรียนการสอนท่านประธานว่าท่านช่วยรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ด้วยการทบทวนแนวคำวินิจฉัยของท่านเพื่อที่ว่าเราจะได้พิสูจน์กันครับว่าเรามีความจริงใจทำสามเรื่องใหญ่ๆพร้อมกันได้อนุมัติงบประมาณรับทราบในเรื่องของรายงานกกต.และเสนอญัตติอภิปรายส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
9: ครับส่วนเรื่องว่าเรื่องใดจะสำคัญกว่าไม่สำคัญกว่าเป็นมติที่ประชุมของสภานี้ที่จะเอาเรื่องภาคใต้ขึ้นมาก็ด้วยเห็นด้วยมติที่ประชุมเห็นว่าเรื่องภาคใต้สำคัญฉะนั้นเป็นมติที่ประชุมส่วนเรื่องการพิจารณางบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณที่ค้างอยู่เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยข้อตกลงกันก็คือให้เสร็จภายใน3วันผมก็ดำเนินการประชุมมาก็พยายามที่จะให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในอดีตเราเคยมีเรื่องงบประมาณแบบนี้ที่ไม่จบก็ต่อแบบนี้นะครับฉะนั้นถามว่าระหว่างเรื่องภาคใต้ที่ท่านอดีตนายกท่านหยิบยกขึ้นมาว่าจะสำคัญกว่าเรื่องใดระหว่างงบประมาณกับเรื่องภาคใต้ไหนที่สำคัญผมก็ได้ใช้ดุลพินิจของผมว่าเรื่องงบประมาณมันสำคัญกว่าฉะนั้นดุลพินิจของผมก็ได้ออกหนังสือว่าผมโดยการไม่ใช่ดุลพินิจของผมด้วยตัวด้วยความเห็นของผมคนเดียวก็เป็นฝ่ายทางเลขาเสนอขึ้นมาผมก็เห็นด้วยกับฝ่ายเลขาที่เสนอว่าให้มีการประชุมต่อนะครับก็เรียนตามนี้ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะมุมการเมืองในสภาวันนี้ก็ต้องจับตาการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองระหว่างมุมน้ำเงินแล้วก็มุมส้มฟ้าที่เขาจับมือกันค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณยานีนะครับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภานะครับเดี๋ยวติดตามกันวันนี้การประชุมเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับจะลากยาวกันยังไงเนื้อหาจะเป็นยังไงเป็นแบบที่ฝ่ายรัฐบาลเขายืนยันหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้ตั้งใจลากเพื่อที่จะไม่ให้พิจารณารายงานของกกต.นะครับปี68กับ69ใช่ไหม67กับ68
10: 67
2: นะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายค้านเขาก็รออยู่แต่ว่าคุณยานีบอกฝ่ายค้านไม่รอแล้วเพราะว่าไปอภิปรายเรื่องของหัวสวในระหว่างการพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นั้นไปแล้วอย่างที่เราได้เรียงไปนะครับไม่รอเรื่องของรายงานของกกต.จะเข้าไม่เข้าแล้ว
10: พูดเลยนั่นแหละทีนี้คุณยานีบอกให้ติดตามมุมอะไรนะส้มฟ้
2: า
10: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินคุณอภิสิทธิ์แล
2: ้
10: ววาดลวดลายกลางสภาคุณอภิสิทธิ์แม่ฤทธิ์เดชยังเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
10: วันนี้ต้องรอดูว่าเขาจะขยับมาการเมืองกันยังไงนะครับแล้วผมว่านะเชื่อได้เลยเดี๋ยวก็มี
1: จิ้มเรื่องหัวสวเข้ามาอีกกว่าน
2: ี้มีอีกแหละแต่ว่าคุณจันนีให้มองแค่ส้มฟ้าหรอแล้วเขียวล่ะ
1: เนี่ยพูดให้คิดพูดให้คิด
2: คือนักข่าวก็ฟันธงกันไปแล้วว่าเขียวไม่คือแบบว่าไม่ออกฤทธิ์ออกเดชแน
1: ่
2: นะครับเพราะว่าจุดยืนเขาก็ชัดเจนแหละว
1: ่
2: าร่างกฎหมายก็เป็นร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์นะครับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายคือมันจำเป็นอ่ะมันเป็นกฎหมายที่ต้องจำเป็นต้องใช้จริงๆแล้วก็ทางคุณธรรมนัสเขาก็อ้างอิงคุณอรรถกรก็อ้างอิงบอกว่ามันเป็นงบที่มันเป็นรอยต่ออ่ะคือเขาก็เป็นคนจัดทำงบเหมือนกันในช่วงที่ทางกล้าทำเนี่ยเป็นรัฐบาลคุณธรรมนัสเป็นรองนายกอยู่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่นะครับก็จะไปอภิปรายอะไรหรือว่าจะไปตีอะไรมันก็จะดูเป็นการเกเรไป
1: ก็ฟังดูก็โอเค
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้รอดูแล้วยังเหลือเวลาอีกศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วย
2: ครับ
1: ถ้าฝ่ายค้านเขาจะนับถอยหลังกกต.ในการลงมตินะครับส่วนวันจันทร์หน้าเดือดแน่นอนเดี๋ยวว่าค่อยว่ากัน
2: ครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs ค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้คุณสุชาดาจิตสุภาพด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพฤหัสบดีเช้าวันนี้มาเตือนฝนกันหน่อยนะช่วงนี้อย่าเพิ่งบ่นนะเราเตือนกันเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมวางแผนทั้งในเรื่องการซักผ้าล้างรถและเดินทางกลับบ้าน
0: อันนี้จริงคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทำไมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงฝนตกตอนแรกบอกจะฝนตกหนักกี่โมงทำไมฝนตก

0: อยจังเลยแต่จริงๆบางอย่างเนี่ยการไว้วางแผนไว้ดีกว่าแก้นะ บางท่านบอกว่าขี้เกียจแบกร่มไงคือแบกไปแล้วไม่เห็นฝนจะตกเลย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลหรอกนะฮะอย่างทางฝั่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยก็ตกหนักเหมือนกันกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนจะน้อยที่สุดเลยแต่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนี่เยอะหน่อยนะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเอาอย่างวันนี้ค่ะเช็คสภาพอากาศกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักในบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลอย่างวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลฝนตก 80% ค่ะ
1: ว่าจะล้างรถเนี่ยล้างมา2อาทิตย์แล้วยังไม่ได้ล้างสักทีวางแผนเนี่ย
0: คุณดูฟ้าฝนข้างหลังสิคุณปรึกษาอากาศข้างหลังก่อน
1: นี่ก็แบบคึ้มๆดีนะมองในแง่นึงถ้าไม่ต้องทำงานเนี่ยอากาศแบบนี้นอนอยู่บ้านน่ะชิลเลยบอกเลยนะครับวัยผมเนี่ยอากาศแบบนี้มาผ้าไม่ฟักรถไม่ล้างนอนอย่างเดียว
0: แต่ไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเรานึกถึงในเงินในบัญชีขึ้นมา I love my job บางทีก็น่าจะเป็นทางที่ดีกว่านะคะ
1: เราก็รักงานนั่นแหละฮะแต่บางทีงานมันหายากมากเลยมีวันก่อนผู้ชมขอมาที่หนึ่งมีคนแชร์งานมาให้ผม
0: ค่ะ
1: เป็นงานพิธีกรงานเอ็มซี
0: ค่ะ
1: คุณรู้ไหมขับรถไปปราจีนบุรีนะคุณลองคิดดูคุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะ
0: ค่ะ
1: คิดว่าได้เงินสักกี่บาทพิธีกรหนึ่งวันแบบสักแบบต้องเป็นแบบมีหลัก10บาทให้เห็นนะแบบหลักเคอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: 4,000รวมค่าเดินทางและค่าทั้งหมดดูสิว่าเงินมันหายากนะ
0: ซึ่งในราคาที่น้ำมันดีเซลลิตรละเกือบ40บาท
1: ใช่น้ำมันขึ้นมาเงียบๆแต่ไปๆมาเนี่ยไม่เท่าไหร่เนี่ยจะ5บาทแล้วใช่มั
0: ้ยใช่ค่ะ
1: ถึงมั้ยถึงนะขึ้นมาคุณผู้ชมก็วางแผนเรื่องการหาเงินเพิ่มเติมมีกระเป๋าที่2เอาไว้นะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ถ้าข้าวของมันแพงเราพาไปบอกพิกัดการกินอาหารอร่อยๆราคาดีๆในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวน้องยุ้ยปกติเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมั้ยจ๊ะ
0: ยุ้ยชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วค่ะ
1: เส้นอะไร
0: ปกติหรอชอบกินเส้นหมี่ขาวค่ะ
1: ทำไม
0: เพราะว่าหมี่ขาวเราคิดถึงสารอาหารเนาะแหละรู้อีกแคลอรี่มันน้อยคุณผู้ชมแต่ว่าเราไปหนักเครื่องแทน
1: โอเควันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกไปว่าอาจจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะครับอยู่ที่แม่กลองครับคุณผู้ชมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหนังหมูพะโล้ครับเป็นรสชาติที่เก่าแก่จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเอาเป็นว่าใครเคยกินหนังหมูกับข้าวมันข้าวขาหมูมาวันนี้ลองมาดูในรูปแบบของการอยู่ในเมนูก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอย่างไรตามต่อไปเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับต๊อปอธิวัฒน์ธีรานิธนันท์นะครับในจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้ขับรถมาถึงจังหวัดสมุทรสงครามกันเลยงงสิว่าทำไมมาไกลขนาดนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมทีมงานเนี่ยบรีฟมาว่าพี่ต๊อปที่นั่นเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่ต้องไม่เคยกินมาก่อนแน่เลยผมก็บอกว่าเอ๊ะก๋วยเตี๋ยวนี่มันจะอะไรสักแค่ไหนใช่ไหมฮะอย่างมากก็อาจจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่แต่เขาบอกที่เนี่ยแปลกใหม่แล้วพี่ไม่เคยกินมาแน่เพราะที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวที่เขาใช้หนังหมูตุ๋นนะครับใส่ลงไปถ้าเกิดพูดถึงหนังหมูเนี่ยเราก็จะนึกถึงแคบหมูใช่ไหมกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่ากินกับพวกข้าวซอยนี่ก็ว่าไปแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าแปลกใหม่ตอนแรกเอ๊ะแปลกใหม่ยังไงให้ตีลังกากินโหนสลิงกินหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่เป็นเมนูที่แปลกใหม่สำหรับผมคนต่างถิ่นแน่นอนแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าคนเยอะมากเลยอ้าวหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวที่มีหนังหมูตุ๋นจะเป็นอย่างไรรสชาติมันจะออกมาแบบไหนอยากรู้แล้วเป็นเด็กจำไมเด็กที่สงสัยเด็กชอบใส่ใจแต่ตอนนี้หิวแล้วครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับท็อปก็อยู่กับพี่เดือนนะครับพี่เดือนเนี่ยเป็นพ่อครัวเป็นเจ้าของร้านของก๋วยเตี๋ยวยายปุกครับพี่เดือนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่เดือนน่ะลวกๆทำๆไปด้วยเดี๋ยวชวนคุยชวนแซ่บชวนโม้บ้านงานนิดนึงพี่เดือนครับถามก่อนเลยว่าทำไมที่เนี่ยถึงใช้หนังหมูปกติหนังหมูก็ต้องไปเจียวทำกากเจียวทำแคบหมูหรือทำอะไรก็ว่าไปทำไมที่นี่เอามาทำเป็นตุ๋นนะครับพี่
1: เพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเตี๋ยของแฟนนะเขาจะเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพวกซื้อหมูเนี่ยเขาจะมีหนังหมูฟรีให
0: ้หนังหมูเขาจะไม่ใช้เหรอเมื่อก่อน
1: เขาจะไม่มีมูลค่า
0: อ๋อ
1: แล้วเขาก็จะแถมให้สำหรับคนที่ซื้อหมูนะครับเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปครับเขาก็เลยเตี๋ยก็เลยบอกว่าเอามาเราลองมาทำตัวหนังหมูพะโล้ดูก็ใส่คู่กับก๋วยเตี๋ยวแล้วเผอิญว่ามันเข้ากันดี
0: มันอร่อย
1: ใช่
0: เพราะพะโล้ก็จะมีความแบบหอมเครื่องเทศแล้วก็หวานหวานใช่ไหม
1: คร
0: ับพอมันไปอยู่กับบะหมี่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวมันก็ยิ่งแบบไปด้วยกัน
1: ใช่
0: นี่คือที่มาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ครับพี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับคร่าว
1: ๆโอ้โหตั้งแต่รุ่นเตี๋ยนี่ก็ประมาณ44-45ปีแล้วนะ
0: โอ้โห
1: รุ่นเตี๋ยเลยนะ
0: รุ่นเตี๋ยเลย
1: ครับ
0: ก็คือเป็นเตี๋ยของฝั่งแฟน
1: พี
0: ่เดือน
1: ครับ
0: นะครับแล้วยายปุกคือชื่อใ

0: คือแม่ยายถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแรกๆเขาจะเรียกกันเตี่ยวแปะ
1: เตี่ยวแปะก็คือเป็น
0: เตี่ย
1: เป็นเตี่ย
0: แปะแปะแล้วพอเด็กๆมากินกันคุณยายเนี่ยชอบเด็กๆเด็กเขาก็ชอบยายก็จะเรียกเตี่ยวปูกเตี่ยวปูกเตี่ยวยายปูก
1: เดี๋ยวจะปูอ๋อก็เรียกว่าเป็นชื่อคุณยาย
0: ก็ตอนนี้ก็เรียกเตี่ยวปูกจนชินติดกันทุกคนแล้ว
1: นี่จะบอกงี้คุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าขายดีตรงไหนไหมตอนแรกทีมงานแจ้งว่าพี่ต๊อบที่จอดรถอาจต้องหานะเพราะว่าลูกค้าเขาจะเยอะใช่ไหมขายดีจนมีลานจอดรถเลยอ่ะไม่ธรรมดานะจ๊ะวันนี้ครับไหนๆก็ไหนๆมาถึงนี่ทีผมเนี่ยได้รับเค้าเรียกอะไรนะอิทธิพลความเยอะจากเพื่อนร่วมงานคนนึงชื่อเล่นชื่อชมัยพรชื่อยุ้ยชมัยพรนามสมมุติเค้าจะชอบสั่งอะไรที่คนอื่นเค้าสั่งง่ายๆไม่ต่างผมก็เลยอยากทําตามเค้าบ้างพี่เดือนครับผมเอาเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่ต้มยำน้ำใสเอาใสแบบเลเวล4แล้วก็คอหมูสับเนี่ยสับละเอียดสับแค่150ครั้งต่อ1นาทีเท่านั้นลูกชิ้นนะขอเป็นลูกชิ้นที่เด้งมากกว่า3นาทีนะครับแล้วก็ถั่วงอกเอาถั่วงอกที่เป็นเหลืองล้วนไม่มีแบบ
0: พอจำได้ฮะ
1: อู้จำได้อีกเหรอ
0: เดี๋ยวให้ AI ทำให้แล้วกัน
1: เอ้ยเอาคุณเล่นงั้นเอาที่ว่ามาร้านยายปุกต้องกินอะไรที่ตักให้เลย
0: ได้เลย
1: โอเคครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับ

0: ว้าวคุณผู้ชมครับดูสิฮะนี่ไงนี่ไงที่ว่ากันว่าหากินยากหรือบางทีไม่เคยเห็นใครทำด้วยซ้ำนะฮะแต่ที่ก๋วยเตี๋ยวยายปุกนี่หนังหมูคุณผู้ชมนี่หนึบหนึบเด้งเด้งเลยนะครับก็อย่างที่พี่เดือนบอกไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือหนังหมูเป็นส่วนที่เขาจะทิ้งจริงๆเนี่ยมันก็กินได้นะเราจะเห็นในข้าวขาหมูหรือว่าเอาไปเกี๊ยวเนี่ยเป็นกากหมูเป็นแคบหมูก็ได้ทีนี้มาคุยกับพี่เดือนกันต่อดีกว่าพี่เดือนครับเมนูไหนลูกค้าสั่งเยอะสุดครับ
1: ก็จะเป็นแห้งกับต้มยำครับ
0: แห้งต้มยำหนังหมู
1: ครับ
0: แล้วหนังหมูเนี่ยวันนึงวันนึงอ่ะใช้กี่โลพี่เคยนำไหม
1: ประมาณเกือบ30โล
0: 30โล
1: ครับ
0: หมูหมดโลกแล้ว
1: เหมาทั่วเขต7เลย
0: จริงเหรอก็คือแถวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้หนังหมูไปเจียวไปทอดเนี่ยไม่แล้วเราถูกสัมปทานแล้วเรียบร้อยอ่ะอย่างที่บอกวันนี้อีกหนึ่งเสน่ห์ของที่เนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาใช้เป็นแบบเตาใหญ่ๆเนาะแบบเตาแก๊สนะครับแต่ที่เนี่ยยังใช้เป็นเตาถ่านอยู่มีเหตุผลไหมครับพี่เดือน
1: คือไม้ฟืนเนี่ยลูกค้าที่มากินกันเนี่ยเวลาเขาซ่อมบ้าน
0: เ
1: นี่ย
0: อ้าวอันนี้อันเป็นอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ย
1: เรื่องจริง
0: ก็คือเขาไม่รู้ไปทิ้งไหน
1: ใช่เขาก็มาไว้ที่เรา
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ใช้เตาแก๊สสักที
1: มันไม่หมดสักทีครับ
0: เพราะว่าเขารีโนเวทบ้านกันอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาออกกาดเดี๋ยวผมเชื่อนะเนี่ย
1: จริงครับ
0: จริงหรอ
1: คร
0: ับ ดีก็จริงนะคุณผู้ชมเนี่ยไม้ที่เป็นฟืนที่มาใส่ก่อนจะเป็นฟอนเนี่ยมันยังมีตะปูอยู่เลยเหมือนแบบเพิ่งโละมาเลยนะครับเอางี้ในแง่ของความอร่อยเนี่ยเตาถ่านอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่อร่อยกว่าเตาแก๊สไหมพี
1: ่ก็จะบอกว่า
0: แสบตาม
1: ีกลิ่น
0: เอากินแบบความแบบไม้ความฟืนใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่ก็หอมดีนะเมื่อกี้คุยหน้าเตากับพี่เดือนอ่ะก็ได้กลิ่นหอมๆเหมือนกันนะฮะแต่น่าจะเป็นขนตัวเองที่ไม้นะครับเอาล่ะพูดกันมาถึงขนาดนี้รู้ที่มาและความอร่อยแล้วนะครับเรามาลองชิมกันหน่อยดีกว่าในนี้คุณผู้ชมครับดูสิฮะผมเนี่ยก็กินหนังหมูนะแต่ว่าก็จะไปกินแบบตอนมันเป็นข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณผู้ชมดูนี่นะฮะคือพี่ก็บอกแล้วเป็นสีแบบจากกรรมวิธีในการปรุงนะครับใส่สีไปเพื่อให้มันแบบดูน่ากินน่ากินนะฮะซึ่งมันก็ดูสดใสดีดูแบบส้มเฉดผิวเปลือกส้มยูสุทีนี้มาดูเทคเกอร์กันหน่อยว่ากินแล้วมันจะรู้สึกอะไรได้บ้างปะสดสัมผัสคุณผู้ชมเคยกินข้าวขาหมูใช่ไหมฮะข้าวขาหมูเนี่ยเขาก็จะมีหนังจะมีส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนหนังใช่ไหมทีเนี้ยหนังหมูที่มันอยู่ในข้าวขาหมูเนี่ยมันจะมีความแบบหยุ่นหยุ่นเละเละละลายง่ายกว่าแต่เนี่ยมันเหมือนกับเวลาเรากินเนี่ยเราไม่ได้แบบให้มันละลายกลืนเราต้องใช้ลิ้นและฟันในการแบบดุนดุนขบขบเนอะใช่ไหมฮะเพื่อจะให้แบบมันละลายแล้วก็กลืนลงคอไปถึงอย่างที่บอกไงว่าทำไมมันหมดเร็วเพราะว่ามันกินแล้วมันอร่อยไม่เลี่ยนเลยนะครับหลายคนกลัววิ่งหนังหมูมันจะเลี่ยนไหมแหมทำมาเป็นพอมาทอดเป็นแคบหมูเงี้ยล้วงเอาหมดเป็นกิโลกิโลเนี่ยหนังหมูก็อร่อยไปอีกแบบนึงคุณผู้ชมครับทีนี้ก๋วยเตี๋ยวของเขาอย่างที่พี่เดือนบอกเลยนะครับก็จะมีหลายเมนูนะครับแบบแห้งแน่นอนก็จะกินต้มยำแห้งใช่ไหมฮะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่นะครับบะหมี่ก็มีนะครับแบบเย็นตาโฟก็มีน้ำใสก็มีที่สำคัญในแคบหมูเขาก็อร่อยนะโอ้ยแคบหมูเขาอร่อยมากประกอบด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมจัดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าต๊อบจะกินหมดไหมมาดูกันเลยครับ

0: อิ่มครับคุณผู้ชมครับดูสิครับพุงแน่นตับเลยนะฮะกินไปหลายชามทีเดียวอ่ะยังไงก็ไหนๆครับคุณผู้ชมครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยช่วงนี้เศรษฐกิจอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับต่อให้รัฐบาลอ่ะมีไทยช่วยไทยพัดหรือว่ามีอะไรมาช่วยเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอนั้นครับผมมีผ้ากันเปื้อนมาช่วยผมอันแน่คิดว่าจะมอบให้พี่เดือนใช่ไหมเปล่าครับให้ตัวเองให้ทำไมเพราะวันนี้เนี่ยอยากจ่ายเงินอยากใช้แรงงานอยากรู้ว่าการเป็นพ่อค้าหรือว่าการต้องทำงานหน้าเตาลวกเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงพี่เดือนครับก่อนที่เราผมจะไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวผมไปขอไปลวกพี่อนุญาตไหมฮะ
1: อนุญาตครับ
0: พอดีไม่ได้เอาเงินมาจริงๆครับคือเงินต้องเหลือเก็บไว้เติมไฟกลับบ้านนะฮะพี่ได้นะพี่นะ
1: ได้
0: โอเคทีนี้ฝากร้านให้คุณผู้ชมหน่อยสิเผื่อคุณผู้ชมจะมากินก๋วยเตี๋ยวของทางพี่เดือนแล้วก็ของยายปุกเนี่ยมาตั้งแต่กี่โมงเปิดกี่โมงร้านตั้งอยู่ไหนครับ
1: ก็ร้านฝากร้านก๋วยเตี๋ยวยายปุกนะครับจังหวัดสมุทรสงครามแม่กลองเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับที่ตั้งก็จะมาจากกรุงเทพแล้วเข้าถนนทางเข้าเมืองเลี้ยวซ้ายที่4แยกแรกขับมาอีก1กิโลก็จะเจอแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวยายปุกซ้ายมือครับครับ
0: นะหรือว่าเซิร์ชใน Google Map ก็เจอเลย
1: ครับเจอครับ
0: เจอเลยมาง่ายๆครับอ่ะไปทำหน้าที่ของลูกค้าที่ไม่มีเงินที่ดีกันหน่อยครับคือไปช่วยงานเจ้าของร้านทำงานใช้แรงใช้กรรมอาหารที่เรากินไปอ่ะมาครับพี่เดือนมีอะไรให้ผมช่วยไหมฮะที่คนอย่างผมพอจะทำได
1: ้ลองลวกดูไหม
0: เอออยากลองลวกดูไม่เคยลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ยากใช่ไหมพี
1: ่ไม่ยากครับระวังน้ำร้อนเท่านั้นเอง
0: ระวังน้ำร้อนอย่างผมที่น่าจะทำได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ต้องล้างมือก่อนได้ไหมต้องทำอีกไหมพี
1: ่
0: แล้วไงฮะ
1: แล้วก็หยิบชาม
0: หยิบชาม
1: น้ำออก
0: เอาน้ำออกปึ้มแล้วก็โป๊ะ
1: ครับนี่วางกับพื้น
0: วางกับพื้นโต๊ะ
1: วางกับตรงนี้น้ำของเขาเยอะหน่อยเพราะว่าเราพิเศษน้ำ
0: เราพิเศษน้ำไม่พิเศษเนื้อ
1: ครับ

0: ลูกนี่แบ่งๆกันเกินหน่อยนะฮะ
1: อ่ะก็ไปส่งด้วย
0: ไปส่งด้วยลูกค้าอยู่ลูกค้า
1: หน้าร้านเลยครับ
0: อ๋อลูกลูกค้าครับโอเคฮะเชิญครับคุณลูกค้าครับไม่แนะนำนะครับชมได้อย่างเดียวห้ามติไม่รับคำติรับแต่คำชมนะฮะเส้นใหญ่ก็ไม่ได้ครับคุณลูกค้าได้เป็นเส้นบะหมี่แล้วกันเพราะอยากให้กินบะหมี่นะครับ

0: อร่อยและสนุกมากเป็นอีกหนึ่งเทปนะครับที่ทีมงานรวมถึงผมเองเนี่ยสนุกจริงๆร้านไม่ได้ใหญ่เลยนะคุณผู้ชมครับอยู่ใต้ต้นไม้ที่จอดรถจะมีให้แน่นอนแต่ว่ามันอบอุ่นและสนุกบอกไม่ถูกเลยคุณเห็นเจ้าของร้านมาแล้วอารมณ์ดี
1: เขาน่ารักดีนะแล้วคุณก็โต้ตอบกับเขานี่คุณผู้ชมส่งกันมาเต็มเลยเนี่ยบอกว่
0: า
1: อุ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเอายืนหมุนแล้วหนึ่งคุณชานวิถามว่าฟินไหม
0: ฟินเรื่องกินอะฟินแล้วก็ได้รู้จักแบบการลวกคุณไอ้ที่เขาสะบัดตอนลวกเสร็จแล้วสะบัดน้ำ อ่ะที่เราเห็นพ่อครัวเขาทำกันอ่ะมันยากนะตอนแรกผมคิดว่าอุ๊ยง่ายๆสะบัดให้น้ำเสด็จยากคุณร้อนๆนะ
1: นี่คุณหนูแหวนบอกพิธีกรก็ใช่ย่อยลีลาการโต้ตอบเนี่ย
0: ฝึกมาดีจากเพื่อนร่วมงานครับ
1: เหรอเออหมายถึงเพื่อนร่วมงานคนไหนดีกว่าเพื่อนร่วมงานคนไหน
0: เนี่ยแหละคนข้างๆผมเนี่ยคุณรู้ป่าวว่าหนังหมูอ่ะแป๊บเดียวหมดแล้วนะตอนแรกน้องทีมงานน้องเฟิร์นครีเอทีฟบอกไปว่าเฮ้ยพี่ต๊อบต้องรีบไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดแล้วก็มันอะไรขนาดนั้นปรากฏคุณผู้ชมไปถ่ายเนี่ยคุยได้ไม่เท่าไหร่อ่ะหมูแหว่งอ่ะหมูหมดโลกแล้วอ่ะ
1: แล้วขอโทษนะใครออกกองกับน้องเฟิร์นครีเอทีฟนะคือคุณจะได้รับสิทธิ์อายุมากร้อยอาชีพไปลวกไปเตี๋ยวก็ล้างจาน
0: ครั้งก่อนไงเขาพาผมไปไอติมตรงบางรักอ่ะ
1: ใช่
0: เออผมก็ไปตักไอติม
1: คุณก็ไปตักไอติม
0: ทุกอย่างมันยากหมดเลยคุณผู้ชมดังนั้นผมจะบอกว่าเวลาเราไปเห็นร้านค้าร้านอาหารเขาทำเนี่ยต้องใจเย็นๆนะหมายความว่าหิวก็เข้าใจที่หลังหิวกินอะไรรองท้องไปก่อนเพราะว่าไปหงุดหงิดกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะ
1: แพงไหมพี่ต๊อบราคา
0: ไม่แพงเลยราคาดีมากคุณผู้ชมครับสำหรับหนังหมูพะโล้นะครับที่ร้านนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหนังหมูสูตรเก่าเมืองแม่กลองราคาเนี่ยเริ่มต้น20 บาทเนี่ยธรรมดานะ
1: ฮะ20 บาทยังมีกินด้วยเหรอทุกวันนี
0: ้มีก็เนี่ยแหละที่ผมกินละ20แล้วก็พิเศษ25ถ้าเกิดคุณรู้ว่าใครแบบอยากกินหนังหมูเปล่าๆแบบเพิ่มเอามากินเล่นอย่างเงี้ย20 บาทเนี่ยแบบนี้20 บาทใส่ถุงก็25 บาทพิเศษ30 บาทนะครับคือคนเดินเข้าตลอดเลยน้องยุ้ยเพราะว่าราคามันดี
1: โอ้แล้วพี่

0: คัญเอาใครหาพิกัดอยู่บริเวณถนนราชญาติรักษาตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามใกล้วัดธรรมนิมิตค่ะใครขับรถมาปักหมุดชื่อก๋วยเตี๋ยวยายปุกในแผนที่ได้เลยนะคะเปิด7โมงเช้าถึง2โมงครึ่งหยุดทุกวันศุกร์ย้ำหยุดทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชม7โมงเช้าถึง2โมงครึ่งร้านอยู่ริมถนนที่จอดรถอยู่ตรงข้ามร้านแต่ค่อนข้างจำกัดส่วนท่านไหนไม่มีรถเดินทางด้วยรถไฟมาลงสถานีแม่กลองแล้วต่อรถไปที่ร้านได้ด้วยเช่นเดียวกันร้านอยู่ในเขตตัวเมืองแม่กลองตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มประท้วงมาคุณ JNN 365จากใน TikTok
1: ว่า
0: ปกติคนเยอะอยู่แล้วค่ะ
1: นี่ไง
0: ออกรายการนี้ร้านจะแตก
1: เล่าให้ฟังคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราโดนคอมเพลนนะแต่เป็นคอมเพลนน่ารักคือมีคุณผู้ชมมาอินบ็อกซ์มาหลายคนนะมาถามผมบอกว่าเนี่ยรายการดีมากเลยนะเขาว่าเป็นเจ้า อยู่แถวนั้นแหละอยู่ในร้านที่คุณเชื่อเราไปถ่ายกัน
0: เ
1: ป็นเจ้าถิ่นเขาบอกว่าตั้งแต่รายการเรามีเนี่ยคนที่เขากินอยู่ประจำอ่ะเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตยากขึ้น ผมก็ถามว่าทำไมอะฮะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาต้องไปรอคิวนานกว่าเดิมหรือต้องไปให้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าคนตามไปกินหลายร้านก็คือไม่ทันเวลาเดิมที่เคยไปอ่ะ
0: ขออภัยมากๆนะคะเนี่ยอย่างท่านเนี่ยบทกินตั้งแต่สมัยเรียนอายุ14จนถึงตอนนี้31แล้วคิดถึงเลยค่ะใช่
1: ขนาดพี่ปูช่างแต่งหน้าเราอ่
0: ะ
1: พ
0: ี่
1: ปูสินทิพย์เขาก็ไปกินที่น
0: ี่เขาเป็นสาวแม่กลองนี
1: ่ใช่เขายังบอกเลยว่าเขากิน
0: นี่แหละก๋วยเตี๋ยวหนังหมูของดีของเด็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวยายปุก7โมงเช้าถึง2โมงครึ่งหยุดทุกวันศุกร์นะคะอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองสมุทรสงครามใกล้วัดธรรมนิมิตค่ะ
1: ต้องขออภัยคุณลูกค้าที่ผมลวกให้กินแล้วด้วยนะฮะเพราะมันอาจจะขาดๆเกินๆรสอาจจะเพี้ยนจากวันอื่นที่กินของพี่เดือน
0: ไม่คุณไปถามเขาหรือเปล่าว่าคุณผู้ชมตอนนี้ยังอยู่ดีมีสุขไหม
1: วันนั้นเนี่ยลูกค้าที่นั่งอยู่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาจะต้องกินจากที่ผมทำเขาหน้างงอยู่นะแล้วก็มีลูกค้าท่านนึงอ่ะผมลวกเส้นเล็กเส้นใหญ่ไปให้เขาแต่เขาบอกเขาสั่งบะหมี
0: ่
1: ผมก็บอกว่าวันนี้อยากให้กินเส้นใหญ่บะหมี่เดี๋ยวให้กินวันอื่น
0: สั่งบะหมี
1: ่
0: ได้เส้นใหญ่แบบใดคะ
1: อร่อยเปลี่ยนหน่อยสิแม่กินแต่บะหมี่อ่ะนี่คือจานเด็ดวันใหม่ของเราเช้าวันพฤหัสบดีนะครับถ้าคุณผู้ชมมีร้านอร่อยๆอยากจะแนะนำเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กร้านริมทางได้หมดเลยขอแค่อร่อยและมีสตอรี่นะครับสแกน QR code แล้วก็ส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลยหรือจะแอดก็ได้นะครับที่แอดไทยพีบีเอสทุกวันศุกร์ครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเลือกแล้วก็มอบของที่ระลึกจากไทยพีบีเอสเป็นของที่อยู่ข้างหน้าเรานี้เลยครับ
0: นี่แหละค่ะโอ้โหคอมเมนต์นี่ส่งมาใหญ่เลยบอกว่าเห็นเจ้าของร้านกับพี่ต๊อบคุยกันนี่แบบโอ้โหน้ำตาไหลเลย
1: น้ำตาไหลสิฟืนมันแสบนั่นน่ะตรงนั้นอ่ะแสบตามากเลยอ่ะเก่งมากเลยพี่เดือนยืนได้อ่ะ
0: โถเอ้ยนี่แล้วหนังหมูน่ากินนะ
1: น่ากินมากน่ากินมาก
0: คุณผู้ชมเอาไปกันต่อเลยนะคะกับเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้ค่ะปกติเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเราจะคิดถึงการสเตย์เคชั่นใช่ไหมคะนอนโรงแรมหาที่พักดีๆ
1: ใช่สิ
0: พักผ่อนสบายๆแต่สำหรับบางคนเราเลือกที่จะไปผจญภัยชีวิตค่ะอยากสร้างความท้าทายกับกิจกรรมล่องแก่งแล้วล่องแก่งเนี่ยความสำคัญคือความปลอดภัยไปดูการบรีฟกันหน่อยเขาบอกว่าแบบนี้ตรงเป๊ะไม่ขาดไม่เกินค่ะ
2: เอ้า

0: แล้วเมื่อกี้คือเสียงใครคนที่บีบคนแรกค
1: ือเสียงคนสอนค่ะเสียงวิทยากรค่ะ
0: คือเขาสอนวิธีการกรีที่ถูกต้องหลังเล่นหรอ
1: ประมาณนั้นก็คือให้จินตนาการอินเนอร์เวลาล่องแก่งคุณต้องเจอยังไงบางทีขออภัยคุณผู้ชมที่บางทีท่านเปิดเสียงเต็มระบบ
0: คนจะไม่เข้าใจว่าเราดูคลิปตลกกันสิ
1: ย้ำว่านี่คือคลิปล่องแก่งนะคุณผู้ชมเรื่องราวสุดน่ารักของคุณสุรัตน์หิมขาวจากเพจเที่ยวกันกับเพื่อนแชร์เรื่องราวการท่องเที่ยวน่ารักน่ารักในครั้งนี้ค่ะนี่คือการสาธิตความปลอดภัยและข้อควรระวังในการเล่นกิจกรรมล่องแกงแล้วหนึ่งในนั้นคือช่วงเวลาแห่งการสาธิตและจะสาธิตให้ดีจะต้องเข้าถึงอินเนอร์เข้าถึงซิกเนเจอร์เยอะ
0: แบบเป๊ะเลยคือมันเขาเห็นภาพแหละว่าตอนขึ้นไปเนี่ยตอนเล่นจริงจะเจออะไรท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้มาแวะอ่านคอมเมนต์กันหน่อยคุณผู้ชมครับจากคลิปที่เห็นคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าฟังแล้วนำไปใช้ได้เหมือนมากนะฮะขอบคุณที่ตั้งใจฟังจนทำได้ตรงบีฟนะครับเขาบอกสาธิตที่สมจริงมากค่ะบางคนบอกขนาดไม่ได้ไปด้วยยังรับรู้แบบเกิน 100% เสียงกรี๊ดสนุกสนานสุดๆตรงบีฟมากค่ะครู
1: เดี๋ยวนะมีไปบูจี้ถึงหมวกเหรอแล้วหมวกคือเหมือนมังคุดมาก
0: เหมือนจริงหมวก
1: เข้าทุกกอล่อทุกโขดหิน
0: นะฮะตรงบีฟสุดๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แค่การล่องแก่งแล้วครับที่หลายคนอยากจะตามไปแต่คนคงเป็นการตามไปดูวิทยากรสาธิตอยากไปดู

0: ูการสาธิตจะได้เอาไปทำถูก
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนนั้นผมไปเล่นร้องแกงคุณไม่เห็นคุณกรี๊ดอย่างนี้เลย
1: ดิฉันเป็นคนไม่ค่อยกรี๊ดอ่ะคุณเออจริงจริงจริงแล้วไม่ค่อยกรี๊ดไม่ค่อยกรี๊ด
0: หากใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบคุณสุรัตน์ก็สามารถตามไปกันได้ครับที่ร้องแกงสองแพร่จังหวัดพังงา
1: คือสิ่งที่จะทำให้ฉันกรี๊ดได้นะเชียร์บอลเชียร์ฟุตบอลดูบอลอะไรเงี้ย
0: ผมไม่เคยเห็นคุณดูบอลแบบจริงจังเลยเดี๋ยวต้องแอบไปอยู่ด้วยละ
1: โอ้โหคุณเอ้ยถ้าเกิดดูที่ไทยนะ
0: คุณร้องอย่างนี้ด้วยเหรอคุณเชียร์อย่างนี้เหรออ
1: ๋อเดี๋ยวเราไม่ร้องขนาดนั้นสิอันนี้ไม่น่าใช่อินเนอร์อันนี้เสียงร้องแก่งคุณ
0: ช่วงเนี้ยเขามีร้องแก่งใช่ไหมแล้วมีลุยโคนน่ะ
1: หรออ
0: ยากไปลุยโคนกับคุณน่ะ
1: เออดิฉันไม่ค่อยไว้ใจคุณเลยอ่ะจริงๆ
0: ที่นั่งแล้วก็ให้รถลาก
1: เหมือนจะไปแกงเพื่อนอยู่เหมือนกันนะ
0: ลุยโคน
1: ออกมาก็คือรับบทเคลือบช็อกโกแลตอย่างเงี้ยน่ะเหร
0: อ
1: นี่คุณนฤนาถบอกว่าเสียงล่องแก่งสนุกได้อารมณ์มาก
0: เอาจริงไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยนะ เนี่ยคุณผู้ชมฟังคลิปนะไม่ได้ยินเสียงน้ำสาดน้ำกระเซ็นเลยอ่ะ
1: คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเราเปรียบเทียบนะมันเหมือนกับเวลาที่เราฟังเสียงพากบอลทางวิทยุ
0: พากเรือ
1: แล้วคือบางทีบอกว่าเนี่ยส่งบอลแบบหูกำลังจะแบบเข้าประตูแล้วพอถึงภาพจริงดูภาพจริงไม่มีอะไรเลย
0: เออ
1: เออ
0: มันเป็นอรรถรสไงแต่สงสัยว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นพี่สตาฟเนี่ยต้องผ่านการสอบทำเสียงด้วยหรือเปล่านะครับ
1: คุณหนูแหวนคะที่ฉันขอชี้แจงคุณถามว่าเราสองคนจีบกันไหม
0: โอ้ยเลิกนี่อยู่กันมาตั้ง 6-7 ปีแล้วเนี่ย
1: คือเราเรียกว่าสนิทกันมากพอที่จะเล่นได้มากกว่า
0: จริงครับผมสามารถที่จะเซ็นรับมรดกคุณชมัยพรได้เลยเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะ
1: คนเดียวเหรอดิฉันเซ็นของคุณไม่ได้แล้วที่ชุมพรของคุณนะ
0: เพื่อนกันครับเพื่อนกันนี่ขนาดไปตลาดทุกวันนี้คนยังถามเลยถึงคุณเลยอ
1: ่ะอ๋อใช่เจอคนนึงถามอีกคนนึง
0: ผมก็เลยแซวบอกว่าเอาคุณชมัยพรไปส่งลูกครับ
1: เออพอดีเลยอ่ะลูกอ่ะคิดไปใหญ่เลยเนี่ยไม่จบละอ่ะไปกันใหญ่แล้วคุณผู้ชม
0: นี่คือเสิร์ฟยิ้มของเราในเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครมีเรื่องราวน่ารักน่ารักก็แบ่งแชร์กันมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งต่อความดีความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้นะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องในสีสันวาไรตี้ครับติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันพฤหัสบดีใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
1: สวัสดีแอดมินเพจเที่ยวกันกับเพื่อนด้วยนะคะ
0: เจ้าของ
1: เรื่องเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เรื่องล่องแก่งเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะมีบอกว่ามารายงานตัวครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับเห็นไหมว่าการสาธิตของคุณเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นอำนาจละมุนขององค์กรคุณนะฮะที่พังงา
1: ที่พังงาค่ะแล้วคนตามเที่ยวกันกับเพื่อนอยู่ที่334,000 follower เลยนะคะ
0: ว้าวฝากเนื้อฝากตัวฝากรายการฝากเปิดทุกเช้าได้เลยนะครับไปกันที่เรื่องแรกคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าน้องยุ้ยเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหนังหมูที่ชามเริ่มต้นที่20 บาท
1: ก็ว่าราคาน่ารักแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยุ้ยพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆตั้งใจทำอาหารทุกเมนูในราคาเริ่มต้นเพียง10 บาทยังหาทานได้จริงเหรอเอาไปดูกันที่จังหวัดลำพูนค่ะ10 บาทชามขนาดไหนเนาะที่ตำบลเหมืองหง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะชื่อร้านเต็มอิ่ม10 บาทลูกค้าแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องทางร้านเนี่ยมีให้เลือก6 เมนูแล้วเสิร์ฟ
0: อ
1: ยู่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นคนนึงอ่ะเหมือนสั่ง6 อย่างไปเลยมีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวมันไก่ราดหน้าขนมจีนขนมหวานทุกเมนูสั่งในราคาเพียงเมนูละ10 บาทค่ะลูกค้าบางรายก็เลยสั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบางก็สั่ง 2-3 เมนูบางก็เลือกไม่ได้เอามาเลย6เมนูค่ะท
0: ุ
1: กเมนูเนี่ยจำหน่ายโอ้โหในราคาเนี่ยแหละค่ะเมนูละ10 บาทสั่ง1 ชุดใหญ่บางคนสั่งกันแบบนี้เลยแล้วมานั่งรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยบรรยากาศที่ร้านก็เย็นสบายแล้วก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นอกจากนี้อันนี้ช่วยความถูกใจสิ่งนี้ค่ะคุณแม่เขายังมีจัดผักใส่ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าเติมได้ไม่จำกัดใช้ความถูกใจสิ่งนี้น้ำดื่มบริการฟรีด้วยอิ่มอร่อยในราคา10 บาทค่ะ
0: โอ้โหคุณแม่น่ารักมากเลยอ่ะผมว่าคุณแม่ขายเอาความสุขแล้วล่ะอันเนี้ยนะฮะคุณชุมพรนันตนาผู้ดูแลร้านเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยแหละครับเล่าว่าร้านแห่งนี้เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่อยากอยู่ว่างเห็นไงคืออู้นี่60 บาทได้กินแบบ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในถาดนี่คือ60 บาทอย่างละ10 บาทค่ะ
0: เอาจริงเมื่อวานนะผมไปกินกะเพราแถวถนนข้าวสารนะคุณ120นะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ยังได้จานเดียวแต่เนี้ย6อย่างเลยนะคร
1: ับ
0: คือคุณแม่นันคุณแม่ชุมพรนันตนาเนี่ยแกบอกว่าร้านอาหารเนี้ยรวมตัวกันโดยกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมโดยมีแนวคิดว่าหากขายอาหารราคาเมนู10บาทเนี่ยลูกค้าน่าจะเข้ามากินกันเยอะเพราะหากขาย50-60 บาทเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างแล้วก็เข้าน้อยครับ

0: ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านอาหารอยู่ในสวนผลไม้นั่นแหละขายอาหารเพียงเมนูละ5บาทด้วยนะก่อนหน้านี้มี5บาทมาก่อนนะจ๊ะก่อนจะย้ายมาเปิดที่นี่อุปกรณ์ต่างๆทั้งถ้วยชามและเครื่องครัวมีอยู่แล้วจึงเริ่มต้นใหม่ด้วยการขายอาหารทุกเมนูในราคา10บาทเท่านั้นแม้ช่วงนี้ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้นครับแต่ทางร้านก็ตั้งใจว่าจะขายได้10บาทเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะไม่ขึ้นราคาด้วยโดยแต่ละวันมีต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแต่สามารถขายได้มากกว่า 3,000 บาทต่อวันนะ50 50นะครับที่สำคัญได้ช่วยให้ชาวบ้านได้กินอาหารราคาประหยัดทำให้มีลูกค้าทั้งในหมู่บ้านรวมถึงจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดแวะมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะนะย้ำนะอยู่ที่ตำบลเหมืองหงาเหมืองหงาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเจ้าเหมืองหงานะเป็นอิ่ม10บาท
0: 10บาท
1: ใช่ค่ะ
0: อิ่มอร่อยแล้วก็คนทำก็ชื่นใจเพราะกินกันหมด
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนค่ะมาร่วมกันทำกิจกรรมคลายเหงาเกิดประโยชน์แล้วก็สร้างความสุขเล็กๆนะทั้งคนกินก็อิ่มท้องคนขายก็อิ่มใจแถวบ้านเรียกว่าขายเอาสังคมโดย
0: คุณแม่ทำไปยิ้มไปเนี่ยคุณแม่ชุมพรเนี่ยนะครับแล้วก็ทำอาหารนะคุณไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะจ๊
1: ะ
0: แล้วมีหลายเมนูด้วยอ่ะคือทำเมนูเดียวเราก็เหนื่อยแล้วถ้าทำขายอ
1: ่
0: ะแต่เนี้ยมีของหวานมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าว
1: นี่สาคูไหมพี่ต๋อวันนี้ของหวานประจำวันของร้านอ่ะ
0: ตอนเด็กผมเรียกว่าไข่กบอ่ะคุณเรียกกันปะ
1: อะไรนะคะ
0: ผมเรียกไข่กบ
1: ไข่กบอ๋อสาคูใช่ไหม
0: คุณเรียกปะ
1: ไข่กบอ่ะสมัยก่อนพี่จำได้เขาเรียกเม็ดแมงลัก
0: หรอ
1: ใช่ไข่กบไอ้ตื้อ
0: แสดงว่าคุณแม่สอนผมมาผิดเดี๋ยวผมขอไปคุยกับแม่ก่อนผมจำมา40ปีเลยนะ
1: คุณพูดกับแม่ปิ๊กอย่าง
0: น
1: ี้นะคุณไปเคลียร์กับแม่ปิ๊กเลย
0: วันนี้ข้าวซอยก็มีคุณเนี่ย10บาท
1: คุณผู้ชมบอกว่าถูกมากเลยคุณก็ถามว่าลำก่ออืม
0: น่าจะลำนะ
1: ยังบอกเคยไปเนอะ
0: ต้องลองไปดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผู้ประกอบการต้องการจะคืนบางอย่างให้กับสังคมนั่นคือรอยยิ้มและความกิน
1: แต่ดูจากการสั่งก็น่าจะล่ำขนาด
0: ดูดิถ้วย10บาทอ่ะคุณ
1: ก็ยกเซตเลยอ่ะ6ถ้วย
0: นะ
1: อ
0: ิ่มๆจุกๆนะคนกินก็กิน3เห็นไห
1: ม
0: ลงทุน 1,500 ขายได้ 3,000 โอเคครับจากภาคเหนือคุณผู้ชมครับไปดูการทำพริกป่นแบบดั้งเดิมกันหน่อยนะครับภาษาขีบชุมชนบ้านดอนกลอยครับเขาผลิตพริกป่นข้าวคั่วแบบดั้งเดิมไปดูกันหน่อยว่าแบบดั้งเดิมที่ว่าจะเป็นยังไงครับนี่ไปที่สถานที่ผลิตพริกป่นข้าวคั่ววิสาหกิจชุมชนบ้านดอนกลอยกันครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งทำเขาเรียกว่าวัตถุดิบหลักที่ส่งในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊ะพวกพริกคั่วเขาไปใส่อะไรเขาจะไปใส่ในลาบในน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูแล้วก็แจ่วส่วนข้าวคั่วเนี่ยเขาจะมาปรุงเป็นอาหารเช่นกันครับที่นี่เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับที่บ้านดอนกลอยเขารวมตัวกันครับในทุกวันอังคารของสัปดาห์จะมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านดอนกลอยเนี่ยมารวมตัวกันที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นนี่เลยครับคุณแม่นะคุณย่าคุณยายนั่งอยู่ตามโต๊ะใต้ต้นไม้แต่ละคนจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยครับบางคนก็กำลังคัดแยกเมล็ดหญ้าสิ่งเจือปนออกจากปลายข้าวเพื่อเตรียมที่จะเอาไปคั่วเป็นข้าวคั่วบางคนก็เตรียมพริกที่ตากแดดเอาไว้ใส่กระจาดเพื่อเตรียมไปทำคั่วพริกป่นโดยปกติแล้วถ้าหากฝนไม่ตกนะครับทางกลุ่มเนี่ยเขาจะใช้วิธีการคั่วพริกคั่วข้าวคั่วในเตาฟืนกันโดยปกติในช่วงแรกเนี่ยพริกที่ใช้จะปลูกเองครับแล้วก็เป็นปลูกพริกกันเองเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ไม่ได้ผลผลิตก็เลยต้องไปซื้อพริกสดจากที่ตลาดแล้วก็เอาพริกเนี่ยมาตากแห้งมาคั่วในกระทะเขาบอกเขามีเคล็ดลับเล็กๆด้วยครับก็จะใส่เกลือลงไปคั่วด้วยประมาณครึ่งกำมือชาวบ้านบอกว่าพริกที่ได้จะกลิ่นไม่ฉุนเวลาคั่วจะได้ไม่จามจนแสบจมูกถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเขาครับ
1: นะโดยใช้เหล็กยาวที่ดัดแปลงขึ้นตีปลายเป็นแผ่นๆกับไม้คั่วมีความยาว1เมตรคอยดันคอยพลิกเพื่อไม่ให้พริกไหม้จนได้ที่ก็นำขึ้นจากกระทะใส่กระจาดวางไว้พอให้คลายความร้อนก่อนจะนำไปตำในครกกระเดื่องไม้แบบโบราณแล้วก็ใช้แรงคนช่วยกันตำค่ะครกกระเดื่องก็เป็นครกดัดแปลงก็มีตรงสากเนี่ยเขาจะนำเหล็กมาสวมเพื่อให้มีความคงทนแข็งแรงแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันตำก่อนจะตักขึ้นมานำไปปั่นให้ละเอียดแล้วมาบรรจุใส่ถุงจำหน่ายอีกกระทะก็จะเป็นข้าวคั่วค่ะเป็นปลายข้าวซื้อมาจากโรงสีชุมชนของหมู่บ้านก็เป็นการกระจายรายได้ทำให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ข้าวคั่วจะใช้เวลานานกว่าพริกประมาณ30นาทีจนกว่าตัวปลายข้าวจะเปลี่ยนสีออกเป็นสีน้ำตาลไปตำในครกกระเดื่องไปปั่นละเอียดแล้วก็นำมาบรรจุถุงเช่นเดียวกันค่ะทางกลุ่มชุมชนดอนกลอยนี้ก่อตั้งเมื่อปี2552นะคะตอนแรกเนี่ยสมาชิก20คนปัจจุบัน32คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านค่ะก็รวมตัวกันทำพริกป่นข้าวคั่วทุกวันอังคารสมาชิกที่พอมีแรงก็จะไปคั่วพริก

คั่วข้าวคั่วตำพริกตำข้าวคั่วไปส่วนผู้สูงอายุนะคะก็จะมานั่งรอแพ็คสินค้าระหว่างรอก็จะนั่งตัดเชือกฟางเพื่อเตรียมร้อยพวงพริกพวงข้าวคั่วเตรียมนำไปส่งให้กับลูกค้ามีแผนกบรรจุถุงแผนกมัดแผนกร้อยเชือกฟางกระบวนการทั้งหมดต้องทำเสร็จนำส่งลูกค้าให้จบภายในวันเดียวกันเพราะลูกค้าจะได้มั่นใจว่าสินค้าจากทางกลุ่ม

0: ี่ยวหรอก
1: สมาชิกในกลุ่มมาหรอ
0: ใช่อันนี้ต้องลองถามดูเผื่อจะไปเข้าแก๊งหรือเปล่า
1: คะเข้าแก๊งใช่ไหมฮะแก๊งสวสุข
0: ใจลองดูได้ลองดูได้ที่วิสาหกิจชุมชนเลยนะคะ
1: จากพริกขั่วนะครับไปที่ปลาสวยงามกันหน่อยดีกว่า
0: เอาปลาสวยงามค่ะคนที่ชื่นชอบนะคะการเลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรกวันนี้กลายเป็นว่าเจ้าของฟาร์มในจังหวัดพิษณุโลกนำความชอบมาศึกษาต่อยอดกลายเป็นการสร้างอาชีพถึงขนาดว่าเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวกลางทุ่งเมื่อกลายเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาสวยงามฟังดูแล้วเป็นไปได้แค่ไหนไปดูค่ะที่พิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมที่ปลาสวยงามพิษณุโลกฟาร์มตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยคุณพิเศษสิทธิ์นุ่มฤทธิ์ในวัย40ปีเจ้าของฟาร์มช่วงเช้าดูแลปลาให้อาหารคัดแยกขนาดตรวจดูความแข็งแรงของปลาก่อนเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อเน้นการเลี้ยงปลาสวยงามในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะที่นี่จุดเด่นของฟาร์มนี้ค่ะพี่ต๊อบ
1: จุดเด่นครับคือการเลี้ยงปลาคาร์ฟในบ่อดินธรรมชาติครับซึ่งแตกต่างจากร้านจำหน่ายปลาสวยงามทั่วไปที่มักจะแสดงปลาไว้ในตู้กระจกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อลูกค้ามาถึงฟาร์มเนี่ยก็สามารถเดินเลือกปลาเลยที่ตัวเองอยากได้ตักเอาเลยครับจากริมบ่อได้ด้วยตัวมือเองด้วยมือตัวเองทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศของการเลี้ยงปลาแบบฟาร์มท่ามกลางพื้นที่ทุ่งนาส่วนปลาสอดและปลาบอลลูนเนี่ยจะเลี้ยงในบ่อวงซีเมนต์ครับเพื่อใช้เป็นบ่ออนุบาลโดยเจ้าของฟาร์มเนี่ยมองว่าการเลี้ยงในบ่อแต่ละรูปแบบนั้นมันมีข้อแตกต่างกันครับบ่อดินจะให้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติครับปลาก็จะแข็งแรงแล้วก็โตได้ดีขณะที่บ่อซีเมนต์เนี่ยสามารถควบคุมเรื่องความสะอาดอุณหภูมิน้ำสุขภาพรวมถึงรูปร่างของปลาได้ง่ายกว่าจึงเลือกใช้ให้เหมาะกับปลาในแต่ละประเภทครับ
0: แล้วกว่าจะมาเป็นฟาร์มปลาแห่งนี้นะคะจุดเริ่มต้นมาจากความชอบส่วนตัวค่ะเพราะว่ามีการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลามาก่อนก็ตัดสินใจนำเอาความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดเลือกซื้อที่ดินผืนนาปรับพื้นที่ให้กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาแต่เขาบอกว่าลงทุนเห็นขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะเขาค่อยๆทยอยค่ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งยังมาจากการทำงานเป็นพ่อครัวร้านอาหารในช่วงกลางคืนแล้วนำเงินที่ได้มาต่อยอดเพิ่มจำนวนบ่อและขยายพันธุ์ปลาอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันปลาคาร์ฟเป็นปลาหลักของฟาร์มแหละครับขณะที่ปลาสอดและปลาบอลลูนก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจโดยราคาจำหน่ายเนี่ยจะขายหลัก10บาทสำหรับปลาสอดและปลาบอลลูนส่วนปลาคาร์ฟจะมีราคาตามขนาดครับตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามขนาดและลักษณะของปลา
0: ทีนี้นอกจากปลาแล้วบรรยากาศในฟาร์มมีสัตว์เลี้ยงหมูแคระแมวสุนัขคอยสร้างสีสันต้อนรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่ขายปลาสวยงามนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่เจ้าของค่อยๆสร้างขึ้นจากความชอบแล้วพัฒนาให้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพของตัวเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับจากงานเด็กที่เริ่มต้นด้วยความชอบสู่การลงทุนลงแรงในพื้นที่นาของตัวเองวันนี้ฟาร์มปลาสวยงามแห่งนี้กำลังค่อยๆเติบโตตามกำลังเงินทุนที่มีโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มชนิดของปลาสวยงามไว้ด้วยครับใครสนใจปลาสวยงามหรืออยากลองเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นอาชีพตัวเองชอบก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลการเลี้ยงปลาได้ครับที่ปลาสวยงามพิษณุโลกฟาร์มจังหวัดพิษณุโลก
0: ไปปรึกษาไปพูดคุยกับคุณพิเศษสิทธิ์ได้เลยนะคะเราจะเห็นค่ะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกษตรกรอายุน้อยลงเรื่อยๆเนาะ
1: ค
0: ือหลายท่านถ้าเกิดเราสังเกตนะในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามีการนำเสนอในหลายรูปแบบเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างบางคนต้องรอเกษียณก่อนแล้วค่อยมาทำก็เริ่มมีวัยใกล้เกษียณนี่ตอนนี้เริ่มมีเกษตรกรคนรุ่นใหม่บางคนเจอตั้งแต่เด็กๆชอบก็ทำเลยอย่างคุณพิเศษสิทธิ์เนี่ย40ปีเองนะกลางคืนทำงานเป็นพ่อครัว
1: อ
0: ันนี้หมูแคระจ้า
1: หมูหลังแอนเจล
0: นี
1: ่นะฮะตัวเบลอเลยนะครับนี่แคะแล้วใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการปรับตัวและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับไปที่เรื่องราวของการยกคุณภาพยกระดับให้กับวัตถุดิบในไทยครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีของดีแต่ละจังหวัดบางจังหวัดนั้นมีสำรับเป็นของตัวเองมีเมนูอาหารเป็นของตัวเองครับทีนี้การจะเพิ่มมูลค่าคือการสร้างสตอรี่เมื่อมีสตอรี่แล้วครับการจับคู่ธุรกิจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้จะพาไปดูเวทีครับที่ว่าเวทีธรรมชาติถึงแก่นที่นำเกษตรกรผู้ประกอบการนะครับร้านอาหารแหล่งทุนมาเชื่อมโยงกันแบบเชฟเทเบิลครับการจะทำให้สินค้าเกษตรไทยไปถึงตลาดมูลค่าสูงนอกจากคุณภาพของวัตถุดิบแล้วครับคุณผู้ชมการสร้างเรื่องราวหรือว่าสตอรี่และการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญครับโดยทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีร่วมกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเขาได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจัดกิจกรรมจับคู่แหล่งทุนและธุรกิจครับภายใต้แนวคิดธรรมชาติถึงแก่นจากตะวันตกถึงแก่นกลาง Chef Table and Agri Business Matching โดยได้นำวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอัตลักษณ์จากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแนวเทือกเขา

0: ตนาวศรีมาต่อยอดผ่านการรังสรรค์เมนูในรูปแบบเชฟเทเบิลครับพร้อมเปิดเวทีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้พบกับคู่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารและแหล่งทุนเพื่อมองหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจครับ
1: และสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแผนธุรกิจจำนวน2รายได้แก่คุณอชิรวินอภิพิมพ์ชัยหรือคุณท็อปยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กรุงเทพมหานครและคุณปณิดามูนานัทหรือคุณเปิ้ลยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดเพชรบุรีขณะเดียวกันก็ยังมีเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอีก8รายที่นำสินค้ามีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาร่วมจัดแสดงและนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์เมนูของเชฟระดับประเทศค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นการเชื่อมโยงให้เกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาทักษะและแนวคิดจนสามารถผลิตภัณฑ์เป็นสินค้ามานำเสนอให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงทำธุรกิจร่วมกันรวมถึงให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้พบกับแหล่งทุนนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกษตรกรหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราประกอบธุรกิจต่อไปได้
3: จริงๆเป็นเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะให้เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำนะคะซึ่งก็เป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงกลางน้ำซึ่งเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็ปลายน้ำก็คือในเรื่องของการพัฒนาตลาดค่ะจริงๆแล้วอัตลักษณ์เลยก็คือต้องเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะถ้าพูดถึงตัวสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญในพื้นที
4: ่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกเห็ดฮิมาลัยฟีดไดหรือว่าก็คือเห็ดมิลกี้ตัวนี้นะครับเราออกแบบมาเพื่อที่ว่าสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับรสชาติกลิ่นสีสัมผัสยังคงต้องมีความเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมคอนเซปต์ที่เราไม่เคยตกตัวนี้เข้ามาเลยทางกรมก็ให้ที่ปรึกษาให้อาจารย์เข้ามาช่วยตกให้มันสามารถทำต่อยอดเป็นธุรกิจได้
5: ค่ะจริงๆแล้วในการนำเสนอครั้งแรกอะค่ะเรานำเสนอในเรื่องของบิสกิตแท่งแป้งกล้วยค่ะเราก็เลยเอาตัวนั้นนะคะมาต่อยอดเป็นตัวแพนเน่ทอดกรอบจากแป้งกล้วยตัวกล้วยหอมทองอะค่ะที่เยอะมากในจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยค่ะปลูกแล้วก็มาส่งเราแล้วก็มีตัวผักเคลด้วยค่ะเราก็เลยเอา2ตัวเนี้ยค่ะมาแมทกันเป็นแพนเน่ทอดกรอบโรยผงเคลนะคะทําให้เด็กได้รับประโยชน์จากการที่ทานขนมแพนเน่ทอดกรอบโรยผงเคลนี้ด้วยนะคะซึ่งจะได้ใยอาหารด้วย
0: ทางนี้กิจกรรมนี้ก็มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงกันแหละครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำทั้งผู้ซื้อและนักลงทุนครับแล้วก็ตั้งเป้าให้เกิดการร่วมมือกันอย่างน้อยครึ่งหนึ่งครับเขาตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ80เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและกิจกรรมดังกล่าวก็สามารถต่อยอดเศรษฐกิจได้ครับแต่คือการนำเรื่องราวที่มีสตอรี่อย่างนี้แหละครับคุณค่าเรื่องราวอัตลักษณ์มาต่อยอดให้เกิดยอดทางธุรกิจด้วยเหมือนกันครับ
1: คุณผู้ชมคะโลกเราทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ AI ที่เข้ามามีบทบาททั้งเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะทีนี้สิ่งสำคัญการศึกษาเองก็ต้องปรับตัวให้รู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำทักษะใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาทุกคนด้วยค่ะไปดูเรื่องราวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เดินหน้าปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายมิตินะคะในการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในโลกยุคใหม่เปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในระยะ4ปีมุ่งยกระดับการศึกษางานวิจัยและบริบทวิชาการให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้ามามีบทบาททั้งการเรียนและการทำงานในการพัฒนาทั้งนิสิตและบุคลากรจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมAI ค่ะ
0: ทั้งนี้ได้เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่ครับในงาน KU Executive Meet The Press พร้อมสื่อสารทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด Syndication, Globalization และ Sustainability ที่เน้นการบูรณาการความร่วมมือการนำองค์ความรู้ระดับสากลมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่นและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
6: ครับวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะต่างๆถึง38คณะนะครับแล้วก็มีศูนย์มีสถานีต่างๆอยู่มากครับผมเองเนี่ยมีความตั้งใจมากๆครับและทีมบริหารทุกคนก็อยากให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับมีส่วนในการช่วยทำให้พี่น้องคนไทยเนี่ยครับมีความรู้มากขึ้นมีสมรรถนะมากขึ้นอันนี้เป็นเจตนารมณ์ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยครับรูปแบบของการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับเราไม่ได้ให้การเรียนรู้เฉพาะน้องๆที่จบจากมัธยมเท่านั้นนะครับเราจะดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับสามารถที่จะส่งต่อแล้วก็สามารถที่จะสร้างความรู้สามารถที่ทำให้เกิดการรีสกิลอัพสกิลให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรครับ
1: ซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและเป็นกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยเดินหน้าการก้าวสู่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและงานนี้เปิดโอกาสให้กับทางสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยส่งต่อแนวคิดการศึกษาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ชูแนวคิดขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของประชาชนตั้งเป้า4ปีเป็นยาสามัญประจำบ้านพึ่งได้ของสังคมเลี้ยงเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันการเกษตรให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: มาที่เรื่องของการยกระดับคุณภาพยางพาราไทยสู่ตลาดโลกนะครับที่ทุกวันนี้เราแข่งขันกันเรื่องของคุณภาพและการส่งออกนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งออกอย่างต่อเนื่องทางไทยของเราก็ได้เพิ่มมาตรการในความเข้มข้นของการยกระดับมาตรฐานนี้ครับตลาดยางพาราต่างประเทศเข้มงวดมากขึ้นครับไม่ได้พิจารณาเพียงคุณภาพของยางอย่างเดียวแล้วแต่เขาต้องตรวจสอบได้ด้วยครับว่าผลผลิตเนี่ยมาจากสวนไหนผลิตยังไงและเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าหรือไม่ทำให้ชาวสวนยางและผู้ประกอบการไทยนั้นก็ต้องปรับตัวแหละครับเพื่อรักษาตลาดส่งออกและเพิ่มโอกาสการขายผลผลิตให้ได้ราคาสูงขึ้นครับ
1: โดยทางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราที่จังหวัดน่านเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถเก็บข้อมูลตั้งแต่แปลงปลูกไปจนถึงการซื้อขายและยังตรวจสอบได้ว่ายางแต่ละล็อตมาจากแหล่งใดด้วยค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็คุณธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางกยท.ระบุนะครับว่าทางกยท.จะทำมาตรฐานไทยเทสเบอร์ตี้ขึ้นโดยครอบคลุม4ด้านหลักๆครับก็คือการระบุพิกัดสวนยางการทำสวนตามมาตรฐานเกษตรที่ดีหรือ GAP การบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางFSC ครับ
1: เป้าหมายไม่ใช่แค่การรองรับตลาดยุโรปแต่รวมถึงจีนและประเทศอื่นที่เริ่มให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: การสร้างมาตรฐานนี่แหละผมว่าเป็นทางออกอย่างหนึ่งแล้วก็เราดูทิศทางของโลกใช่ไหมครับเทรนของการผลิตสินค้าเกษตรนะครับวันนี้เขาชอบเรื่องกรีนวันนี้เขาอยากได้อย่างที่รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์สิ่งที่เราทำเนี่ยหลักๆของเราเนี่ยจีนนี่อันดับหนึ่งครับรองลงมาก็จะเป็นยุโรปเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมการ EUDR ได้ก่อนคนนั้นได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราเตรียมการ
0: ขณะเดียวกันนะครับเกษตรกรที่ผลิตยางได้ตามเกณฑ์ก็ยังมีโอกาสได้รับราคาสูงกว่ายางทั่วไปครับโดยยางที่ผ่านเกณฑ์ EUDR เนี่ยจะได้ส่วนเพิ่มจากราคาปิดตลาดกยท.ให้สูงสุด2บาทต่อกิโลกรัมครับหากคิดจากเนื้อยางแห้งร้อยละ100ส่วนยางก้อนถ้วยที่มีเนื้อยางแห้งร้อยละ60จะได้เพิ่ม1บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมครับ
1: โดยระยะแรกนั้นกยท.จะนำร่องรับรองกลุ่มเกษตรกรเขตละ1กลุ่มขยายให้ครอบคลุม33กลุ่มทั่วประเทศเพื่อให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายยางไทยต่อไปในอนาคตด้วยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูพิกัดพลเมืองขึ้นเหนือไปดูน้องๆ นักเรียนที่จังหวัดพะเยานะคะที่งานนี้ขอพักสมาร์ทโฟนแล้วหันมาจับเครื่องดนตรีพื้นเมืองแทนบอกเลยไม่ได้มาเล่นๆค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะวงปาดแนหรือว่าวงปี่พาดล้านนาแบบฉบับพะเยาแท้ๆค่ะฝีไม้ลายมือของน้องๆค่ะมีทั้งกลิ่นอายและมนต์เสน่ห์ของล้านนาจุดเริ่มต้นจากวงนี้มาจากการเกิดความรักในเสียงดนตรีของเด็กๆค่ะโดยมีคุณครูประพจน์ขันแก้วจากโรงเรียนบ้านห้วยบงเป็นคนคอยผลักดันตอนแรกน้องๆเริ่มจากการเล่นสล้อซอซึงกันก่อนเล่นไปสักพักนึงก็ขอลองของที่ท้าทายหน่อยก็เลยมาลงตัวที่วงปาดแนค่ะ
0: วงปาดแนใช่ไหมอ่านถูกแล้วนะพี่เนี่ย
1: ปาดแน
0: นะครับเมื่อเด็กๆมีไฟนะครับคุณครูประพจน์ก็เลยเชิญปราชชาวบ้านอย่างพ่อครูเผนะครับหรือคุณนิคมขันธกิจครับซึ่งเป็นสลาปาดแหน่หรือบรมครูด้านปี่พาดล้านนามาช่วยสอนน้องๆกันแบบถึงเครื่องถึงรถนะครับนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัดศรีโคมดำครับพระอารามหลวงอนุญาตให้น้องๆเนี่ยได้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่ฝึกซ้อมอีกด้วยเรียกได้ว่ามีทั้งเด็กที่มีใจครูมีไฟและครูภูมิปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดกันขนาดนี้แล้วความตั้งใจของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงน้องๆกันเลยครับ
8: ก็สำหรับวงปี่พาดล้านนาเยาวชนนะครับก็เริ่มจากการที่ พวกเรานั้นมีใจรักในดนตรีโดยเฉพาะดนตรีล้านนานะครับก็เริ่มจากสล้อซอซึงแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาสู่วงปี่พาทย์ล้านนาในเบื้องต้นก็จะฝึกด้วยตัวเองก่อนแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดพระเจ้าตนหลวงแล้วก็พ่อครูนิคมขันธกิจซึ่งเป็นศาลาปีเน่นะครับของเมืองพะเยานะครับช่วยปรับวงให้เพื่อให้การบรรเลงได้ไพเราะนะครับตามแบบฉบับของเมืองพะเยาครับ
9: เพื่อนชวนและผมชื่นชอบในการเล่นดนตรีครับช่วยลดการเล่นโทรศัพท์ทําให้มีสมาธิในการเรียนครับ
10: จุดเริ่มต้นมันเพราะว่าผมหักในเสียงดนตรีครับก็เริ่มเล่นเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับแล้วก็เล่นยาวมาจนถึงตอนนี้ก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4พอดีครับแล้วก็ยังจะอยากฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆครับผมและที่สําคัญครับก็ได้สืบสานปี่พาทย์เมืองพะเยาฮู้อยู่กู่กับเมืองพะเยาต่อไปครับผม
11: ปาทแหน่นี่คือเป็นเครื่องดนตรีของพื้นเมืองล้านนานะครับในภาคเหนือนี่ในยุคสมัยก่อนนี่เพิ่นจะนิยมใช้กับงานวัดหรือว่างานข่าวดําถ้าเป็นภาษากลางนี่เพิ่นจะฮ้องว่าฮ้องวงครับแหน่แหน่นี่คือถ้าไปเทียบกับภาษากลางเพิ่นฮ้องว่าปีครับคืออยากจะฮื้อศิลปะพื้นเมืองล้านนาเฮาตั้งเหนือเฮานะครับจะบ่ฮือมันหายสาบสูญไปนะครับก็อยากจะอนุรักษ์ไว้อยู่จะฮือละออนว่ามันเป็นผู้สืบสานต่อไปนะครับ
1: โอ้เด็กที่มีใจครูที่มีไฟมารวมกันแบบนี้การเกิดขึ้นของวงป้าแหน่เยาวชนเมืองพะเยานั้นไม่ใช่แค่เรื่องการเล่นดนตรีแต่เปรียบเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยที่ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ฝึกสมาธิรู้จักแบ่งเวลาได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็รากเหง้าของตัวเองอีกด้วยค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับจากท้องถิ่นที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของนักข่าวพลเมืองอย่างคุณนพพรทาทานนักข่าวพลเมืองจังหวัดพะเยาครับและคุณเองก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้เหมือนกันนะครับอยากเล่าอะไรอยากแชร์เรื่องไหนจากพื้นที่ของคุณเพียงสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Sea Side Thai PBS แล้วมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวจากมุมของคุณกันครับคุณผู้ชมครับเราเคยได้พูดถึงการประกวดภาพยนตร์หรือเทศกาลภาพยนตร์วิภา International Film Festival หรือ VIFF 2026แล้วใช่ไหมครับวันนี้เพื่อนคนได้เห็นภาพความชัดเจนของการจัดมากขึ้นครับวันนี้เรามีแขก2ท่านด้วยกันครับน้องยุ้ยที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องแนวคิดที่ว่าเฟิร์สเทศกาลเนี่ยชื่อว่าเฟิร์สหรือครั้งแรกเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะรวมถึงในงานนี้ที่จัดขึ้นโดยวิภา Vision and Passion Thai PBS ร่วมกันกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม VIFF 2026ทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรร่วมคุยกับเราท่านแรกผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS นะคะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลพิตายค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี The Hidden World of Baby Factories นะคะคุณวิจิตราดวงดีค่ะสวัสดี
0: ทั้งสองท่านค่ะ
12: สว
0: ั
12: สด
0: ี
12: ค
0: ่
12: ะ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันก่อนถึงเขาเรียกว่าธีมของงานครับพี่ต่ายก็คือ first เทศกาลที่ชื่อว่าครั้งแรกไม่ได้หมายถึงผลงานของผู้กำกับแต่ครั้งแรกที่ว่าในงานนี้มันคืออะไรครับพี่ต่าย
12: จริงๆมีหลายความหมายแฝงเหมือนกันเพราะว่า first นี่เราความหมายก็คือครั้งแรกแหละจริงๆเป็นครั้งแรกของเราด้วยเหมือนกันเพราะเป็นครั้งแรกของเราที่ขยับจากวิภาฟิล์มเฟสที่เราจัดมาประมาณ3ปีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยก้าวไปถึงอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยเหมือนกันก็คือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสนะคะหลังจากนั้นก็ในแต่ว่าเฟิร์สจริงๆที่เราตั้งใจคือเรารู้สึกว่าสื่อสาธารณะควรเปิดพื้นที่แล้วก็โอกาสให้กับผู้ผลิตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ผลิตสารคดีที่มีผลงานครั้งแรกมีรางวัลหรือว่ามีอินสปิเรชั่นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่ายังมีบุคคลอีกมากมายหลายวงการที่อยากจะมีพื้นที่ในการออกอากาศนะคะ First ก็เลยเป็นการเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับการแสดงครั้งแรกหรือว่าเป็นเวทีครั้งแรกที่เขาอยากจะเข้ามานะคะเป็นวิธีการประกวดครั้งแรกมีหลายมินนิ่งไว้
0: มีหลายมินนิ่งแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือมินนิ่งอย่างที่พี่ตายบอกก็คือเป็นประมาณนี้
12: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของผลงานหรือว่าความโอกาสของเขาที่เขาจะได้มาฉายที่นี่เป็นครั้งแรก
0: ว่าอินเตอร์เนชั่นแนลในรอบนี้ที่พี่ต่ายหมายถึงแปลว่าต่างชาติถ้าเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างชาติเขาก็สามารถมาร่วมได้ใช่ไหม
12: แน่นอนใช่เพราะว่าครั้งนี้จะมีหนังต่างประเทศซึ่งต้องบอกว่าบางทีหลายเรื่องมากเกือบจะทั้งหมดพี่ก็ไม่เคยดูเลยเหมือนกัน
1: มันเป็น
12: อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นการขยับอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนความว่าเราอาจจะเห็นภาพยนตร์ไทยหรือว่าฝีมือคนไทยบางทีเนี้ยก็จะเป็นฝีมือคนไทยที่ไปออกอากาศใช่รวมถึงเป็นผู้ผลิต หรือเป็นหนังของต่างประเทศเลยก็ทั้งหมดทั้งตลอดทั้งเฟสติวัลเนี่ยประมาณ30กว่าเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งไทยและเทศ
1: นอกจากนั้นไทยและเทศแล้วเห็นว่ามีการนำเสนอในหลายรูปแบบเลยมันเหมือนเป็นเชิงลักษณะไฮบริดเฟสติวัลด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะคือก็ต้องบอกว่าพอยกระดับเป็นเฟิร์สเนี่ยก็มันมีหลายอย่างมากเลยค่ะที่ขยับเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะบอกว่าไฮไลท์เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไป3อย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหนังก่อนอย่างที่บอกไปค่ะหนังมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นของไทยเป็นหนังลองเทควันคัดลองเทคบ้างเป็นหนังฟิกชันเป็นด็อกิเมนทารีแล้วก็มีทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศมาจากผลงานที่เราคัดเลือกมาแล้วก็มาจากการประกวดนะคะอันที่2เรื่องเอ็กซิบิชันหรือเทศกาลเราไม่ได้เชิญชวนมาเพื่อแค่จะมาดูหนังอย่างเดียวจริงๆความรู้ในหนังเนี่ยมันจะมี2เทศกาลใหญ่นะคะซึ่งได้จัดทำขึ้นมาก็เป็นเทศกาลเกี่ยวกับวันคัดลองเทคซึ่งแบบamazing มากๆค่ะ
0: เพื่อถ่ายลองเทคถ่ายทีเดียว
12: ทีเดียวช็อตเดียวไม่มีการตัดต่อใช่แล้วก็เป็นหนังเปิดด้วยนะคะแล้วก็จะมีสมาคมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยเนี่ยมาให้ความรู้เพราะฉะนั้นก็จะมีเทศกาลว่ามันเป็นอย่างไรมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีเทศกาลเกี่ยวกับ6ตุลาประเด็นที่3ที่พิเศษมากๆเลยก็คือเรื่องของเสวนาความรู้จริงๆหนังมันไม่ใช่แค่ดู30นาทีหรือ60นาทีเท่านั้นจริงๆความพิเศษ behind the scene เนี่ยมันมีทั้งเรื่องความรู้ behind the scene หรือผู้กำกับมาฟังเสวนาอีกหลากหลายความรู้อันนี้คือ3ความพิเศษที่รู้สึกว่าปีนี้มันไม่ใช่แค่ยกระดับเป็น international
0: เป็นครั้งแรกที่มีความหลากหลาย
12: เป็น hybrid
0: hybrid เลยน้องยุ้ยทีนี้อยากจะมาดูแล้วนี่เรามีอีก1เพราะว่าผู้ผลิตใช่มั้ย
1: จาก
0: คุณวิจิตรา
1: ต้องบอกว่างานนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลามีหนังใน International Film Festival เนี่ยคุณผู้ชมมันพูดถึงประเด็นสังคมที่หลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศถามคุณวิจิตราเลยค่ะสำหรับในเรื่องที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพตัวอย่างไปแล้ว47นาทีในการสื่อสารประเด็นอะไรบ้างคะ
13: เรื่อง Hidden World Baby Factories นะคะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหลายๆโลกด้วยกันเลยโลกที่1ก็จะเป็นโลกของเรียกว่าเขาเรียกอะไรพื้นที่สีเทาของกฎหมายละกันซึ่งมันก็จะมีตลาดสีเทาที่มีเด็กทารกมาเกี่ยวข้อง
0: ต้องบอกก่อนว่าคุณวิจิตราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มบุญ
13: เรื่องอุ้มบุญใช่เรื่องอุ้มบุญแต่ว่าอุ้มบุญไประดับโลกละกันนะคะก็จะมีตลาดเด็กทารกแล้วก็จะมีตลาดของ human resource ทรัพยากรมนุษย์เนาะระดับโลกเลย supply chain นี้ไกลมากยาวไกลไปถึง
0: คือ
13: ทวีปเลย
0: นำเสนอเนี่ยเรานำเสนอในรูปแบบไหนคุณวิจิตราแบบให้เห็นภาพข้อเท็จจริงหรือว่าเปิดปลายให้คุณผู้ชมเนี่ยไปใช้วิจารณญาณเอง
13: ทั้งสองละกันก็คือเราจะเส้นเรื่องเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เส้นเรื่องก็ชัดเจนเราจะตามผู้หญิงไทยที่มีรายได้น้อยที่อารมณ์แบบถูกผลักเข้าไปอยู่ในระบบนะคะ
0: ไม่ได้อยากไปอะ
13: คือบ้างที่ย่อมรู้จักเน
0: า
13: ะบ้างรู้ว่าตัวเองเผชิญกับอะไรบ้างไม่รู้ว่าความเสี่ยงของตัวเองคืออะไรทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็กฎหมายแต่ต้องยอมทำเพื่อมาหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองเนาะแล้วก็ไปอยู่ในระบบนี้ไปอุ้มลูกให้ stranger คนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะอย่างที่ย่อมบอกโลกที่2มันก็จะเป็นตลาดของความต้องการหรือว่า demand ก็มาจากส่วนใหญ่มาจากคนจีนส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของ One Child Policy เน
0: า
13: ะมีลูกคนเดียวแล้วทำให้หลายๆคนไม่สามารถมีลูกได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยวิถีธรรมชาติมาลูกค้าส่วนใหญ่เป็น LGBT เยอะก็อยากมีลูกอยากมีครอบครัวก็ต้องมาหาแม
0: ่อุ้มบุญ
13: แทนทีเนี้ยฝั่งซัพพลายเราก็คือผู้หญิงไทยรายได้น้อยอยู่ในมีโอกาสทางเศรษฐกิจน้อยมากก็ต้องถูกผลักให้ไปอยู่ในระบบนี้เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงตัวเอง
0: การดูภาพยนตร์ต่อไปนี้มันไม่ได้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแล้วมันดูแล้วมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่ตายบอกว่าดูเสร็จเนี่ยต้องมาคุยกันเพราะบางอย่างมันเป็นปัญหาของโลกใบนี้เหมือนกันใช่ไหม
12: วิจิตราก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มันดูไม่ใช่แค่มองแค่อุ้มบุญในไทยเป็น international film ที่คนไทยผลิตแล้วไป grow ถึงต่างประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแต่ก็เพิ่งยังไม่เคยดูเหมือนกันต้องบอกว่าก็จะมาชมเหมือนกัน
0: ต้องไปดูในงาน
1: ใช่ยังของคุณวิจิตราเนี่ยคือ19กันยายนนะคะ12นาฬิกา10นาทีถึง13นาฬิกาแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงงานทั้งหมดใน VIFF ตั้งแต่วันไหนคะพี่ตาย
12: ตั้งแต่วันไหนพรุ่งนี้ละค่ะ11กันยาประมาณครั้งนี้คือ ยาวไปตั้งแต่11ถึง25กันยายนก็ประมาณ 14-15 วันได้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็จะมีทั้งการชมภาพยนตร์ซึ่งจะบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของไทย PBS ที่เราเปิดลานให้ชมไม่ใช่ในเทอเตอร์ค่ะ
0: เราไปจัดที่ไหนอ่ะพี่หน่อย
12: เราจัดที่นี่ค่ะแต่เราเป็นการดูหนังกลางแปลง
0: อ๋อตรงลานเน
12: ี่ยวันเปิดและวันปิดเราจะเป็นหนังกลางแปลงซึ่งจะเป็นภาพยนตร์2เรื่องในวันเปิดก็จะเป็นวันคัดลองเท
0: ค
12: นะคะของสมาคมชื่อวันคัดดีเนาะซึ่งก็จะเป็นหนังอีกท้ายนึงส่วนวันปิดก็จะเป็นหนังอีกท้ายนึงก็คือ50ปี6ตุลาใช่มั้ยคะแล้วก็ไม่อยู่ในเทอเตอร์เพราะว่าเทอเตอร์เราอาจจะมีจำกัดคนก็ใช้เป็นมาดูหนังกลางแปลงร่วมกัน
0: แล้วหนังตอนอื่นๆล่ะพี่ต่ายเราเรื่อง
12: ตอนอื่นเราก็จะมีพื้นที่อยู่3พื้นที่นะคะที่เป็นไฮบริดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมาดูที่วันเปิดวันปิดเนี่ยจะเป็น
0: ที
12: ่ลานแล้วก็เป็นฟิลบรรยากาศแบบมานอนดูหนังกลางแปลงก
0: ัน
12: เหมือนย้อนยุคนะคะอันที่2ก็คือในเทอเตอร์อันนี้ก็จะเยอะหน่อยเลยค่ะตลอดตั้งแต่11ถึง25กันยายนนะคะก็มาดูในเทอเตอร์ของไทย PBS ที่3ก็คือไปออนไลน์ค่ะมาหลายๆหนังเนี่ยไม่สามารถที่จะดูได้ยาวแต่ว่าสามารถดูในวิภาได้นะคะก็จะมีที่วิภาแอปพลิเคชันทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันด้วย
0: ครับถ้าเกิดคนจะมาร่วมงานนี่ก็มาได้เลย
12: ใช่ค่ะก็แต่ว่าใจเนี่ยจะ walk in ก็ได้แต่ใจเนี่ยเราม
0: ี
12: ลงทะเบียนก่อนที่ thaipbs.or.th นะคะ /vip2026
0: โอเคครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมงานดีๆที่จะมีกันวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากมาดูเทศกาลหนังดีๆนะคะทั้งไทยและนานาชาติมาได้เลยที่ Thai PBS ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
12: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้วันพฤหัสบดีก็ขอให้ดีสมชื่อนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 8:00 น.ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเก็บตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
3: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
4: วันย้อนดูเส้นทางของทีมน้ำพริก5ทีมสุดท้ายก่อนจะไปประชันเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งน้ำพริกรากชูน้ำพริกรากบัวน้ำพริกมหาดน้ำชุบหัวข่าเคยปลายย่างแจ่วสู่พบกันก่อนการประชันครั้งสุดท้ายในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่12กันยายนนี้14:05 นทางไทย PBS

0: สมรภูมิปิโตครั้งนี้เจอกับแม่ครัวสายอ่อน
1: ชอบมดแล้ว
2: ชื่นใจ
3: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลีมันกะทิหอมสมุนไพร
2: อร่อยเหลือหลาย
4: รอเหลือหลาย
5: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
6: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
5: เนื้อหมูมันเด้งมาก
7: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
0: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:05 น.
8: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
9: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
8: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
10: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงแล้ว
8: ค้นหาความรับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10 น.ทางไทย PBS

0: どういうつもり？
1: この料理は熱が大切です。ぜひ早めにお召し上がりください。
2: キジバトのドゥミアンクルートです。

入りたいです。俺はこの店に入りたいです。グランメゾン東京で小原さんやみんなと一緒に料理を作りたいです。

0: ึง
1: あとは魚料理だけだな。
2: はい。
3: オバナ、マグロは？
4: もう少し。
5: もう一つ星の調査機関入りますよ。

0: マグロに代わる魚料理。みんな味見してくれる？
1: ウィーシェフ。
0: オバノさんも。ハタノロティノアゼ。

0: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
2: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
1: ไม่แปลกฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
3: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
5: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
6: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
7: มันมาอีกแล้ว
8: มาอีกเหรอ
7: ใช่มาอีกแล้ว
5: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
9: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท้องโลกกว้าง10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
10: คนมาเสือกเข้าเมล์แล้วไปเลยเนี่ยบางทีไม่มากระดูกอีกต่างหากทิ้งกระดูกพ่อแม่ปงอันนี้จังคนเรามันไม่เที่ยงแท้
11: ที่เท่าเทียมกับสัปเหร่อที่ทุกคนต้องเจอ
12: เรื่องของงานศพเนี่ยค่ะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
13: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยสวดให้คนตายไปเคาะโลงไม่ได้เกี่ยวเลย
12: เหมือนว่าให้คนเป็นฟัง
11: สัปเหร่อคนสุดท้ายกับภารกิจที่ยังไม่มีผู้สืบทอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนสัปเหร่อคนสุดท้าย10กันยายนนี้4ทุ่ม
14: 26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจี่หลงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
15: เ
8: คยมีคนพม่าพูดให้ฟังเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสาเหตุของการรัฐประหารในเมียนมา2021อ่ะ
15: ครับ
8: อย่าไปดูอะไรให้มันมีความสลับซับซ้อนมันอาจจะเป็นแค่หมั่นไส้ความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเธอถึงดีกว่าฉันอะไรแบบอย่างเงี้ยฉันไม่อยากให้อีกคนนึง
15: เธอมีซีนมากไปแล้วนะ
8: ใช่ใช่แนวคิดแบบกองทัพของเมียนมาเนี่ยคนที่จะสืบทอดอำนาจอ่ะคุณต้องทำไงก็ได้ให้เมียนมามันคงอยู่ชั่วกาลปวสานอ่ะจะต้องป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงจากภายนอกคุณจะทำลายทุกคนใครก็ตามที่ทำให้ความเป็นสหภาพเนี่ยไม่มีเสถียรภาพ
15: ที่อาจารย์พูดมาไม่มีคำว่าเพื่อประชาชนเลยครับอาจารย
8: ์ถ้าประชาชนมีความสำคัญอ่ะชีวิตประชาชนทุกวันนี้มันไม่ทุกยากอย่างนี้หรอกค่ะ
16: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
17: เมื่อตัวเลขกลายเป็นความตื่นกลัวภาพจำในอดีตก็วนกลับมา
18: ซึ่งจริงๆมันไม่ได้พุ่งมันกำลังค่อยๆลดลงไป
17: วันนี้การแพทย์ยืนยันตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อ
19: สิ่งสำคัญของการดูแลทั้งหมดองค์รวมคือสุขภาพใจ
17: ยารักษาโรคได้แต่สังคมรับรู้ความจริงแค่ไหน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS HIV 2026หยุดความกลัวด้วยความจริงวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 22:30 นทางไทย PBS
20: กันยายนนี้วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
21: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
20: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทย ABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
22: ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
23: ต้องเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
20: 21กันยายนภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
24: เขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
20: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
25: แม่น้ำกลืนทะเลทรายแห้งผากเป็นสีส้มแต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
20: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกฤตฐาดีมีปฏิรูปนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทางออนไลน์ค่ะที่ไลฟ์นะคะของเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ของเรา
0: ค่ะ
1: นะคะใครเป็นแฟนคลับลิซ่าและลิสามโนบายกันบ้างจริงๆตอนนี้เรียกได้2แบบเลยนะจะลิซ่าแบล็คพิงก์ก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะลิซ่าสวัสดีค่ะ
0: ลิซ่าและลิซ่าก็ได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: 2บทบาทนะเป็นกรุ๊ปกับศิลปินสาวไทยที่คนไทยภูมิใจนะคะสมาชิกวง BNK48 เองถามว่าเกี่ยวยังไงเขาบอกว่าภูมิใจเพราะว่ามีครูสอนเต้นของวงเนี่ยไปประกบลิซ่าใน MV สวัสดีค่ะค่ะนี่ภาพนี้ที่กำลังขึ้นอยู่เป็นครูสอนเต้นประจำวงเลยซึ่งเด็กๆ เขาบอกว่าตอนที่เห็นทีเซอร์เดากันแล้วเห็นเงาไว
0: ้
1: ครูของฉัน
0: รึเปล่าคล้ายคลับคลาใช่ไหม
1: ลายเต้นกล้ามมันคุ้นๆนะคะปรากฏว่าครูนนท์คนนี้ค่ะเก็บความลับเก่งมากๆจนในที่สุดพอ MV ออกมาเนี่ยเด็กๆก็เป็นปลื้มละค่ะที่ครูของตัวเองได้ไปประกบศิลปินระดับโลกนะคะไม่ต่างจากคนที่เป็นแดนเซอร์ใน MV สวัสดีค่ะคนไทยหลายๆคนนะคะเห็นเขาทำคลิปออกมาค่ะว่าก็เป็นเหมือนแบบเด็กที่ชื่นชอบลิซ่าเต้นคัฟเวอร์กันมาก่อนในที่สุดมีโอกาสประกบศิลปินตัวจริงนะคะโหโชว์ลายเต้นกันสุดเป๊ะหลายคนก็ไปเปิดวาร์ฟว่าเขาเป็นใครค่ะ
2: ได้คุณนนท์รับมากๆคือหนูไม่รู้มาก่อนรู้วันที่ปล่อย MV ทีเซอร์ของพี่ลิซ่าแล้วแบบพวกเราก็มานั่งดูกันแบบนั่งดูเงาอะค่ะ
3: เงา
2: ใช่แล้วดูแบบก็รู้เลยว่าคนนี้ใช่คุณนนท์หรือเปล่าเม็ดมากเลยเดี๋ยวนี้แบบโกอินเตอร์มากแบบดีใจมากๆรู้สึกว่าแบบคุณนนท์แบบประสบความสำเร็จจริงๆอะแบบรู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่าแบบอยู่กับคุณนนท์ตั้งแต่แบบตอนออดิชั่นเลยตอนนี้แบบครูเขาแบบว่า
1: แดนเซอร์คนที่กล้ามแขนชัดเป๊ะค่ะประกบลิซ่าแบบเด่นจัดๆเลยในซีนนี้คุณผู้ชมดูสะบัดสะโพกนะจึ๊กๆนี
0: ่
1: เออนี่ล่ะครูนนท์ที่สาวๆ
0: เห็นแค่หัวไหล่เห็นแค่กล้ามปุ๊บ
1: เด็กๆรู้ละนะคะเป็นครูนนท์ของ BNK48 ค่ะ AKA ก็คือนนนี่ฟรีสไตล์เป็นแบบชื่อ TikTok ชื่อ IG ของคุณครูเขาอะนะคะครูสอนเต้นประจำวงค่ะเขาบอกเก็บความลับเก่งเกินนะคะเด็กๆต้องมาดูเงากันเอาเองค่ะว่าใครเป็นใครนะคะแล้วก็รู้พร้อมกันตอนที่ปล่อย MV ว่าในที่สุดนี่ครูคนนี้ค่ะที่ลายเต้นได้หลายแบบเลยนะไอดอลก็ได้แล้วก็แบบเท่ๆก็ได้อันนี้เพลงแบดของวง80s นะคะที่เด้งอกสาวแพนเค้กค่ะให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เรานะคะแพนเค้ก BNK48 ค่ะบอกว่าภูมิใจในตัวครูนนท์มากๆต้องบอกว่าถ้าใครติดตามวงนี้จะคุ้นชื่อครูดีเพราะว่านี่แหละคือคนที่ช่วยแกะท่าเต้นเพลงต้นฉบับญี่ปุ่นมาสอนสาวๆเขาละค่ะแล้วก็เพลงโซโล่ครั้งแรกของแพนเค้กเนี่ยก็ได้ครูคนนี้ติวเข้มให้โดยฮูปกับตันวงยังเล่าไว้ว่าลูกศิษย์เนี่ยจำกันได้เลยนะตั้งแต่เห็นตัวอย่างแล้วครูนนท์ชอบลิซ่ามานานแล้วและครูก็พูดตลอดนะคะว่าให้ดูลิซ่าไว้เป็นตัวอย่างค่ะ
4: ทุกคนดู MV ใหม่ลิซ่าหรือยังคะครูนนท์ที่เป็นครูสอนเต้นพวกเราได้ไปเต้นประกบลิซ่าด้วยทุกคนเฮโซมากเลือดมากคือวันแรกที่ออกทีเซอร์มาแล้วดูอะคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นครูนนท์แล้วพวกหนูก็วงกลมแล้วก็ส่งไปในกลุ่มว่าแบบครูนนท์หรือเปล่า ทุกคนเชื่อไหมว่าครูนนท์แบบชอบลิซ่ามันตั้งนานมากๆแล้วแบบเวลาเต้นครูนนท์เนี่ยก็จะพูดตลอดว่าแบบเออให้แบบดูลิซ่าเป็นตัวอย่างว่าแบบลิซ่าเขาแบบเลิศปังใดๆไปดูเลยทุกคนคนที่แอนเยอะที่สุดและคนที่แบบหุ่นแบบโสดที่สุดอะคนนั้นอะแล้วก็กล้ามแข็งเขาจะชัดหน่อยคนนั้นเลย
2: เจอแล้วก็แซวใช่ก็ตลกตลกพอชมต่อหน้าเขาจะแบบทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วแบบบอดี้เขาทุกอย่างมันแบบล็อกคมมากเลยท่าเต้นอะไรเงี้ยใช่ชื่นชมมากจริงๆครูนนท์ไม่ได้สอนแค่ท่าเต้นแต่ว่าสอนแบบเรื่องการเดินการเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยว่าเราจะแบบทำยังไงหรือว่าแบบอย่างวันบัสกิ้งที่เปิดตัวไปครึ่งเพลงครูนนท์บอกว่าแบบหนูดูเต้นแรงแล้วแบบตื่นเต้นมากวันดูแบบไม่ค่อยล็อกท่าเลยใช่อย่างแบบกิมมิคเพลงอะไรมันหายไปเขาก็เลยมาแบบบรีฟให้หนูใหม่ว่าให้หนูเต้นแบบล็อกท่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่สอนดีมากมากมากจริงๆ
1: ความโดดเด่นของแดนเซอร์ไทยนะคะที่ล็อกท่าเป๊ะจนไม่ได้เป็นแค่ตัวประกอบแต่คือส่วนสำคัญค่ะที่ไม่จมไม่หายไปกับภาพเลนส์มุมกว้างทำให้นักเต้นทีมนี้ถูกพูดถึงมากนะคะหลายคนทำคลิปเล่าเรื่องเลยค่ะว่านี่ตัวเองจากเด็กนะคะที่เคยเต้น cover พี่ลิซ่าในที่สุดโตมาเป็นแดนเซอร์ตัวจริงใน MV เพลงล่าสุด

0: โดยยังมีคลิปนี้ค่ะที่แดนเซอร์เขานัดหมายมาถ่ายทำกันหลังจากที่ MV ปล่อยแล้วด้วยนักเต้นค่ะที่มียอดฟอลใน TikTok 400,000 อย่างคุณอิ๊กคิวชยุทธพงศ์โฟคำยืนยันว่าคลิปหน้ากระจกเมื่อกี้นะคะไม่ใช่ภาพวันซ้อมแต่อย่างใดเพราะว่าระหว่างซ้อมเป็นความลับนะคะเขาเป็นนักเต้นมืออาชีพค่ะที่รับอีเวนต์และคอนเสิร์ตรวมถึงเป็นครูสอนเต้นแบ็กอัพแดนเซอร์ด้วยซึ่งเจ้าตัวไม่รอช้าค่ะไปเช็คอินนะคะยกมือเต้นสวัสดีค่ะกลางสยามเรียบร้อยแล้วก่อนเข้าก่อนใครนะคะโดนคอมเมนต์ชมฉ่ำว่าไม่แปลกใจเลยทำไมได้เป็นแดนเซอร์ลายเต้นโหดมาก
1: ไม่ต้องเสียเวลาแกะท่าด้วยเพราะว่าฉันนี่แหละอยู่ใน MV จริงๆแล้ว
0: ฉันเป็นคนเต้นจริงมาแล้วนะคะหลายคนก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนึงค่ะจะมีชื่อขึ้นในเครดิต MV ของลิซ่านะคะที่ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยตอนท้ายเลยที่ขึ้นเป็นแบ็คดำๆและชื่อเยอะๆนามสกุลยาวๆทั้งนั้นก็คือคนไทยนั่นแหละ นะคะเขาบอกว่าใช้คนไทยกว่า100ชีวิตนะคะทีมงานสร้างผลงานบน YouTube ที่ตอนนี้ก็ทำสถิติไปแล้วว่าแบบยอดวิวมันพุ่งเร็วที่สุดแห่งปี2026ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะนอกจากแดนเซอร์เราก็จะได้เห็นชื่อไทยนามสกุลไทยยาวๆ นะที่เป็นคนออกแบบคอสตูมออกแบบเสื้อผ้ามีคนในแวดวงนางงามด้วยก็คือคนที่ออกแบบชุดประจำชาติของปีนี้โสภิดาที่เป็นชุดช้างอ่ะก็มาร่วมทำหนึ่งในคอสตูมที่เป็นสีดำคล้ายๆชุดนินจาเค้กใช่ก็มาร่วมทำใน MV นี้ด้วยรวมศาสตร์รวมศิลป์เรียกได้ว่าสายป๊อปคัลเจอร์ของบ้านเราก็มาอยู่ใน MV นี้หมดเลย
0: แล้วทำให้เห็นว่าทีมงานไทยนี่ไม่แพ้ใครนะมาถ่ายทำในไทยทั้งทีใช้ทีมงานบ้านเราไปเลย
1: ถูกต้องโลเคชันด้วยที่ตอนนี้หลายคนก็น่าจะอยากตามรอยกันแล้วก็เราได้เห็นถึงความสำเร็จของ MV เพลงนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ลิซ่าดูจะไม่หยุดอยู่แค่นี้จริงๆเพราะว่า MV เพลงใหม่ปล่อยแล้วผู้ชมล่าสุดอีกชิ้นหนึ่งผลงานสารคดี Always ละลิซ่า
0: เนี่ยที่ขึ้นจออยู่นะคะเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองสดๆร้อน
1: ๆใช่ซึ่งก็จะเป็นสารคดีที่ได้ชมในเทศกาลโตรอนโตฟิล์มเฟสติวัลด้วยนะคะก็จะเป็นสารคดีที่เล่าถึงเส้นทางการเป็นโซโล่อาร์ติสโซโล่ฟีเมลอาร์ติสต์ด้วยศิลปินหญิงเดี่ยวซึ่งมันก็ไม่ยากเหมือนกันกับการที่จะไปทะลุทะลวงในระดับ global ถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่า Blackpink เนี่ยชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนแต่ว่าเส้นทางการเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยมันไม่ง่ายเลยก็จะได้เห็นภาพว่าแต่เป็นเด็กหญิงลิซ่าตัวน้อย
0: น
1: ้
0: องป๊อกแป๊กจากประเทศไทยชื่อเก่าของเธอเนาะและถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพก็จะเห็นว่าเหมือนมันเนี่ยเมื่อกี้เห็นภาพนี่เนี่ยสาวน้อยเต้น cover รำไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เติบโตเป็นนี่ rock star เธอพูดด้วยถามคนในทีมว่าฉันเหมือน rock star หรือยังอะในนั้นยังไม่มีคำตอบให้แต่คอมเมนต์ฉ่ำเลยเหมือนอยู่แล้วนะคะทุกคนภูมิใจเขาบอกว่าเป็น a year on her own คุณผู้ชมเห็นคำที่ขึ้นไหมเพราะมันพูดถึง1ปีที่เธอเหมือนบอกว่าพักงานจาก Blackpink แล้วก็ไปทำทุกอย่างเลยอัลบั้มเดียวทายไว้โลตัสไปขึ้นโคเชล่า
1: ใช่ซึ่งรู้สึกว่าในฐานะการเป็นศิลปินเดี่ยวของลิซ่าความสำเร็จค่อนข้างจะมาไวมากซึ่งมันก็ต้องแลกกับการทำงานหนักมากทีเดียวเพราะว่าแต่ละงานที่จับเป็นงานระดับ global และ global mass ด้วยโคเชล่าก็ไปเวทีออสการ์ก็ขึ้นเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์ที่มันก็ดูจะไม่เกี่ยวข้องกับสายงานของเธอก็สามารถไปได้แล้วก็ไม่ได้เป็นแค่การปรากฏตัวเท่านั้นแต่เป็นการปรากฏตัวเพื่อที่จะชิมไปสู่งานแสดงแรกของเธอก็คือ The White Lotus ที่ก็มาถ่ายทำในบ้านเราด้วยเหมือนกัน
0: ไทยอีกแล้วนะสมกับเป็นทูตท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้เนา
1: ะ
0: มีอีกคำหนึ่งที่เขาโปรโมทในทีเซอร์บอกว่า Who is she beyond Blackpink เหมือนแบบแล้วถ้าไม่มีนามสกุล Blackpink ผู้หญิงคนนี้คือใคร
1: เป็นใคร
0: จะได้รู้จักในสารคดีนี้นี่แหละและเดี๋ยวมีเข้าฉายในบ้านเราด้วย
1: ค่ะซึ่งมันก็ล้อไปกับทีเซอร์เปิดตัวตอนที่หลายๆคนยังไม่รู้จักว่าเมมเบอร์ของ Blackpink มีใครบ้างทีเซอร์เปิดตัวของลิซ่าตอนนั้นก็คือ Who is she ใช่แล้วก็ค่อยปรากฏตัวว่านี่แหละศิลปินไทยหนึ่งเดียวในวง Blackpink ก็เป็นการล้อกันกับภาพอดีตส่งมาถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตของลิซ่าด้วย
0: ที่สุดแห่งความภูมิใจ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะติดตามผลงานกันต่อก็เดี๋ยวรอชมการปรากฏตัวในรายการทอล์คโชว์ของสหรัฐนะคะ Jimmy Fallon วันที่16กันยายนตามเวลาสหรัฐนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเช้าๆบ่ายๆตามเวลาบ้านเราที่ก็จะได้ชมกันแล้วว่าลิซ่าจะไปเปิดใจถึงประสบการณ์อะไรบ้างนะคะในฐานะศิลปินแล้วก็มีผลงานใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียวมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งกันบ้าง นะคะผู้ชมถ้าหากพูดถึงแก๊งสามชาหรือว่ารายการชิงร้อยชิงล้านเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะในยุคหวายในยุคเก๋โตมาด้วยกันนั่นแหละ
0: ศิลปินตลกที่สร้างความฮาบนหน้าจอโทรทัศน์เนาะ
1: ใช่ค่ะพอพ้นจากยุคคาเฟ่มาแล้วเนี่ยศิลปิน ินตลกก็ยังคงโลดแล่นอยู่บนหน้าจออยู่ถ้าพูดถึงก็ต้องหม่ำเท่งโหน่ง3คนนี้ก็ต้องไปไหนไปกันแต่ว่ามีอีกชื่อนึงที่ว่าเป็นน้องเล็กที่สุดนะคะของแก๊งสามชาก็ได้ก็คือพี่ตุ๊กกี้ค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้คงไม่ประสบความสำเร็จมากเท่านี้นะคะถ้าหากขาดพี่ๆ3คนไปที่คอยสอนแล้วก็ดันหลังจนตุ๊กกี้เนี่ยก็เป็นตลกแล้วก็โด่งดังมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งพอหลายๆคนได้เห็นภาพความประทับใจคุณผู้ชมเห็นหม่ำเท่งโหน่งตุ๊กกี้รวมตัวกันแบบนี้ก็ย้อนไปนึกถึงรายการในวันวานอีกแหละว่าชิงร้อยชิงล้านเนี่ยจะกลับมาให้ได้ชมกันหรือเปล่าในยุคนี้ค่ะถ้าถามว่าใครลาออกจากรายการชิงร้อยชิงล้านคนแรกก็ต้องคนนี้นะคะพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์บุตรพรหมแต่ออกมาเพื่อเติบโตในวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าพี่ตุ๊กกี้ไม่เคยลืมที่มาที่ทำให้แจ้งเกิดแล้วก็มีวันนี้ได้โดยเฉพาะพี่ๆแก๊งสามช่านะคะหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงแล้วก็หนกชะชะชารวมถึงอีกคนก็คือพี่ส้มเช้งสามช่าแล้วก็ณพันธุ์พลุแตกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพนะคะแก๊งนี้เขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบเกือบ4ปีที่บ้านของพี่หม่ำค่ะพี่ตุ๊กกี้บอกว่าไม่ง่ายนะที่ทุกคนคิวทองขนาดนี้แล้วจะมารวมตัวกันได้พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบกันเต็มไม้เต็มมือนะคะอย่างพี่หม่ำก็ทำธุรกิจส่วนพี่เท่งเนี่ยก็มีตลาดเท่งออนทัวร์พี่หน่งก็ต้องดูแลร้านบะหมี่กับคาเฟ่ส่วนอีกคนพี่ส้มเชงคนนี้เขาก็มีธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตแล้วก็ออกไปเติบโตกันอีกก้าวทำให้การกลับมารวมตัวครั้งนี้ทำเอาพี่ตุ๊กกี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันค่ะเพราะว่าได้กลับมาเจอคุณครูที่คอยสอนและคอยดันหลังให้ตัวเองมีชื่อเสียงได้อย่างทุกวันนี้นะคะ
2: หนูโชคดีที่สุดที่มีคุณครูที่ดีมีคนใกล้ตัวที่คอยผลักดันหนูหนูชอบเปรียบเทียบว่าหนูเป็นน้ำชนิดนึงที่พี่หม่ำหย่อนอันนี้ลงไปพี่เท่งหย่อนลงไปพี่ส้มหย่อนไปพี่หน่งหย่อนไปลุงพันหย่อนไปปันปันออกมาเป็นตุ๊กกี้หนูเก่งได้เพราะคน5คนนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนูเลยรู้สึกว่าถ้าหนูเวลาไหนก็ตามที่มีโอกาสวาระสำคัญไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์หรือว่าจะเป็นวันเกิดพี่ๆเขาหรือว่าอะไรก็ตามหนูจะใช้โมเมนต์เนี้ยตอบแทนบุญคุณพี่เขาด้วยการบอกต่อพี่เขาว่าหนูรักและเคารพพี่เสมอและตลอดไป
1: นอกจากจะได้รับการสอนจากพี่ๆแก๊งสามชาติจนกลายมาเป็นพี่ตุ๊กกี้ตลกดังมืออาชีพนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่รักษามาอย่างดีก็คือภาพจำของใบหน้าเนี่ยแหละที่มีคาแรคเตอร์ส่วนตัวน
2: ะ
1: ใครเห็นก็รู้แล้วก็จำได้ว่าชื่อนี้ตุ๊กกี้ชิงร้อยแน่นอนสิ่งนี้เป็นคำสอนจากพี่ส้มเช้งสามชาค่ะที่ขอให้พี่ตุ๊กกี้อย่าไปทำศัลยกรรมใบหน้าเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วใครก็ไม่ซ้ำด้วยในวงการบันเทิงบ้านเราค่ะ
2: ส่วนพี่ส้มเนี่ยเขาจะบอกหนูว่าเป็นตัวนี้นะอย่าทำอะไรตั้งแต่ปี2147จนปัจจุบันเนี้ยคำของพี่ส้มอ่ะก็จะย้ำหนูด้วยอย่าทำอะไรกับหน้านะอย่าทำนะเอกลักษณ์
3: แต่พี่ส้มทำ
2: พี่ส้มธุรกิจเขาธุรกิจเขาเขาสวยในแบบของเขาเลย
4: พี่ส้มกันซีนหรือเปล่าตอนนี้พี่ส้มสวยเช้งเ
1: ถอะใช่ค่ะเพราะพี่ตุ๊กกี้สวยแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยน
4: นะ
1: เดี๋ยวคนจำไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนหน้าไปอ่ะแล้วก็สำหรับแฟนๆรายการชิงร้อยชิงล้านนะคะที่ยังตั้งตารอการกลับมาของแก๊งสามชาเนี่ยพี่ตุ๊กกี้ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็รอคอยการกลับมาของรายการนี้เหมือนกันตอนนี้ความเป็นไปได้มันก็อาจจะไม่มากแล้วนะคะอย่างที่เราได้เล่าไปว่าโอ้โหแต่ละคนก็งานชุกเต็มไปหมดเลยกว่าจะหาคิวกันมาได้มันก็คงยากกันนิดนึงค่ะการกลับมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กลับมาในรูปแบบของรายการดังในอดีตแต่ว่าอาจจะกลับมาในรูปแบบของรายการในโลกออนไลน์อันนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมก็อยากจะให้รอติดตามกันนะคะ
4: พาไปเอาใจสายฟิตกันบ้างค่ะเบเบ้ฮันชนกนะคะคนรู้จักกันอยู่แล้วใครออกกำลังกายเนาะดูคลิปพี่เบเบ้กันตลอดนะคะซึ่งเบเบ้เองเนี่ยเห็นทำคลิปออกกำลังกายมายาวนานต้องปรับตัวเหมือนกันตามศัพท์ใหม่ๆให้ทันนะคะท่าเต้นด้วยก็เอาให้ทันยุคค่ะอย่างการออกไปเนี่ยเต้นกลางแจ้งแบบนี
1: ้
4: หรือว่าออกไปเนี่ยเล่นกีฬาแบบอื่นเขาบอกว่าก็ช่วยฝึกสกิลใหม่ๆนะคะทำให้สนุกแล้วก็มีแพชชั่นค่ะจากสายฟิตเนสนะคะขอขยับมาเป็นแบบอื่นกันบ้างอันนี้
0: สายกีฬาแบบจอยๆค่ะเบเบ้ทันชนกนะคะครั้งนี้เขามาทดลองเล่นปิกเกิลบอลเป็นครั้งแรกค่ะร่วมกับเหล่าดาราทั้งหลายพี่แอนทองประสมเนี่ยค่ะเตตะวันนะคะไมน์นภัสสิค่ะงานนี้เสิร์ฟได้บ้างพลาดบ้างแต่บอกเลยว่าไม่มีถอยค่ะเพราะว่ากีฬาชนิดนี้กำลังฮิตค่ะเบเบ้เลยลองให้รู้ไปเลยจะตีเป็นหรือว่าตีหลุดก็สนุกได้เหมือนกันนะคะแบบคนรักสุขภาพได้หมดค่ะเบเบ้ไม่พลาดนะคะก่อนลงสนามวอร์มร่างกายแบบ

0: ็มค่ะเพราะว่านอกจากเป็นสาวแอคทีฟที่ออกกำลังกายมาเกือบ10ปีแล้วช่วงนี้เดินสายค่ะเป็นผู้นำด้านการเต้นแอโรบิกนะคะไปค่ะกรุงเทพต่างจังหวัดพิจิตรชลบุรีภูเก็ตนครสวรรค์เจ้าตัวบอกว่ายิ่งได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายยิ่งสนุกค่ะและทำให้มีพลังใจและแพชชั่นกลับมาเต็มกว่าเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เคยหมดไฟด้วยนะคะเนื่องจากทำอะไรก็รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายหรือว่าบางครั้งอาการบาดเจ็บเข้ามาค่ะจนมองว่าตัวเองเนี่ยทำได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนพักหลังเลยให้ความสำคัญกับเรื่องการบาลานซ์นะคะในการทำงานและออกกำลังกายการเป็นผู้นำเต้นต้องเจอคนหลายวัยด้วยค่ะถามว่าต้องเทรนหลายอย่างหรือเปล่าเบเบ้เผยว่าเรื่องท่าเต้นมันก็ต้องเข้าใจง่ายนะคะส่วนเรื่องการพูดอันนี้หายห่วงเบเบ้บอกตัวเองเป็นสายแบบพูดไปเรื่อย
1: เวลาออกกำลังกายจะเป็นคนพูดไปเรื่อยมากๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแอบเจอแบบความสามารถของตัวเองว่าเราเป็นคนที่แบบชอบพูดไปเรื่อยเนาะแล้วก็เหมือนเวลาที่เราเจออะไรอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยเราหยิบขึ้นมาพูดได้เลยทันทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยสนุกกับการที่เราออกอีเวนต์เจอคนที่แบบเขาร่วมสนุกกับเราอยู่ข้างล่างแล้วก็แซวเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าสนุกดีก็เป็นแบบท่าซักผ้าอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้ว่าซักผ้าต้องเป็นทำท่านี้ท่าถูเราก็ไปรวมกับท่า pulsing squat อะไรเงี้ยเป็นย่อๆซักผ้าหรือแบบตอนแรกๆก็จะเป็นแบบเป็นย่อแล้วซักผ้าหรือว่าท่าบางท่าคือท่ามันมาก่อนเราชื่อก็คือมาทีหลังเพราะเกิดจากการพูดไปเรื่องของเบย์อะไรเงี้ยอย่างไฟฉายย่อส่วนเราก็มีความรู้สึกว่าโดเรมอนตอนนั้นหมอนโดเรมอนมันดังหมอนโดเรมอนมันดังมันก็มีเรื่องโดเรมอนเข้ามาแล้วก็เอาไฟฉายย่อส่วนมาแบบเปิดปุ๊บคนมันจะตัวเล็กลงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยให้ย่อให้ตัวเล็กลงอะไรประมาณนี
0: ้เล่าไปขำไปเพราะว่าตัวเองทันเทรนหมอนโดเรมอน
2: ทีเอ็ดมาก
0: ย่อส่วนกันไปค่ะกีฬาหนักหดมีมาเรื่อยๆให้สายฟิตท้าทายตัวเองนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีข่าวว่าสายแอคทีฟเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมมาจากหลายสาเหตุค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์คือต้องรู้จักร่างกายและศักยภาพของตัวเองห้ามเอาชนะตัวเองจนร่างพังนะคะเพราะว่าประสบการณ์จากการออกกำลังเกินตัวทำให้เบเบ้รู้แล้วว่าความฟิตต้องมาพร้อมกับการฟังเสียงร่างกายค่ะ
1: การพักผ่อนการกินก็สำคัญแล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยค่ะการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็คือฟังเสียงร่างกายตัวเองแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองมากคือทุกวันนี้บางคนอาจจะแบบอยู่กับความแข่งขันอะแข่งขันว่าเอ้ยฉันต้องได้มากกว่าคนนี้ฉันต้องดีกว่าเดิมฉันต้องอย่างคือมันเป็นความกดดันคือให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าจำไว้เลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทำตลอดชีวิตเรายังมีเวลาอีกนานในการที่จะพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าแบบทำนี้ใน1เดือน2เดือนแล้วมันจบแล้วเลิกมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆสะสมความแข็งแรงไปเรื่อยๆค่ะ
0: เดี๋ยวนี้จะมาเป็นโค้ชสอนออกกำลังอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วนะคะเบเบ้ไอดอลยุค90พันตัวค่ะเป็นอินฟลูเต็มตัวเลยมีทั้งถ่ายทำเองหรือว่ามีลูกมือมาตามติดช่วยถ่ายให้รีวิวของกินของใช้ค่ะหรือว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ออกกำลังกายให้แฟนๆได้ไปตามกันอย่างในช่อง TikTok มีมากกว่า 925,000 ผู้ติดตามแล้วนะคะซึ่งเธอเองก็ต้อง Active Content ไม่ต่างจากการออกกำลังกายเลยค่ะ
3: จากสายอินฟลูมาต่อกันที่ละครแนวตั้งกันบ้างหรือว่าซีรีส์แนวตั้งโอ้เป็นที่นิยมมากนะในบ้านเราตอนนี้ฝั่งจีนเขาก็ตีตลาดกันสุดฤทธิ์ไม่ใช่แค่นักแสดงตัวเป็นๆเท่านั้นนะคะที่จะต้องแข่งขันกันเองอย่างจีนตอนนี้ล่าสุดที่ก็มีการเปิดเผยกันมาว่ามีนักแสดง AI ออกมาเป็นจริงเป็นจังมาทำงานแทนแล้วแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นกันอีกว่าระหว่างจ้างนักแสดง AI กับจ้างนักแสดงคนจริงๆอะเค้กแบบไหนมันจะประหยัดต้นทุนมากกว่ากันเพราะว่าการใช้ AI มันก็แพงนะ
0: แล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าอันไหนคนดูมากกว่ามันมีช่วงหลังๆคนเริ่มแบบใช้คำว่าเอียน AI กันแล้วเอายังไงมันยังไปได้ไหม
3: ใช่ขณะที่บ้านเราเองล่าสุดหวายก็ไปเจอจากหนึ่งในผู้ผลิตค่ายดังก็คือขออนุญาตบอกชื่อก็แล้วกันก็เครือที่เขาผลิตรายการแบบรายการแข่งนางแบบอะไรอย่างนั้นนั่นแหละก็กำลังมีแผนที่จะพัฒนาตัวละคร AI มากกว่า1คู
0: ่ค่ะ
3: ตอนนี้เขาเปิดเผยออกมาแล้วชายหญิงคู่หนึ่งแล้วก็กำลังจะเตรียมมีอีกคู่ด้วยนะคะรวมถึงการจะเอานักแสดงคนตัวเป็นๆ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาพัฒนาเป็นร่าง AI แล้วก็รับงานแทนนักแสดงตัวเป็นๆ นะคะสิ่งนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าวิวัฒนาการที่มันกำลังเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงที่ตอนนี้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องเราอาจจะเห็นความคึกคักตรงนี้ในฝั่งเอเชียค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ถ้าข้ามไปดูสหรัฐอเมริกาละครแนวตั้งหรือว่าซีรีส์แนวตั้งเป็นอุตสาหกรรมที่มาแรงไม่แพ้ฝากฝั่งบ้านเรานะคะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตในมองมุมหนังค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปีนี้อุตสาหกรรมบันเทิงในสหรัฐดูท่าจะไม่ค่อยดีนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่

0: พบกับขาลงนะครับแล้วก็มีอุปสรรคแรงกดดันต่างๆมากมายแต่มีหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมละครไมโครดราม่านะครับหรือว่าละครแนวตั้งนี่แหละครับที่ถูกออกแบบให้ผู้ชมสามารถชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ครับและใช้เวลาเพียงสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นครับ
1: Get down
2: You know how you're literal dog right
1: Do you want to get caught
2: All right Jesus Roof
0: ต้องบอกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดไมโครดราม่าในปีนี้ครับอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์ครับและก็จะมีการเติบโตขึ้นเป็น 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าที่จะถึงนี้ครับขณะที่มีจำนวนผู้ชมนะครับต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก26ล้านคนในปี2024เป็น66ล้านคนในปี2025ครับเนื้อหาส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็ดราม่าที่เข้าใจง่ายครับมีผลงานที่ผู้ชมเป็นที่รู้จักแล้วอย่าง Fight Dirty The Bad Boy Once Me Temptation หรือจะเป็น My Sexy Devil ครับซึ่งเรื่องหลังเราถึงคู่กัดวัยเรียนที่อยู่ๆกลายมาเป็นคนรักกันครับโดย1ซีรีส์ครับอาจจะมีความยาว 50-75 ตอนแต่ใช้ทุนผลิตเพียง 100,000-300,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งมาเทียบกับความบันเทิงในยุคก่อนครับนั่นก็คือซีรีส์ซิทคอมแบบครึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นต่อตอนจะใช้มากถึง2ล้านถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวครับต้นต่อของละครไมโครดราม่านะครับมีที่มาจากนิยายออนไลน์ของประเทศจีนครับโดยเฉพาะนิยายที่เป็นตอนขนาดสั้นแล้วก็อ่านอย่างต่อเนื่องที่มีฐานผู้อ่านขนาดใหญ่ครับและถูกนำมาดัดแปลงเป็นละครสั้นจำนวนมากครับเรื่องราวมักใช้พล็อตที่เข้าใจได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักการแก้แค้นหรือคนธรรมดาที่พลิกชีวิตหรือแม้จะเป็นความสัมพันธ์กับมหาเศรษฐีครับก่อนนำจังหวะการเล่าเรื่องเป็นตอนๆ นะครับแล้วก็การทิ้งท้ายแบบคลิฟแฮงเกอร์มาย่อให้เหลือเพียงเวลาไม่กี่นาทีสำหรับการดูบนมือถือครับเมื่อโมเดลนี้เริ่มออกนอกประเทศจีนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันอย่าง Real Shots และ Good Shots ครับก็พากันเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาขณะที่ในฮอลลีวูดเองครับไมโครดราม่ายังเติบโตมาอย่างถูกจังหวะถูกช่วงเวลาพอดีครับเพราะมาโตในช่วงของการประท้วงของนักเขียนและนักแสดงในปี2023ครับซึ่งกองถ่ายจำนวนมากหยุดชะงักและงานละครแนวตั้งกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งงานของนักแสดงผู้กำกับและทีมงานเบื้องหลังซึ่งเป็นปัจจัยทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับมีรายงานระบุว่าครับทุกวันนี้คนอเมริกันใช้เวลาอยู่หน้าจอมือถือวันละ99นาทีต่อวันนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทที่ผลิตละครแนวตั้งอย่าง Candy Jars ทำรายได้ปีที่ผ่านมาถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวครับและเริ่มถ่ายงานให้การรองรับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเพื่อขยายจากจอมือถือไปสู่โทรทัศน์หรือแม้แต่ในโรงภาพยนตร์ในอนาคตครับซึ่งนั้นทำให้ไมโครดราม่าไม่ได้เป็นเพียงคอนเทนต์สำหรับค่าเวลาต่อไปครับแต่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ฮอลลีวูดต้องจับตาครับว่าในยุคที่เขาเรียกว่าเป็น attention economy ครับอุตสาหกรรมอย่างละครสั้นแนวตั้งหรือไมโครดราม่าจะสามารถไปได้ไกลแล้วก็ช่วงชิงผู้ชมมาได้มากมายขนาดไหนแล้วเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: ถ้าโตไวขนาดนี้ต่อไปนะคะเราอาจจะได้เห็นนักแสดงฮอลลีวูดหรือว่าหลายคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยผันตัวไปลงจอมือถือหรือเปล่าไปเป็นนักแสดงละครแนวตั้งหรือเปล่าก็อาจจะต้องรอติดตามการแบบที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราที่ก็เห็นอยู่ตอนนี้นะคะและแน่นอนการเข้ามาของ AI ก็ยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่ดีเนาะพี่แตงว่าสรุปแล้วนักแสดงควรจะดีใจหรือว่าควรจะหวาดกลัวกันแน่
4: แต่สำหรับคนนี้ต้องบอกเลยจอร์จค
5: ือพ่อก็คือบอกเลยว่าเรื่องของ AI เนี่ยดูเหมือนจะเป็นภัยคุกคามอยู่นะเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าจอร์จคูนี่เขามีความเห็นยังไงนะคะก็คือเพิ่งจะได้รับรางวัลนะคะสูงสุดเลยค่ะสำคัญรางวัลเกียรติยศนะคะในงานเทศกาลภาพยนตร์เวนิสนะคะสำหรับจอร์จคูนี่ถือโอกาสนี้เลยค่ะเปิดใจเกี่ยวกับเรื่อง AI เขามองว่ายังไงก็น่าจะเป็นภัยต่อทั้งวงการหนังแล้วก็สื่อมวลชนค่ะ แม้เทคโนโลยีอาจช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแต่อีกมุมนึงก็ทำให้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องปลอมค่อยๆเลือนหายค่ะนี่คือสิ่งที่จอร์จคลูนีย์นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังของฮอลลีวูดออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจาก AI นะคะระหว่างที่ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่83

0: โดยพระเอกรุ่นใหญ่มองว่าการพัฒนาของ AI นะคะและเทคโนโลยี Deepfake ค่ะกำลังทำให้มนุษย์แยกแยะความจริงได้ยากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังทำให้ผู้คนหันมาตั้งคำถามกับทุกอย่างเลยจนอาจจะกลายเป็นการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งหมดอีกด้วยจอร์จคูนี่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าเขาเคยพบและพูดคุยกับบรรดาผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ชั้นนำมาแล้วหากก็ยังไม่มั่นใจค่ะว่ามาตรการป้องกันในปัจจุบันจะสามารถตามทันความก้าวหน้าของ AI ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขายังพูดติดตลกค่ะว่าไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองถูกนำไปใช้ในโฆษณาผ้าอนามัยหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว20ปีค่ะจอร์จคูนี่ว่ามาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าครั้งนี้มีเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Golden Lion for Lifetime Achievement นะคะหรือว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จตลอดเส้นทางอาชีพจากเทศกาลหนังเวนิสในปีนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านักแสดงวัย65ปีนั้นผูกพันกับเวทีแห่งนี้มาเกือบ3ทศวรรษนับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง Out of Sight นะคะที่เขาแสดงนำเข้าฉายรอบปฐมทัศน์ที่นี่เมื่อปีโน้นเลย1998ก่อนที่คุณนี่นะคะจะกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงและผู้สร้างภาพยนตร์แถวหน้าของฮอลลีวูดที่กลับมาร่วมงานเทศกาลนี้อีกครั้งในปีนี้ค่ะชวนไปดูผลงานศิลปะและถือว่าเป็นโบราณวัตถุก็ว่าได้นะคะสำหรับพรมผนังบาเยอร์ค่ะซึ่งอายุนี่เกือบ 1,000 ปีนะคะพรมนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวการพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มันค่ะทำให้ตอนนี้นะคะที่ British Museum เนี่ยโอ้โหเรียกว่ายอดจำหน่ายตั๋วคนเข้ามานะคะตีตั๋วเข้ามาชมพรมผืนนี้กันมากมายทำลายสถิติค่ะลวดลายผ้าปักพื้นยาวเกือบ70เมตรที่บอกเล่าเรื่องราวการพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มันเมื่อปีค.ศ.1066ถ่ายทอดเรื่องราวทางการเมืองการเดินทัพและฉากสงครามไว้อย่างละเอียดและได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคกลางที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเลยนะคะนี่คือผลงานพรมผนังบาเยอร์ค่ะซึ่งมีอายุเกือบ 1,000 ปีนะคะเดินทางจากฝรั่งเศสมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ British Museum ของอังกฤษเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานผ้าปักอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะซึ่งนับว่าเป็นการจัดแสดงในสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะด้านผู้ดูแลนิทรรศการบอกว่าสิ่งที่อยากให้ผู้ชมได้สัมผัสคือความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้บนผืนผ้านะคะโดยไม่ลืมว่าผู้คนที่ลงมือปักเรื่องราวเหล่านั้นเมื่อเกือบ 1,000 ปีก่อนล้วนเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกันกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วค่ะต้องบอกว่าการจัดแสดงพรมผนังบาเยอร์นะคะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยบัตรเข้าชมนะคะรอบแรกขายหมดเกลี้ยงในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสร้างรายได้กว่า 2.5 ล้านปอนด์แล้วก็นับว่าเป็นนิทรรศการที่มียอดจำหน่ายบัตรสูงที่สุดของ British Museum ด้วยค่ะเขาบอกว่าตัวนี้ขายไปได้ประมาณ 100,000 ใบพรมนี่น่าสนใจเขาบอกว่าแบ่งเป็น58ฉากตัวละครที่เห็นนี่คือ600กว่าตัววันน่าศึกษาใช้เวลายาวๆมองพรมไปนะคะ
1: อ๋อค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยแล้วก็ไม่น่าจะหาดูกันได้ง่ายด้วยเนาะพี่แตงขอบคุณมากค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเสาร์ค่ะที่19กันยายนนี้นะคะยกพลคนพริกของเราจะถึงรอบชิงแล้วแล้วก็ชวนมาเกาะขอบครกมาดูกันเลยที่ไทย PBS ค่ะเป็นกิจกรรมของเราที่คุณผู้ชมจะได้เจอนักตำมือตำจากทั่วประเทศคอมเมนเตอร์เชฟพี่เลี้ยงและมีโอกาสชิมและช็อปน้ำพริกรสเด็ดนะคะจากทีมผู้เข้าประชันในรายการค่ะชวนลงทะเบียนกันจำนวนจำกัดสำหรับที่นั่งของเรานะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบไฟนอลชิงชนะเลิศโทรมาค่ะ027902627หรือ0892032973นะคะชมรอบชิงแบบติดขอบสนามเลยภาพที่ขึ้นบนหน้าจอคือ5ทีมสุดท้ายคุณผู้ชมชอบทีมไหนเป็นพิเศษมากรี๊ดมาเชียร์กันได้แล้วก็แน่นอนได้ชิมด้วยอิ่มแน่งานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ได้เจอกับคอมเมนเตอร์ของเราด้วยนะคะถ้าอยากจะพูดคุยอยากจะขอลายเซ็นหรือว่าอยากจะคุยเรื่องหนังสือก็สามารถมางานของเราได้
2: อาจารย์ต้นนายงเชิญยิ้มนะคะ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง 22 ถึง 27 กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
1: บุกจับเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยายักยอกเงินวัดเสพเมถุนกองปราบเร่งสอบเส้นเงินหลักฐานชัดโยงสีกาเร่งหาจุดน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงเอกนัทสั่ง2บริษัทขนส่งน้ำมันเร่งแก้ไขรับผิดชอบมาตามนัดสนธินำผู้ชุมนุมทวงคืนประเทศไทยหน้าสถานทูตอิสราเอลด้านเพ้งนัดมวลชนลงถนนกดดันกกต.คดีหัวสว.รำคาดสงครามอิหร่านจบลงหลังเลือกตั้งกลางเทอมขณะที่เหตุโจมตีตอบโต้ไปมาดันราคาน้ำมันโลกทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: เป็นอีกครั้งที่มีการจับกลุ่มที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชน

ะคะเมื่อตำรวจปปปบุกจับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังเป็นพระราชาคณะพฤติการพบว่ามีการ

0: เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินตำรวจเปิดเผยว่ากรณีนี้มาจากการร้องเรียนถึงพฤติกรรมหลวงพ่อโชติว่ามีพฤติการเบียดเบียนเงินวัดไปเป็นของตนและนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นในการเก็บหลักฐานตำรวจพบพฤติกรรมใกล้ชิดสีกาคนสนิทมีหลักฐานการเข้าออกกุฏิและมีการทำผิดวินัยสงฆ์ในการเสพเมถุนนอกจากนี้ในการตรวจสอบในวัดยังพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาทางวัดมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทสำหรับหลวงพ่อโชติขณะนี้ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งชื่อเสียงของหลวงพ่อโชติในด้านการทำวัตถุมงคลได้รับความนิยมนะคะอย่างเช่นเหรียญเหนือดวงมีคนมีชื่อเสียงจำนวนมากบูชาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
1: เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตที่นอนและหมอนยางพาราขนาดใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดนั้นใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดนะคะประเมินความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะกลุ่มควันและเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงานผลิตที่นอนและหมอนยางพาราขนาดใหญ่อยู่ในเนื้อที่6ไร่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเหตุการณ์นั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า30คันไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าในโรงงานนั้นมีทั้งที่นอนเบาะและผลิตภัณฑ์ยางพาราจำนวนมากซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีบางอาคารซุดตัวลงมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพื่อความปลอดภัยนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารทรุดหลายหลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องจักรเข้าไปเพื่อที่จะใช้เครื่องจักรเข้าขุดเร่งดับไฟแล้วก็คอยฉีดน้ำเป็นระยะเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าคนงานที่อยู่ภายในโรงงานมากกว่า20คนสามารถออกจากพื้นที่ได้ทัน
2: บ้านเรือนประชาชนน่ะน้องๆเขาก็ฉีดพ่นไม่ให้ควันเข้าไปถึงนะคะ
3: แล้วตอนนี้ความเสียหายเยอะไหมฮะพี
2: ่ตอนนี้ยังกำลังหาเจ้าของโรงงานอยู่ว่าอยู่ตรงไหน
3: หรือรอการตรวจสอบพรุ่งนี้ที
2: ใช่
3: ครับเบื้องต้นเรายังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรใช่ไหม
2: ย
3: ัง
2: ไม่ทราบที่มันควันมันเยอะเนี่ยมันเนื่องจากทินเนอร์
1: ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีเสียงดังคล้ายระเบิดค่ะแล้วก็เห็นเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นจากหลังคาอย่างรวดเร็วก็เลยรีบออกจากบ้านไปอยู่ด้านนอกเพื่อความปลอดภัยยังไม่ทันได้หยิบเอาทรัพย์สินเลยค่ะ
4: ครับมาหลายหน่วยแล้วเพราะโรงงานเขาใหญ่มากก็โหมเกือบร้อยไร
5: ่ครับพี่ที่อาจจะมีผลกระทบกับชาวบ้านตรงนี้เรื่องควันไฟ
4: เรื่องควันครับควันเป็นควันเคมีครับ
5: กลัวไหมฮะตอนนี้ควัน
4: ข้างบ้านผมก็บอกนอนไม่หลับเลยตื่นกันทุกหลังเลยเพราะว่าควันเข้าไป
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำชับให้เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะคาดว่ามีความเสียหายไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอาคารเครื่องจักรวัตถุดิบสินค้าภายในโรงงานแต่ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ประเมินมูลค่าอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
0: มีเหตุการณ์ที่คู่สามีภรรยาเขาทะเลาะกันในรถนะคะแต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยดึงกุญแจรถแล้วก็วิ่งข้ามเกาะกลางถนนตัวสามีพยายามวิ่งไล่ตามจะเอากุญแจรถคืนแต่ปรากฏว่าถูกรถเก๋งที่ขับมาพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมจังหวัดเชียงใหม่เขาช่วยเหลือชายอายุประมาณ50ปีค่ะเขาถูกรถเก๋งพุ่งชนบริเวณเกาะบริเวณถนนมหิดลอำเภอเมืองเชียงใหม่บาดเจ็บสาหัสก่อนเกิดเหตุผู้ชายที่บาดเจ็บเนี่ยนั่งอยู่ในรถเก๋งกับภรรยาอายุประมาณ50ปีทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงทะเลาะกันในรถแล้วก็มีการแย่งกุญแจรถกันต่อมาฝ่ายหญิงดึงกุญแจรถออกมาแล้วก็วิ่งข้ามเกาะกลางถนนไปฝั่งตรงข้ามฝ่ายชายก็เลยวิ่งตามจะเอากุญแจรถคืนแต่ในช่วงที่กำลังข้ามถนนรถที่เขาขับตามมาตามเส้นทางค่ะพุ่งชนชายรายนี้อย่างสาหัสอย่างจังนะคะจนร่างกระเด็นบาดเจ็บสาหัส หลังเกิดเหตุคนขับรถคู่กรณี

0: อยู่ในอาการตกใจและหวาดวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูแลพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบรวมถึงสอบปากคำคนขับรถคู่กรณีและพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงอย่างละเอียดก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปจุดเกิดเหตุบนถนนมหิดลเป็นเส้นทางสายหลักปริมาณรถสัญจรจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการข้ามถนนโดยเฉพาะช่วงค่ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะที่สุดแล้วร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอก็ยอมมอบตัวนะคะหลังจากที่ถูกตำรวจปิดล้อมบ้านพักนานกว่า20ชั่วโมงหลังจากที่ไปใช้อาวุธปืนยิงภรรยาที่เป็นครูเสียชีวิตอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอ๊ตรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.บางละมุงยอมเดินออกมาจากบ้านพักแล้วก็มอบตัวกับทางตำรวจช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากลูกชายซึ่งก็เป็นตำรวจเดินทางกลับจากภาคใต้พยายามช่วยเกลี้ยกล่อมพ่อตลอดทั้งคืนลูกชายใช้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ลำโพงคุยกับพ่อยืนยันว่าจะไม่มีใครทำร้ายและขอให้ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจขอเข้าไปพูดคุยกับพ่อด้วยตัวเองโดยกำหนดจุดให้พ่อลูกเดินออกมาพบกันคนละครึ่งทางหลังจากที่พูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงการเจรจาประสบผลสำเร็จร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ยอมเดินออกจากบ้านในสภาพอ่อนเพลียและเครียดไม่มีอาวุธติดตัวก่อนที่ทางตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นยังมีอาการอ่อนเพลียและอยู่ในภาวะเครียดนะคะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุทางผู้ก่อเหตุแจ้งจุดที่นำไปวางไว้เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
1: ก็มอบตัวตามปกติเพราะแกมีอาการนิดหน่อยอย่างเดิมความที่วัน
2: ที่แกมีอาการนี่แกไม่ได้กินยาป่ะครับพูดถึง
3: ไม่ทราบ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
3: แกได้พูดอะไรไหมครับ
1: ไม่ได้พูดเขาบอกจุดที่เขาเอาปืนไป
2: ออกมาตัวเปล่าครับ
1: ครับออกมาตัวเปล่าอันนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่อาการโอเคปลอดภัยครับ
0: การปิดล้อมและควบคุมตัวนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อวานค่ะตั้งแต่ช่วง 11:09 กันยายนตำรวจสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลมีผู้เสียชีวิต1คนเด็กนักเรียน44คนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำเด็กทั้งหมดออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยด้านหน้าโรงเรียนมีการประสานผู้ปกครองมารับกลับบ้านพอตรวจสอบบริเวณชั้น1ภายในโรงอาหารพบร่างของนางไพลินอายุ48ปีหรือว่าครูเปิ้ลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากภาพวงจรปิดก็พบว่าผู้ก่อเหตุคือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและเป็นตำรวจก็เลยติดตามไปยังบ้านพักอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นเริ่มปิดล้อมพื้นที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยระหว่างการปิดล้อมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เจ้าหน้าที่พยายามใช้แนวทางการเจรจาเป็นหลักแล้วก็ประสานญาติคนสนิทมาพูดคุยขณะเดียวกันตำรวจตรึงกำลังโดยรอบและนำชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าควบคุมพื้นที่และอพยพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยตลอดช่วงกลางคืนสถานการณ์ค่อนข้างสงบไม่มีเสียงปืนหรือว่าการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่ลูกชายได้เข้าเกลี้ยกล่อมอีกครั้งนำมาสู่การมอบตัวและสาเหตุขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
4: ข้อพิพาทเรื่องสุสานยิวในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าพื้นที่ได้แล้วนะคะโดยกองช่างอบต.เสม็ดใต้ไปรื้อเต็นท์สุสานบางคล้าไปพบสองศพสองร่างสองร่างแรกเนี่ยบกปูนติดป้ายเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าในเต็นท์หลังที่สองไปพบเพิ่มอีกหนึ่งร่างรวมเป็นสี่นะคะหนึ่งในนั้นฝังอยู่ในหลุมดินแล้วก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประสานฝ่ายปกครองนำศพออกจากพื้นที่เนื่องจากกังวลว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกอาจจะไปกระทบกับแหล่งน้ำได้ค่ะเจ้าหน้าที่กองช่างอบต.เสม็ดใต้พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบและเตรียมรื้อถอนเต็นท์ภายในสุสาน Jewish Cemetery Thailand อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราตามคำสั่งของหน่วยงานท้องถิ่น จากการตรวจสอบเริ่มจาก

0: เต็นท์หลังแรกนะคะก็พบศพ2ร่างฝังโบกปูนปิดหลุมติดป้ายหลุมศพไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งจากนั้นพอไปตรวจสอบเต็นท์หลังที่2ไปพบอีก1ร่างอยู่ในหลุมดินยังไม่ได้โบกปูนค่ะมีกลิ่นเหม็นมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมด้วยผู้อำนวยการกองช่างจึงได้แจ้งกับนายกอบต.เสม็ดใต้ประสานนายอำเภอบางคล้าพิจารณาแนวทางบังคับใช้กฎหมายและเร่งนำศพออกจากพื้นที่เนื่องจากกังวลว่าช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องถ้าเกิดว่าน้ำฝนไหลลงหลุมแล้วก็เอ่อล้นอาจจะทำให้น้ำเหลืองจากศพไหลออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงได้ผู้อำนวยการกองช่างยังโทรศัพท์สอบถามตัวแทนบริษัทผู้ดูแลสื่อสารว่าเหตุใดจึงเข้ามาดำเนินการรื้อเต็นท์แต่ยังไม่นำศพออกจากพื้นที่พร้อมกันตัวแทนบริษัทให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าบอกว่าเป็นแค่คนงานไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากนักและรับข้อมูลจากข่าวที่เสนอค่ะ
1: ตอนนี้คือทางบริษัทเขาดำเนินการยังไงครับ
2: ก็ตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยเขาเข้ามาหรือเต็นท์ออกไปแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นของหน้าที่ของอำเภอแล้ว
1: คือ
2: เอาศพออกของเราของอบต.ก็หมดหน้าที่แค่นี้เพราะว่าเต็นท์ออกไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกอย่างนึงคือการป้องกันหลุมศพของเขาน
0: ายอนันต์ยังระบุด้วยนะคะว่าวันนี้นายกอบต.เสม็ดใต้จะประชุมหารือแนวทางและระเบียบที่สามารถนำมาใช้เพื่อเร่งให้บริษัทดำเนินการนำศพออกจากพื้นที่พร้อมเตรียมหาผ้าใบมาคลุมหลุมศพไว้เป็นการชั่วคราวป้องกันน้ำฝนไม่ให้ไหลลงหลุมในช่วงที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพได้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าได้สอบถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีสุสานบางคล้าที่เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบศพที่ถูกฝังอยู่ภายในสุสานส่วนการส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าขณะนี้กรณีสุสานยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะรับเป็นคดีพิเศษค่ะแต่ว่า DSI ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในไทยหลังพบข้อมูลการถือครองทรัพย์สินจำนวนมากในหลายพื้นที่โดยอาจจะตั้งเป็นเรื่องสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาว่าจะดำเนินการเป็นรายกรณีหรือว่ามีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยหรือไม่การตรวจสอบจะดำเนินการอย่างรอบคอบนะคะโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการลงทุนขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหารือแนวทางป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้ทุนต่างชาติเข้ามาครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจค่ะ
3: วันนี้ยังต้องติดตามความพยายามการหาพิกัดที่คาดว่าจะเป็นจุดที่มีน้ำมันรั่วไหลออกจากท่อน้ำมันใต้ดินนะคะหลังจากที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในย่านคลองเตยว่ามีกลิ่นน้ำมันคละคลุ้งมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนำมาสู่การตรวจสอบและคาดว่าสาเหตุจริงๆก็คงจะมาจากน้ำมันที่รั่วจากท่อนี่แหละค่ะการตรวจสอบนั้นจริงๆแล้วดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่8กันยายนสิ่งที่กำลังดำเนินการตอนนี้คือการเปิดผิวถนนตามแนวเส้นของท่อน้ำมันซึ่งขนานกับทางรถไฟแนวที่คาดว่าจะเป็นพิกัดของจุดน้ำมันรั่วเนี่ยยาวประมาณ20เมตรนะคะจะต้องมีการขุดลึกลงไปในบริเวณจุดต้องสงสัยซึ่งเบื้องต้นมีทั้งหมด3จุดด้วยกันมีจุดนึงที่เมื่อวานนี้พบคราบน้ำมันที่ความลึกประมาณ2เมตรครึ่งทีนี้ในช่วงเช้าวันนี้ทีมข่าวคุณชาติชายก็ไปดูในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่2จุดที่2เนี่ยไม่พบนะคะน้ำมันก็มีการดำเนินการถมกลบในช่วงเช้านี้เพื่อที่จะคืนพื้นผิวชั่วคราวไม่ให้กระทบกับภาพประชาชนด้วยนะคะและตลอดทั้งคืนก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตยประจำจุดอยู่ภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณแนวท่อน้ำมันที่คาดว่ามีการรั่วไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำแล้วทำให้เกิดกลิ่นน้ำมันกระจายนะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงกับใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะขณะเดียวกันเช้าวันนี้ผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็ไปสำรวจในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งไปสอบถามประชาชนใกล้เคียงว่าตกลงแล้วยังมีผลกระทบจากไอ้น้ำมันหรือเปล่านะคะรวมถึงสอบถามการทำงานในช่วงตลอดทั้งคืนของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
4: อันนี้คือศูนย์ประชาการเป็นไงกันบ้างสถานการณ์ นี่ไลฟ์สดอยู่นะนี่ก็มีการวัดละเอียดทุกชั่วโมงนะว่าไอปริมาณไอน้ำมันเป็นยังไงก็จะมีสูงขึ้นมานิดนึงใช่ไหมตรงนี
5: ้ตอน4ทุ่มครับอาจารย์
4: ตอน4ทุ่มขึ้นมานิดนึงคือมันประมาณไม่ควรเกิน10อ่ะแล้วก็ฉีดโฟมก็ลงไปหมดละเพราะฉะนั้นตัวเลขก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเขาก็มอนิเตอร์ทุกครึ่งชั่วโมงนะมีคนเฝ้าตลอดนะแล้วก็วางแผนเดี๋ยววันนี้ลุยต่อโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนนะเริ่มกี่โมงวันนี
6: ้
4: 7โมงครึ่งนะโอเคไปมีอะไรขอเขตรายงานด้วยผมต้องไปทำงานละวันนี้มีประชุมโอเคครับประมาณนี้ก็มาตรวจสถานการณ์ก็ไม่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวขยายผลแล้วหาจุดให้เจอก็รีบครับโอเคไปแล้วครับ
3: ทีนี้ผู้ว่าชัชชาติก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการขยายวงของน้ำมันที่ไหลไปตามท่อระบายน้ำของกทม.นะคะบอกว่ามีการบล็อกท่อระบายน้ำวางบูมซับน้ำมันเมื่อวานก็ให้ข้อมูลบอกว่าสูบน้ำปนเปื้อนน้ำมันออกมารวม 20,000 ลิตรแล้วก็ยังมีการสูบต่อเนื่องด้วยทำให้ปริมาณน้ำมันในท่อเนี่ยลดลงไปก็จะเหลือเป็นคราบฟิล์มบางๆกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงทีนี้น้ำมันที่สูบขึ้นมาเก็บไปไหนคุณชัชชาติบอกว่าถูกนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องยังไม่พบว่ามีน้ำมันไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงแต่ยังไงก็ตามเฝ้าระวังค่าความเข้มข้นของไอระเหย Wi-Fi อยู่นะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงท่อน้ำมันเนี่ยท่อน้ำมันเจ้าของก็คือบริษัทบาฟนะคะที่ทำธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อใต้ดินเส้นทางขนส่งน้ำมันจะมาจากโรงกลั่นบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีไปยังสถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ไปทางสนามบินดอนเมืองและคลังน้ำมันภาคพื้นดินบางปะอินแต่จุดที่น้ำมันรั่วไหลเนี่ยคาดว่าอยู่ตรงใกล้ๆกับคลังน้ำมันเชลย่านคลองเตยอาจจะไม่ได้ชิดนะคะแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆในบริเวณนั้นเช้านี้บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าบัฟมีการทำหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะสาระสำคัญในหนังสือมีคำอธิบายบอกว่าบริษัทย่อยก็คือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อหรือว่า BPT เนี่ยเป็นเจ้าของระบบท่อขนส่งน้ำมันเมื่อมีการตรวจพบว่าน้ำมันรั่วไหลก็ได้มีการหยุดการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อดังกล่าวทันทีโดยยังไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดทีนี้บัฟขนส่งทางท่อก็ยังไปร่วมมือกับบริษัทลูกของบริษัทบางจากนั่นก็คือบริษัทที่ให้บริการขนส่งเนี่ยค่ะกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกหรือว่า BFPL ไปค้นหาจุดรั่วไหลและระงับเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดบอกว่าคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนชุมชนเป็นสำคัญขณะเดียวกันบอกว่าบริษัทน้ำมันยังจัดการขนส่งน้ำมันได้ก็จะไม่กระทบกับการขนส่งน้ำมันอากาศยานทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิรวมถึงการขนส่งน้ำมันไปพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
7: การตรวจสอบสาเหตุของท่อส่งน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะวันนี้จะมีการเปิดผิวถนนตลอดแนว3บ่อหารอยรั่วแล้วก็วางแนวทางในการจัดการอุดรอยรั่วต่อไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถึงแนวทางการตรวจสอบเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ดำเนินการทั้งสองท่านและประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านค่ะท่าน
7: ค่ะตอนนี้ตรวจเจอจุดรั่วแล้วหรือยังคะ
8: เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีเอกนัทได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน้างานนะ
7: คะ
8: ก็ปรากฏว่าพบจุดรอยรั่วแล้วนะ
7: คะ
8: แต่ว่าบริเวณเมื่อวานต้องขออนุญาตดำเนินอย่างนี้ก่อนค่ะตัวของบริษัทลูกบางจากแล้วก็บริษัทบาฟเนี่ยก็ได้ส่งตัวผู้รับเหมานะคะวิศวกรแล้วก็ช่างเนี่ยของบริษัทเนี่ยเข้าลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปได้ช่วยกับทางกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงไปตรวจสอบว่าน้ำมันรั่วที่รั่วในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะคะก็ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแนวท่อขนส่งน้ำมันของบริษัทบาฟอยู่ด้วยทางบางจากและบาฟเนี่ยก็ให้ความร่วมมือด้วยการส่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยลงไปตรวจสอบก็ใช้เครื่องตรวจตัววัดค่ากระแสไฟฟ้านะคะเพราะว่าตัวท่อเนี่ยเป็นท่อเหล็กแล้วก็มีการเคลือบท่ออยู่นะคะก็เลยทำให้ตัวที่ตรวจสอบได้เนี่ยก็ตรวจบริเวณนั้นก็พบว่ามันมี3จุดที่พบในเรื่องของกระแสไฟที่มีปริมาณที่สูงนะคะก็เลยทำการมาร์กจุดไว้ตรงนั้นเนี่ยที่มาร์กไว้ประมาณ30เมตรนะ
7: คะ
8: จุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ห่างกันประมาณ10เมตรก็ขุดทั้งหมด3จุดเพื่อเปิดดูข้างในว่าจุดที่พบ

0: ประจุกระแสไฟเนี่ยมันมีการรั่วไหลหรือไม่นะคะก็เมื่อวานตอนที่ท่านน้ำเตี๋ยกับนัดลงไปเนี่ยจุดที่1เนี่ยก็พบว่าขุดลงไปในใต้ดินเนี่ยก็พบว่าน้ำมันเนี่ยมีการปนเปื้อนอยู่ในชั้นผิวชั้นดินใต้ดินนะ
1: คะ
0: ก็เลยคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีการรั่วไหลนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ขุดต่อนะคะก็ปรากฏว่าจุดที่2เนี่ยไม่พบรอยรั่วไหลนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ทางบริษัทตัวของบริษัทบาสกับบางจากเนี่ยก็จะเปิดหน้าดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยทั้งหมดนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าบริเวณนั้นน่าจะเป็นรัศมีที่มีการรั่วซึมก็จะเปิดทั้งแนวนะคะในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อที่จะดูว่าตรงช่วงบริเวณไหนที่มีการรั่วหรือว่ามีการแครกหรือว่ามีการซึมของน้ำมันก็จะดำเนินการแก้ไขนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราเป็นกังวลก็คือว่าท่อเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมของท
1: ่อ
0: หรือเกิดจากกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องหรืออาจจะเกิดจากผลปัจจัยอื่นเช่นมีการก่อสร้างหรือได้รับแรงกระแทกจากการก่อสร้างอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องหาสาเหตุต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยต้องหาจุดรั่วก่อนแล้วก็มีการซ่อมแซมทีนี้วันนี้ทางกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มาช่วยบล็อกตัวของน้ำไม่ให้มีการรั่วไหลไปในบริเวณอื่นหรือว่าซึมไปในบริเวณอื่นนะคะแล้วก็ส่วนของตัวบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็สั่งให้เขาเนี่ยต้องลงไปช่วยกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปดูแลจัดการให้อยู่ในสภาพปกติได้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องไม่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนและที่สำคัญเนี่ยทางบริษัทเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวของผู้ประกอบการเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะคุณธิติพัฒน์เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพอจะรู้จุดแล้วแต่ยังไม่เห็นว่ามันรั่วออกมายังไงหรือว่าสาเหตุที่ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งอันนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะประชาชนในพื้นที่เขาจะต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะความเสียเราได้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านรัฐมนตรีกนัทเนี่ยให้เขาแก้ไขให้เร็วที่สุดนะ
1: คะ
0: ภายใน3วัน5วันเนี่ยต้องแก้ไขการรั่วซึมให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้เราสั่งให้เขาหยุดประกอบกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อฉะนั้นเนี่ยตัวของผู้ประกอบการเองก็ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้ประกอบการแล้วก็เรายังจะไม่ได้เปิดให้ง่ายๆหมายความว่าเมื่อตรวจพบแล้วเนี่ยแก้ไขแล้วเจ้าหน้าที่ต้องลงไปตรวจสอบก่อนนะคะว่ามันมีความปลอดภัยไม่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนและต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกถึงจะมีการอนุญาตให้ประกอบกิจการต่อได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ทำให้เร็วที่สุดก็คือหาจุดก่อนแก้ไขให้เร็วที่สุดไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนนะคะสิ่งนึงที่ทางกระทรวงพลังงานมีความเป็นกังวลก็คือว่ากลิ่นของน้ำมันที่ระเหยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นแต่เนื่องจากว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีเป็นตึกแถวเป็นอู่ซ่อมรถนะคะที่อยู่บริเวณนั้นใกล้ที่สุดแต่ถ้าเดินห่างออกมาเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นที่พักอาศัยของประชาชนเท่าไหร่นักแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นกังวลแล้วก็ต้องสร้างมาตรการป้องกันไม่ให้มีการรั่วซึมไปในบริเวณอื่นนะคะนี่เราให้ความสำคัญแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็สั่งให้กระทรวงพลังงานเนี่ยโดยกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงไปมอนิเตอร์ตลอดเวลาแล้วก็ประสานกับตัวของผู้ประกอบการท่อขนส่งน้ำมันเช่นกันค่ะ
2: ค่ะถ้าเป็นเรื่องของคราบน้ำมันที่มันยังหลงเหลืออยู่ค่ะมันจะมีความไวไฟหรือว่ามีความน่ากังวลเกี่ยวกับเพลิงที่อาจจะลุกขึ้นมาได้หรือไม่จะต้องมีการดูแลตรงนี้ยังไงคะ
0: ค่ะวันนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงไปตรวจสอบหาค่า VOC นะคะว่ามีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดจากที่เมื่อวานไปลงพื้นที่เนี่ยกลิ่นค่อนข้างรุนแรงในบริเวณรอบนอกนะคะแต่การจุดติดไฟเนี่ยอาจจะยังอาจจะไม่มากนักแต่ก็เราไม่ประมาทนะคะก็คือพยายามกันบริเวณนั้นไม่ให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในบริเวณนั้นแล้วก็พยายามแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เนี่ยปภ.เนี่ยตัวของสำนักงานป้องกันสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เฝ้ามอนิเตอร์ตรงนั้นตลอดเวลา24ชั่วโมงก็จะมีการกันคนออกไปจากพื้นที่ด้วยเช่นกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการวัตถุที่ Wi-Fi นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ตรวจสอบเนี่ยโอกาสติดไฟเนี่ยยังไม่มากแต่เราไม่ประมาทเพราะว่าในจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการขุดเปิดหน้าดินเนี่ยก็ต้องมีการกันพื้นที่พอสมควรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ค่ะถ้าดูจากสภาพท่อแล้วมันมีการบำรุงรักษาที่ดีหรือไม่เนี่ยคุณธิติพัฒน์มันถึงได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคะ
0: ค่ะโดยปกติแล้วท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คใหญ่ทุกๆ2ปีนะคะแต่ว่าทุกปีเนี่ยก่อนที่จะมา

0: ต่อใบอนุญาตเนี่ยเขาจะต
1: ้
0: องมีการส่งค่าทดสอบนะคะโดยบริษัทแล้วก็กรมจะลงไปตรวจสอบเราเข้าใจว่าเขาจะต้องต่อใบอนุญาตเนี่ยทุกวันที่1มกราคมจนถึงสิ้นปีในระหว่างเนี้ยมันอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุเช่นอาจจะได้รับปัจจัยอื่นเลยทำให้มีการรั่วซึมนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าช่วงบริเวณใกล้ๆเนี่ยมันมีการก่อสร้างสวนสาธารณะนะคะซ
1: ึ่
0: งเสร็จเมื่อช่วงปลายปี68ที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับทางรถไฟด้วยแล้วก็เมื่อวานที่ขุดเปิดท่อไปเนี่ยก็ยังเห็นมีท่อประปาอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยเช่นกันนะคะก
1: ็
0: เลยตอนนี้กำลังดูว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากตรงส่วนไหนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรอย่างที่เรียนหาว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยทุกๆ1ปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ประมาทท่านรัฐมนตรีก็สั่งว่าจากเหตุการณ์แบบนี้ก็เดี๋ยวต้องไล่เช็คทั้งหมดค่ะท่านคะ
1: ค่ะไม่แน่ใจว่าวิธีการตรวจมันยังไงนะคะคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าแรงดันในท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันลดลงหรือมีการรั่วซึมเรื่องของการแทร็กกิ้งหรือรู้จุดพิกัดเนี่ยมันทำได้ช้าเร็วแค่ไหนเพราะอันนี้เราต้องเปิดหน้าดินเป็นแนวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่สามารถจะมีการส่งสัญญาณหรืออะไรใต้ดินได้ใช่ไหมคะไม่มีระบบแบบนั้นใช่ไหม
0: คะค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมันจะมี2ส่วนนะคะในส่วนของการขนส่งทางท่อน้ำมันเนี่ยมันจะมีระบบนะคะมอเตอร์มอนิเตอร์อยู่ที่คอนโทรลรูมอยู่แล้วมันจะดูในเรื่องของค่าแรงดันน้ำมันนะคะถ้ามันมีจุดรั่วหรือมันมีแรงดันบริเวณไหนมากเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ทันทีว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าท่อมีการรั่วซึมแต่เคสเนี่ยแรงดันท่อเนี่ยมันในระบบเนี่ยมันไม่มีผลเลยค่ะแต่เข้าใจว่ามันเป็นการซึมมันเป็นการซึมมันไม่ใช่การรั่วแต่มันอาจจะซึมในระยะเวลาที่พอสมควรมันเลยทำให้มีปริมาณที่ค่อนข้างมากในการสะสมนะคะมันมีการตรวจสองส่วนก็คือว่าตรวจในระบบนะคะดูในเรื่องของแรงดันนะคะในการขนส่งทางท่ออันที่สองเนี่ยทุกปีเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจก็คือเดินเช็คตรวจโดยใช้ไอตัวเครื่องเช็คประจุไฟฟ้าเนี่ยเดินตรวจทั้งเส้นอันนี้มันจะมีอีกส่วนนึงด้วยค่ะ
2: ค่ะเท่ากับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะคะในการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของพวกท่อส่งน้ำมันที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเส้นทางยาวทีเดียวนะในกรุงเทพมหานคร
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีเอกนัทได้สั่งการกรมธุรกิจพลังงานนะคะว่าตอนนี้มันเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้เข้ามาตั้งแต่ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็สั่งให้มีเรื่องของการเช็คระบบเรียลไทม์ในเร
1: ื่
0: องของการขนส่งทางเรือทางรถนะคะเพื่อป้องกันในปัญหาลักลอบเอาน้ำมันออกนอกระบบเมื่อวานนี้ท่านก็สั่งเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วตัวท่อทั้งหมดเนี่ยทางกรมธุรกิจพลังงานก็ควรจะมีการเชื่อมระบบนะคะในการมอนิเตอร์การขนส่งน้ำมันทางท่อเนี่ยกับบริษัทผู้ให้บริการทั้งหมดและรวมถึงสถานที่เก็บน้ำมันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะทำเป็นเหมือนคล้ายๆโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเช็คได้ทั้งระบบแดชบอร์ดแล้วก็ AI ด้วยตอนนี้ก็กำลังสั่งให้กรมธุรกิจพลังงานเร่งดำเนินการค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ในอนาคตค่ะ
2: ค่ะแต่วันนี้น่าจะเจอจุดที่รั่วไหลออกนะคะคุณธิติพัฒน
0: ์ใช่ค่ะก็พยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนตัวผู้ประกอบการก็ต้องเร่งดำเนินการเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถดำเนินการไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ค่ะ
1: ค่ะยังมีอีกถ้ามันมีส่วนไหนที่เรียกว่าเป็นความเสียหายรุนแรงขนาดไหนคะถึงจะเรียกว่าจะต้องรื้อท่อแล้วก็ดำเนินการวางท่อใหม่อะค่ะมันต้องเสียหายขนาดไหน
0: ค่ะโดยหลักการแล้วเนี่ยมันต้องไม่มีการรั่วซึ
1: ม
0: หรือว่ามีการไหลออกจากท่ออยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นความอันตรายที่เกิดขึ้นกับประชาชนฉะนั้นเนี่ยนโยบายก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมฉะนั้นไม่ว่าจะเสียหายมากหรือน้อยรั่วมากหรือน้อยซึมมากซึมน้อยยังไงผู้ประกอบการต้องหยุดและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธิติพัฒน์
0: สวัสดีค่ะ
2: โชติเดชาชัยนันท์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็วันนี้ควรจะพบแล้วล่ะค่ะว
1: ่
2: าจุดที่มันรั่วเนี่ยมันเป็นแบบไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็งงกันไปตามๆกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆน้ำมันมันมาจากไหนม
1: ัน
2: ถึงรั่วเข้ามาถึงทำให้คนเนี่ย สามารถรับรู้แล้วได้กลิ่นว่ามันมีน้ำมันออกมาปริมาณขนาดนี้แล้วพอสูบขึ้นมาก็ได้น้ำมันมาปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะนี่ก็เลยกลายเป็นปริศนาอย่างนึงแต่ท้ายที่สุดก็พบแล้วล่ะว่าอ๋อมันมาจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มันมีโครงไก่ขายอยู่ในกรุงเทพมหานครรู้สึกว่าท่อเนี่ยมันจะอายุน่าจะประมาณ30กว่าปีใช่ไหมคะที่มีการวางท่อกันมาดังนั้นก็เลยกังวลกันละอยู่เหมือนกันแล้วว่าว่ามันจะมีจุดอื่นอีกหรือไม่ดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ละค่ะที่จะต้องดูแลกันด้วยนะคะ
1: วันนี้เราจะไปดูเรื่องของการพิจารณางบประมาณ 2,570 นะคะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วหรือไม่นะคะวันนี้มันเข้ามาวันที่4แล้วซึ่งเกินกรอบในการที่จะวางกำหนดเอาไว้ด้วยคาดว่าน่าจะทันวันนี้ค่ะตามที่วิป2ฝ่ายตกลงกันเอาไว้ช่วงเช้าก็มีการอภิปรายในเรื่องงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการหยิบยกเอาการตั้งด่านลอยเรื่องการรีดไถประชาชนการเรียกร้องให้เลิกใช้ตำรวจบอกว่าไปรับใช้นักการเมืองหรือเปล่านะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยวิป2ฝ่ายตกลงถอยกันคนละก้าวค่ะเพื่อกระชับเวลาให้สามารถโหวตวาระ3ได้ภายในวันนี้แต่จะเป็นไปตามพันธสัญญาที่ตกลงหรือไม่ก็ต้องเกาะขอบเวทีสภาติดตามกันค่ะการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวันที่4เริ่มที่มาตรา27ค่ะงบของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะนี้มีผู้อภิปรายราว16คนค่ะและเป็นที่สังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและผู้สงวนคำแปลยติมีส.ส.ลงชื่ออภิปรายเพิ่มเติมน้อยลงค่ะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้หลังจากที่วิปรัฐบาลและวิฝ่ายค้านตกลงถอยคนละก้าวเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันนี้ค่ะโดยในเนื้อหาสาระค่ะนาวโทกิติพงศ์ปิยวันโนค่ะขอตัดลดงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดวงเงิน30ล้านบาทว่าการนำเข้าจากต่างประเทศนั้นมีราคาแพงกว่าจัดหาอุปกรณ์ภายในประเทศและมาประกอบเองหลายเท่าตัวค่ะส่วนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะก็อภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ถึงปัญหาของการตั้งด่านลอยของตำรวจและนำไปสู่การรีดไถและส่งสวยค่ะขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้เลิกใช้ตำรวจไปรับใช้หรือว่าทำงานให้กับนักการเมืองค่ะ
4: เราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนายหรือเป็นตำรวจของนักการเมืองและผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีเลยครับสำหรับพวกเรานะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ให้ตำรวจมารับใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับ
5: ตั้งราคาไว้ชุดละ 600,000 บาทมันเกิดมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไรหากเปรียบเทียบราคา 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ก็จะสูงกว่า4เท่าซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคาชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15เท่านี่ไม่ใช่ส่วนต่าง 10 หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องแจกแจงให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้างและมีคุณลักษณะเฉพาะส่วนใดที่ทำให้ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดหลายเท่าตัว
3: ส่วนไฮไลท์ในการพิจารณางบประมาณปี2570ในวันนี้อยู่ที่งบมาตรา32งบขององค์กรอิสระซึ่งมีงบของกกต.อยู่ค่ะก็จับตาการอภิปรายของพรรคประชาชนรวมถึงของฝากฝั่งรัฐบาลค่ะหากมีการแตะเรื่องของคดีหัวสว.
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมสรุปแล้วการพิจารณาอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ขยายเวลาวันนี้เพิ่มอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยรวมถึงวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ปี67กับ68ด้วยนะคะ
2: ค่ะนอกจากนี้ก็มีข้อครหาว่ารัฐบาลเนี่ยใช้ยติดับไฟใต้เพื่อซื้อเวลาปกป้องกกต. และตัวเองด้วยแล้วนะคะล่าสุดก็มีข้อครหาเพิ่มขึ้นอีกว่ามีการใช้ร่างกฎหมายงบประมาณปี2570นี่แหละถ่วงเวลาแต่ประธานวิปรัฐบาลเขาปฏิเสธค่ะแล้วก็แจ้งถึงเจตนาของรัฐบาลเพื่อเปิดกว้างให้อภิปรายเสนอแนะรัฐบาลกันได้เต็มที่ติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: เรียกว่าทำกลางคำถามและการแสวงหาคำตอบประโยคสั้นๆที่ว่าไม่มีใครพรรคไหนอยากเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือจะพูดใหม่ว่านักการเมืองพรรคการเมืองต่างก็อยากเป็นรัฐบาลน่าจะอธิบายความถึงปฏิกิริยาและถ้อยคำของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำเมื่อวันก่อนได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: มีการท้าทายมีการพูดคุยว่า
2: ผมยืนยันเหมือนเดิมผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันและการพูดปากนะครับการประสานงานบางเรื่องที่เป็นประโยชน์กับแผ่นดินเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับผมนะเราอย่าปฏิเสธความจริง
0: และถ้าจะถามเอาความจริงจะสสรัฐมนตรีหรือแกนนำพรรคภูมิใจไทยคงยากค่ะกรณีน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลเพราะแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการเรียกว่าเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งเมื่อวานนี้ยังทำท่าทีเหมือนกระซิบให้ไปถามนายกรัฐมนตรีพร้อมกับออกตัวว่าผมไม่รู้อะไรเลย
3: ไปถามท่านนายกไม่มีความเห็นอะไรเลย
0: ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ต้องบอกว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศค่ะและทันทีที่กลับถึงไทยวันพรุ่งนี้11กันยาก็ดูท่าจะหาเวลาตอบเรื่องการเมืองยากภารกิจราชการแน่นตลอดทั้งวันตั้งแต่ประชุมปปง.กำชับนโยบายปราบผู้มีอิทธิพลต่อด้วยแถลงข่าวปมทุจริตสอบราชการเว้นแต่อยากจะพูดเองจากนั้นก็จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศที่เวียดนาม14-16 กันยาต่อด้วยทริปต่างประเทศอีก20-27 กันยาเว้นแต่จะตอบแบบข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองไทยเพื่อชี้แจงว่าดึงพรรคกล้าทำร่วมเป็นรัฐบาลจริงหรือไม่หรือจะตอบแบบไม่ตอบเพราะประเด็นนี้กำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเกมแทงกั๊กของพรรคภูมิใจไทยค่ะแทงกั๊กยังไงหนึ่งก็คือแทงกั๊กไม่ให้พรรคเพื่อไทยปันใจไปเป็นอื่นเพราะหวั่นว่าพรรคกล้าทำจะเข้ามาแทนที่โดยเฉพาะจังหวะทางการเมืองที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองกำลังเป็นเงื่อนไขเขย่าเสถียรภาพรัฐบาลค่ะแทงกั๊กที่สองคือไม่ต้องการให้พรรคกล้าทำทุ่มสุดตัวกับบทบาทพรรคฝ่ายค้านนั่นแหละค่ะทำกลางเงื่อนไขต้องบอกว่าปัจจัยทางการเมืองก็ล้อกันอยู่นะคะและคงต้องยอมรับค่ะว่าน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลอาจเกิดขึ้นได้เมื่อสมการการเมืองลงตัวและการเดินเกมแทงกั๊กถือเป็นการบริหารจัดการภายในทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยด้วยซึ่งก็งัดขึ้นมาตั้งการรับมือกับสถานการณ์ในเวลานี้นั่นก็เพราะว่าพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนกำลังเดินเกมรุกกับห่วงเวลาที่เรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วเพราะปลายทางมีคดี44 ส.ส.พรรคก้าวไกลเดิมเสนอร่างแก้กฎหมายอาญามาตรา112อยู่ในมือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองรออยู่ด้วยเกมรบห้วงสุดท้ายคือในและนอกสภาต้องผนึกกันค่ะถล่มคดีหัวเลือกสว.ที่มีส.ส.รัฐมนตรีและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมขบวนหัวด้วยนั่นก็คือ229 คนพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้จะอยู่ในรูปแบบแยกกันเดินรวมกันตีระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ตามเป็นที่สังเกตค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยวางเกมรับมือสถานการณ์ไว้1คือจับมือกันแน่นกับพรรคเพื่อไทยอาจเป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้แดงปันใจไปสนับสนุนใครเพื่อล้มระบอบสีน้ำเงินจะด้วยกำลังทุนหรือว่ามวลชนก็แล้วแต่ค่ะแต่อีกทางนึงก็ยังต่อสายสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคกล้าทำอาจเป็นเพราะไม่ต้องการดิวเขียวกับแดงให้เกิดขึ้นซึ่งพรรคกล้าทำโดยร้อยเอกธรรมนัสและส.ส.ลูกพรรคก็ตอบรับที่จะเล่นเกมนี้หลายคนหลายฝ่ายเชื่อตรงกันค่ะว่าเลือกเป็นพรรคร่วมรัฐบาลย่อมดีกว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภาและเกมนี้ก็เดินเครื่องผ่านยัตติดับไฟใต้จากนั้นก็ยังขับเคลื่อนผ่านการถกร่างงบประมาณปี2570ด้วยธงคือยึดวาระยืดออกไปแล้วก็รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ต่อสภาออกไปให้นานที่สุดแต่นานนั้นก็คือสัปดาห์หน้าหรือพฤหัสที่17กันยายนนี้น่าจะเข้าสู่สภาได้ข้ามช่วงสถานการณ์ร้อนไปก่อนละค่ะแม้ประธานวิปรัฐบาลจะปฏิเสธข้อสังเกตนี้ก็ตามทีค่ะ
4: เราแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะให้เวลาในการ ติดตามนะครับในการสอบถามของเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเต็ม

0: ที่นะครับและอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวลาที่ผมได้สรุปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยมาดึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วก็ดึงเกมเพื่อที่จะให้มันเป็น3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของทั้ง2วันเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยใช้ในการซักถามอภิปรายซะเป็นส่วนใหญ่
1: ถกร่างกฎหมายงบประมาณปี2574วันแล้วค่ะก็ทำให้กกต.ต้องเข้ามารายงานผลการปฏิบัติงานปี2567กับปี2568ขยับไทม์ไลน์ออกไปเป็นสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยค่ะก็พอจะทุเลาปมร้อนทางการเมืองลงไปได้เปราะหนึ่งละค่ะเพราะไม่ถูกขยี้ในสภาแล้วไปต่อด้วยการชุมนุมกดดันแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะกกต.ก็ต้องประชุมลงมติชี้ขาดส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาวันจันทร์นี้แหละค่ะเว้นแต่ว่ากกต.จะซื้อเวลาแล้วทำเป็นขยับออกไปอีกนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะอดีตแกนนำทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่วันนี้เดินทางไปทำกิจกรรมชุมนุมบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็พามวลชนไปด้วยจำนวนหนึ่งไปเรียกร้องให้มีการกำชับกำกับดูแลพลเมืองชาวอิสราเอลในไทยให้เคารพต่อผู้คนและกฎหมายไทยเราจะไปติดตามจากคุณคำคุณยมนารายงานสดจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลค่ะเชิญค่ะคุณคำคุณ
4: การชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับโดยการชุมนุมครับมีแกนนำขึ้นสลับปาศัยกันบนเวทีโดยเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตนั้นให้กำชับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยบางกลุ่มนะครับให้เคารพต่อผู้คนและกฎหมาย
5: Public disturbance disrespect toward local traditions and culture as well as
4: การเรียกร้องถึงชาวอิสราเอลให้เคารพต่อวัฒนธรรมและผู้คนท้องถิ่นเมืองไทยเป็นช่วงหนึ่งของถ้อยคำแถลงนายสนธิลิ้มทองกูลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยส่งไปถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งนายสนธิครับนำมวลชนจำนวนหนึ่งเข้าทำกิจกรรมเรียกร้องให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลกำชับชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังมีชาวอิสราเอลบางกลุ่มมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อผู้คนและกฎหมายเมืองไทยโดยเป็นการเคลื่อนไหวภายใต้หัวข้อเอาประเทศไทยของเราคืนมาในขณะที่นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เปิดเผยว่านี่เป็นแสดงพลังของประชาชนไทยเพื่อสื่อสารข้อเรียกร้องไปยังสถานทูตอิสราเอลครับ
6: สิ่งที่เราเห็นก็คือตรงกันข้ามในพื้นที่นั้นชาวอิสราเอลไม่เคยเคารพวัฒนธรรมไทยเลยนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เรามาสะท้อนก็คือว่า1นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลถ้าอยากอยู่ในเมืองไทยต้องเคารพวัฒนธรรมไทย2กรณีของชาบัตซึ่งเป็นปัญหามากนะครับประกาศเป็นพื้นที่ของตัวเองแม้แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยยังไม่สามารถเข้าไปได้สถานที่ทางศาสนาอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์หรือแม้แต่ศาลาของชาวอิสลามเนี่ยคนไทยยังเข้าได้แต่ชาบัตจะกลายเป็นพื้นที่เฉพาะของชาวอิสราเอลใครกำลังจะเสียอธิปไตยในประเทศของตัวเองนะครับไม่ต่างอะไรทั้งกรณีบ้านหนองจานเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาแสดงออกบอกว่าท่านผู้ทั้งต้องทบทวน
4: ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวนี้นะครับยังมีนายนิติธรล้ำเหลืออดีตแกนนำพันธมิตรนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินร่วมทำกิจกรรมสลับกันปราศัยบนเวทีเรียกร้องให้รัฐบาลกำกับดูแลไปจนถึงการตรวจสอบธุรกิจที่ต้องสงสัยของชาวอิสราเอลอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการกว้านซื้อที่ดินใช้คนไทยเป็นนอมินีในการดำเนินการครับครับท่านผู้ชมครับตลอดการทำกิจกรรมนะครับก็มีทางตำรวจนครบาล5รวมถึงตำรวจนครบาลลุมพินีและกองกำกับการอารักขากำกับฝูงชนนะครับเพื่อเข้ามาดูแลในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะครับโดยมีการตรวจสอบพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหน้าปากทางเข้าออกมาถึงจุดที่มีการชุมนุมซึ่งขณะนี้การชุมนุมเป็นที่ยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับการชุมนุมตลอดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับ
3: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
2: ซึ่งก็เป็น ความเคลื่อนไหวที่มันน่าจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้เลยนะคะที่การเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองนอกสภาเนี่ยดูจะคึกคักกันเป็นพิเศษแต่ความสนใจก็น่าจะพุ่งไปที่มติของกกต.ว่าท้ายที่สุดแล้วจะส่งฟ้องกลุ่มบุคคลที่เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหัวเลือกสว.ด้วยหรือไม่ค่ะการเปิดเผยข้อมูลแบบเป็นซีรีส์รายสัปดาห์ของทางฝ่ายค้านและทางไอลอว์เนี่ยยิ่งทำให้แรงกดดันไปตกอยู่ที่กกต.อย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะและแม้ว่าก่อนการประชุมเพื่อเคาะมติกกต.วันที่14นี้มันก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางไอลอว์เขาจัดขึ้นในวันที่13กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ได้เชิญชวนไปออกกำลังที่ศูนย์ราชการนะคะแต่ว่าเขาบอกเชิญไปทำสิ่งที่ถนัดจะไปวิ่งจะเดินจะนั่งเฉยๆจะนอนหรือจะวาดรูปร้องเพลงล้อมวงคุยกันก็ได้โดยจะไปรวมตัวกันที่หน้าหอศิลป์เวลา 16:00 น.เพื่อไปดูบอร์ดข้อมูลคดีโกงเลือกสว.อันนี้เป็นกิจกรรมส่งท้ายไปถึงกกต.ด้วยค่ะกิจกรรมรอบนี้ดูจะกึ่งๆเคลื่อนไหวบนท้องถนนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขานัดหมายจุดเริ่มต้นที่ลาดพร้าว25ซึ่งเป็นที่ทำการของไอลอว์แล้วก็จะเดินไปพักกันจุดแรกที่ห้างย่านสะพานควายห้างย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนจะไปรวมตัวกันที่หอศิลป์ปิดท้ายช่วง 16:00 น.เพื่อร่วมกิจกรรมส่งสัญญาณไปถึงกกต.ให้พิจารณาสั่งฟ้องสว.กับผู้ต้องหาในคดีโกงเลือกตั้งทั้ง229คนค่ะเหตุผลของทางไอลอว์เขาหยิบยกมา4ข้อแบบนี้นะคะก็คือกฎหมายกำหนดให้กกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องเมื่อมีหลักฐานอันเป็นเหตุอันควรเชื่อและผลการเลือกตั้งสว.ระดับประเทศที่ไอลอว์ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการกินรวบเกาะกลุ่มจนน่าสงสัยมีพยานอ้างหลักฐานในการทำโพยและมีเส้นเงินที่เชื่อมโยงกันเป็นขบวนการรวมทั้งไอลอว์มองว่าการสั่งฟ้องจะเป็นการลดข้อครหาที่จะเกิดกับกกต.ซึ่งก็มีที่มาผ่านมือสว.ชุดนี้ด้วยนั่นเองค่ะจริงๆไอลอว์จัดกิจกรรมลักษณะนี้มาบ่อยครั้งนะคะแต่ว่าในรอบนี้ที่มันกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองกันมากขึ้นก็เพราะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านนี่แหละค่ะเขาโพสต์ Facebook เมื่อวันก่อนนี้ด้วยเหมือนกันในเพจของคุณณัฐพงษ์เนี่ยระบุแบบนี้บอกว่าเชิญชวนประชาชนร่วมเดิน11กิโลเมตรใช้ถ้อยคำระบุชัดเจนเลยนะคะว่าเพื่อกดดันกกต.จากหน้าไอลอว์ถึงหน้าหอศิลป์ในวันที่13กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกที่จะทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยที่ตอนนี้ดูจะเป็นหัวหมูทะลวงฟันเลยแหละก็มีการแชร์โพสต์ของคุณณัฐพงษ์แล้วก็ตั้งคำถามตัวโตๆเลยบอกว่าหัวหน้าพรรคการเมืองควรทำเช่นนี้หรือบอกว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์กกต.ทำได้การเรียกร้องให้ทำงานโปร่งใสทำได้การชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่การที่หัวหน้าพรรคการเมืองและผู้นำฝ่ายค้านออกมาเชิญชวนประชาชนเดินกดดันกกต.ก่อนการพิจารณาคดีสว.อันนี้คุณสุภชัยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าเหมาะสมกับสถานะและความรับผิดชอบของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือไม่โดยเฉพาะหากเป้าหมายไม่ใช่แค่เรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่เนื่องจากทุกสิ่งเนี่ยมันจะต้องตัดสินกันด้วยหลักฐานตามกฎหมายไม่ใช่การกดดันของมวลชนค่ะคำถามคล้ายกันนี้ค่ะยังมาจากส.ส.ราชบุรีของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะอย่างคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ก็มองว่าความเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่การตรวจสอบตามกลไกละแต่เป็นการสร้างแรงกดดันต่อองค์กรอิสระที่กำลังพิจารณาคดีอยู่เช่นเดียวกับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ก็มองเหมือนกันว่าการชุมนุมทำได้ค่ะแต่การเคลื่อนไหวแบบนี้มีการหวังผลอะไรหรือไม่ค่ะ
7: ความพยายามในการกดดันกกต.ครั้งนี้นะครับถ้าผลไม่ออกมาเป็นอย่างที่เขาคาดหวังแล้วจะเป็นอย่างไรและแต่ถ้าผลออกมาเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังที่จะกดดันผลที่ตามมาใครได้ประโยชน์นะครับกลุ่มสมมุติว่ากลุ่มสว.ต่างๆถูกดำเนินคดีถูกให้ออกไปแล้วใครได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์ก็ย่อมเป็นกลุ่มที่อยู่สำรองซึ่งเป็นพวกของใครตัวนี้ก็ชวนให้ท่านคิดแล้วกันว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยตรงไปตรงมาหรือไม่ครับ
8: ที่มองอย่างไรครับที่มีคนผู้นำฝ่ายค้านลงไป
7: ก็ผมคิดว่าในทางการสื่อสารกับประชาชนเขาอาจจะบอกได้ว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ถ้าสำหรับคนที่ติดตามการเมืองมาก็ย่อมรู้คำตอบอยู่แล้วครับว่าในการดำเนินการเนี่ยหวังมาซึ่งสิ่งใด
2: แต่ถ้าจะพิจารณากันแล้วนะคะเดือนนี้เนี่ยประเด็นร้อนแรงทางการเมืองมันเยอะจริงๆโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ที่กระแสการเมืองมันร้อนขึ้นมากๆค่ะเหมือนที่คุณเทพไทยเสนพงศ์ก็มีการโพสต์ไว้ในเพจเทพไทยคุยการเมืองบอกว่ามันมี4ประเด็นเดือดมันก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยค่ะที่คุณสนธิเนี่ยไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอันนี้มองได้ว่าเป็นการชิมลางหรือว่าเริ่มต้นของการชุมนุมด้วยเหมือนกันแล้ววันที่13กันยายนเนี่ยคุณณัฐพงศ์ก็มาเชิญชวนให้ประชาชนไปแสดงออกเป็นการกดดันไปยังกกต.ด้วยก่อนที่ในวันที่14ค่ะจะเป็นวันที่ทางกกต.เขานัดหมายที่จะมีมติออกมาว่าสรุปแล้วจะส่งฟ้องกรณีหัวสว.กันขนาดไหนนะคะคุณเทพไทยเนี่ยมองว่าออกได้4ทาง1ก็คืออาจจะยกทั้ง

0: หมด2ก็คือฟ้องบางส่วน3เนี่ยอาจจะเป็นการฟ้องทั้งหมดหรือกรณีที่4เลื่อนไปเลยค่ะเลื่อนในการชี้ขาดไปเป็นวันที่28กันยายนซึ่งมันก็จะไปประจวบเหมาะกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ในเดือนนี้มันก็เลยเป็นกระแสทางการเมืองที่จะร้อนแรงขึ้นเหมือนที่คุณเทพไถ่ชี้เอาไว้ค่ะ
1: ต้องจับตาดูห่วงเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายนถึงวันที่28กันยายน2569ว่าสถานการณ์การเมืองจะร้อนแรงมากน้อยเพียงใดและการเมืองจะเข้มข้นหรือไม่และประชาชนทั้งประเทศแสดงออกทางการเมืองกดดันรัฐบาลกดดันการทำหน้าที่ของกกต.หรือไม่ถ้าหากว่าสถานการณ์ทางการเมืองถึงทางตันเกิดเดดล็อกทางการเมืองเกิดความวุ่นวายทางการเมืองวันที่28มติของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นตุลาการพิวัตรครั้งที่3วินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเป็นการเซตซีโร่ทางการเมืองและส่งคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจทางการเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์คาดว่าสงครามอิหร่านนั้นจะจบลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนขณะที่เหตุโจมตีตอบโต้กันไปมารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ทำให้ราคาน้ำมันทะลุไป100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะบริษัทขนส่งทางทะเลอิรักได้เผยภาพขณะที่เรือกำลังฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามานะคะบรรทุกน้ำมันเตาของอิรักมาประมาณ2ล้านบาร์เรลหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนในหน้าน้ำอิรักเมื่อช่วงเช้าวันพุธกระทรวงน้ำมันอิรักแถลงยืนยันว่าเรือลำดังกล่าวถูกโจมตีจากแหล่งที่ไม่ทราบแน่ชัดตัวเรือเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันไปมารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวานอิหร่านอ้างว่ายิงเรือของสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้สหรัฐที่ยิงเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน5ลำขณะที่กองทัพสหรัฐก็ยืนยันว่าเรือรบของสหรัฐไม่ได้ถูกโจมตีความพยายามทั้งหมดของอิหร่านล้มเหลวขณะที่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไปได้ถึง10ลำโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์ล่าสุดคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้และราคาน้ำมันก็จะปรับลดลงอย่างรวดเร็วหลังการเลือกตั้งทรัมป์ยอมรับว่าแม้การเจรจาทางการทูตยังมีความเป็นไปได้แต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจริงจะไม่ใช่แค่เรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์แต่ว่าจะมีประเด็นเรื่องอื่นๆด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้ดันราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเมื่อวานราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นร้อยละ 3.36 นะคะปิดที่ 101.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถือว่าเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนราคาน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวขึ้นกว่าร้อยละ3เช่นกันปิดตลาดที่ 96.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
2: ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็จริงนะคะแต่ว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ยมันก็เริ่มเด่นชัดแล้วจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขาเดือดร้อนเพราะว่าฝนมันตกน้อยในช่วงปีนี้นะคะพืชก็เลยขาดน้ำถ้าเกิดว่าฝนตกปริมาณไม่มากพอเนี่ยก็อาจจะทำให้ผลผลิตตกต่ำและขาดทุนได้ค่ะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ฝนตกน้อยกว่าปกติแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานนะคะอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกระทบต่อผลผลิตทั้งข้าวและข้าวโพดแม้ว่าในช่วงนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างในพื้นที่แต่ปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนในการเพาะปลูกส่งผลให้เกษตรกรยังคงได้รับความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำนางสายรมแม่นสุวรรณเกษตรกรหมู่12ตำบลปางศักดิ์อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานและมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวโพดที่อายุมากกว่า1เดือนกำลังขาดน้ำลำต้นแคร่แกรนเหี่ยวเฉาและคาดว่าจะเสียหายเกือบทั้งหมด

0: แม้ว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกลงมาก็ตามค่ะ
1: ภาพกลางวันโดยรวมเนี่ยคือมองไปทางไหนเหมือนกันหมดใบข้าวโพดแทนที่จะเป็นสีเขียวคือมันก็จะออกเป็นเหมือนแบบสีเทาๆนะคะด้วยความที่มันเหี่ยวค่ะ
2: จากสถานการณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นใบเหี่ยวๆเนี่ยถ้าเกิดได้น้ำช่วง2วัน3วันเนี่ยจะฟื้นไหม
1: มันก็ฟื้นค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100%เพราะว่ามันก็จะฟื้นแต่คือถ่างได้น้ำมาแบบว่าชุ่มนะคะตกแบบชุ่มเกิดถ้าตกมานิดๆหน่อยๆก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าดินมันแห้งมากค่ะตั้งแต่ปลูกมานี่คือยังไม่ได้ฝนที่แบบว่าคือว่าให้ดินอิ่มตัวเลย
0: เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อีกหลายรายก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะแล้วก็มีแนวคิดที่จะหยุดทำการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนี้เสร็จเพื่อรอดูสถานการณ์น้ำและลดความเสี่ยงจากการลงทุนทำนาในช่วงที่น้ำยังไม่เพียงพอค่ะ
3: วิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่ก็คาดว่าจะมาจากสภาพอากาศรุนแรงนะคะที่ตอนนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญอยู่ล่าสุดข้อมูลชี้ว่าแค่สัปดาห์เดียวอินโดนีเซียปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่ามากกว่า1ใน3ของทั้งโลกแล้วก็แซงหน้ารัสเซียขึ้นเป็นอันดับ1ด้วยคุณจารุพรดูเหมือนว่าไฟป่าครั้งนี้ดูจะไม่ใช่แค่เรื่องวิกฤตของหมอกควันเท่านั้นตอนนี้มันกำลังเป็นปัญหาโลกร้อนแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้คือไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เผาแค่ต้นไม้นะคะแต่เผาไปถึงคาร์บอนที่สะสมอยู่ใต้พื้นดินด้วยค่ะภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียอาจดูเหมือนเป็นเพียงวิกฤตไฟป่าและหมอกควันในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นทุกปีนะคะแต่ข้อมูลล่าสุดกำลังบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียกำลังมีความหมายต่อสภาพภูมิอากาศของโลกมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าในช่วง7วันแรกของเดือนนี้อินโดนีเซียปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่าเกือบ20ล้านตันสูงที่สุดในโลกในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะข้อมูลจาก Copernicus Atmosphere Monitoring Service ของสหภาพยุโรประบุนะคะว่าระหว่างวันที่1ถึง7กันยายนนี้อินโดนีเซียปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟป่าประมาณ 19.7 ล้านตันค่ะตัวเลขนี้คิดเป็นมากกว่า1ใน3ของการปล่อยจากไฟป่าทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันและมากกว่ารัสเซียซึ่งเป็น1ในประเทศที่มีไฟป่ารุนแรงที่สุดในซีกโลกเหนือค่ะขณะที่ความเข้มข้นของการปล่อยในพื้นที่ไฟไหม้ของอินโดนีเซียสูงกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตรมากกว่ารัสเซียกว่า10เท่าด้วยกันและที่น่าจับตาก็คือการปล่อยในช่วงนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลถึง 273% ด้วยกันนะคะแม้ว่าจะยังต่ำกว่าสัปดาห์เดียวกันของปี2015ซึ่งเป็นปีไฟป่าครั้งรุนแรงครั้งที่สุดครั้งหนึ่งของอินโดนีเซียก็ตามค่ะคำถามคือทำไมไฟป่าในอินโดนีเซียปีนี้จึงรุนแรงขึ้นอย่างมากนะคะปัจจัยสำคัญเลยคือมาจากชื่อนี้เลยค่ะซูเปอร์เอลนิโญนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพอากาศก็จะแห้งกว่าปกติโดยเฉพาะบริเวณกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของเกาะสุมาตรานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการปล่อยมลพิษจากไฟป่าในระดับสูงค่ะCopernicusระบุด้วยนะคะว่าฤดูไฟป่าของอินโดนีเซียโดยปกติจะอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนตุลาคมและปีนี้ก็ยังถูกคาดการณ์ด้วยนะคะว่าจะรุนแรงมากเป็นพิเศษจากเอลนิโญเนี่ยแหละค่ะแต่เหตุผลที่ไฟป่าในอินโดนีเซียสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากไม่ได้มีเพียงแค่เพราะว่ามีพื้นที่ป่าขนาดใหญ่นะคะแต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนั่นก็คือป่าพลุค่ะพื้นที่พลุสามารถเก็บคาร์บอนสะสมไว้เป็นเวลาหลายร้อยหรือว่าหลายพันปีเมื่อพื้นที่เหล่านี้ถูกระบายน้ำและแห้งลงความเสี่ยงต่อไฟก็เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะที่สำคัญไฟในป่าพลุสามารถลุกไหม้ใต้พื้นดินและคุกรุ่นได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบนพื้นผิวจะดูเหมือนไฟดับไปแล้วก็ตามนั่นทำให้การควบคุมไฟทำได้ยากและยังหมายความด้วยนะคะว่าการประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียมอาจไม่สามารถจับไฟใต้ดินได้ทั้งหมดค่ะปัจจัยนี้เองเป็นจุดที่ทำให้ไฟป่าในอินโดนีเซียแตกต่างจากไฟป่าทั่วไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่ถูกเผาไม่ได้มีเพียงต้นไม้ที่เราเห็นกันอยู่เหนือพื้นดินค่ะแต่ยังมีชั้นพลุนะคะที่สะสมคาร์บอนอยู่ใต้ดินซึ่งจุดนี้ถือเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนขนาดใหญ่ใต้ดินค่ะเมื่อแห้งและเกิดไฟคาร์บอนจะถูกปล่อยออกมาเป็นปริมาณมากขณะเดียวกันงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในบริษัท Nature Communication ในปีนี้ก็พบนะคะว่าการระบายน้ำและไฟป่าที่เกิดขึ้นตามมาในพื้นที่ป่าพลุของกาลิมันตันตอนกลางทำให้เกิดการสูญเสียคาร์บอนสะสมในปริมาณมากอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ผลกระทบเองก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่เรื่องโลกร้อนเท่านั้นนะคะเพราะว่าควันจากไฟป่ากำลังกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับภูมิภาคค่ะโดยในอินโดนีเซียหลายพื้นที่ต้องปิดโรงเรียนและก็เปลี่ยนไปเรียนแบบออนไลน์แทนค่ะเนื่องจากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายโดยเฉพาะบนพื้นที่เกาะสุมาตราและก็บอร์เนียวขณะที่ควันก็

ังถูกพัดข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะอย่างล่าสุดมาเลเซียถึงขั้นประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่รัฐสารวัตรหลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งเกินระดับวิกฤตโดยมีต้นเห

0: ลายปีนี้ปริมาณคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาอาจจะเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลก็ได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรนะคะ
2: ขณะเดียวกันถ้ากลับมาดูบ้านเรานะคะก็มีปัญหาเรื่องของสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่นครราชสีมาอันนี้เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตกนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะตอนนี้เนี่ยพบทั้งช้างป่าพบทั้งกระทิงออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าขณะเดียวกันก็มีรายงานรถชนกระทิงจนมีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและอาสาผลักดันช้างป่าเขาใหญ่เร่งผลักดันเจ้าพลายด้วนช้างป่าเขาใหญ่ที่ออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยทางอาสาขับรถยนต์ตามเจ้าพลายด้วนไปตลอดทางป้องกันไม่ให้มันออกนอกเส้นทางค่ะแล้วก็พยายามควบคุมทิศทางให้กลับเข้าพื้นที่ป่าอีกด้านหนึ่งที่บ้านซับพลูตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าอุดมทรัพย์ร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อส.ผู้นำชุมชนอบต.อาสาสมัครและทีมผลักดันช้างป่าจากพื้นที่ใกล้เคียงกระจายกำลังเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงที่ช้างเคยออกมาหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่แต่ยังไม่พบโขลงช้างป่าค่ะพบแค่กระทิงประมาณ15ตัวอยู่ภายในแปลงยูคาลิปตัสตรวจสอบยังไม่พบความเสียหายนะคะก็เลยเฝ้าสังเกตการและเตรียมผลักดันออกจากพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงต่อชุมชนและพื้นที่เกษตรแต่ขณะเดียวกันการออกมาหากินของสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระทิงไม่ได้กระทบแค่พื้นที่เกษตรเท่านั้นค่ะมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้บนถนนสาย3052ก่อนถึงอบต.บ้านโป่งตาลองอำเภอปากช่องเป็นเส้นทางที่อยู่ไม่ไกลจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแล้วจุดนี้เนี่ยพบสัตว์ป่าออกมาหากินอยู่เป็นระยะก็มีรายงานเหตุการณ์รถยนต์ไปชนกระทิงที่วิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันค่ะคนขับเขาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถมาความเร็วประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะแต่ปรากฏว่าพอถึงจุดเกิดเหตุกระทิงมันวิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดก็เบรกและหักหลบไม่ทันก็เลยชนเข้าไปรถเสียหายมีผู้บาดเจ็บนะคะพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจสภ.หมูสีและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เลยย้ำเตือนคนที่ใช้เส้นทาง3052โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนค่ะบอกว่าให้ใช้ความเร็วให้ลดลงนะคะเมื่อผ่านพื้นที่ป่าและจุดที่เคยพบสัตว์ป่าขอให้สังเกตริมทางแล้วก็แสงสะท้อนจากดวงตาสัตว์ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าพบกระทิงพบสัตว์ป่าบนถนนไม่ควรบีบแตร่ไล่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรลงจากรถแต่ให้ใช้วิธีชะลอรถเว้นระยะห่างรอจนกว่าสัตว์จะเดินออกจากเส้นทางอย่างปลอดภัยเพราะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสัตว์ป่าสามารถออกจากพื้นที่ป่าได้หลายเส้นทางนะคะดังนั้นก็เลยมีโอกาสพบเจอทั้งช้างป่าทั้งกระทิงทั้งสัตว์ป่าอื่นๆตามแนวถนนและพื้นที่ชุมชนค่ะ
1: ภาคประชาชนเร่งสำรวจป่าสนที่บริเวณแหลมสนอ่อนในเขตเทศบาลนครสงขลานะคะคือจุดนั้นเป็นป่าสนผืนสุดท้ายของเมืองสงขลาถูกลักลอบตัดโค่นต้นสนหลายจุดแล้วก็กำลังกลายเป็นที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่ด้วยทางภาคประชาชนบอกว่าขาดการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะสภาพของต้นสนที่ถูกตัดโค่นนะคะมีร่องรอยการตัดโค่นทั้งเดิมแล้วก็อีกหลายต้นที่เป็นร่องรอยที่เพิ่งตัดใหม่อยู่ในพื้นที่ป่าสนแหลมสนอ่อนบริเวณด้านหลังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาเขตเทศบาลนครสงขลาคือจุดนั้นนิติกรของเทศบาลนครสงขลาก็ไปตรวจสอบแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อทางตำรวจภูธรเมืองสงขลาเอาไว้แล้วนอกจากนั้นก็ยังพบการตัดโค่นต้นสนอีกหลายจุดในป่าสนผืนนี้ซึ่งเป็นป่าสนผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของอำเภอเมืองสงขลาเนื้อที่ประมาณ100ไร่เป็นที่ดินราชพัสดุภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ใช้ประโยชน์ในเทศบาลนครสงขลาเครือข่ายอนุรักษ์ที่ได้ร่วมกันดูแลต้นสนทั้งกลุ่มนักตกปลากลุ่มคนรักนกรวมถึงภาคส่วนอื่นๆก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลกรมธนารักษ์หน่วยงานป่าไม้ตำรวจภูธรเมืองสงขลาปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะการหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วก็วางแนวทางในการป้องกันการลักลอบตัดเพิ่มการฟื้นฟูป่าสนทั้งการปลูกทดแทนการตกแต่งดูแลสภาพแวดล้อมภายในป่าสนที่ปัจจุบันถือว่าทรุดโทรมลงไปมากบางจุดกลายเป็นที่ทิ้งขยะทั้งแท่งปูนขนาดใหญ่ท่อนไม้เศษกิ่งไม้แล้วก็เริ่มมีขยะครัวเรือนที่ถูกนำมาลักลอบทิ้งเอาไว้ปริมาณมาก
3: หาผู้กระทำผิดนะครับเนาะมา

0: ลงโทษให้ได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ในหลายๆหน่วยงานก็เพียงแค่ต้องแยกให้ออกเนาะว่าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีหน้าที่แค่นั้นแต่อยากจะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ตรงดังกล่าวเนี่ยตามกฎหมายต้องเร่งแอคชั่นที่จะต้องสืบสอบหาผู้กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้
1: ตำรวจภูธรเมืองสงขลายืนยันนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีค่ะ
2: คุณชมปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากเลยนะคะแต่ละปีมีการทำลายสินค้ามูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์มูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ2,000 ล้านบาทด้วยค่ะติดตามกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

0: ครัฐครับพยายามที่จะปราบปรามและจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังคงพบเห็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อยู่จำนวนมากครับโดยเฉพาะในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์และล่าสุดปีนี้มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วมีมากกว่า2ล้านชิ้นครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 2,100 ล้านบาทครับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่ยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นสินค้าที่มาจากการจับกุมและตรวจยึดจากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์โดยปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถตรวจยึดและจับกุมสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคดีถึงที่สุดแล้วได้รวมกว่า572คดีครับมีของกลางมากกว่า2ล้านชิ้นนะครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,100 ล้านบาทครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ระบุนะครับว่ากระทรวงมีเป้าหมายที่จะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีการละเมิดสูงครับเพื่อเป็นการลดการจำหน่ายสินค้าละเมิดคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งในแต่ละปีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจยึดและทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าได้เฉลี่ย 1,000 ถึง 2,500 ล้านบาทต่อปีครับโดยของกลางทั้งหมดที่คดีถึงที่สุดแล้วในแต่ละปีจะถูกนำไปทำลายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าละเมิดหมุนเวียนกลับเข้าสู่ตลาดครับทั้งอีกทั้งนะครับยังต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านะครับนักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมครับ
1: การขยายตัวของการค้าออนไลน์บนโซเชียลมีเดียทำให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายรวดเร็วและกระจายในวงกว้างถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่การปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพถือเป็นกุญแจสำคัญในการลดภัยคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจดังกล่าวในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สร้างสรรค์ผู้ประกอบการนักลงทุนและคู่ค้าของไทยผ่านการบูรณาการการทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง
0: ด้านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุนะครับว่าแผนการดำเนินงานในอนาคตจะเน้นไปที่การตรวจสอบพฤติกรรมการละเมิดและการจับกุมตรวจสอบเชิงลึกนะครับเพื่อที่จะสาวไปให้ถึงต้นตอผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับโดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับ
2: เรามีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างการทำลายของกลางเนี่ยค่ะของที่จับได้ที่มาทำลายก็ประมาณ2ล้านชิ้นเพิ่มจากเดิมที่ 1.5 ล้านมูลค่าทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นเยอะจากปีที่แล้ว900ล้านบาทปีนี้ก็ 2,100 กว่าล้านบาทนะคะเราทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทุกหน่วยงานตระหนักดีถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจนะคะสิ่งที่เราจะเน้นดำเนินการก็คือ เราพยายามที่จะสาวไปถึงต้นตอรายใหญ่นะคะรวมถึงโกดังเก็บนะคะตรงนี้ก็คงจะเป็นเป้าหมายที่เราจะเน้นในอนาคตค่ะ
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เผยสถิติการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่คดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่ปี2564ถึง2568นะครับจะเห็นว่าในปี2564สามารถจับกุมดำเนินคดีได้เฉลี่ย 1,800

0: ง 2,200 คดีครับของกลางจำนวน 2.5 ล้านชิ้นนะครับจากนั้นจำนวนคดีลดลงต่อเนื่องครับแต่จำนวนของกลางกลับเพิ่มขึ้นนะครับโดยในปี 2,568 สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้เพียง 1,300 ถึง 1,500 คดีครับแต่จำนวนของกลางมากกว่า 3 ล้านชิ้นครับข้อมูลดังกล่าวสะท้อนนะครับว่าแนวโน้มจำนวนคดีแบบออฟไลน์จากการจับกลุ่มหน้าร้านหรือตามตลาดลดลงต่อเนื่องครับแต่คดีออนไลน์และด่านศุลกากรเพิ่มขึ้นนะครับการละเมิดย้ายไปอยู่ที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือโซเชียลมีเดียนะครับรวมไปถึงการกักกันสินค้าตามด่านศุลกากรนะครับส่งผลทำให้จำนวนชิ้นของกลางที่ยึดได้ต่อคดีมีปริมาณสูงมากขึ้นครับคุณพิมพิมลคุณจิรชตาครับพฤติกรรมการลักลอบผลิตและจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญานะครับเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาไปที่นโยบายของรัฐบาลจะมีการปรับรูปแบบการจับกลุ่มและดำเนินคดีกับกลุ่มสินค้าประเภทเหล่านี้ได้มากขึ้นอย่างไรครับ
1: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะ

วัสดีค่ะเราเริ่มที่ผลงานของลิเวอร์พูลในถ้วยใหญ่ของยุโรปนะคะซึ่งอันโตนิโอไรโอล่าค่ะพาลิเวอร์พูลประเดิมคว้า3แต้มในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะหลังจากที่เปิดรังแอนฟิลด์แซงชนะแอตเลติโกมาดริดทีมแกร่งจากสเปนไปอย่างบุดบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกนะคะไฮไลท์ก็คือลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เจอแอตเลติโกมาดริดนะคะก่อนเริ่มเกมนักเตะทั้งสองฝั่งก็ทำพิธีไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 คนจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในเนปาลและทิเบตนะคะนัดนี้ตราหมีทีมเยือนบุกนำก่อนนะคะจากมาร์กอสยอเรนเต้นาที17แต่ลิเวอร์พูลก็ตีเสมอได้ก่อนจบครึ่งแรกจากโดมินิกโซโบสไลนาที40นะคะจากนั้นในช่วงครึ่งหลังค่ะอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทำประตูชัยในนาที50ช่วยให้หงแดงแซงชนะ 2-1 ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกของฟุตบอลยุโรปในยุค ของอันโตนีอิราโอลาได้สำเร็จนะคะทางด้านแม็กลิสเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะในช่วงของการแถลงข่าวนั้นเขาก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าลิเวอร์พูลยังไม่ต่อสัญญากับเขาเลยนะคะสำหรับลิเวอร์พูลค่ะบรัดลีย์บาโกล่าดาวเตะป้ายแดงชาวฝรั่งเศสที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกนาที60นั้นอิราโอลายืนยันว่าบาโกล่าเป็นแค่ตะคริวขึ้นค่ะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจนะคะอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกบุกไปชนะนาโปลีถึงถิ่น 1-0 ซึ่งได้ประตูชัยจากมาร์ตินโอเดกาดนาที75ปารีสแชมป์เก่าได้เฟรานตอเรสดาวยิงตัวใหม่ที่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาทำแฮตทริกค่ะเปิดบ้านถล่มสโลวานไป6ประตูต่อ1และบาร์เซโลนาเอาชนะเฟยนูร์ดขาดลอยไป5ประตูต่อ1ค่ะมาดูฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแม้จะมีเตะคู่เดียวแต่ประตูที่เกิดขึ้นนั้นถล่มทลายถึง9ลูกนะคะเป็นเกมระหว่างเชลซีค่ะซึ่งเปิดรังสแตมฟอร์ดบริดจ์เจอกับลิสยูไนเต็ดนัดนี้ลิสทีมเยือนบุกนำก่อนถึง2ลูกก่อนที่เชลซีจะมีฮึดนะคะรัวยิงคืนทีเดียว4ประตูและแม้ลิสจะได้ประตูตีตื้นไล่มาเป็น3ประตูต่อ4จากโดมินิกคาลเวิร์ตเลวินนาที75แต่ว่าเชลซีก็ยิงเพิ่มอีก2ลูกค่ะโดยได้ประตูปิดท้ายจากแดนนี่เวอร์เบคนาที90+4นะคะช่วยให้เชลซีเปิดบ้านเอาชนะลิสไปอย่างสุดมัน6ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบไปได้สำเร็จค่ะดูเทนนิส US Open กันต่อนะคะทางด้านของเอเลนาริบาคิน่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองนะคะด้วยการเป็นนักเทนนิสจากคาซัคสถานคนแรกที่ขึ้นไปครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกหลังจากที่เธอเอาชนะเจิ้งชินเหวินผ่านเข้ารอบตัดเชือกในรายการนี้ค่ะเทนนิสกรันด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นไฮไลท์ก็คือเกมหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างเอเลนาริบาคิน่าจากคาซัคสถานซึ่งยังไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยค่ะเธอเจอกับเจิ้งชินเหวินจากจีนซึ่งริบาคิน่างัดฟอร์มเก่งแซงชนะไป2-1เซตนะคะด้วยคะแนน6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะและชัยชนะนัดนี้ของริบาคิน่าส่งผลให้เธอทำแต้มสะสมขึ้นไปครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกคนใหม่อย่างแน่นอนแล้วนะคะโดยจะมีการประกาศแรงกิ้งต่อไปก็คือวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะและนอกจากนั้นเธอยังเป็นนักเทนนิสตัวแทนจากคาซัคสถานคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกค่ะโดยในรอบตัดเชือกริบาคิน่าจะเข้าไปดวลกับโคโค่กอล์ฟนัก

เจ้าถิ่นแชมป์เก่าในปี2023นะคะส่วนอีกสายนะคะอารีนาสบาเลนกามือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากเบลารุสเจอกับเจสกาเปกูล่านักเทนนิสจากสหรัฐค่ะจากนั้นมาดูการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพลิกล็อกค่ะเมื่อคาร์ลอสอัลคาราสแชมป์เก่าจากสเปนพลาดท่าตกรอบ8คนสุดท้ายหลังจากที่แพ้ให้กับเบนเชลตันนักเทนนิสจากสหรัฐไป2-3เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะโดยเกมนี้ใช้เวลาดวลกันนานถึง4 ชั่วโมง 28 นาทีแข่งจบในเวลา3:34 นาทีนะคะเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันที่ดึกที่สุดในเทนนิส US Open เลยค่ะสำหรับชายเดี่ยวปีนี้นะคะจะมีแชมป์หน้าใหม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะหลังจากที่บรรดาอดีตแชมป์ร่วงตกรอบไปหมดแล้วโดยเกมรอบรองชนะเลิศนะคะเชลตันจะเข้าไปเจอกับฟรานเซสทิอาโฟเพื่อนร่วมชาติขณะที่อีกสายค่ะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟมือหนึ่งของรายการจากเยอรมนีจะดวลกับคาเรนคาชานอฟคู่แข่งจากรัสเซียค่ะ3-1-6-7-6 และแอคชั่นทูเดย์นะคะไปดูลูกยิงสวยๆของโคโนฮะนากามูระนะคะช่วยให้ญี่ปุ่นนั้นตามตีเสมออเมริกา2-2ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชุดอายุไม่เกิน20 ปีชิงแชมป์โลกที่โปแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: top. Lovely curling effort. Wow. Spectacular. A brilliant goal for Japan to level out the scoreline once again. Brilliant. And they'll have to settle for the point.
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
2: ตรวจสอบจังหวัดเสี่ยงภัยวันนี้นะคะกรุงเทพปริมณฑลมีถึง54จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะที่อาจจะต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทโสดค่ะ
3: สวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องคอยหมั่นอัปเดตข้อมูลข่าวสารรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าข้อมูลนั้นมีการปรับเปลี่ยนชนิดวันต่อวันค่ะและเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยนั้นขยับเพิ่มขึ้นมานะคะประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลกับอีก49จังหวัดทั่วประเทศโดยจะเริ่มจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักมากรวมทั้งสิ้นวันนี้17จังหวัดค่ะได้แก่พื้นที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองและพังงานะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองด้วยนะคะโดยเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยวันนี้กรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศดังนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางนะคะที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลค่ะเรามาดูสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นซึ่งวันนี้นะคะจะแผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนต่ำลงมาอีกนะคะมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลทำให้วันนี้ภาคกลางกรุงเทพและมณฑลภาคตะวันออกลงมาจนถึงภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในวันนี้นะคะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นฝนจะเริ่มลดลงแล้วค่ะในส่วนของคลื่นลมไปทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นนั้นยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะและสำหรับในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงระหว่างวันศุกร์นี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่13กันยายนนะคะเราจะเห็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะหรือว่ากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้นี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุหมุนโซนร้อนด้วยนะคะคาดว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามด้วยค่ะในช่วงประมาณวันที่14ถึงวันที่15กันยายนระยะนี้จึงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะ

0: ับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไก่ในเล้าของชาวบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีตายไปกว่า10ตัวนะคะเบื้องต้นนั้นพบร่องรอยของหมีอยู่ใกล้กับชุมชนตอนนี้ชาวบ้านกังวลใจเรื่องความปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่9ได้นำกำลัง7นายร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเคลื่อนย้ายกรงดักหมีที่หลังบ้านของนางบุญมีอู่แก้วนะคะหลังจากคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีหมีที่มาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กัดกินไก่ในเล้าตายไป7ตัวและคืนวันที่8กันยายนก็ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่จากนั้นกินไก่ในเล้าไปอีก3ตัวค่ะเบื้องต้นสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีก็ร่วมกันนำกรงดักจับสัตว์ขนาดใหญ่ไปวางไว้บริเวณหลังเล้าไก่แต่ก็ยังไม่สามารถจับหมีตัวดังกล่าวได้จากการตรวจสอบร่องรอยยังพบว่าหมีตัวนี้ยังวนเวียนเข้ามาในพื้นที่ชุมชนช่วงเวลากลางคืนพบรอยเท้าที่ป้วนเปี้ยนบริเวณบ้านของชาวบ้านนายบุญเลื่อนแสนโคตรหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่9เปิดเผยว่าผ่านมา3วันแล้วยังจับไม่ได้ตอนนี้วางแผนที่จะนำไก่สดไปไว้ในเล้าแล้วก็จะคอยซุ่มดูอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: กิจของเรานะครับจากที่เมื่อคืนเราพบตัวแล้วก็ไม่เข้ากรงวันนี้เราก็ได้มีการย้ายกรงที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้ามาไว้ในพื้นที่ที่เป็นเล้าไก่เพราะว่าจากที่เราสังเกตมา2วันเขามาเป้าหมายของเขาก็คือดิ่งมานี่เลยนะครับเขาไม่ได้ไปแวะที่ไหนเลยแต่ตอนที่เขามานี่เราไม่ทราบว่าเขาจะไปแอบอยู่ตรงไหนซึ่งมันมุดดูจากร่องรอยก็พบรอย 3-4 ทางที่เขามุดเข้ามาในพื้นที
1: ่มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะหากสามารถจับมีได้ก็จะนำกลับเข้าสู่ป่าเพื่อคลายความกังวลแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
3: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
4: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
3: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
5: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาด

ชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุขโขค่ะจับตาจบหรือไม่อภิปรายงบ70วันที่4ฝ่ายค้านจี้เดินหน้ารับทราบรายงานกกต.ต่อชวนมองผลงานสว.67พบเห็นชอบองค์กรอิสระ2แห่งเกินกึ่งหนึ่งแล้วด้านภาคประชาชนนัดทำกิจกรรม13กันยายนนี้เรียกร้องกกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว.Policy Forum ระดมหลายภาคส่วนหาทางอุดช่องโหว่ปัญหาวนซ้ำท่วมแล้งน้ำเค็มรุกร่วมจัดการน้ำแบบไร้รอยต่อผ่านการใช้เทคโนโลยีและมองเห็นปัญหาร่วมกันคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้การอภิปรายงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ยังคงเข้มข้นนะคะแต่วันนี้ค่ะมีประเด็นที่จะต้องจับตานั่นก็คือจะมีการรายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานกกต.ประจำปี2567แล้วก็ปี2568เข้าสู่สภาทันภายในวันนี้หรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตค่ะว่ารัฐบาลพยายามที่จะไปยื้อเวลาการอภิปรายเพราะว่าเกรงว่าจะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่คดีหัวสว.ค่ะประชุมสภามีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2-3ต่อเนื่องเป็นวันที่4ซึ่งเช้านี้เริ่มต้นพิจารณามาตรา27งบประมาณรายจ่ายส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณ สส.พรรคประชาชนอภิปรายตัดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิด50ชุดวงเงิน30ล้านบาทโดยหยิบยกราคาจากผู้ผลิตหลายเจ้าในแต่ละประเทศว่าถูกกว่าที่ตำรวจจะจัดซื้อที่ตั้งราคาไว้ชุดละ 600,000 บาทซึ่งมีคำถามว่าส่วนต่างหลาย 100,000 บาทต่อชุดเกิดจากอะไรก่อนที่จะเสนอแนะให้แยกซื้ออุปกรณ์ที่จัดหาได้ภายในประเทศแล้วก็นำมาประกอบเองน่าจะถูกกว่าการนำเข้าสำหรับการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570วันนี้เป็นการอภิปรายเพิ่มอีก1วันค่ะหลังจากที่มีการพิจารณาไม่เสร็จสิ้นตามกรอบที่วางเอาไว้เดิม3วันและก็จะต้องเสร็จสิ้นจนถึงมาตรา41และก็จะโหวตให้ความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระ3หรือว่าหากไม่เสร็จก็อาจจะต้องขยายวันเวลาพิจารณาไปอีกวันหรือไม่ซึ่งก็ต้องจับตาดูค่ะด้านส.ส.พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ขัดค่ะที่จะพิจารณางบปี70เพิ่มอีก1วันแต่เรียกร้องให้ประธานสภาทบทวนคำสั่งแล้วก็เรียกให้ประชุมสภาในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกวาระการประชุมที่นัดหมายเอาไว้แล้วก็คือการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากสัปดาห์ก่อนแล้วก็รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานกกต.ในปี 2567-2568 ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายประเด็นที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงคดีหัวสว.ค่ะ
1: กราบเรียนท่านประธานว่าท่านช่วยรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ด้วยการทบทวนแนวคำวินิจฉัยของท่านเพื่อที่ว่าเราจะได้พิสูจน์กันครับว่าเรามีความจริงใจทำ3เรื่องใหญ่ๆพร้อมกันได้อนุมัติงบประมาณรับทราบในเรื่องของรายงานกกต.และเสนอญัตติอภิปรายส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
2: ยอมกัดเนื้อตัวเองยอมเพื่อนในพรรคตำหนิกลด่าผมเพื่อให้งานของสภาเนี่ยมันเดินผ่านไปได้แต่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะยื้อเวลาหรือดึงเวลาอะไรเลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างที่เรารอการลงมติของกกต14กันยายนนี้ว่าจะสั่งฟ้องทั้ง229คนต่อศาลฎีกาหรือไม่ก็มีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนหลายภาคส่วนค่ะเขานัดจัดกิจกรรมหลากหลายในหลากหลายพื้นที่นะคะโดยกิจกรรมในวันที่13กันยายนนี้ภายใต้แคมเปญที่เรียกว่าสั่งฟ้องสว.ค่ะโดยเครือข่ายหลักๆที่ประกาศตัวและเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ก็คือไอลอว์ค่ะซึ่งย้ำว่าหากกกต.สั่งไม่ฟ้องใครเลยสักคนจะถือว่าคดีนี้สิ้นสุด เอกสารหลักฐานทั้งหมดก็จะสูญสลายไปตามกาลเวลาวันที่13กันยายนนี้จึงเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเรียกร้องให้แฮชแท็กสั่งฟ้องสว.และผู้ต้องหาทั้งหมดจึงขอชวนประชาชนทำสิ่งที่ถนัดไม่ว่าจะเป็นวิ่งเดินหรือว่านั่งเฉยๆหรือว่านอนวาดรูปร้องเพลงล้อมวงคุยทำอะไรก็ได้ค่ะชวนเพื่อนๆไปด้วยกันและล่าสุดค่ะไอลอได้ระบุถึง4เหตุผลที่ต้องแฮชแท็กสั่งฟ้อง229ทั้งสว.และผู้ต้องหาอื่นๆในคดีโกงเลือกสว.ว่า1กกต.ไม่ได้มีหน้าที่เพียงจัดการเลือกสว.แต่ยังเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนสืบสวนไต่สวนและพิจารณาสั่งฟ้องคดีทุจริตเลือกสว.ตามพ.ร.ป.สว.มาตรา62หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือว่ารู้เห็นให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไปประเด็นที่2ก็คือผลการเลือกสว.200คนถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการกินรวบและการกระจุกตัวเป็นกลุ่มก้อนโดยข้อมูลณวันที่23สิงหาคม2567พบว่า13จังหวัดไม่มีสว.ตัวจริงขณะที่บุรีรัมย์มีสว.ถึง14คนสุรินทร์และพระนครศรีอยุธยามีจังหวัดละ7คนอีกทั้งยังมีกลุ่มผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงราว 30-50 คะแนนทิ้งห่างจากผู้สมัครส่วนใหญ่ประเด็นถัดมาคือมีคำให้การพยานที่อ้างถึงการโอนเงินให้ผู้สมัครสว.และการประชุมจัดทำโพยหากพิสูจน์ได้อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา77ของพ.ร.ป.สว.ซึ่งมีโทษจำคุกปรับและก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงอาจเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะประเด็นสุดท้ายที่มาของกกต.ต้องผ่านความเห็นชอบจากสว.ขณะที่กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในการเลือกสว.ผู้เรียกร้องจึงมองว่าการสั่งฟ้องคดีต่อศาลฎีกาจะช่วยลดทุกข้อครหาเรื่องความเป็นอิสระและยุติภาวะงูกินหางขององค์กรตรวจสอบได้นั่นก็คือสิ่งที่ไอลออยากจะย้ำนะคะนอกจากกิจกรรมของไอลอว์แล้วค่ะคุณสรณีอาชวานันทกุลนักวิชาการโพสต์ผ่าน Facebook เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบเล่นเกมกระดานเกมโกงสว.รอบแรกในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เวลา 14:30 นตามกำหนดการเดิมผู้สนใจสามารถที่จะสมัครร่วมเล่นได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์โดยระบุเพียงว่าอยากเล่นและก็ยืนยันว่าสามารถที่จะเดินทางมาเข้าร่วมได้จริงค่ะทั้งนี้นะคะจะไม่มีการเปิดให้เลือกบทบาทล่วงหน้าเนื่องจากผู้จัดจะใช้วิธีจับสลากบทบาทก่อนเริ่มเกมดังกล่าวใช้เวลาเล่นประมาณ 25-30 นาทีค่ะโดยกติกาพื้นฐานออกแบบสำหรับผู้เล่น16คนอย่างไรก็ตามค่ะหากมีผู้เล่นน้อยกว่านั้นก็ยังสามารถที่จะเล่นได้โดยอาจต้องปรับรูปแบบเล็กน้อยสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมภายหลังผู้จัดระบุว่าจะให้รับบทเป็นนักข่าวโดยมองว่าการมีนักข่าวหลายคนจะช่วยเพิ่มสีสันให้เกมเช่นเดียวกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะนอกจากนี้นะคะในหลายพื้นที่ยังนัดจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่13กันยายนนี้อย่างเช่นชมรมนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยนัดกันตั้งแคมป์ผิงไฟกุ้ยลาบฉายหนังที่กกต.จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่4โมงเย็นของวันที่13กันยาถึงวันที่14ส่วนที่ยะลาค่ะมีกิจกรรมเดิมวิ่งคลีนเมืองยะลาคลีนสภาเก็บขยะสว229รายชื่อบริเวณสวนขวัญเมืองนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมแล้วแต่ปุ๊แต่กกต.ต้องแฮชแท็กสั่งฟ้องสว.นัดจัดกิจกรรมตั้งแต่5โมงเย็นวันที่13กันยายนที่สวนเฉลิมพระเกียรติร.9เรือนแพค่ะ

ก่อนที่จะถึงวันที่14กันยายนนี้นะคะนัดลงมติว่าจะสั่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่เอาเป็นว่าตอนนี้เราลองมาดูบทบาทว่า2ปีที่ผ่านมานั้นสว.ทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะที่แน่ๆก็คือตอนนี้ค่ะสว.นั้นทำในเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของทั้งพระราชบัญญัติทั้งการตรากฎหมายรวมไปถึงการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆค่ะ10กรกฎาคมที่ผ่านมาครบ2ปีการทำงานของวุฒิสภาชุดแรกค่ะและชุดเดียวในโลกที่มาจากระบบเลือกกันเองของ20กลุ่มอาชีพอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภามีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะคะแต่วันนี้เรารวบรวมมาบางส่วนผลงาน2ปีมีอะไรคุณผู้ชมลองดูจากกราฟิกค่ะมีการพิจารณาร่างพรบที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วรวม47ฉบับประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว32ฉบับค่ะอนุมัติพระราชกำหนด3ฉบับพิจารณายติ54เรื่องตั้งกระทู้ถาม443กระทู้อีกหนึ่งอำนาจหน้าที่สำคัญของสว.นะคะก็คือการให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามที่กฎหมายกำหนดรวม14องค์กรซึ่งใน2ปีที่ผ่านมามี2องค์กรอิสระที่สว.ชุดนี้ให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปทำหน้าที่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการกกต.ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าในเวลานี้เป็นองค์กรที่กำลังจะตัดสินชี้ขาดคดีหัวสว.ว่าจะสั่งฟ้องศาลหรือไม่ทำให้ก่อนหน้านี้เวลาที่วุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการกกต.จึงถูกสว.เสียงข้างน้อยอภิปรายท้วงติงทุกครั้งว่าไม่ควรให้ความเห็นชอบเพราะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ก็ไม่เคยเป็นผลค่ะสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่สว.ชุดนี้เลือกเข้าไปทำหน้าที่แล้ว4คนจากทั้งหมด7คนประกอบไปด้วยนายณรงค์กลั่นวารินนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยและนายจิรุธวิสารจิตค่ะองค์กรอิสระที่2ที่สว.ชุดนี้เลือกเข้าไปทำหน้าที่เกินกึ่งแล้วก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินคือเลือกเข้าไปแล้ว2คนจากทั้งหมด3คนค่ะขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.สว.ชุดนี้เลือกเข้าไปแล้ว4คนจากทั้งหมด9คนซึ่งก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งชุดค่ะยังมีองค์กรอิสระอื่นๆตามรัฐธรรมนูญนะคะที่สว.ชุดนี้ทยอยให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ2คนจากกรรมการทั้งหมด9คนแล้วก็ยังมีโอกาสให้ความเห็นชอบอีกจนกว่าจะหมดวาระการทำหน้าที่สว.จนกว่าจะหมดวาระการทำหน้าที่สว.เช่นเดียวกับองค์กรอิสระอื่นๆที่กรรมการแต่ละคนก็จะทยอยหมดวาระและสว.ชุดนี้ก็จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบทำกลางข้อกังขากับสว.138คนที่อยู่ในสำนวนคดีหัวสว.หากไม่สามารถเคลียร์ข้อสงสัยของสังคมได้ค่ะ

0: ทำกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วโลกเผชิญกับภัยพิบัติที่รุนแรงนะคะและมีการคาดการณ์ได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆส่วนไทยเองก็เช่นกันค่ะขณะที่หลายปัญหาภัยพิบัติของเราเองยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเข็มรุกซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายกระทบกับชีวิตผู้คนเศรษฐกิจระบบนิเวศแล้วก็งบประมาณที่ต้องใช้เพื่อเยียวยาแก้ปัญหาอย่างมหาศาลนะคะอะไรที่ทำให้ปัญหาวนซ้ำและมีทางออกหรือไม่ท่ามกลางภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆติดตามจากรายงานค่ะ
1: โลกที่ร้อนขึ้นนำมาซึ่งความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่ยากจะคาดเดาและทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่น่ากังวลคือไทยติดอันดับต้นๆของโลกที่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ำปัญหาน้ำท่วมคือภัยพิบัติที่คนไทยต้องเผชิญทุกปีและสร้างความสูญเสียสูงสุดในบรรดาภัยพิบัติทั้งหมดสถิติ20ปีที่ผ่านมาอุทกภัยคร่าชีวิตคนไทยไปแล้วกว่า 2,600 คนเศรษฐกิจพังทลายเกือบ 76,000 ล้านบาทสิ่งที่น่าตกใจคือแม้จำนวนพื้นที่ประสบภัยอาจดูน้อยลงแต่มวลน้ำกับรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเฉพาะปี2565ปีเดียวมีพื้นที่จมน้ำไปถึง12ล้านไร่ในมุมกลับกันเมื่อถึงฤดูแล้งภัยแล้งกลับเป็นภัยเงียบที่แผ่ขยายวงกว้างและกัดกินชีวิตผู้คนมากที่สุดสถิติชี้ชัดว่าภัยแล้งกระทบคนไทยเฉลี่ยสูงถึงปีละ8ล้าน4แสนคนสร้างความเสียหายรวมกว่า 17,000 ล้านบาทและภัยแล้งไม่ได้จบแค่การขาดน้ำเมื่อน้ำจืดมีน้อยสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาทำลายระบบนิเวศลุ่มน้ำทั้งระบบน้ำประปาอุปโภคบริโภคและสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรอย่างประเมินค่าไม่ได้ทำไมเราถึงติดอยู่ในวงจรท่วมแล้งเข็มซ้ำซากและรั่วสำคัญอยู่ที่ช่องว่างการบริหารจัดการน้ำของไทยที่เป็นลักษณะแบบไซโลต่างหน่วยงานต่างทำนโยบายสั่งการจากบนลงล่างขาดการรับฟังและเชื่อมโยงกับคนในพื้นที่การจัดการลุ่มน้ำที่ถูกแยกส่วนตามเส้นแบ่งเขตการปกครองทำให้เห็นบ่อยขึ้นการแก้ปัญหาในพื้นที่หนึ่งกลับกลายเป็นการโยนความเดือดร้อนและสร้างข้อขัดแย้งให้กับประชาชนในอีกพื้นที่หนึ่งทางออกและทางรอดเดียวของวิกฤตนี้คือการจัดการน้ำแบบไร้รอยต่อประเทศไทยต้องทลายการทำงานแบบไซโลบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงข้อมูลต้องเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกันนโยบายจากภาครัฐต้องประสานกับความต้องการระดับท้องถิ่นเปลี่ยนการสั่งการแบบบนลงล่างเป็นการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อมองปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนจนไม่อาจพยากรณ์ได้มีเพียงการจัดการน้ำไร้รอยต่อที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามทุกความท้าทายทางน้ำได้อย่างยั่งยืน
0: รูปธรรมจากรายงานที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่กำลังที่จะเดินหน้านะคะโดยวันนี้ Policy Watch The Active Thai PBS ค่ะได้ร่วมกันจัดภาคีเครือข่ายทีมวิจัยน้ำมั่นคงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดเวที Policy Forum จัดการน้ำไร้รอยต่อแก้ท่วมแล้งเข็มรุกนะคะบทเรียนนี้และข้อเสนอจากพื้นที่เพื่อน้ำมั่นคงเราจะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับคุณทัศนีประกอบบุญซึ่งในเวลานี้เกาะติดอยู่ที่งานเวที Forum ค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณอรวรรณคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเข็มรุกทั้งในส่วนของทะเลแล้วก็ทะเลสาบนั้นเป็นปัญหาที่ประเทศไทยของเราเผชิญมาหลายทศวรรษนะคะแม้ว่าเราจะมีการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาทั้งพรบทรัพยากรน้ำรวมทั้งแผนในการจัดการน้ำ20ปีนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ายังเป็นการเดินหน้าหรือดำเนินการในลักษณะของบนลงล่างหรือว่าคำสั่งแบบท็อปดาวน์นะคะจึงทำให้งบประมาณนั้นลงไปไม่ ม่ถึงพื้นที่ค่ะที่สำคัญก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อสถานการณ์ด้วยค่ะแต่ว่าเวทีวันนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมเอาทั้งงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการผนวกเข้ากับองค์ความรู้ของชุมชนนะคะหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมนะคะจากนั้นก็จะจัดทำข้อเสนอเพื่อที่จะยื่นต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้มาทำงานร่วมกันก็จะเป็นการจัดการปัญหาน้ำแบบไร้รอยต่ออย่างที่ว่าที่สำคัญยังตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะในเวที Policy Forum จัดการน้ำไร้รอยต่อแก้ท่วมแล้งเข็มรุกบทเรียนและข้อเสนอจากพื้นที่เพื่อน้ำมั่นคงที่จัดโดย Policy WatchThe Active Thai PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายทีมวิจัยน้ำมั่นคงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทยโดยเวทีในวันนี้นะคะเป็นการนำเสนองานวิจัยน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งใน10จังหวัดค่ะและเป็นการถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการน้ำแบบบูรณาการใน4ภูมิภาคที่มีปัญหา

0: และบริบทแตกต่างกันออกไปทั้งกลุ่มน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเค็มรุกในกลุ่มจังหวัดทางทะเลและทะเลสาบนะคะพร้อมทั้งเป็นการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับผลสำเร็จจากพื้นที่ต้นแบบที่มีความร่วมมือทั้งภาควิชาการภาคประชาชนสู่การขยายผลเชิงนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ใน3ข้อสำคัญด้วยกันค่ะ1ก็คือน้ำไม่ท่วมไม่แล้ง100ตำบลใน10จังหวัดหรือร้อยละ30พื้นที่ความเสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งสูงนะคะ2ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมน้ำแล้งต้องลดลง 120,000 ครัวเรือนจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ร้อยละ15นั่นเองค่ะและ3คือรายได้เพิ่มขึ้นลดค่าใช้จ่ายจากภาครัฐถึง900ล้านบาทนะคะพร้อมทั้งยังเดินหน้าบนผลสัมฤทธิ์ที่ตอบโจทย์ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์สุจริตค่ะ
1: เราก็พิจารณาเรื่องสมสัมฤทธิ์ด้านเศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมนะฮะและเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าด้านของการลดภัยลดความเสียหายเช่นเดียวกันก็ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพในการใช้น้ำที่มีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสองส่วนที่จะทำให้มีตัวอย่างของการใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มแล้วลดความเสียหายได้ส่วนด้านของการสังคมนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในเชิงสังคมความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำการแบ่งปันน้ำที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเพื่อจะกำหนดกติกากันได้สุดท้ายก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะว่าปัญหาเรื่องเค็มปัญหาเรื่องน้ำเสียพวกนี้มันก็อาศัยการจัดสรรน้ำแล้วก็การกำหนดกติกาในการใช้น้ำที่เหมาะสมเนี่ยก็จะแก้ปัญหา3อย่างไปพร้อมกันได้ครับ
0: รูปธรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่สะท้อนชัดถึงการบูรณาการงานวิชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนนะคะในการแก้ปัญหาน้ำแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจอย่างมะม่วงค่ะโดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะเข้าไปหาน้ำจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าและการวางแผนการเพาะปลูกนอกฤดูกาลค่ะทำให้ราคามะม่วงเพิ่มเป็น3เท่าสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่เปลี่ยนจากความแห้งแล้งเป็นความมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: เราอะเกษตรกรอะเขาไม่ได้ถูกปล่อยโดดเดี่ยวแล้วเขามั่นใจว่าอย่างน้อยภาครัฐหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆเขาไม่ได้ทิ้งเราแต่เนี้ยทำให้ผลงานวิจัยอ่ะถูกแปลงเขาเรียกว่าแปลงร่างเป็นส่วนที่เอาไปใช้ประโยชน์กับชาวบ้านที่เขาไม่ได้มีความรู้ด้านเชิงลึกเอาไปใช้ได้ตอนเนี้ยอันนี้ประโยชน์คือผลงานวิจัยเขาเมื่อก่อนมันเป็นเปเปอร์เราไปอ่านจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ทีนี้เขาแปลงเป็นงานที่เอาไปเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาชาวบ้านมันเลยทำให้สามารถเดินไปด้วยกันได้ครับ
0: งานวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่การแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำเค็มรุกที่เป็นรูปธรรมค่ะยังเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลเชิงนโยบายนะคะผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ค่ะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะค่ะคุณอรวรรณคุณผู้ชมคะช่วงเช้านะคะถือว่ามีความเข้มข้นอย่างมากเป็นการนำเสนองานวิจัยนะคะในระดับพื้นที่ของการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแต่ว่าในช่วงบ่ายต้องจับตาค่ะเพราะว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีการถอดเรียนจากผลสำเร็จพื้นที่รูปธรรมที่สำคัญคือเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านหรือประชาชนภาคประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะซึ่งจะเป็นการผนึกผนวกกำลังนะคะทั้งงานวิจัยการองค์ความรู้ประชาชนเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอแนะนั้นส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการที่จะผลักดันเรื่องนี้ไปสู่นโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นั่นเองค่ะ
3: ค่ะคุณทัศนีนะคะที่รายงานมาจากโพลิซีฟอรัมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเนื้อหารายละเอียดต่างๆจากเวทีนี้ได้นะคะในเพจของ The Active รวมไปถึงทางไทย PBS ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการตรงประเด็นหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะรวมไปถึงทางเพจของ The Active และทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปเลยสวัสดีค่ะ

0: ้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ์
2: และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00 น
3: Thailand Moral Awards 2025
4: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
3: คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
5: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
3: ไทยพีบีเอสสื่อของทุกคน
6: ศึกสุดท้ายของโปรแกรมเมอร์เจ้าเวหากับบทสรุปของแชมป์ประเทศไทยทุกโค้ชคำสั่งทุกวินาทีคือการชี้ชะตาครั้งสำคัญทีมใดจะทะยานสู่ชัยชนะและคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติไปครองหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่5รอบชิงแชมป์ประเทศไทยถ่ายทอดสดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่13กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมครับประเทศไทยมาถึงจุดที่ต้องจัดระเบียบสุสานและชาปนสถานกันแล้วนะคะและเหลือเวลาอีก4วันค่ะตามกรอบระยะเวลาที่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเป็นการออกคำสั่งค่ะบอกว่าให้บริษัทเอกชนซึ่งดูแลสุสานที่บางคล้าเนี่ยจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่นะคะล่าสุดตัวแทนของบริษัทเอกชนก็ส่งตัวแทนเข้าไปรื้อถอนเต็นท์ทั้งหมดแล้วค่ะแต่การเข้าไปรื้อถอนครั้งนี้กลับพบสิ่งที่น่าตกใจค่ะก็คือศพที่ฝังไว้ในหลุมไม่มีการโบกปูนปิดส่งกลิ่นเหม็นคะคลุ้งเจ้าหน้าที่กองช่างอบต.เสม็ดใต้พร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสุสานจิววิเซมิสทรีไทยแลนด์พร้อมที่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเตรียมรื้อถอนตามคำสั่งของหน่วยงานท้องถิ่นจากการตรวจสอบพบว่าเต็นท์หลังแรกพบศพ2ศพถูกฝังและโบกปูนปิดหลุมค่ะมีการติดตั้งป้ายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งแต่พอไปดูเต็นท์อีกหลังหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่พบศพอีกหนึ่งศพถูกฝังอยู่ในหลุมดินไม่มีการโบกปูนปิดทับและก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นเบื้องต้นผู้อำนวยการกองช่างได้แจ้งให้นายกอบต.เสม็ดใต้รับทราบเพื่อประสานกับนายอำเภอบางคล้าพิจารณาถึงแนวทางบังคับใช้กฎหมายเร่งเคลื่อนย้ายนำศพออกจากพื้นที่

0: เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องค่ะกังวลว่าอาจจะมีสารเคมีหรือว่าสารพิษปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะรวมถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านผู้อำนวยการกองช่างระบุว่าเคยโทรศัพท์สอบถามกับตัวแทนบริษัทเอกชนซึ่งดูแลสุสานนะคะว่าเมื่อเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเต็นท์ออกทั้งหมดแล้วแต่ทำไมถึงไม่นำศพออกไปจากพื้นที่ด้วยตัวแทนบริษัทเขาก็ให้ข้อมูลค่ะว่าเป็นเพียงคนงานเท่านั้นไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะที่ผ่านมาค่ะต้องรอคำสั่งจากหัวหน้างานเท่านั้น
1: นี่คือทางบริษัทเขาดำเนินการยังไงครับ
2: ก็ตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยเขาเข้ามาหรือเต็นท์ออกไปแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นของหน้าที่ของอำเภอแล้ว
1: คือ
2: เอาศพออกของเราของอบต.ก็หมดหน้าที่แค่นี้เพราะว่าเต็นท์ออกไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกอย่างนึงคือการป้องกันหลุมศพของเขา
0: วันนี้ทางนายกอบต.เสม็ดใต้จะเรียกประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางและข้อระเบียบต่างๆภายใต้กรอบกฎหมายค่ะเพื่อเร่งรัดให้บริษัทนำศพออกจากพื้นที่และเตรียมนำผ้าใบมาปิดคลุมหลุมศพเป็นการชั่วคราวด้วยด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาตรวจสอบสุสานนี้ด้วยตัวเองส่วนกรณีการส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับเป็นคดีพิเศษไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่ DSI ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในไทยหลังจากพบข้อมูลการถือครองทรัพย์สินเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่โดยตั้งเป็นเรื่องของการสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาว่าจะดำเนินการเป็นรายกรณีหรือว่าพบความเชื่อมโยงเป็นขบวนการหรือไม่โดยการตรวจสอบจะดำเนินการอย่างรอบคอบคำนึงถึงผลกระทบกับการลงทุนค่ะขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหารือถึงแนวทางป้องกันการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อให้ทุนต่างชาติเข้ามาครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจนส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจค่ะและในวันที่11กันยายนนี้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่พยายามเรียกร้องให้ทางจังหวัดสั่งงดการจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยรวมถึงไม่ให้กระทบกับเรื่องความมั่นคงค่ะแต่ว่าล่าสุดก็มีข้อสรุปออกมานะคะว่างานปีใหม่ของชาวยิวจะยังคงจัดขึ้นที่ชาปัดป่าตองแต่เป็นการปรับลดกิจกรรมและลดระยะเวลาลงค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมกับคุณพัศราจิตคำรายงานสดจากถนนราชอุทิศ200ปีย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัศราคะ
3: ค่ะคุณออนซินีคะในเมื่อมีข้อสรุปว่าการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ค่ะทางกลุ่มผู้คัดค้านเองก็มีการประกาศจุดยืนเช่นเดียวกันค่ะว่าจะมีการยกระดับรวมตัวชุมนุมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ชาบัดเฮาส์บนถนนราชอุทิศ200ปีย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่จัดงานปีใหม่ของชาวยิวในวันพรุ่งนี้ล่าสุดมีรถเข้าออกมีการเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกบ้างแล้วค่ะรวมทั้งมีผู้มาใช้บริการร้านอาหารภายในด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยชาบัดเฮาส์เป็นอาคาร4ชั้นแบ่งเป็นร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงแล้วก็พื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยระบุว่าอาคารหลังนี้สามารถรองรับได้ประมาณ700คนค่ะแต่จากข้อมูลทางผู้จัดงานระบุว่าพรุ่งนี้จะมีแขกเข้าร่วมงานนับพันคนจึงยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนมีข้อสรุปว่าจะมีการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวในวันพรุ่งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงตามที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดมีคำสั่งงดจัดกิจกรรมเพราะกังวลเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โลกหากมีการรวมตัวของชาวยิวนับพันคนเพื่อทำพิธีชำระล้างบาปอาจตกเป็นเป้าโจมตีหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นได้ค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ชาบัดพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะและแม้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพยายามจะพูดคุยหาแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็เจรจากับทางผู้จัดงานและกลุ่มผู้คัดค้านเสนอให้ถอยคนละก้าวเพื่อป้องกันผลกระทบแต่ผลสรุปก็ไม่เป็นไปตามนั้นค่ะ
4: ท่านไปต่อรองถ้าท่านงดได้ก็ไม่อยากให้ทางนี้ผมก็จะต้องขอบอกว่าถ้าเขางดอันนี้ก็ต้องไม่มีนะมันก็ต้องแฟร์เกมกันนะถูกไหมครับ
5: ในสถานที่ชาบัดเนี่ยรายล้อมด้วยบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งนั้นเลยแล้วอย่าลืมว่าการจัดพิธีกรรมของชาวยิวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเฉพาะของพวกเขามาโดยไม่มีคนไทยเข้าไปร่วมไม่มีชาติอื่นเข้าไปร่วมซึ่ง มันก็เลยเป็นเป้านิ่งกับสถานการณ์สงครามของบ้านเขาถูกต้องนะครับชาวบ้านเขามีการหวาดกลัววิตกกังวลว่าหากเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นมาเป็นเป้านิ่งเนี่ยให้กับคู่สงครามก็ดี

0: หรือมีสัญญาณชัดเจนว่าจะมีเหตุขึ้นและเมื่อมีข้อสรุปแบบนี้ค่ะทำให้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตออกมาแสดงจุดยืนเช่นเดียวกันค่ะว่าจะมีการยกระดับและนัดรวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ
1: โอมาบอกว่าถ้าว่าทางอิสราเอลเขาจะจัดทางเรามีท่าทียังไงบ้างเขาก็บอกว่าทางเราไม่ยอมเขาต้องเดินกันต่อเพื่อต้องการแสดงพลังให้เขารู้ว่าคนมาตองเขาไม่เห็นด้วยกับการอยู่ของเขาเขาทำผมถามว่าอยู่อิสราเอลเข้ามาในภูเก็ตอย่างเงี้ยคนในพื้นที่คนในภูเก็ตได้อะไรบ้างได้อะไรจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บ้างมีหนำซ้ำเสียโอกาสให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นได้ซ้ำไปถ้าว่ายูวิโซเอลเข้ามาเยอะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปสแกนอย่างเงี้ยเขาไม่มาหรอกครับ
0: ขณะที่ทางจังหวัดภูเก็ตก็บอกค่ะว่าหากมีการชุมนุมของกลุ่มคัดค้านจะต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องและจะเตรียมจัดพื้นที่ให้ห่างออกไปเพื่อลดการกระทบกระทั่งระหว่างกันค่ะค่ะคุณออนซินีคะการรวมตัวเพื่อที่จะจัดงานปีใหม่ในของชาวยูในวันพรุ่งนี้กลุ่มที่ออกมาคัดค้านบอกว่าเป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาบอกว่าเจอปัญหากับกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายค่ะทําให้มีการอยากจะรวมตัวเพื่อแสดงพลังซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นทั้งที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งบนเกาะพะงันแล้วก็เกาะสมุยด้วยเราไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
2: ถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตถูกเรียกว่าเป็นย่านนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลมีร้านค้าร้านอาหารผู้ให้บริการทัวร์นำเที่ยวติดป้ายภาษาฮิบรูเพื่อเรียกลูกค้าชาวอิสราเอลตั้งติดกันย่านนี้มีชาบัตเฮาส์เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของชาวยิวชาบัตแห่งนี้ตั้งมานานนับ10ปีส่วนธุรกิจข้างเคียงเริ่มขยายตัวในช่วงหลังโควิด-19 หรือ 6-7 ปีให้หลังชาวอิสราเอลเข้ามาลงทุนเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจเองในรูปแบบบริษัทมีการทำการตลาดและขายตรงไปยังกลุ่มลูกค้าชาวอิสราเอลชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่จึงแทบไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี
3: ้เราตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ที่มาเป็นยิวเป็นอิสราเอลเนี่ยคือปัญหาเนี่ยเราคนพื้นที่เราก็เห็นมาแต่มันไม่ได้ลุกล้ำสิทธิจนเกินไปเมื่อก่อนก็คือเขาก็จัดในพื้นที่ของเขาแต่ปัญหาน่ะถามว่ามันมีแต่มันไม่ได้ใหญ่โตวางคาอะไรจนมาหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มชาวยิวที่เข้ามาเนี่ยจะเริ่มมาเปิดธุรกิจแย่งงานแย่งอาชีพคนพื้นที่มีทั้งรถพอใช้เช่าร้านทัวร์โรงแรมเป็นของตัวเองร้านอาหารเป็นของตัวเองจนเราก็เลยจับประเด็นมาจับเรื่องนี้แหละเพราะว่า1ถามว่าคือคนพวกเนี้ยเขาจะใช้แต่ในธุรกิจของเขาเลย
2: เอกสารหมายเรียกจากศาลจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อหาให้ชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้าไปเป็นพยานให้การในชั้นศาลเป็นหลักฐานที่ชาวบ้านในพื้นที่ป่าตองระบุว่าถูกแอบอ้างนำที่อยู่ของพวกเขาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะไม่เคยรู้จักบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏตามหมายจึงเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและเป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งของคนในพื้นที่ที่แสดงถึงความเดือดร้อนของพวกเขาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่เหมาะสมไม่เคารพคนในพื้นที่และไม่เคารพกฎหมายและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันผู้ประกอบการบางส่วนจึงแก้ปัญหาด้วยการเลี่ยงการให้บริการแก่ชาวอิสราเอลแม้จะรู้ดีว่าไม่ใช่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างไรก็ตามพนักงานชาวไทยของร้านให้บริการรถเช่าที่ตั้งอยู่ใกล้ชาบัตเฮาส์ระบุว่าถนนราชอุทิศ200ปีเป็นย่านของชาวอิสราเอลจริงแต่มองว่าไม่ต่างจากถนนสายอื่นในย่านป่าตองที่มีนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติแตกต่างกันไปส่วนร้านที่ตนทำงานอยู่ก็ให้บริการลูกค้าทุกสัญชาติผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างเช่าพื้นที่จากคนไทยทั้งหมดซึ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบได
4: ้โอเคโซนนี้เป็นโซนคนอิสราเอลแต่ถ้าพี่ไปดูที่ซอยแสนสบายเอ่ยไปโซนแกตะเอ่ยเขาก็มีเป็นโซนของเขาแสนสบายทั้งซอยเขาไปก็เป็นคนอาหรับทั้งซอยเหมือนกันมันก็มีร้านอาหารอาหรับแต่ละร้านมันก็ไม่เหมือนกันพี่แล้วแต่โซนพื้นที่ว่าลูกค้าน่ะแต่ละประเทศอ่ะเขาจะไปที่ไหนอันนี้ในมุมมองของหนูนะถ้าเกิดสมมติว่าเข้ามาตรวจสอบเรื่องเอกสารนะคะ ทุกพื้น

0: ที่ตรงเนี้ยเช่าหมดไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินอย่างร้านหนูอ่ะก็สัญญาเช่าเดือนนึงก็แสนกว่าบาทดูก็เช่ากับเจ้าของที่เป็นคนไทยเจ้าของพื้นที่เนี้ยเป็นคนไทยเหมือนกันก็เช่าเหมือนกัน
1: คือเราก็ไม่ได้มีในรูปแบบเรามีอะไร
0: ไม่ไม่มีค่ะพี่สามารถมาตรวจได้ใบธุรกิจนำท่องเที่ยวภาษีอะไรแต่ละอย่างมีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหมด
2: ขณะที่การเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจนอมินีของชาวต่างชาติยังคงดำเนินการต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้นอมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบโดยระยะหลังพบว่าการใช้นอมินีมีความซับซ้อนและแนบเนียนขึ้นหากตรวจสอบเฉพาะเอกสารแทบไม่พบความผิดปกติทุกอย่างดำเนินการอย่างถูกต้องการตรวจสอบจึงต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกและตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหลัก
3: และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออาคารชาบัดเฮ้าส์บนพื้นที่ป่าตองค่ะซึ่งตรงนี้เองจะเป็นจุดที่ใช้จัดงานปีใหม่ของชาวยิวในวันพรุ่งนี้ตัวอาคารสามารถรองรับคนได้ประมาณ700คนค่ะแต่จากข้อมูลบอกว่าจะมีคนนับพันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แต่อย่างที่เห็นค่ะด้านหน้ายังคงเป็นพื้นที่สาธารณะมีชาวบ้านแล้วก็มีเส้นทางสัญจรสาธารณะที่จะต้องใช้ร่วมกันค่ะซึ่งที่ผ่านมาประเด็นนี้เองค่ะก็กลายเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ที่มาใช้บริการในชาบัดแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะคุณออนซินีคะ
4: คุณพัชราคะหลังจากมีการประกาศจุดยืนว่าคัดค้านไม่อยากให้มีการจัดงานเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็จะยกระดับการชุมนุมด้วยตอนนี้บรรยากาศในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้นะคะก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าล่าสุดในส่วนของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตได้มีการนัดรวมตัวเพื่อที่จะชี้แจงนัดมีการนัดหมายค่ะว่าจะพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่งเบื้องต้นบอกว่าจะใช้พื้นที่บริเวณวงเวียนปาโลมาค่ะซึ่งห่างจากจุดชาบัดประมาณ1กิโลเมตรในการรวมตัวค่ะแต่ว่านอกจากกลุ่มนี้แล้วก็มีการเชิญชวนผ่านโซเชียลมีเดียด้วยค่ะให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่เกิดขึ้นนี้มารวมตัวกันซึ่งหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะคุณออนซินีคะ
4: ขอบคุณคุณพัชราค่ะและจากภาพที่คุณพัชรายืนอยู่ในพื้นที่นะคะจะเห็นได้ว่าฝั่งอันดามันภาคใต้ฝนตกนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วแต่ว่าฝนทิ้งช่วงทำให้นาข้าวของชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือนะคะอย่างตอนล่างค่ะก็คือในอำเภอแม่วงรวมถึงอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้นาข้าวของชาวนาทยอยแห้งตายแล้วชาวนาเขาก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนค่ะรวมถึงร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้วยชาวบ้านจาก4ตำบลในพื้นที่อำเภอแม่วงและอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ได้ว่าจ้างรถบรรทุกนำก้อนหินและเศษปูนซีเมนต์เข้าไปปิดกั้นที่คลองแม่วงพื้นที่ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงเพื่อเตรียมผันน้ำเข้าสู่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวเพราะว่าฝนทิ้งช่วงยาวนานค่ะทำให้ตอนนี้พืชผลที่ปลูกไว้ทยอยแห้งตายแล้วสำหรับการดำเนินการครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของชาวบ้าน4ตำบลเพื่อผันน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรพร้อมกับจัดสรรน้ำให้กระจายไปยังพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำชาวบ้านบอกว่าการปิดคลองดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้2ทางด้านหนึ่งคือการกักเก็บน้ำส่งไปยังพื้นที่เกษตรและหากมีฝนตกหนักเวลาที่น้ำหลากลงมาฝายกั้นน้ำชั่วคราวในครั้งนี้ก็จะสามารถแบ่งเบามวลน้ำที่ไหลหลากรวมถึงกระจายน้ำไปยังคลองสาขาต่างๆได้อีกหลายสายค่ะซึ่งก็อาจจะช่วยเหลือหรือว่าลดปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำหลากในพื้นที่ได้
5: ตอนนี้ข้าวตั้งท้องหรือยัง
6: ตอนนี้เริ่มออกมั่งมีนะครับที่ออกก็มีที่ทำแล้วได้เดือนกว่าก็มีแต่มันเหี่ยวเป็นหย่อมที่เริ่มออกรวงเริ่มออกก็มีแต่ที่เหี่ยวมันจะเหี่ยวเป็นเวิร์มเพราะว่ามันไม่มีน้ำมารอน้ำฝนอย่างเดียวครับรอน้ำฝนอย่างเดียว
5: คือหมายความว่าถ้าเราได้น้ำตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นได้นะ
6: ถามว่ามันไม่ได้ 100% แล้วครับแต่อย่างน้อยก็ยังได้มั่งเนาะ
4: ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับชาวบ้านนะคะมีการส่งเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้ค่ะพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากกำลังขาดน้ำหล่อเลี้ยงการกั้นน้ำครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูแล้งและรองรับฝนที่ตกหนักด้วย
7: เราลงมาดูพื้นที่ตลอดแล้วส่วนของ แม่โควันนี้ไม่ได้มาช่วยเนื่องจากว่าเครื่องจักรเสียนะครับก็ได้มาดูได้นำคนในพื้นที่เนี่ยมาช่วยกันแบ่งน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ทะเลาะกันในช่วงหลังว่าน้ำจะไปฝั่งไหนฝั่งเดียวนะครับวันนี้เราก็ท่านสสประสาทธรรมเสริฐก็ลงมาดูของเราด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงใยของท่านแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยผมก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในส่วนของเรื่องการจัดสรรน้ำให้ภาคการเกษตรได้ใช้กันทั่วกันครับ
4: คุณผู้ชมคะพื้นที่อำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิลและอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักในช่วงฤดูฝนแต่ว่าเวลาที่เกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอชาวบ้านก็จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วก็เกิดภัยแล้งนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะพอเข้าสู่ช่วงฤดูที่ฝนตกหนักพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำเช่นกันนี่เป็นปัญหาซ้ำซากที่ชาวบ้านเผชิญทุกปีค่ะที่นครสวรรค์ชาวบ้านเขาร่วมตัวกันทำฝายกักเก็บน้ำรวมถึงฝายชะลอน้ำนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนในจังหวัดเช่นกันนะคะร่วมกันจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้วยการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำแล้วก็สร้างบ้านปลาเพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำรวมถึงสำหรับที่จะรองรับการเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อนด้วยค่ะส่งผลให้ทะเลมีสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่คุณสุทธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
8: แหที่เหวี่ยงลงไปในน้ำรวมถึงการเก็บกู้ใส่ที่วางไว้บริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่เชื่อมต่อของอำเภอเขาใจสนและอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก็จะมีกุ้งกล้ามกรามขนาดต่างๆติดเครื่องมือประมงขึ้นมาด้วยเกือบทุกครั้งแต่หากเป็นกุ้งกล้ามกรามที่มีขนาดเล็กเกินไปชาวประมงพื้นบ้านก็จะปล่อยกลับลงแหล่งน้ำเป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบหรือลากูนซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝั่งทะเลของจังหวัดพัทลุงจะมีรายได้จากการออกทะเลจับกุ้งกล้ามกรามในแต่ละวันตั้งแต่หลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาท
9: ช่วงนี้ลอยมาเด่นเลยเนี่ยช่วงนี้แหละกุ้งมันจะหมากอยู่ช่วงนี้แหละช่วงนี้กินไม่ว่าไม่ปลาลำเดียวแล้วคนเหลือนะได้ทุกลำแล้วลำกันต่ำกับปันหนึ่งออกมาแล้วก็ได้อยู่แล้วแหละช่วงปันร่ำปันเรียบปันไม่แน่นอนมันกล้องอยู่ในน้ำมันไม่แน่นอนนะกล่องกล่องกระทำเรียบปัน
10: สูงสุดเคยได้วันหนึ่งกี่พัน
9: ปีนี้ได้เรียบปันร่ำปีนี้เลยนะ
10: ครับ
9: กับปีนี้เรียบปันร่ำมาก็เปลี่ยนอยู่กระทำปันร่วงปันไม่พลาดแล้ว
8: ธงสีแดงซึ่งถูกปักไว้ริมชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวหลายร้อยเมตรเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวประมงรับรู้ร่วมกันว่านั่นคือแนวเขตอนุรักษ์พื้นที่รวมกว่า600ไร่ซึ่งห้ามทำการจับสัตว์น้ำทุกชนิดซึ่งภายในแนวเขตอนุรักษ์ก็จะมีการทำบ้านปลาเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ชุมชนและหลายหน่วยงานมีการจัดทำบ้านปลาต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี
11: ที่เห็นอยู่นี้ก็คือบ้านปลาที่ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่เป็นการใช้ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนช่วยสร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงได้เป็นอย่างดีครับ
8: หลังจากที่ชุมชนบ้านคลองขุดตำบลหานโพอำเภอเขาใจสนจังหวัดพัทลุงได้ทำแนวเขตอนุรักษ์ของชุมชนและกำหนดกฎกติกาในการจับสัตว์น้ำริมชายฝั่งทะเลอย่างเข้มงวดได้ส่งผลดีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำริมชายทะเลหน้าหมู่บ้านเป็นอย่างมากทำให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวประมงพื้นบ้านไม่ต้องออกไปหากินไกลหมู่บ้านและที่สำคัญชุมชนใกล้เคียงหลายแห่งได้มาศึกษาดูงานกลายเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางทะเลหน้าหมู่บ้าน
12: ยกเว้นไว้บางประการเช่นล้อมกระทุ้งนี่ห้ามถ้าเราเปิดให้เขาล้อมกระทุ้งมันจะไปรบกวนปลาที่อยู่ในไข่แดงที่อยู่ในนู่นแหละเพราะการกระทุ้งปลามันรบกวนรบกวนก็ปลาจะไม่อยู
10: ่ชุมชนให้ความร่วมมือไหม
12: ให้เยอะครับร่วมมือกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงเขาก็มาร่วมด้วยตอนนี้เขาเห็นความร่วมกันว่ามันดี
8: กุ้งกล้ามกรามที่ชาวประมงพื้นบ้านจับได้จะมีการนำมาส่งขายที่แพกุ้งกล้ามกรามในหมู่บ้าน ทำให้บรรยากาศที่แพกุ้งกล้ามกรามในหลายจุดของจังหวัดพัทลุงมีความคึกคักมากในช่วงนี้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรวมถึงการพูดคุยสอบถาม

0: 3ว่าแต่ละคนจับกุ้งได้มากน้อยแค่ไหนส่วนผู้ประกอบการก็จะคัดแยกและชั่งน้ำหนักกุ้งโดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดของตัวกุ้งตั้งแต่400ถึง900บาทต่อกิโลกรัมในแต่ละวันมีการรับซื้อกุ้งเป็นเงินหลายหมื่นบาทช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: ถ้ามาอยู่ประมาณ30ปีลูกเรือประมาณ50ถึง60ลำถึงการซื้อประมาณวันหนึ่ง 60,000 ถึง 80,000 บาทแต่แต่นะถ้าบางวันถ้าลมมันลมแรงมันก็อยู่ประมาณ 20,000 เมื่อนว่าบาทได้ขนาดแล้วแต่มันก็วนเวียนอยู่ประมาณทุกวันแล้วถึงก็
2: ก็คือว่าทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมุ่นเวียนดีมากเลย
1: ใช่ใช่เศรษฐกิจได้ดีมากเลยคือวันก็ลูกเรือตกประมาณนะคนหนึ่งมีตั้งแต่300 500จนถึง 4,000 5,000 นี่แต่ถ้าโมยกไส้มันก็อยู่เป็นหลักหมื่นนะ
3: นี่ของวัดคลองขวดตรงนี้เป็น
0: ลูกกุ้งกล้ามกราม1ล้านตัวและปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวเป็นสัตว์น้ำที่ทางกรมประมงนำมาส่งมอบและจัดปล่อยร่วมกับชุมชนริมชายฝั่งทะเลในจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำควบคู่ไปกับการส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับชุมชนประมงชายฝั่งเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งเรื่องการดูแลทรัพยากรและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
4: จากการที่เราทำในชุมชนแห่งนี้เราตอนนี้เรามีชุมชนบริเวณใกล้เคียงอยู่3ชุมชนที่เข้ามาร่วมถามว่าเหตุที่เขาเข้ามาร่วมเพราะอะไรเพราะว่าการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับกรมประมงเนี่ยชุมชนจะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดทำเขตอนุรักษ์ซึ่งในการออกไปประกอบอาชีพทำการประมงเนี่ยชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นพอมีรายได้เพิ่มเนี่ยมันจะเป็นสายหลักในการลดการกระทำความผิดกฎหมายประมง
0: ชุมชนริมชายฝั่งลากูนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาหลายหมู่บ้านให้ความสำคัญหันมาดูแลทรัพยากรชายฝั่งหน้าหมู่บ้านมากขึ้นทั้งการทำบ้านปลาทำแนวเขตอนุรักษ์รวมถึงมีกฎกติกาในการจับสัตว์น้ำผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดกลายเป็นกลไกสำคัญทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์เป็นฐานทรัพยากรให้ชุมชนประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
5: 900ค่ะ
2: 900แบบนี้แบบทอดแบบนี้
6: มาดูปัญหาช้างป่าออกหากินนอกเขตอนุรักษ์และเข้าหากินในพื้นที่ชุมชนนะคะคุณผู้ชมครับปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะล่าสุดทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพของชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า6เครือข่ายด้วยกันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมกับเร่งการจัดการช่วยเหลือเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบด้วย
7: นี่นะครับไฟฉายและส่องสว่างนะครับเพราะว่าจะเป็นน้องข้าวนะครับน้องข้าวบูนหรือน้องข้าวที่สำหรับช่วงนี้จะเป็นนาบูนนะครับมันก็ต้องมีเกิดบูนนะครับเพื่อไส้ประกอบนะครับการตรวจตานะครับ
8: อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆนะครับเกี่ยวกับการขับดันสร้างเพราะว่าจะเป็นโดนเป็นวิทยุสื่อสารนะครับหรือว่าน
6: ี่เป็นบางช่วงบางตอนจากเสียงสะท้อนของตัวแทนชุดเฝ้าระวังช้างป่า6เครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นในการนำเสนอปัญหารวมถึงแนวทางแก้ไขค่ะหลังจากพบช้างป่าออกจากพื้นที่อนุรักษ์เข้ามาหากินในชุมชนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในหลายอำเภอทั้งอำเภอสีชมพูอำเภอภูผาม่านเวียงเก่าและภูเวียงคุณผู้ชมคะพื้นที่ทั้งหมดนี้กำลังเผชิญปัญหากับช้างป่าที่เข้ามากัดกินพืชผลทางการเกษตรส่งผลกระทบทั้งกับผลผลิตและทรัพย์สินขณะที่ชาวบ้านเองก็ต้องเฝ้าระวังพร้อมกับผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ค่ะบางครั้งชาวบ้านก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเผชิญหน้ากันระหว่างคนกับช้างด้วยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่านายคมสันทุ่มโคตรผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลดงลานซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านบอกว่าผลกระทบไม่ใช่แค่เรื่องของพืชผลและทรัพย์สินเสียหายเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงข้อจำกัดในการขอรับเงินเยียวยาเพราะว่าชาวบ้านบางรายเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเลขที่บ้านทำให้ไม่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือต้องการให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที
9: ่หนึ่งนี่คือชาวบ้านก็ฝากมาบางคนนะครับก็คือยุ่งยากเนี่ยเกี่ยวกับการสำรวจ ันจะมีอีกจุดนึงก็คือคนที่ไม่มีใบไม่มีอะไรเนี่ยแต่เขาทำกินมาก็จะหลายสิบปี20ปี30ปีเนี่ยแต่เขาคิดว่าเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สำรวจเลยอย่างนี้ก็อยากให้หน่วยงานหรือว่าทางท่านหัวหน้านะครับช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับประสานด้วยนะครับให้อยากให้ช่วยชาวบ้านด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีใบอะไรนะครับ
6: หลังจากกิจกรรมในช่วงเช้าทีมข่าวไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสานไปเปิดเวทีสาธารณะคนช้างป่ากับอนาคตที่ต้องเลือกเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันสะท้อนปัญหารวมถึงหาแนวทางในการจัดการร่วมกันค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8หรือสบอ8ระบุว่าการแก้ไขปัญหาช้างป่าต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังการป้องกันการผลักดันช้างการจัดการพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันสบอ8อยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ช้างป่าและผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเข้าหากินของช้าง
5: มาคุยกันนะครับว่าการแก้ไขปัญหาคนกับช้างเนี่ยเราจะต้องใช้แนวทางที่เป็นเชิงรุกนะครับไม่เฉพาะการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการตัดดันด้วยการต้อนกลับอย่างเดียวเราต้องมามองในภาพรวมมองภาพของคนกับช้างความสัมพันธ์เรื่องของระบบนิเวศนะครับเราต้องคิดถึงทางออกที่จะอยู่ร่วมกันนะครับคนกับช้างอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการดำเนินการนะครับก็ต้องหลายๆภาคส่วนนะครับมาบูรณาการมาช่วยกันทั้งในส่วนของป่าอนุรักษ์เองนะครับเราก็ต้องปรับปรุงนะครับในเรื่องของแหล่งน้ำแหล่งอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับ
6: กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากช้างป่าอย่างเป็นระบบโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปทำเป็นแผนบริหารจัดการปัญหาช้างป่าในระดับพื้นที่พร้อมกับผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างคนช้างป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะไปด้วยความสดชื่นของธรรมชาติป่าหน้าฝนนะคะที่แก่งหินวังเสถียรเขื่อนลำปลายมาศพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแก่งหินวังเสถียรในผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเหนือเขื่อนลำปลายมาศตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางความชุ่มฉ่ำที่มาเยือนก็เผยให้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติค่ะถูกใจมากสำหรับนักท่องเที่ยวสายเดินป่าเพราะว่าตลอดเส้นทางจะได้ชมบรรยากาศสองฝั่งริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปลายมาศก่อนที่จะเดินไปตามเส้นทางเข้าเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องเดินขึ้นลงพื้นที่สูงชันค่ะถ้าเป็นช่วงที่มีผีเสื้อออกนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเห็นผีเสื้อตลอดทั้งแนวป่าก่อนที่จะถึงบริเวณแก่งหินวังเสถียรก็จะพบกับทานน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปีส่วนที่บริเวณปลายน้ำค่ะเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีทุ่งหญ้าลักษณะคล้ายๆกับเขาช่องลมที่จังหวัดนครนายกค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท้องโลกกว้าง10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มามิหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
3: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
4: มันมาอีกแล้ว
5: มาอีกเหรอ
4: ใช่มาอีกแล้ว
2: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
7: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: เบิดอีกเลยได้นี่ตลับสุดท้ายเลยนะเพราะว่าห้องอันใส่แต่งประจำไหมคะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมันจะเปลืองหน่อยเราต้องลงตัวลงแขนลงอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็มีแป้งนี่แป้งปิกาโซ่แล้วก็เครื่องแต่งหน้าธรรมดาทั่วไปขนตา8หรือ9ปีนี่แหละกล่องตัวนี้ลงทุนก็อยู่ประมาณ170ถึง180บาทนี่แหละนี่ความที่เราเรียนมาน้อยความรู้เรามันไม่เยอะเหมือนเขาก็วุฒิการศึกษาอะไรแล้วก็ไม่มีที่จะไปยื่นสมัครเขาก็ไม่รับเราก็ต้องคือมีอะไรทำก็ทำไปถ้วยมีที่มานะคะ
3: นั่นมันถ้วยน้ำพริกเหรอ
4: หลักวัดกันนะ
3: ขอมาจากวัดด้วย
5: 12หรือ13ปีแล้วเนี่ย
2: กล่องขนตานี่ก่อนโควิด5ปีกว่าก็มีได้เปลี่ยนแต่หนังยางนี่แหละเวลามันสึกก็เปลี่ยนแค่หนังยาง
3: เครื่องอันนี้ไปซื้อที่ไหนมาม
4: ันจะมีร้านที่เราสั่งประจำอย่างแป้งนี่ก็สั่งมาเป็นโหลก็200กว่าบาท
3: โหลนึงเหรอคะ
4: ครับ
2: 20040หรือ60
3: นี่คือทุกคนใช้แป้งอันนี้หมดเลยท
4: ั
3: ้ง3คนเน
4: ี่
3: ย
4: มีของผม
2: แล้วก็ใช้ตัวนี้ยกโหลมาแล้วก็มาแบ่งกัน
4: ผสม
3: เครื่องสำอางนี่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงไหมคะสำหรับการทำลำขอข้าวเนี่ย
2: ที่ซอกับแป้งตัวเนี่ยแต่ที่ยกโหลนี่แหละมันหมดเร็ว
3: อะไรใช้เปลืองสุด
2: แป้งตัวนี้ชุบแป้งชุบน้ำเนี่ยเปลือง
3: เพราะอะไรคะ
4: เพราะเราดำ
2: เพราะว่ามันต้องได้ฉาบเยอะว่าเราดำต้องทำให้ขาว
3: ทุกคนดูมีความสุขกับการแต่งหน้าเนาะ
0: มันมีความสุขแบบว่าเราจะแบบสร้างความสุขให้กับคนดูและอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: เราก็จะมีความสุขตรงนี้เข้ามาชมว่าแต่งตัวสวยกันอะไรอย่างเงี้ย
3: จะได้รู้สึกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นศิลปินพื้นบ้านเป็นหมอลำ
2: มันมีความรู้สึกว่ามันมั่นใจในการที่เราจะไปรำขอข้าวให้คนดูอะไรเงี้ยมันเป็นการให้เกียรติคนดูด้วยแหละแล้วก็ให้เกียรติตัวเองด้วยในอาชีพเราเงี้ยมันจะได้เหมาะสมกับข้าวที่เขาให้เรามา
6: ขออนุญาตนะคะ

มอลำขอข้าวเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานถึงแม้จะมีเพียงถนนเป็นเวทีมีรถเข็นเป็นอุปกรณ์แต่ถ้าไม่มีหัวใจที่รักและซื่อสัตย์ต่อวิชาหมอลำพวกเขาทั้ง3คนก็คงจะไม่สามารถส่งความบันเทิงถึงหน้าบ้านแลกน้ำใจของผู้ชมได้อย่างมีความ

0: ป็นหมอลำขอข้าวอะคะ
1: คือทางบ้านเราไม่มีข้าวกินก็ต้องมาหาขอข้าวครับ
0: เป็นคนทางอีสานไม่มีที่นาเหรอคะไม่ได้ปลูกข้าวกินเหรอ
2: ไม่ที่บ้านไม่มีนาค่ะไม่มีที่นาทำกินค่ะ
0: ไม่มีที่ดินไม่มีที่นาทำกิน
2: จ้ามีแค่ที่พักอยู่อาศัยเฉยๆค่ะ
0: วันนี้จะต้องร้องอีกสักกี่ชั่วโมงคะ
2: ก็ลำจนรอบหมู่บ้าน
1: ใช่ไม่รู้ว่าจะประมาณทุ่มนึง
2: แล้วก็หยุดใช้เสียงแล้วเราก็จะไปพักที่วัดไปบอกหลวงตาแล้วเราก็อาศัยพักที่วัด1คืนค่ะแล้ววันต่อมาเราค่อยย้ายไปบ้านอื่น
0: วางแผนเรื่องที่พักเอาไว้ตลอดทางไหมคะว่าเดี๋ยวเล็งมาไว้ว่าเดี๋ยวค่ำนี้จะนอนที่ไหนค่ำพรุ่งนี้จะนอนไหน
2: มันบอกไม่ถูกนะมันขอบ้านไหน
1: เราขอบ้านนี้ถ้าพูดถึงว่าบ้านนี้เราขอได้เราก็จะเข้าไปทางวัดเลย
0: ไปเปิดโรงแรมเปิดรีสอร์ทนอน
1: ไม่มีเลยค่ะไม่มี
0: หมายถึงว่าหมอลำขอข้าวนี่จะต้องเป็นหมอลำที่เร่ร่อนรอนแรมอย่างนี้ท
1: ั้
0: งนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องออกจากบ้านที่หนึ่งเราก็ออกมาเป็นเดือนอย่างเงี้ยบางทีก็สองสามอาทิตย์พอได้ข้าวแล้วก็เอากลับมาบ้าน

0: น้องยามลองต้องเป็นเสียงลำพ่อแม่เอ้ยผมลิขิตผมเกิดมาได้แค่นี
1: ้วิทูลอายุ47ปีเคยเป็นอดีตพระเอกลิเกเมื่ออายุมากขึ้นงานน้อยลงต้องผันตัวมาเป็นหมอลำขอข้าวทูลเกิดมาในครอบครัวยากจนไม่มีที่ดินทำกินความสามารถในการแสดงหมอลำเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและพ่อวัย81ปีที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี
2: ้ก็จะไปหาหมอแล้วนี่ใบนั่นล่ะใบที่หมอนัดแม่เสียไป10กว่าปีแล้วอยู่คนเดียว
3: คนเดียวนะลูก
2: คันไม่ไปก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็ไม่มีรายได้เนาะเราก็ต้องไปหารายได้เพื่อจะมาจุนเจือในครอบครัว
3: อยู่กับไม่มีอะไรจะกินเลยลูกอยู่กันได้ยังไปทำงานกันไม่ได้
2: ลำบากถ้าเรามีที่มีทางเราก็ยังว่าปลูกไอ้นั้นปลูกไอ้นี้มันก็ยังพอเราก็ยังได้อยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอได้อยู่ได้ก็ยังมีช่องทางทำมาหากินก็ยังดีที่สวรรค์ได้ส่งเสียงพรสวรรค์ให้มาทางด้านนี้พอได้หากินขาดแหละก็นานแล้วเนาะตั้ง20กว่าปีแล้วเนาะนี่ไงตัดเองเย็บเองปักเองใส่เอง
1: ทูลชอบงานฝีมือชอบร้องและลำมาตั้งแต่เด็กแม้ครอบครัวจะไม่สนับสนุนเพราะอยากให้เขาเป็นชายเต็มตัวแต่ทูลก็ได้พิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าการที่เขาเป็นในแบบที่เขาเลือกก็สามารถเป็นเสาหลักให้ครอบครัวได
2: ้คือเป็นคนที่แบบว่าว่างถ้ามีงานลิเกเราก็ไปลิเกร้องเพลงก็มาร้องเพลงอย่างเงี้ยคือทำทุกอย่างที่เขาจ้างช่วงนั้นก็ฐานะเชิงดีหน่อยผมรับ3เวลาเลยวันหนึ่งเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นตอนนั้นเราก็กำลังขึ้นอายุ18 19เนาะมันก็ได้งานละพันน่ะวันหนึ่งก็ 5-6,000 คราวนี้เราอายุเยอะเขาก็ไปหาเด็กรุ่นใหม่เราก็ไม่ค่อยมีงานก็เลยหันมาแบบมาเข้าวงการหมอลำก็คืออายุเยอะก็ยังเล่นได้เนาะ
1: วันนี้ไปไหนครับพี่ทูล
2: อ๋อจะไปหาลำครับ
1: วิ่งไปได้ไกลที่สุดแค่ไหนคะเนี่ย
2: อุบลก็ไป
1: กี่กิโลคะ
2: 400 500กว่าโลแล้วก็ไปสกลไปจังหวัดเลยก็ไปจนทั่วภาคอีสาน
1: นี่บ้านพี่ทูลนี่อยู่กันกี่คนคะ
2: ตามจริงก็อยู่กัน2คนกับพ่อแต่คราวนี้เรามีน้องบอยเล็ก
1: มีพี่ทูลดูแลพ่อที่บ้านหลังนี้คนเดียวแล้วเวลาออกไปเดินทางร้องหมอลำเร่ตามจังหวัดต่างๆนี่ใครดูแลพ่อยังไง
2: ก็พ่อแกก็ดูแลตัวเองแกก็ยังทำกินได้อยู่แล้วก็จะมีพี่น้องเพื่อนบ้านก็คอยดูแลแล้วก็จะมีกล้องตัวนี้เอาไว้ดูเวลาเราไปอยู่กับแกเราก็ดูแล้วก็คุยกับแก
1: พี่ทูนี่เป็นลิเกเก่าใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เป็นหมอลำด้วย
2: ใช่พอตั้งแต่โควิดมาก็เลยลงมาแล้วอีกอย่างนึงก็คือพ่อเราอายุเยอะเราสามารถจะไปแบบเป็นปีๆไม่ได้
1: ถ้าอยู่คณะใหญ่อย่างนั้นต้องไปอยู่นาน
2: ครับจนปิดฤดูกาลอย่างเงี้ยปีนึงเป็นปีครับอันนี้เรายังว่าเราไปอาทิตย์นึง2อาทิตย์เราก็กลับมาดูได
4: ้ผมปลอมจ้ะตอนเป็นสาวกับตอนไม่เป็นสาวเนาะเห็นมั้ยล่ะไม่ต้องปลูกตรงไหนเอาปากกามาวงนี
1: ่อดุลหรือบอยอดีตสาวหมอลำที่เคยโดดเด่นบนเวทีใหญ่มากว่า100เวทีด้วยวัย38ปีกับรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปทำให้มีงานจ้างน้อยลงบอยจึงเลือกที่จะเดินสายลำขอข้าวไปกับเพื่อนที่รู้ใจ
4: มึงสุดทำมาหากินเนี่ยชุดทำมาหากินของนักแสดงแล้วจ้ะมันขาดเนี่ยวันนี้เราเย็บไม่ทันแล้วก็มวนๆๆแล้วก็หายางมารัดตรงนี้ไว้นี่แล้วก็มาเตรียมชุดเพื่อจะไปหาข้าวกัน
1: ทำไมในวงการการแสดงพื้นบ้านอย่างหมอลำเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็น LGBT หมดเลยหรอ
5: ถามว่าหมดไหมมันก็ส่วนน้อยที่จะมีผู้ชายส
2: ่
5: วนมากอะก็คือส่วนมากเลยกล้าพูดได้เลยว่าส่วนมากมีแต่แบบนี
4: ้เพราะว่า
5: ผู้ชายแท้น้อยมาก
4: เท่าที่ดูมาวงหมอลำเนี่ยที่มี LGBTQ เยอะเพราะว่ามันตรงนั้นเขาเปิดโอกาสแบบให้เนี่ย
2: กว้างกว่าพวกที่รักสวยรักงามอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบทางนี้เขาถึงจะมาทางนี้ทางหมอลำทางลิเก
5: การแสดง
2: การแสดงแล้วก็การแสดงของเขามันจะสูงกว่า ผู้ชายแท้
6: ถึงกว่าแบบใส่เต็มกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่เขาคือกล้าแสดงออก
6: มันมีเรื่องของการรองรับทางสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเช่นสิ่งที่เขากำลังคุยกันอยู่เรื่องแบบการใช้ฮอร์โมนเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราไม่เปลี่ยนไปเป็นผู้ชายอะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินเรื่องเทคฮอร์โมนไหม
5: เคยได้ยิน
6: อันนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
7: ไม่เอา
5: ไม่คิดเลยค่ะ
7: คิดอีกในมุมนึงเนาะถ้าเราไปเทคฮอร์โมนถ้าเกิดเราผอมลงเราตัวเล็กลงเราทำงานไม่ได้นะจากเราเคยแบกหามนู่นนี่นั่นแบกกระสอบข้าวสารไม่ได้นะทีเนี้ยสวยแล้วต้องทำงานได้ด้วย
2: เก๊สพ่อ300ของเองร้อยหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเติมน้ำมันรถเอาไปเดินทาง
7: ไปดูหมอลำใจเกินร้อยงานบวชนี่แหละแล้วไปเจอกันที่หน้าเวทีหมอลำแกก็ชวนมาเที่ยวบ้านจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นระยะเวลา4ปีกว่าแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องว่าฉันชอบเธอนะเธอชอบฉันนะมันเลยคำว่าความรักแล้วแหละบางทีเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นญาติพี่น้องเราอะไรเงี้ยเวลาเราป่วยหรือเวลาเราแบบเหมือนจะไม่สบายอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเอายานู่นนี่ไหมไปอนามัยไหมหรือเป็นอะไรมากไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแกจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่ว่าพูดน้อยแต่ว่าพูดแค่คำสองคำเราก็รู้แล้วไงเอาคือสาวโป่งแถบทิศฝนตกอะไรเงี้ยหาซื้อกับข้าวไม่ได้แล้วก็ต้องเงี้ยเก็บผักตามรั้ววงรั้ววัดแถวศาลากลางบ้าน
8: ออกมาเผยโฉมหน้าคือดาราโตเด่นรับหน้าที่เป็นเดือนเพ็ญเป็นลูกสาวผู้น้อยครอบครัวคอยซุ้มเย็น
7: ไม่ได้
8: แบบไหนอ่ะ
7: มันต้องเป็นวรรคแล้วก็ต้องช้ากว่านี้ขอนแก่นมันเป็นสัง
8: ช้ากว่านี
7: ้ไม่ใช่ขอนแก่นนะมันเป็นศิลปะที่อ่อนช้อยลำขอนแก่นนะ
1: น้องเล็กอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเพื่อนเขาตระเวนแสดงร่วมกับคณะใหญ่และคณะหมอลำซิ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ในฤดูปิดวงน้องเล็กมาอาศัยลำขอข้าวร่วมชะตากรรมไปพร้อมกับทูนและบอย
8: ออกมาเผยชมหน้าคือดาราโตเด่นรับหน้าที่เป็นเดือนเพ็ญเป็นลูกสาวผู้น้อยครอบครัวคอยซุ้มเย็นขออาศัยบารมีในคืนนี้ให้ม่อมฟังให้คือแก้วแม่นน้วยใส
7: ให้คือแก้วแม่นน้วยใสพี่น้องเล็กมีแฝดส่วนมากเล็กจะไปร้องเพลงตามตลาดนัดกับคู่แฝดเขาแต่ด้วยความที่แบบเล็กที่บ้านข้าวก็ได้ซื้อกินแล้วเนาะก็เลยชวนน้องมาหาข้าว
5: มีตามียายมีแม่มีหลานมีคู่แฝด

ที่อยู่หลังนี้แต่ตอนนี้ก็จะมีน้องๆแดนเซอร์มานอนอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยค่ะตอนนี้แดนเซอร์ก็8คนรวมคนในครอบครัวอีกตอนนี้ก็คือจะอยู่4ก็เป็น12คนซ้อมเต้นเพราะว่าเตรียมออกงานจ้ะมีวงหมอลำซิ่ง64เอี่ยวดนตรีสดรถแห่อะไรประมาณนี้ไปก็มีแดนเซอร์ด้วยแล้วแต่ทางเจ้าภาพว่าจะเอาไปกี่คนประมาณนี้ค่ะ5 6 7 8ตัวเล็กเองเต้นมาตั้งแต่อายุ15ปีจ้ะตอนแรกก็เป็นแถวบ้านก่อนตอนนั้นเรียนอยู่ม.3ก็ทั้งไปเต้นทั้งไปเรียนพอเลิกโรงเรียนแล้วก็เก็บของเพื่อไปออกงานกับเขาก็ไปที่ระเบียบวัฒนศิลป์มันมีของพ่อไหมไทยช่วงดังๆช่วงนั้นน่ะยิ้มด้วยยิ้มด้วย

0: ไม่หิวข้าวบ่หิวติเดี๋ยวแป๊บนึงให้มันเย็นก่อนเด้อเอาอาปากแม่เออนี่กําลังเอาให้กินยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะปกติยายเดินได้แล้วยายมาเป็นเส้นฝอยโลหิตแตกช่วงนี้เลยก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะเลยต้องออกบางทีก็ออกเดินสายเดินสายไปต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ไปนานไปบางทีไปเป็นเดือน2เดือน3เดือนถึงจะได้กลับบ้านมานานๆทีสิ่งที่เล็กกลัวที่สุดก็คือกลัวท่านจากไปตรงๆค่ะบางทีเล็กเดินสายไปต่างจังหวัดอย่างนี้ถ้าเรามาเห็นแบบนี้พอเวลาเราไปเวลาออกจากบ้านทุกครั้งจะมีน้ำตาแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องสู้ยายพี่ล่ะแม่เขาสิไปล่ำละเด้อ
1: เขาไปยัง

0: ไปล่ำกับไอ้บอยไปล่ำอันคอเขานี่ล่ะพ่อใดมาสู่กันกินเด้อแม่เขาไปล่ำล่ะเด้ออันเหยียบไว้เขาแน่มากอดแน่ไปล่ำแล้วแน่กูจิบไปล่ำล่ะเด้วันนี
1: ้เออไปเห็นมันมันจะคนหาคนหอมคนชอบคนชม
0: สาธุ
1: ให้เขาได้น้ำได้หลาย
0: ไปละเด้อแม่
2: ไปหาเงินหาทองหาได้ดีๆ
0: จัง
2: เก็บเงินเก็บทองสาธุ
0: ไปละเด้อจ้า

0: นละจังหวัดเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นครพนมนี่บุรีรัมย
1: ์
0: นี่อยู่ชัยภูมิอะไรพาให้เรามาเจอกันนะคะ
2: สร้างบุญหรือกรรมมาด้วยกันยังไงก็ไม่รู
3: ้ถ้าไม่มีทางนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาข้าวที่ไหนมากินไงก็ทางนี้เขาพาเขาคือเขามีประสบการณ์ทางนี้เราก็ได้โอกาสตรงนี้ได้ได้เอาข้าวมาให้คนแก่กิน
0: เรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันเน
3: า
0: ะ
3: พึ่งพาอาศัยกันครับ
2: ทำมาหากินด้วยกันต่างคนต่างพึ่งพากันมันเป็นปี2ปี3ปีมาแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องมันขาดคนใดคนหนึ่งไปก็ไม่ได้บางทีคนหนึ่งหายไปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเงาเงาเงียบเหมือนขาดอะไรไปอย่างเงี้ย
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยผ่านมาหลายรูปแบบเนาะผ่านการอยู่กับคณะใหญ่ก็มีงานทำขึ้นเวทีมีแสงมีสีอลังการใช่ไหมคะก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่พอชีวิตต้องมาเจอกับช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องมาลำขอข้าวความรู้สึกสุขทุกข์มันเปลี่ยนไปไหมคะ
3: อยู่วงใหญ่มันก็จะโดดเด่นนิดนึง
2: ใช
3: ่ก็มันจะดูมีแบบศักดิ์ศรีขึ้นมานิดนึงเหมือนได้ลำขอข้าวมันก็จะลดลงมา
2: ก็ถามตัวเองเหมือนกันนะเอ้าเวลาฉันไปรำอยู่บนเวทีน่ะก็หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละฉันไปรำบนเวทีคุณก็ยังแบบชื่นชมฉันดีๆกับฉันยิ้มให้ฉันแต่พอฉันมารำขอข้าวมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันสถานะมันลดลงมาม
3: ันต่ำแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าเราต้องหากินอยู่แล้ว
0: การเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นคราวนี้พวกเขาจะใช้เวลาหลายวันในการเร่ร่อนลำขอข้าวหาข้าวหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่ายังรักในอาชีพศิลปินหมอลำการได้แสดงคือความสุขที่ทำให้ชีวิตยังมีคุณค่าเส้นทางการเดินทางครั้งนี้บอยจะกลับไปหาแม่ที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ2ปีด้วย
2: คือใส่อุปกรณ์ที่เฮาต่อกับเครื่องเสียงอันนี้ที่เป็นมิกเซอร์น้อยอันนี้ซื้อมา149บาท
4: โยมทุกคนทุกคนเด้อลูกเด้อไปเดินทางได้ตลอดปลอดภัยอยู่ดีมีแรงกันทุกคนทุกคนเนาะได้ลูกให้รับเลยมัน
2: ว่าสาบยาให้แบนเบิดไปได้ขาดฟังอันนี้พร้อมนี่ฟังเสียงกล้องพร้อมหาโทรปฏิกิริยาห้องใช้กล้องนี
4: ่
2: จัดประมาณสักเกือบเรียนหรือเรียนนึงแล้วก็มาดอก

0: วันนี้คณะหมอลำขอข้าวออกเดินทางโดยยังไม่มีกำหนดวันกลับพวกเขาจะรอนแรมไปค่ำที่ไหนนอนที่นั่นพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี
1: ้เวลาออกไปทำออกไปลำอย่างเงี้ยต้องมีเงินติดตัวมาประมาณสักเท่าไหร่ต้องติดเกี่ยวประมาณ
2: 1,000ใช่ครับเอาไว้สำหรับเติมน้ำมันรถว่าเราไปออกปุ๊บเราก็ต้องหลับแล้วเราต้องหาไม่ได้แล้วถ้าไม่หาเลยมันไม่ได้
3: มันไม่เบื่อหรอกเพราะว่าเราชินแล้วเนาะที่เราไปทุกวัน
1: มันคือรถดับหรืออะไร
4: รถดับค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ยังไม่ถึงว่ามันดับมันเป็นอย่างนี้มันเดาไม่ได้
1: ก็มีลุ้นกันไปเนาะ
3: มันก็ฮาดีมันสนุก
1: จริงเหรอ
3: เราคิดว่ามันเป็นแบบประสบการณ์อะไรที่แบบ
0: ตะวันเริ่มคล้อยบอยกับเพื่อนๆไม่กล้าขับรถเดินทางต่อพวกเขาพยายามหาชุมชนที่ผู้ใหญ่บ้านจะอนุญาตให้ทำการแสดงหมอลำขอข้าวและยังต้องหาที่พักค้างแรมให้ได้ก่อนค่ำ
5: เราจะลองขอผู้ใหญ
6: ่มีคนอยู่บ้านปะครับข้าแม่นผู้ใหญ่บ้านปงขุนเพชรปะครับ
7: แม่น
6: ครับอันนี้ลูกเป็นหมอลำครับว่าสิขออนุญาตลงลำขอข้าวแบบอยู่ย่างตามบ้านได้บ่ครับ
7: โอ้ยผู้ใดมาแค่นะ
5: ไม่ได้ครับก็ต้องไปบ้านอื่นคร
8: ับ ถ้าไม่ได้ก็คือถ้าเลยเวลา 5:30 ไปแล้วก็คือเราก็ต้องหาที่พักนอนแสดงว่าไม่ได้เล่นในวันนั
5: ้
8: น
5: แล้วอยู่บ่ล่ะ
6: อันลูกว่าสิมาขออนุญาตลงลำขอข้าวแบบอยู่ย่างตามบ้านจังซี่นะแม่อ๋อ
9: เดี๋ยว
6: ครับ
5: ครับคือถ้าเราไม่ขอเกิดมีปัญหาอะไรมาเขาก็ไม่รับผิดชอบเราไง
6: พ่อผู้ใหญ่ครับลูกว่านลูกเป็นหมอลำลูกว่าสิมาขออนุญาตลงลำอยู่ย่างตามบ้านได้บ่ครับ
10: โอ้ได
6: ้ได้ขอบคุณครับ
5: คร
6: ับ
10: ให้รถเอาเลย
5: ครับผมขอบคุณครับมึงเดี๋ยวไปผูกเปียกกันมึงห้องหนูเห็นมั้ยหนู
8: มันจะไม่ทันเวลาไงคือมันตอนนี้มัน5:30กว่าไปแล้ว
11: เสียงก็ได้ยินได้ขนาดนี้คือเสียงลุงหลังบอกเล่าของข่าวสารเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่

0: ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยกันและกันและขอบพระคุณและเพียรและเจ้าของเขาของเงินกันและกันและขอให้ลำดีด้วยสุขสุขกันแล้วกันครับ
1: เจ้าที่เจ้าทางมานั่ง
2: เ
1: ท่าน
2: ั้นปู่ย่าเอ้ยลูกหลานอันมาขอพักเพิ่งผ้าใส่จะตื่นจะท่วงลูกหลานเด้อลูกหลานมาหาอยากหากินกุมพ่อลูกหลานตลอดปลอดภัยเด้อแซ่บ
3: เจ้าก
2: ระ
3: ทือกลางไว้ลงกระชินอน
4: นอนตรงนี้เหรอคะคืนนี้
2: จ้า
3: ใช่ค่ะ
2: ตรงนี้แหละจ้าม
4: ึงนี่นอนกี่คนนะคะ
2: นอนสาม
3: คนนี้น่าจะนอนสามเพราะว่าเล็กไม่กล้านอนคนเดียวค่ะถ้านอนที่วัดถ้านอนศาลากลางหมู่บ้านเล็กนอนคนเดียวได้อยู่จ้า
4: เล็กกลัวเหรอ
3: เล็กกลัวค่ะ
4: คนอื่นไม่กลัว
2: พลอยก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่แต่ก็อยู่ได
5: ้แต่เราก็อยู่ได
3: ้เล็กย่านเลยค่ะ
4: แต่ก็ต้องอยู่เนาะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้ได้ข้าวเล็กกล้วยแล้วขนมต้นไม้ถุง
4: แล้วขอข้าวนี่ได้ข้าวสารเยอะไหมวันนี้ค่ะ
5: ก็พอได้
2: ได้เยอะอยู่จ้ะ
5: 20-30โล

0: ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของเรามีเรื่องอะไรไม่ปลอดภัยไหมคะการมารอนแรมนอนต่างที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจอนะ
2: ตั้งแต่มีเพื่อนเดินสายด้วยกันเนี่ยก็ไม่มี
1: ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาหรอกแบบนี้
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยรองจากสถานีตำรวจค่ะคนมองก็ไม่เข้ามาคนบ้าก็ไม่เข้ามาแต่ส่วนมากจะมีแต่มอลำ

0: บอย
1: เอ้าเสียงผู้ใดล่ะ
0: บอย
1: เอ้าแม่นางตอนนี้แม่แม่ดีจ้าเรียกไปหาแม่แม
0: ่ทุกคนโอ้ยแม่ว่าสิมาขอล้ําน้ําเสร็จแม่บ่มีข้าวกินได้แม่ลูก
2: เอ้าไปล้ําน้ํากะดีตัวละแม่กําลังสิพากันล้ําอยู่นี
0: ่ดิจะพากันแต่งหน้าอยู่ท่านเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวพากันแต่งหน้า
0: สิล้ําใกล้สิแล้วล่ะสิแต่งหน้าแม่สิทันบ่นี
3: ่ทันทันทันเดี๋ยวรออยู่ล่ะ
4: แก่นจันทร์หรือแม่นางอดีตนางเอกหมอลำที่ผ่านเวทีใหญ่มาอย่างโชคโชนเดินทางมาขอร่วมแสดงลำขอข้าวด้วยแม้จะยังมีรูปหน้าที่สวยงามในวัย63ปีแต่ศิลปินรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาแทนที่หมอลำสูงวัยมีงานน้อยลงต้องอาศัยเวทีติดดินแสดงขอข้าวไปกับหมอลำที่เคยร่วมงานกัน

0: น้องนี่อยู่เดียวมานานน้องนี่อยู่เดียวมานานแสนทรมานไม่มีใครไม่ข้องเกี่ยวรักใครเขาก็ไม่แลเหลียวรักใครเขาก็ไม่แลเหลียวน้องอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือเกิน
1: โอ้โหอ
0: ันนี้เป็นลำเพลิน
1: แม่นางอายุ63แล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนที่ไหนอะคะ
0: สกลนครค่ะ
1: ไปมายังไงถึงได้มาเป็นหมอลำค่ะ
0: แต่ก่อนก็ทำนาแต่เด็กๆนะแต่เป็นหมอลำตั้งแต่อายุ24ปีแต่ก่อนก็เป็นแดนเซอร์อยู่พออายุ35ปีบรรนางเอกช่วงเขียวดวงสดใสกำลังดัง35 40 41นี่แหละเป็นนางเอกอยู่หมอลำก็ไปหลายวงอยู่นะคะจนปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าช่วงฝนนี่วงใหญ่ก็ไม่มีงานก็หยุดวงใหญ่หยุดแล้วก็โทรมาหาลูกๆให้แม่ไปด้วยไหมแม่อยากไปขอข้าวไม่มีนาไม่มีที่นาทำกินไม่มีข้าว

0: รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเกินไปหรือเปล่าคะจากที่เป็นคณะใหญ่แล้วเป็นนางเอกด้วยมองลงมาคนดูเราเป็นร้อยเป็นพันพอเราอายุเยอะเรียกว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วจะเปลี่ยนจากการอยู่บนเวทีมาเป็นหมอลำขอข้าวเนี่ยเรารู้สึกใจหายหรือรู้สึกอะไรไหมคะ
1: ก็รู้สึกอยู่ค่ะเป็นบางครั้งก็รู้สึกว่าบางบ้านเขาก็จะดูถูกเราไหมบางวันมันก็จะท้อแต่มันก็ท้อไม่ได้แล้วก็ต้องสู้บางทีถ้าไม่สบายถ้าไม่อะไรนี่เราจะไปยังไงจะหาตังค์แบบไหนจะไปดำนาเกี่ยวข้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะกินแต่เงินเดือนคนแก่ก็600แค่นั้นมันก็ไม่พอใช้ค่าไฟค่าอะไร
0: ที่แม่นางบอกว่าบางครั้งก็ท
1: ้
0: อบางวันก็คิดมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นหมอลำสูงวัยยังไม่มีความมั่นคงในชีวิตหรอคะ
1: บางทีก็น้อยใจว่าไอ้ทำไมอายุ63แล้วก็ยังไม่หยุดแต่เพื่อนๆ เขาก็หยุดแต่เราทำไมหยุดมันได้ก็หยุดไม่ได้เพราะว่าเราชอบมันมากชีวิตข้างหน้ามันก็มาแน่นอนแต่เราก็ในจิตใจก็ยังสู้นะคะสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่ไหว
2: จ้าเป็นหน้าสือจริงๆก็เจ้า
3: คนหน้าคนนั่นหลุดเลยพอร้อนสบายสิเป็นยังไงบ้างจังเลยกินแล้วจำคนคำนึง
2: ชื่ออะไรบ่นี
3: ่ก็ได้ยินตัวส
2: ิอยากเรียกว่ามันชื่อบ่ได้เนาะมันไม่จีลูกจีหลานไม่ได
0: ้ทั้ง3คนออกเดินทางแรมรอนนอนตามวัดตามวาและศาลาประชาคมหมู่บ้านมาหลายวันจนถึงจังหวัดนครพนมใกล้บ้านของพ่อบอยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อมาตั้งแต่เล็กๆตั้งใจว่าครั้งนี้เขาจะไปเยี่ยมพ่อหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า6ปีเขาออกตามหาพ่อด้วยการถามข่าวคราวจากคนรู้จัก
2: ไม่ได้มาบ้านหลายปีเป็นยังไงเป็นยังซิวอยู่จะไหน

0: เอาก็มาหานี่แหละแม่ป้าว่าจะไม่ให้งานอยู่นี
1: ่คร
2: ับ
1: พ่อ
2: มา
3: ตามหาพ่อพ่อแล้วว่า
4: พ่อไม่เคยยอมรับที่บอยไม่ได้เป็นชายอย่างที่คาดหวังวันนี้เป็นครั้งแรกที่พ่อยอมใกล้ชิดกับลูกและใช้เวลาในการพูดคุยกันได้นานที่สุดเท่าที่บอยจำความได้
0: ตั้งแต่เล็กจนโตด้วยความที่เราไม่ได้ค่อยได้อยู่ด้วยกันอีกก็มีส่วนแล้วก็เวลาตอนที่อยู่ด้วยกันก็คือถ้ามีงานหรือมีธุระให้ทำอย่างเงี้ยเราถึงคุยกัน
5: มันก็บ่เป็นอย่างนั้นหรอเรื่องมากอะไรมันก็บ่เกิดว่าสิบแล้วเป็นจังซี่เนาะก็เว้าให้เขาบ่ได้มันเอาเรื่องได้แต่ตัวเนาะมันก็แล้วแต่ความตัดสินใจของเขานะมันยังบ่เคยไปก็บ่ได้เบิ่งก็อยากไปเบิ่งอยู
6: ่พ่อไปล้างออกบ่ได้ว่านี่
4: ค่ำคืนนี้บอยและเพื่อนๆจะทำการแสดงลำเรื่องต่อกลอนซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านหมอลำที่ต่อกลอนเล่าเรื่องแบบครบเต็มวงคืนนี้บอยอาจจะมีพ่อมาดูตัวเองแสดงหมอลำเป็นครั้งแรก
0: ปฏิเสธไปได้ปะนี
5: ่ไปแบบโชคดีโชคดี
0: ไอ้ที่โทร
5: บอกสู้

0: ้องกูยังอยู่บ้านบ้าจ้า
1: บ้านนี่มันเป็นสวนมูงแล้วค่ะแต่ว่าคนกับกูอยู่ทั้งสวนเลย
2: เมียผู้ใหญ่แกลองติดต่อผู้ใหญ่ดูเพื่อแกติดต่อได้ถ้าเกิดเล่นในหมู่บ้านเนาะแล้วก็ถ้าเราเล่นโดยพลการถ้าผู้ใหญ่แจ้งความหรือรู้นี่นั่นเราก็มีความผิดไง
3: รับซื้อเป็ดทองเป็ดเงินรับซื้อทองหน้าทองเกศขึ้นเงินเก่า

0: เลือกเอามาประมาณ 7-8 ชุดกับการเดินทางเราบอกไม่ถูกว่ากี่วันก็คือไปเรื่อยๆค่ะเราก็บอกไม่ถูกว่าเราจะไปสิ้นสุดตรงไหนกำหนดออกเรามีแต่กำหนดเข้าเราไม่มี
1: คือเราชอบแบบนี้เนาะมันก็สนุกที่เราได้จะทำถึงจะเหนื่อยเราก็ยังสนุกได้ยิ้มได้รายได้ก็ยังไม่ถึงกับว่าได้เพราะว่าเราได้มาก็เมื่อวานนี้ก็ได้แค่300แล้วก็มาเฉลี่ยค่ากับข้าวค่าไฟของเขาไปอีก100นึงก็เหลือ200ก็คือไว้เติมน้ำมันแต่มันดีว่าเราได้ข้าวไปไว้กินเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อตรงนั้นก็ได้ลงไปบ้านก็เอาไปให้พ่อไว้กินก็มาก็รถก็ยางว่าก็ได้ช่วยตรงนั้นด้วยพ่อ
2: เ
1: ห็นอย่างนั้นก็คือไม่เคยคิดว่าเออพ่อวันนี้เงินไม่มีนะอะไรอย่างงี้นะแบบวันนี้ขาดทุนเด้อไม่ได้เงินอะไรอย่างงี้กระทั่งที่รถยางด้วยก็ไม่เคยบอกกลัวแกเป็นห่วงแล้วกลัวแกคิดมากแล้วแกเป็นอายุเยอะแล้วเนาะคนแก่
3: ทุกคนพี่ข่าวดีมาบอกผู้ใหญ่โอเคแล้ว
4: ผู้ใหญ่โอเคแล้ว
3: จ้า
4: ขอบคุณมากค่ะ
5: เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการแสดงในพื้นที่ได้ทุกคนช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เวลาใกล้ค่ำบอยยิ่งรู้สึกตื่นเต้นงานแสดงลำเรื่องต่อกลอนเต็มเวทีครั้งแรกในคืนนี้เขาหวังว่าจะมีคนมาดูมากกว่าทุกวัน
6: มันสื่อกันไหมเนี่ย
7: เรียนไหม
6: จับไปเลย
8: กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของเฮาเนาะค่ะเนาะการหลังจากกินข้าวแล้งแกงป่าแล้วอย่าลืมอย่าพาถือสาถือกระดาษจูงลูกจูงหลานประสานเอาเมื่อแฟนข้องก่อยข้องแขนให้นางส่งลูกไปอาสาล่ามูเก็บของเฮาได้ค่ะเด้อลงไปเป็นกำลังเชียร์กำลังใจให้ลูกให้หลาน
6: ตื่นเต้นมากคือมันได้เห็นจะหน้าพ่อก็ลองนึกดูว่าตั้งแต่อายุ14ปีจน38ปีเมื่อก่อนพ่อไม่โอเคกับ LGBTQ เราก็ไม่รู้ว่าพ่อจะโอเคกับเราไหมกับการที่เราเป็นหมอลำเราไม่ได้แต่งผู้ชายเหมือนอย่างที่เขาอยากให้เป็นตื่นเต้นมาก

0: ักสีด้วยกันค่ะเป็นบอลลัมขอเขาถ้าไปเรียนมาได้เพิ่งกันยองบอลลัมวงนี้มาใครแน่มีคนแต่งตนแต่งตัวคือบอลลัมแน่คิดว่าคนจะหลายมือนี่เพราะว่าโฆษณาตามโมบายแล้วได้เวลากระเจ้าก็จะออกมาเองกระเจ้ากินข้าวแรกแล้วกระเจ้าก็สิออกมาได้มั้ยคะ
1: ลูกหลานที่ร่านเดินทางมาจากวันเลขที่18หมู่1บ้านโคกเพชรพัฒนาตำบลโคกเพชรพัฒนาอำเภอบางเหน็ดนรงจังหวัดชัยภูมิน้องพี่น้องมื้อนี้น้ำมีท่านเรืออย่างน้ำตาแม่ยาสิ่งน้องพี่น้องเป็นคติสอนใจว่าฝากพี่ตอนน้อง

0: การแสดงหน้าม่านผ่านไปกว่า1ชั่วโมงแต่ยังไม่มีคนดูออกมารอชมอย่างที่ตั้งใจไว้คนแสดงหมอลำเริ่มใจคอไม่ดีแต่ก็ยังตั้งใจทำการแสดงต่อไป
1: ละเป็นยังไงก็เสมอนี่ก็จะมีลูกไผ่มาวนตุวนตุอีกแ
0: ททุกคนต่างสวมบทบาทการแสดงลำเรื่องต่อกลอนประชันกันอย่างถึงบทแม้จะไม่มีเสียงปรบมือเลยก็ตามยิ่งเล่นยิ่งร้องยิ่งลำยิ่งดึกผู้ชมจากที่มีน้อยอยู่แล้วค่อยๆหายไปหน้าเวทีที่ว่างเปล่าพ่อของบอยยืนดูอยู่ไกลๆบอยเห็นสายตาที่เฝ้ามองแม้พ่อจะไม่ได้แสดงความชื่นชมแต่เพียงเท่านี้ก็เป็นการปลดเปลื้องปมที่ค้างคาใจบอยมาตั้งแต่วัยเด็ก
2: พวกลูกหลานพ่อทำมาพ่อได้กินใส่ลายมาเราใส่ผู้ใด
1: เป็นพันประกันได้สิบนิ้วทำงานที่ง่ายตรงชีวิตค่ะเกิดไปเนี่ยรุ่นก็ไปหนองบางเทืออาศุนเท่าก็ถึงการจะได้กับประธานโดดประธานอภัยหลายๆเด้อค่ะมืออื่นเศร้าลูกหลานที่ง่ายน้องพี่น้องถือถุงปุ๋ยยางขอเขาเด้อมืออื่นเศร้าน้องพี่น้องจะเลื่อนลูกเลื่อนหลานให้เขาสารกับว่าเลือกเขาเปลือกกับว่าวานเราเจอสัตว์ห้าผู้พ่อผู้เมียสิบีตาสงสารน้องพี่น้อง
3: คำว่าศิลปินเนาะไม่มีคนดูแล้วก็มันก็ท้อก็เล่นไปตามหน้าที่มันเล่นเล่นแล้วก็ร้องเพลงมันก็ร้องยากมันร้องไม่ออกอันนี้มีกำลังใจเราก็ต้องสู้สู้จนกว่าจะชนะแต่ก็ไม่แน่นะถึงเขาไม่มาดูเราพรุ่งนี้เช้าเราไปขอเข้าเขาอาจจะใจดีก็ได้พ่อแกมาแต่แกมาดูแต่ก็เป็นคนขี้อายเดี๋ยวมันยืนแป๊บนึงแล้วก็ไม่มีคนดูข้างหน้าไงไม่มีเพื่อนแกก็เลยกลับว่ามันคุ้มแล้วถึงไม่มีคนดูแต่ว่าคนคนนึงมาคนที่แบบมีคุณค่าในชีวิตของเราอ่ะเหมือนมันปลดล็อกที่แบบว่าจากเรามามาเยี่ยมพ่อหรือมาหาญาติพี่น้องอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเราอยากเป็นตัวของตัวเองอาจจะมาบ่อยขึ้น
1: หมอลำขอข่าวเลยนะจ้า
0: เสียงร้องขอข้าวดังไปตามถนนหมอลำถอดชุดสวยงามออกเดินขอข้าวในหมู่บ้านการแสดงเมื่อคืนแทบจะไม่มีคนออกมาดูแต่ชาวบ้านมีน้ำใจมอบข้าวสารข้าวเปลือกและสิ่งของให้หมอลำต่างถิ่นใช้อย่างชีพต่อไปถ้าได้ข้าวมากพอคงได้แบ่งให้แม่ที่ไร้ที่นาทำกินด้วย
1: คุณได้หลายแล้วจ้า
4: ขอไปเจ้าเจ้านะ
1: จ้า
5: ทุกคนก็คือหากินมันบ่หมอลำก็คือหากินไปทั้งหมอลำเศร้าหน้าก็หากินตามเศร้าหน้าอย่างสินะทำนี้ผู้มาหาขอเบียงอยากเบียงกินเสียเขาคือเบียงเป็นกินอย่างสินะ
6: บางบ้านมีคนเจ็บป่วยเขาก็เรียกหมอลำเข้าไปในบ้านมาลองให้คุณแม่คุณยายออกมาดูหน่อยบางบ้านบางยายเขาก็มีถุงน้ำเกลืออะไรออกมาด้วยนะแม่คนที่ป่วยบางที่หลังจากเขายืนไม่ได้เขาก็จะลุกยืนมาฟ้อนมาอะไรแล้วก็นั่งลงก็ทำให้คนป่วยมีความสนุกสนานมีแบบคลายเครียดไปด้วยล่ะแล้วก็ภูมิใจ
7: โหดีจังเลยค่ะ
6: จ้า
7: หมอลำขอข้าวไม่ใช่ศิลปินที่ไปขอทานเนา
6: ะ
7: แต่ว่าได้ไปทำบุญไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเน
6: า
7: ะ
6: เวลาเขาถ้าเอาตังค์ให้เราแล้วก็ให้พรเขาอย่างนี้ให้พรเขาไป
0: รถเก่าๆพาทุกคนเดินทางรอนแรมกว่า1เดือนค่ำไหนนอนนั่นร้องลำสะสมข้าวสารข้าวเปลือกจากจังหวัดชัยภูมิมาจนถึงบ้านแม่ของบอยที่นครพนมได้อย่างปลอดภัยบอยตั้งใจเอาเงินที่สะสมไว้ไปหาแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า1ปี
8: สวัสด
9: ี
8: จ
9: ้
8: า
9: อุ้ยมีไอ้ขี่อยู่ในบ้าน
8: ใช่ไง
9: ม
8: ี
9: ไอ้
8: ข
9: ี่อย
8: ู่ในบ้าน
10: กำลังกันสาดกัน
8: ไปวันนี้กันด้วย
7: ันโดน
10: บ่ได้เห็นกันโดน
7: โอ้ย
10: มันบ่มีหยังมาให้ดอกมีแต่นี่ล่ะได้นี
7: ่โอ้ได้อันนี้กับลูกชายขึ้นมาก็โอ้ดีใจล่ะ
10: เป็นหยอกกระปุกไว้ได้นี่แหละแต่ว่าบ่รู้ว่าจักบาทอยู่ได้นี
7: ่โอ้ยรหัสอยู่ไสเนาะ
10: รหัสเดี๋ยวสิบอก
7: เออเดี๋ยวสิบอกโอ้ยไปบ่เคยมีมาจังซี่เด้อวันนี้มัน
10: นี่หยอดมาเรื่อย
7: ๆเออหยอดมาเรื่อยๆโอ้ยมากอดอีกไม่จักบาทแน่โอ้ยบ่อยเอ้ยบ่อยเอ้ย
10: เมื่อก่อนมีตายายบอยแล้วก็น้องบอยกับน้องก็โตขึ้นมาต่างคนก็ต่างแยกย้ายทำงานแล้วก็ตากับยายก็อยู่บ้านหลังนี้อยู่พอตากับยายเสียก็เลยแม่อยู
7: ่น้ำตามันไหลเหลือตัวลูกมันบ่พออยู่พอกินโตของเขาจังซี่นะแม่อยากให้มาอยู่กับแม่ล่ะไปไสก็ให้แม่พาแม่ไปอะไรพ่อแม่มีหมู่จังซี่แม่บ่อยากให้ไปเฮ็ดจังซั่นจังซี่ที่หั่นลูกบ่กุ้มอยู่กุ้มกินจังซี่นะถ้าแม่บ่มีอยู่คือใจกับตานี่ล่ะเขาสิเป็นจังได๋โอ้ยเยอะอยู่3 4 5 373บาทเงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจเหลือตัวลูกหลายกว่าเอาล่ะแม่บ่เอาน้ำดอกมาจ่ายตัวไปเฮ็ดเงินค่ารถเด้อไปกลับไปก็ให้มันฮอดบ้านฮอดซ่องต้องห่วงแม่ดอกไปให้ถูกให้มาเด้อล่ะเด้อ

0: วันที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วพวกเขาเก็บเงินออมได้ 1,000 บาทจากการแบ่งข้าวไปขายเพื่อนำมาลงทุนทำป้ายโฆษณาคณะหมอลำของตัวเองเป็นครั้งแรกป้ายที่สวยงามนี้เป็นความหวังว่าระหว่างทางที่รถแล่นผ่านจะมีเจ้าภาพติดต่อมาจ้างงานต่อลมหายใจให้ชาวคณะหมอลำขอข้าวหมูป่าวาทศิลป
1: ์ถ้าเราไม่มีป้ายเวลาไปไหนมาไหนคนก็ไม่รู้ว่าเราทำอาชีพอะไรรถอะไรเหมือนอย่างที่ผ่านมาเวลาไปตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่ารถเราน่ะรับซื้อของเก่าบ้างซ่อมพัดลมบ้างภูมิใจเพราะว่าเวลาเนี่ยอย่างเราติดอย่างนี้ถ้าขับรถผ่านคนที่นั่งอยู่ข้างทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไงเขาก็จะมองมาเขาอย่างน้อยๆเขาก็จะเห็นแบบชื่อเรา
2: สีมันจะสะดุดตาได้นะ
1: ใช่

0: หมอลำขอข้าวเดินทางเร่ร่อนขอที่นอนขอน้ำใจเลี้ยงชีวิตไม่ยึดติดกับอดีตที่เคยรุ่งโรจน์ยอมรับความเปลี่ยนแปลงปล่อยวางตัวตนแต่เคารพบูชาศักดิ์ศรีของศิลปะหมอลำในวันที่โลกใบเดิมเปลี่ยนแปลงไปศิลปินพื้นบ้านกลุ่มเล็กๆคนเล็กๆยังคงอยู่ที่เดิมที่ที่ถูกทิ้งห่างมากขึ้นหวังเพียงมีคนมองเห็นศิลปินพื้นบ้านอยู่ตรงนี้จิตวิญญาณศิลปะหมอลำขอข้าวอยู่ตรงนี้ตรงที่ข้างถนนหน้าบ้านของชาวอีสานทุกคน
1: อย่างน้อยๆเราก็ได้รักษาวัฒนธรรมของคนอีสาน
2: คนแก่ที่เราออกมาไม่ได้ให้ทางหมอลำรำให้ฟังอย่างเงี้ยหน้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็รำให้เราก็มีความสุข
3: ความสุขในการแสดงมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันผิดตรงเวทีกับไม่เวทีเฉย
4: ๆชีวิตหมอลำมันก็มีหลายอย่างนะคะไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
1: ถึงเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
3: บางทีเขาขับรถผ่านเรายืนรำอยู่แล้วเขาขับรถผ่านเขาคืองามแท้แล้วก็มีความสุขแล้ว

0: นะเสือกเข้าเมรุแล้วไปเลยเนี่ยบางทีแม่มาเอากระดูกอีกต่างหากทิ้งกระดูกพ่อแม่ปงอันนี้จังคนเรามันไม่เที่ยงแท
1: ้ความตายที่เท่าเทียมกับสัปเหร่อที่ทุกคนต้องเจอ
2: เรื่องของงานศพนะคะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
3: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยสวดให้คนตายไปเคาะโลงไม่ได้เกี่ยวเลย
2: สวดให้คนเป็นฟัง
1: สัปเหร่อคนสุดท้ายกับภารกิจที่ยังไม่มีผู้สืบทอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนสัปเหร่อคนสุดท้าย10กันยายนนี้4ทุ่ม
4: 26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจิหรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
5: เคยมีคนพม่าพูดให้ฟังเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสาเหตุของการรัฐประหารในเมียนมา2021อ่ะ
6: ครับ
5: อย่าไปดูอะไรให้มันมีความสลับซับซ้อนมันอาจจะเป็นแค่หมั่นไส้ความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเธอถึงดีกว่าฉันอะไรแบบอย่างเงี้ยฉันไม่อยากให้อีกคนนึง
6: เธอมีซีนมากไปแล้วนะ
5: ใช่ใช่แนวคิดแบบกองทัพของเมียนมาเนี่ยคนที่จะสืบทอดอำนาจอ่ะคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เมียนมามันคงอยู่ชั่วกาลบวสานอ่ะจะต้องป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงจากภายนอกคุณจะทำลายทุกคนใครก็ตามที่ทำให้ความเป็นสหภาพเนี่ยไม่มีเสถียรภาพ
6: ที่อาจารย์พูดมาไม่มีคำว่าเพื่อประชาชนเลยครับอาจารย
5: ์ถ้าประชาชนมีความสำคัญนะชีวิตประชาชนทุกวันนี้มันไม่ทุกยากอย่างนี้หรอกค่ะ
7: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS กด

0: หมายเลข3
1: เมื่อตัวเลขกลายเป็นความตื่นกลัวภาพจำในอดีตก็วนกลับมา
2: ซึ่งจริงๆมันไม่ได้พุ่งมันกำลังค่อยๆลดลงไป
1: วันนี้การแพทย์ยืนยันตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อ
3: สิ่งสำคัญของการดูแลทั้งหมดองค์รวมคือสุขภาพใจ
1: ยารักษาโรคได้แต่สังคมรับรู้ความจริงแค่ไหน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS HIV 2026หยุดความกลัวด้วยความจริงวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันควบคุมสถานการณ์ท่อส่งน้ำมันรั่วย่านพระราม3ได้แล้วนะคะชี้เป็นแค่รอยรั่วซึมค่ะแต่สั่งเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉินนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันรั่วย่านถนนพระราม3ค่ะโดยจุดที่1พบมีรอยรั่วซึมแต่ไม่ได้ใหญ่มากส่วนจุดที่2ยังไม่พบรอยรั่วซึมใดๆส่วนการดำเนินการแก้ไขทางผู้เชี่ยวชาญให้คำยืนยันว่าสามารถแก้ไขปิดรอยรั่วได้การตรวจสอบพบว่ามีบริษัทร่วมลงทุนหลายบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่บริษัทที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อเส้นนี้คือบริษัทบางจากค่ะโดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวได้ส่งไปยังคลังน้ำมันของท่าอากาศยานดอนเมืองและปลายทางที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพิพัฒน์กล่าวย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วมีการดำเนินการทดสอบตลอดแนวเส้นทางการส่งพบว่าคุณภาพของท่อยังสมบูรณ์แต่ไม่มั่นใจว่าจุดที่รั่วซึมนั้นเกิดจากสาเหตุใดต้องรอให้ฝ่ายวิศวกรมาดำเนินการพร้อมย้ำว่าขณะนี้การป้องกันมีหน่วยงานทั้งกทม.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์การดับไฟค่ะและจากการวัดค่าสารระเหยในพื้นที่โดยรอบพบค่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายน้อยมากหลังตำรวจกองปราบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดฝ่ายปกครองและคณะสงฆ์เข้าทำการลาสิกขาค่ะก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดฝ่ายปกครองคณะสงฆ์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเดินทางมายังวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสามเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ก่อนนำพระวชิรยานหรือหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสู่กระบวนการลาสิกขาหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินของวัดนะคะนอกจากนี้ในวัดยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมค่ะโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและเส้นทางการเงินหลังตำรวจระบุถึงความเสียหายจากเงินวัดกว่า92ล้านบาทส่วนบรรยากาศบริเวณวัดยังคงมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ตามปกติโดยหลายคนไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในวัดรวมถึงพื้นที่บางส่วนที่ถูกปิดกั้นโดยเฉพาะบริเวณพระอุโบสถค่ะซึ่งตามปกติประชาชนจะเดินเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อภายในโบสถ์แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อตรวจสอบที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หลายจุดภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านเทิดไทยหมู่1ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทำให้ชาวบ้านเร่งเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงและหาอุปกรณ์มาปิดกั้นน้ำที่พัดเอาวัชพืชและเศษไม้ไหลเข้าตัวบ้านนอกจากนี้น้ำยังท่วมถนนในหมู่บ้านทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรนายเชิดชายราชีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทยสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายและแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโคลนนะคะรวมทั้งเร่งนำเครื่องจักรเข้าไปฟื้นฟูความเสียหายส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนตกหนักทำให้ทางหลวงหมายเลข108เส้นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่มีน้ำท่วมขังที่ผิวถนนค่ะโดยเฉพาะบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแม่จ๋าตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ยังมีดินโคลนทับถมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเร่งเคลียร์เส้นทางและเตือนผู้สัญจรให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายรุ่งฤทธิ์ผิวฝาดอายุ48ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่บ้านชมฟ้าวรังกูลคลอง2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่20สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรีค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111ทั้งหมดนี้คือทันข่าว14นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ประเท ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะเราเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นนะคะเดี๋ยวจะมานั่งตรงนี้พร้อมกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดี
0: ค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะน้องแป้ง
1: อาจารย์ห้อยพระหรือเปล่าคะขอแอบดูได้ไหมคะห้อยพระอะไร
0: กล้าถามนะมันเป็นสิ่งสะเทือนใจพุทธศาสนิกชนวันนี้ทั้งแผ่นดินนะคะกล้าถามว่าฉันห้อยพระไหม
1: แชร์กันทั้งโซเชียลเลยค่ะอาจารย
0: ์รุ่นอะไรอะเด่นอย่าว่าเด่นหยาบคายเลยนะคะเขาตั้งชื่อรุ่นกันประหลาดไปหมดแป้งก็รู้ดีนะเรื่องราววันนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรแต่เด่นต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามิได้มีเจตนามาขยำขยี้ให้พุทธศาสนิกชนสะเทือนใจมากกว่านี้เรื่องราวเป็นยังไงพูด
1: เหรียญเหนือดวงค่ะเหนือดวงจริงๆค่ะ
0: ไม่มีดวงเหลือแล้ว
1: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ในโลกออนไลน์กำลังแชร์กันนะคะแล้วก็หลายคนผิดหวังอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าไปหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นลูกศิษย์ลูกหาจากวัดนี้นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาขยายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะว่าสุดท้ายแล้วจุดจบจะเป็นอย่างไรแต่ว่าได้ข่าวแว่วๆมาแล้วนะคะเที่ยงครึ่งศึกเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นทิศค่ะแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องนี้ทักทายน้องๆกันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเข้ารายการอบอุ่นทีเดียวค่ะในสตูดิโอของเรามาจาก3สถาบันด้วยกันนะคะสถาบันแรกค่ะที่มาดูงานในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: น่ารักสดใสมากโรงเรียนที่2ค่ะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยค่ะมาไกลมาก
0: มาจากหาดใหญ่นะ
1: โรงเรียนที่3ค่ะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอัธวิทย์พณิชยการสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ
1: โอ้มาที่เรื่องวันนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าสะเทือนใจแน่นอนสะเทือนใจลูกศิษย์ลูกหาทั้งแผ่นดิน ที่บูชาเหรียญจากวัดนี้เขาบอกว่าเหรียญนี้นะคุณผู้ชมขามูลค่าเริ่มต้นน่ะตอนแรกที่ออกมาใหม่เลยเนี่ยหลักร้อยพุ่งเป็นหลักพันคนศรัทธามากๆเป็นหลักหมื่นเหรียญบางชนิดบางตัวที่เขาเล่นกันเยอะๆเนี่ยอาจารย์6ล้านกว่ามีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองแขวนด้วย
0: ฉันเห็นรูปแล้วใส่เสื้อผ้าไหมสีชมพูโช

0: ยนะคะ
1: เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าใครอยากชวนคุยเรื่องนี้นะคะก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้นะคะผ่านทางออนไลน์เวลานี้เลยค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ชมขาเล่าย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยค่ะเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะตำรวจปปค่ะมีการเข้าไปจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็น
0: ตำแหน่งใหญ่ไหมคะ
1: คณะค่ะ
0: โอ้โหพระราชาคณะเนี่ยคดีอะไรหนู
1: คือเขาพบพฤติการสองอย่างด้วยกันค่ะอาจารย์ขา
0: ค่ะ
1: อันแรกคือเสพเมทุนค่ะ
0: ฮะท่านอยู่ในวัดนะ
1: อยู่ในวัดแต่ว่าคลิปที่มีการแชร์กันผ่านทางโซเชียลโหว่อนเลยค่ะกับสีกาคนสนิทนะคะส่วนข้อหาที่สองคือยักยอกเงินวัดอันนี้หลายคนบอกว่ารับไม่ได้จริงๆเพราะมูลค่ามันสูงค่ะ90กว่าล้าน
0: 90กว่าล้าน
1: เบื้องต้นนะตอนนี้ยังเป็น2ข้อกล่าวหาอยู่นะคะว่าแน่นอนอาจจะเป็นอันนี้ไล่ทำลายนิดนึงคุณผู้ชมค่ะช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานะคะตำรวจเนี่ยเขานำตัวทิศโชติค่ะเขานำตัวทิศโชติไปสละสมณเพศแล้วก็คือไปสึกนะคะโดยขณะประกอบพิธีทิศโชติได้ยอมรับพฤติกรรมที่กระทำความผิดและยอมสละดีๆนะคะแต่ว่าก็มีอาการเครียดนักข่าวของเราไปจับสีหน้าบอกว่ารู้สึกเสียใจค่ะแบบเห็นได้ชัดเลยโดยบอกกับพระชั้นผู้ใหญ่ขณะที่ทำการสึกว่าตัวเองเป็นห่วงศาสนา
0: และทำไมอ่ะ
1: ทิชโชตบอกว่าเป็นห่วงศาสนาค่ะทางนี้ค่ะทิชโชตถือว่าขาดจากความเป็นพระตั้งแต่กระทำความผิดแล้วส่วนตัวสีกาล่ะสีกานักข่าวของเราก็ไปตามติดเหมือนกันที่กองปราบนะคะนั่งรถตู้มาถึงแล้วตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมง13นาทีค่ะตำรวจมีการควบคุมตัวนะคะคุณปุญญวีอายุ47ปีค่ะเป็นสีกาคนสนิทของทิชโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมขณะคุมตัวไปเจ้าตัวค่ะมีสีหน้าเดินลงจากรถด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย
0: ขอประทานโทษน้องแป้งค่ะเดี๋ยวว่าพี่ให้เกียรติหนูนะใช่คนที่อยู่บนโต๊ะนะไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: สีหน้าเรียบเฉยค่ะนักข่าวพยายามสอบถามว่าพี่มีสัมพันธ์กับเจ้าวาดนานหรือยังพี่มีความรู้สึกยังไงอยากพูดอะไรไหมอยากจะขอโทษสังคมอะไรไหมเจ้าตัวไม่ตอบคำถามค่ะเดินลงมาจากรถสีหน้าเรียบเฉยเดินตรงเข้าไปสอบปากคำค่ะผู้สื่อข่าวสังเกตว่าที่คอของคุณปุญญวีค่ะ
0: ค่ะ
1: ห้อยเหรียญเหนือดวง
0: เอ้าเหรอรุ่นไหนรุ่น6ล้านป่ะ
1: องค์ใหญ่ด้วยนะคะ
0: เป็น
1: องค์พ่อจตุคามเนื้อเงินซึ่งมีมูลค่าสูงมากค่ะ
0: เนื้อเงิน
1: ค่ะแต่ต้องบอกว่าองค์นี้นะคะมีทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองและก็เนื้อทั่วไปซึ่งราคาแตกต่างกันเยอะเลยค่ะจันได้ข่าวแว่วๆ
0: เนื้อทองตั้ง6ล้าน5
1: ใช่ได้ข่าวแว่วๆมาว่าเนื้อทองมูลค่าอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่านะคะ
0: อันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดียนมีความรู้สึกว่าจริงๆเดียนไม่อยากแตะต้องเรื่องนี้เลยแต่บังเอิญมันเป็นกระแสของสังคมวันนี้ไม่มีใครสนใจเรื่องอื่นนะคะเดียนไม่อยากให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเกิดความรู้สึกแต่ยังไงก็ตามมันหลายครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองในวัดมันเรื่องของศรัทธาเกิดแก่เจ็บตายเราคนพุทธก็ต้องเข้าวัดแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยเดียนมีความรู้สึกว่าในฐานะพุทธศาสนิกชนมีหน้าที่ส่งเสริมพุทธศาสนาเรียนขอความเห็นจากคนที่เขามีความรู้เรื่องพระดีกว่าไหมเธอกับฉันสองคนพูดไปพูดมาเหมือนเรานั่งทำลายพุทธศาสนาไม่ได้ไหมน้องแป้ง
1: คุยกับใครล่ะคะคุยกับทิชโชตไหมคะ
0: ไม่ได้เขายังอยู่ที่กองปราบแล้วก็สิกาคนนั้นก็คงจะไม่พูด
1: สอบปากคำกันอยู่นะเวลานี้จะมีการสอบเครียดเลยล่ะ
0: เรียนมีอดีตปะเหลี่ยนก้าวให้เกียรติกับรายการมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะยินดีที่จะโฟนอินคุณผู้ชมเราฟังไปพร้อมๆกันนะคะเรียนขอต้อนรับค่ะคุณแพรรี่ค่ะคุณแพรรี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แพรรี่ไพวันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีพี่แป้งค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะแพรี่คะมีเรื่องราวสะเทือนใจวงการพุทธศาสนิกชนอีกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอยากถามแพรี่หน่อยสิคะจริงๆแล้วกิตติศัพท์ของท่านตั้งแต่อดีตท่านสั่งสมมาดีมากใช่ไหมคะ
2: หมายถึงใครคะทิชโชตเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ท่านก็มีชื่อเสียงในด้านของความเป็นพระที่จะเรียกว่ายังไงดีนะพระสายเกจิที่มีการปลุกเสกแล้วก็สร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็รุ่นเหนือดวงของท่านนะคะจตุคามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านนะเป็นรุ่นแรกเลยที่ใช้ชื่อนี้เหนือดวงเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนมีชื่อเสียงก็ห้อย

0: ทั้งนั้นนะคะลองเช็คในคออาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะมีอยู่ก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีตังค์หรอกค่ะขนาดนั้น
2: เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเช็คให้แล้วค่ะคุณแพรี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้แขวนแต่เห็นว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะเขาแชร์กันให้ว่อนเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเหมือนจะอยู่ในคอ
0: ก็คือท่านนายกนั่นแหละค่ะท่านนายกท่านก็มี
1: เอาละแพรี่เธอรู้ได้ยังไงเป็นหน้าพูดอย่างนี้
0: ไม่ใช่ท่านโชว์ท่านเคยโชว์ให้สื่อมวลชนดู
1: เอาเหรอ
0: ท่านมีแต่หนูไม่มั่นใจว่าของที่นี่หรือเปล่าแต่เราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆพระเหนือดวงเนี่ยรุ่นเหนือดวงเนี่ยเป็นรุ่นที่คนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะนักการเมืองหรือดาราหลายๆท่านก็มีกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใช่ปะล่ะว่ามันวันนึงมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนก็ศรัทธาส่วนหนึ่งศรัทธาในตัวสมีโชตด้วยศรัทธาในวัดพุทไธสวรรค์ด้วยเพราะว่าวัดพุทไธสวรรค์ก็เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดโบราณของพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมล่ะคะ
1: ค่ะแล้วแพรี่มีห้อยไหมคะรุ่นไหนทองคำหรือเปล่าคะ
0: โอ้หนูไม่ห้อยพระค่ะ
1: อ๋อไม่ห้อยเลยหรอ
0: ไม่ได้กินตังหนูหรอก
1: อ๋อค่ะแพรรี่คะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดแล้วทำไมยังคงมีเกิดขึ้นอีก
0: ก็มันก็ต้องมีอ่ะค่ะเพราะว่าถ้าตราบใดเราแบบว่าส่งเสริมการศรัทธาศาสนาด้วยการติดวัตถุแบบนี้หมายถึงว่าเราอ้างว่าเราเป็นคนพุทธใช่ไหมเรานับถือศาสนาพุทธแต่เราไปหนักในทางวัตถุเราไหว้พระเราก็ต้องไหว้พระที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิเราศรัทธาศาสนาเราก็ต้องมีบูชาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางไงฮะอาจารย์แล้วก็อย่างพระเหนือดวงเนี่ยรุ่นนึงโอ้โหถ้าเป็นรุ่นแบบรุ่นแบบราคาดีๆนั่น 4-5 ล้านนะคะอาจารย์ไม่ใช่ราคาถูก
1: ๆเย็นได้ข่าวว่ารุ่นทองคำตั้ง6ล้านครึ่งค่ะ
0: จ้าประมาณนั้นน่ะอาจารย์ก็คิดดูสิอาจารย์แล้วก็สร้างมาทีนึงกี่องค์อ่ะอาจารย์ก็ลองคิดดูบวกลบคูณหารกันไปก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าวัดหรือพระที่ท่านแบบมีปัจจัยเงินทองเข้าไปหาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดช่องโหว
2: ่ค่ะเหรียญเหนือดวงเนี่ยค่ะคนเขาก็พูดกันว่ามันเป็นการค้าศรัทธาค่ะพี่แพรี่ค่ะคนมาบริจาคค
0: น
2: มาเช
0: ่
2: าวัตถุมงคลเขาเนี่ยมูลค่ามันเยอะมากในข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีการยักยอกไปให้กับผู้หญิงนะ90กว่าล้านพี่แพรี่มองอย่างไรคะว่าเงินต่างๆนานามันผ่านมือเจ้าอาวาสมันทำให้เกิดกิเลสหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นวัดที่มีลักษณะแบบนี้คือตัวเจ้าอาวาสเนาะอย่างเคสเนี้ยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะท่านเป็นพระเกจิใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็สร้างเหรียญเองในนามท่านชื่อท่านอะไรแบบนี้แล้วพูดง่ายคือท่านเป็นคนหาเงินน่ะสร้างวัตถุมงคลหาเงินให้วัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกศิษย์หรือชาวบ้านก็จะไม่ค่อยกล้าขัดท่านเพราะก็จะมองว่าก็ท่านเป็นคนหาตังค์ก็จะไปใช้อะไรก็แล้วแต่ท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อความศรัทธาด้วยแหละก็คิดว่าท่านก็คงจะไม่เอาไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่แพรี่คะการที่เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็หาเงินเข้าวัดก็ไม่ได้หาเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ใช่เหรอคะทำไมไม่เข้าระบบวัดล่ะ
0: อาจารย์มันระบบมันมีแต่มันถามว่าในทางปฏิบัติแต่มันใช้จริงได้กี่ที่ล่ะ
1: เ
0: ออมันก็ใช้จริงไม่ได้กี่ที่ไงแล้วเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดอะไรเงี้ยมันก็เพิ่งมามียุคหลังใช่ไหมตั้งแต่ทิพย์แย้มแล้วอะไรแล้วมากันเนี่ย
2: ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้นะมันไม่รู้ว่าเราปล่อยให้มันแบบละหลวมมานานเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่มีการไปสืบมาเขาบอก2ปีที่ผ่านมาทางวัดมีการออกใบอนุโมทนาบัตรโดยมิชอบเนี่ย20รายการเฉพาะ2ปีนะคะมูลค่า92ล้านบาทอ่ะแล้วที่ผ่านมาที่ไม่ได้ผ่านตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามูลค่ามันจะปาไปเท่าไหร่แล้วพี่แพรี่มองว่าไอ้ยอดเงินที่มันเยอะขนาดเนี้ยมันควรจะอุดรอยรั่วไม่ให้เกิดแบบนี้กับวัดอื่นๆด้วยวิธีการใดดีคะ
0: จริงๆเดี๋ยวนี้มันมีระบบที่เขาใช้ระบบแบบลิงก์กับสรรพากรเน
1: า
0: ะระบบแบบใบอนุโมทนาบัตรใช่อิเล็กทรอนิกส์มันควรเป็นแบบนี้หมดคือถ้าไม่เอาเข้าเนี่ยก็คือผิดกฎหมายไปเลยแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงจังอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้ในระดับนึงนะคะสำหรับหนูเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเขายกเลิกแล้วนี่ค่ะใบอนุโมทนาที่เป็นใบๆเนี่ยแต่ก่อนใบอนุโมทนาหาซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วก็แค่เขียนชื่อเจ้าวาดลงลายเซ็นเหรันยิกวิยาวัจกรปึ้งก็ไปใช้ได้แล้ว
1: แล้วเขาใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ไหมคะบางวัดน่ะ
0: ใช่ใช่แต่ก่อนน่ะได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาไม่ให้แล้ว
1: หรอคะถ้าอย่างนี้ถ้าจับ
0: บางวัดให้ใบอนุโมทนาบัตรไปเลยแล้วก็เขียนตัวเลขเอาทีหลังอย่างนี้ก็มีหนูเคยเห็นน่ะ
1: ให้ใบเปล่าๆไปกรอกจำนวนเงินเองก็มีหรอคะ
0: เอาไปใส่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มี

0: นี่อาจารย์แบบสมมติว่าช่วยหาเงินหาอะไรเข้าวัดอย่างเงี้ยพระป่ากฐินอะไรเงี้ยก็ทำกันมั่วซั่วไปหมด
1: อ้อทำไมแพรรี่เธอรู้เยอะจังเลยอ่ะ
0: อาจารย์หนูบวชมา18ปีนะหนูไม่ได้บวช8วัน
1: อ๋อค่ะอ๋อบวช18ปีเลยเห็นหมดเลยนะคะ
0: เห็นหมดแต่ก็อันเนี้ยไม่ใช่เหนือดวงนะเรื่องเนี้ยมันเหนือความคาดหมายมากเพราะว่ามันโต๊ะนะอาจารย์แล้วก็คนอายุ60กว่าอาจารย์ปีนโต๊ะไหวไหมถ้าเป็นอาจารย์น่ะ
1: เดี๋ยวแพรรี่
0: อาจารย์ลองนึกสภาพหนูว่าไม่ใช่สนใจเหนือดวงเลยนะหนูสนใจเรื่องเหนือความคาดหมายมากกว่าว่าโอ้60กว่าแล้วมึงก็พยายามไปปีนโต๊ะเนาะ
1: เดี๋ยวก็ลุ้นนะคะโต๊ะมันกลมแล้วก็เสาเดียวนี่ยังกลัวโต๊ะมันหักเลยค่ะ
0: แสดงว่ารุ่นนี้น่าจะขายดีต่อไปไม่ใช่พระขายดีแล้วคนจะถามหาโต๊ะกับข้าวรุ่นนี้แล้วน่าจะขายดีค่ะอาจารย์อ๋อ
1: เหรอคะแพรรี่ทำโต๊ะขายเลยสิคะรีบไลฟ์ขายโต๊ะรุ่นนี้เลยค่ะ
0: ยังก่อนค่ะอาจารย์ขายยังก่อนค่ะ
1: ค่ะแพรรี่คะอาจารย์มีเรื่องอยากจะถามอีกอะค่ะเดี๋ยวไม่อยากจะโทษนะคะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับใครแต่เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าถ้าเดี๋ยวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกลัวตกนรกเดี๋ยวไม่กล้าทำทำไมพระทำแบบนี้พระบวชมาตั้งนานทำไมจิตสำนึกตรงส่วนนี้มันไม่ได้ทำให้ยับยั้งชั่งใจใดๆเลยเหรอคะ
0: โอ้อาจารย์ราคะมันเป็นอะไรที่มันแบบคือถ้าพระไม่ได้บวชเข้าไปแล้วมีการภาวนาที่มากพอจริงๆเนี่ยนะคะอาจารย์สุดท้ายส่วนใหญ่ก็ตายที่อันนี้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าราคะเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่สุดเลยอะที่ละได้ยากมากแล้วก็พระถึงต้องมีวินัยเยอะแยะไงครับว่าห้ามอยู่ในที่รับหูรับตากับผู้หญิง2-2เนี่ยพุทธเจ้าท่านวางวินัยไว้ดีมากแต่พระไม่ยอมปฏิบัติตามวินัยไงครับแล้วก็ปล่อยให้ศรีกาหรือผู้หญิงเนี่ยเข้าใกล้ชิดไงใกล้ชิดทั้งที่วินัยมันก็เซฟไว้ให้ในระดับหนึ่งแล้วว่าเนี่ยมันไม่ได้นะอยู่ในที่รับหูรับตากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมา ทำอะไรกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงแต่พระก็ไม่เคารพวินัย
1: หรอคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะอนาคตไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอีกเพราะเราเกิดแก่เจ็บตายนะคะจะเผาตัวเองก็ยังต้องไปเผาที่วัดแล้วถ้าไม่มีพระทำพิธีนะศพคงเหมือนหมาเหมือนแมวข้างถนนเราจะทำยังไงคะกับศรัทธาของเราในอนาคตค่ะ
0: ก็อย่าศรัทธาพระแบบที่เราศรัทธากันอยู่ทุกวันนี้เราต้องเลิกศรัทธาพระที่ตัวคนแล้วเราก็หันกลับมาศรัทธาพระธรรมกันให้เยอะแยะเยอะๆเดี๋ยวนี้คฤหัสถ์หลายคนก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะหรือศึกษาธรรมะด้วยตัวเองได้ในระดับนึงมีวิธีการที่เราจะศึกษาได้เยอะแยะแล้วเราก็ควรที่จะเอาตัวเราน่ะไปผูกไว้กับพระธรรมเพราะถ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมคือศาสดาแทนใช่ไหมเราเป็นคฤหัสถ์เราก็มีส่วนในการช่วยสืบทอดศาสนาได้ด้วยการช่วยกันรักษาธรรมะปฏิบัติตามธรรมะแล้วศาสนาพุทธก็จะเข้มแข็งหมายถึงว่าทั้งตัวของพุทธบริษัท4ก็จะเข้มแข็งทั้งหมดแต่เหมือนทุกวันนี้คือชาวบ้านก็ไม่สนใจเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเข้าหาพระก็ไม่ได้เข้าหาเพื่อไปเอาธรรมะไปเอาของขลังไปเอาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้อ่อนปวกเปียกกันไปหมดคือชาวบ้านก็ไม่มีความรู้เบสิกพื้นฐานเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยพระก็ยินดีพอใจในการที่จะมองคฤหัสถ์ว่าเป็นลูกค้าน่ะไม่ใช่เป็นคนที่ตัวเองจะไปโปรดไปสอนน่ะมองว่าเนี่ยคือเหยื่อคือลูกค้าเดี๋ยวมาแล้วเอาวัตถุให้มันเดี๋ยวมันก็บริจาคเงินแล้วอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นที่สำหรับให้คนมาแสวงหาประโยชน์มาหากินน่ะหนูพูดตรง
1: ๆค่ะแพรรี่คะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นทีละวัด2วัดนะคะมันสะเทือนใจกันไปเรื่อยๆเรียนคิดว่ายังมีอีกมั้ยคะเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นอีกมีอะไรจะเตือนพระที่ยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องไหมคะ
0: เมื่อกี้หนูฟังเนาะเหมือนพี่แป้งอ่านนะบอกว่าทิชโชดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นห่วงศาสนาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: หนูก็อยากบอกว่าพระหลายๆรูปนะคะถ้าดูรายการนี้หนูอยากบอกว่าถ้าท่านรักศาสนาจริงเป็นห่วงศาสนาท่านต้องอย่าเห็นแก่ตัว อย่างทิชโชดเนี่ยไม่เรียกว่ารักศาสนานะคะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขสบายเห็นแก่ราคะเห็นแก่กิเลสรู้ว่าตัวเองละกิเลสไม่ได้ใช่ไหมอยากติดกามแต่ก็ไม่ยอมละสถานะความเป็นพระซึ่งมันอยู่สุขสบายแล้วก็ต้องยอมรับใช่ไหมถ้าดูกับข้าวในโต๊ะอาหารติดถ้ารูปเดียวกินอาหารเหมือนกินโต๊ะจีนน่ะหนูกินข้าววันนึงกับข้าวยังไม่เยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าเราค่ะอาจารย
1: ์ค่ะค่ะแพรรี่คะถ้าเกิดยังมีพระบางรูปเนี่ยก็ไม่อยากจะใช้คำพูดว่าก็ยังคงปฏิบัติแบบนี้อยู่แบบลับๆล่อๆเนี่ยสมควรสึกออกไปจากวัดไหม
0: ก็ถ้ารักศาสนาต้องออกมาค่ะแล้วก็ มาเป็นคารวาสก็ได้แล้วก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาในมิติอื่นๆแต่อย่าเอาตัวไปอยู่ในผ้าเหลืองเพราะว่าเวลามันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของพระโดยรวมของคณะสงฆ์โดยรวมมาเสื่อมเสียแล้วก็ทำให้คนแบบบั่นทอนศรัทธาน่ะหมดศรัทธาในพระมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะพี่แพรรี่ค่ะคือเห็นข่าวพระกับผู้หญิงเนี่ยทำให้พระพังมาก็เยอะแล้วในอนาคตพี่แพรรี่มองว่าถ้าหากเป็นแบบนี้มันควรจะมีกฎข้อห้ามเลยไหมคะว่าคนสนิทห้ามเป็นสีกาค่ะ
0: มันห้ามไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าถ้าคือถ้าพระคือจริงๆพระเนี่ยมันมีระบบการปกครองเนาะแล้วก็อย่างหนูเห็นนโยบายองค์สมเด็จพระสังฆราชเองท่านก็มีนโยบายมา12ข้อหรือว่ายังไงเนี่ยถ้าหนูจำผิดขออภัยด้วยคือพระองค์ท่านก็วางหลักวางอะไรมาดีว่าเนี่ยอย่าให้พระไปแบบไปยุ่งแต่กับเรื่องของเรื่องการปลุกเสกเรื่องมอมเมาเยอะหันมาเป็นแบบอย่างในการภาวนาในการปฏิบัติคือถ้าจริงจังอ่ะพระต้องหันมาทางนี้ค่ะแล้วก็ถ้าพระหันมาทางนี้มาเข้มแข็งในทางนี้เนี่ยมันก็ไอ้เรื่องสีกาเนี่ยหนูว่าเรื่องเล็กน้อยแล้วถ้าพระเคารพวินัยเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะพระก็รู้อยู่แก่ใจน่ะดีชั่วรู้อยู่แก่ใจเบสิกพื้นฐานเลยค่ะเรื่องวินัยเนี่ยพระบทไหนก็ต้องเรียนแล้วการอยู่ในที่รับหูรับตาอะไรแบบนี้ค่ะ
1: แพรรี่คะถ้าเราจะเข้าวัดเราจะรู้ได้ไงคะวัดไหนควรเข้าไม่ควรเข้าไปทุกวัดก็ต้องทำบุญไหมคะค่าน้ำค่าไฟค่ากระเบื้องมุงหลังคาค่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสงฆ์โอ้ยก็หยอดมันทุกตู
0: ้วัดไหนตู้บริจาคเยอะอาจารย์ไม่ต้องไปเข้าเลยวัดไหนถ้ามันมีให้แลกยิ่งให้แลกเหรียญน่ะไม่ต้องไปเข้า
1: อ้าวก็บางวัดเขาแทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะคะถ้าไม่ไปช่วยทำบุญน่ะวัดก็ติดรถติดนี่
0: ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแต่มันมีเงินยิงแอดโฆษณานะวัดบางวัดน่ะ
1: ฮะ
0: ก็เหมือนอารมณ์กดงานพอเงินจะหมดทีก็บอกวัดพระบาทน้ำพุจะอยู่ไม่ได้แล้วขอคนละบาทเป็นไงล่ะอาจารย์ก็1บาทหนูก็1บาทสุดท้ายได้ไปเป็น100ล้าน
1: ฉันให้ไปเกินบาทให้ต้องเยอะแน่
2: อาจารย์บอกแล้วนะ
0: โคตรเถอะ
1: ถ้าฉันไม่รู้ก็ฉันให้ด้วยศรัทธาก็ฉันก็ให้ไปตั้งเยอะไปทำกับข้าวถึงในวัดเลยถวายไปเลี้ยงคนเป็นเอดโอ้ยอย่าพูดเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่อง
2: คืออย่างนี้ค่ะพี่แพรรี่และอาจารย์หนูก็สงสัยเหมือนกันตอนนี้ทิศจะถูกจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวัดนี้จะเดินหน้าต่ออย่างไรเพื่อที่จะสานศรัทธาให้กับคนในพื้นที่อะค่ะ
0: ก็เดี๋ยวก็ต้องเขาก็ตั้งเจ้าวาดรูปใหม่ขึ้นมาอยู่ดีแหละค่ะแต่ว่าถ้าเจ้าวาดรูปใหม่ยังคงเป็นแบบนี้ว่ายังเอาแนวทางเดิมของสมิโชตมาก็คือยังคิดว่าวัดควรจะอยู่ในฐานะเป็นวัดที่มอมเมาผู้คนขออนุญาตใช้คำนี้ด้วยการปลุกเสกเหมือนเดิมทำพิธีเหมือนเดิมแล้วขายวัตถุมงคลสุดท้ายก็จะจบแบบเดิมแต่ถ้าได้ท่านเจ้าวาดดีสมภารดีไม่เอาแนวทางนี้แล้วเพื่อป้องกันแล้วก็ฟื้นคืนศรัทธาคนเปลี่ยนวัดพุทธไทยสวรรค์ให้เป็นวัดในการภาวนาในการปฏิบัติหรือการศึกษาอะไรแบบนี้หนูว่ามันก็จะค่อยๆฟื้นศรัทธาคนได้ศรัทธามันไม่ได้ทำแค่วันเดียวนะคะอาจารย์พี่แป้งศรัทธาเนี่ยมันต้องค่อยๆหล่อหลอมนะเหมือนพระเหมือนกันชาวบ้านจะศรัทธาพระสักองค์มันใช้เวลาหลายปี
1: ค่ะ
0: ดังนั้นพระก็ต้องทำ
1: คุณแพรรี่คะพระดีๆก็ยังมีให้เรากราบไหว้ทั่วประเทศสีกาดีๆที่เขายินดีเข้าวัดเขาไม่ได้มีจิตใจแบบนี้ก็มีเยอะแยะเนี่ยไม่อยากให้คนมองว่าพระคิดไม่ดีสีกาก็ไปยั่วพระอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าการมองแบบนี้มันจะทำให้ศรัทธาเสื่อมไหมคะ
0: หมายถึงมองยังไงคะอาจารย
1: ์ก็มองว่าสีกาไปยั่วพระถ้าสีกาไม่เข้าวัดพระก็คงไม่เป็นแบบนี้ส่วนพระเองก็มีเงินเยอะเอาไปแจกสีกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาคิดถูกแล้วเขาคิดถูกแล้วเขาคิดถูกแล้วที่เขาคิดอย่างเงี้ยเขาคิดถูกแล้วก็มันทำจริงเคสนี้มันก็ทำจริงสีกามันก็ยั่วไงโยมผู้หญิงที่ดีที่ไหนเขาจะอยากเข้าใกล้พระเพราะผู้หญิงต้องรู้เลยว่าการอยู่กับผ้าสองต่อสองยังไงก็ไม่งดไม่งามแน่สีกาก็ต้องระมัดระวังไม่ไปอยู่วัดป่าบางที่เนี่ยนะคะถ้าไม่มีบุคคลที่สามอยู่ร่วมด้วยเนี่ยเขาไม่สนทนาด้วยเลยนะคะผู้หญิงเข้าไปในวัดนัดเจอพระได้เฉพาะที่ศาลาการประเรียนเท่านั้นห้ามไปที่เขตกุฏิสงฆ์เขาเรียกว่าเขตสังฆาวาสห้ามเข้าเด็ดขาดแล้วจะคุยกันต้องมีโยมผู้ชายอยู่ด้วยเนี่ยคือท่านเคารพวินัยแต่เนี่ยมันก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเข้าไปเพื่ออะไรไปทำกับข้าวการกินกันไง
1: พระไปทำกับข้าว
0: อยู่กันฉันชู้สาวไงอาจารย์ก็ทำกับข้าวกินกันอยู่ในห้องครัวนั่นน่ะ
1: อ๋อเหรอคะ
2: หลักฐานมันชัดเจนมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด
1: เออขอประทานโทษนะคะมีคลิปที่หลุดออกมาแพรรี่คงเห็นทำไมมันมีกล้องแล้วในมุมที่มันดูแบบชัดเจนขนาดนั้นล่ะคะ
0: ก็เขาก็จงใจที่จะถ่ายไว้นั่นแหละอาจารย์แล้วต้องเข้าใจด้วยนะฮะอาจารย์คือวัดเนี่ยมันมีผลประโยชน์เยอะมันมีแต่พอมันมีเรื่องเงินทองแบบนี้ที่ใดมีผล

0: ประโยชน์ที่นั่นมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยถ้าพูดตรงๆใช่ไหมเพราะเงินตกใส่หญ้าหญ้าก็ตายตกใส่ตายใส่ก็ซุดตกใส่มนุษย์ก็ไร้คุณธรรมอย่างที่เขาพูดใช่ไหมล่ะพระอาจารย
1: ์สา
0: แล้ววัดมันมีแหล่งแหละพูดไม่ใช่อาจารย์นี่เป็นคำคม
1: อ๋อเหรอคะคำคม
0: แล้วว
1: ัดเด็ดดูว่าพระเทศ
0: แล้ววัดน่ะที่เกิดเหตุมันเป็นที่ตั้งของผลประโยชน์มหาศาลอาจารย์คิดว่าเงินมันเข้าใครออกใครเหรอครับมันไม่เข้าใครออกใครพระถ้าดีไม่จริงเนี่ยเลี้ยงคนเลี้ยงไม่ทั่วไม่ถึงเลี้ยงไม่ดีจริงอ่ะสุดท้ายมันก็อย่างนี้แหละมันก็ขัดผลประโยชน์กันเอง
2: วัดใหญ่ทั้งนั้น
0: แล้วขัดผลประโยชน์กันเองไง
2: ค่ะประชาชนหลายคนบอกว่าคอมเมนต์มาบอกไม่อยากเข้าวัดแล้วตอนนี้หมดศรัทธามาก
1: เลยเข้าเข้าเหอะยังเข้าได้แพรรี่คะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แพรรี่เราคุยกัน2คนไม่ได้ออกอากาศนะคะสมมติแพรรี่ว่ามันเป็นเรื่องของการหักหลังและผลประโยชน์ไม่ลงตัวไหมคะแบ่งไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: หนูคิดว่าส่วนหนึ่งมีส่วนค่ะอาจารย
1: ์หรอ
0: แต่หนูไม่ได้ว่าใครนะแต่นี่ความคิดเห็นส่วนตัวหนูว่ามีส่วนแน่นอนเพราะว่าเงินมันไม่ใช่แค่หลักร้อยหลักพันนี่มันหลักหลายสิบล้านน่ะมันเกือบร้อยล้านแล้วคนเนี่ยแล้วคนมันอยู่มันไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะยิ่งมีผลประโยชน์คนอยู่ในวัดมันก็มีคนหลายกลุ่ม
2: ค่ะ
0: ได้ไหมอ่ะสุดท้ายมันก็ทำไมคนนี้ที่นี่ได้มากกว่าฉันที่นั่นได้มากกว่าคนโน้นอย่างเงี้ย
1: ค่ะแพรรี่คะถ้าสมมุติว่าตอนนี้แพรรี่นั่งอยู่ในรายการข้างๆเรา2คนแล้วมีคนดูแพรรี่อยู่ทั้งประเทศล่ะค่ะเขาชื่นใจที่เขาได้ยินเสียงแพรรี่แพรรี่มีอะไรอยากเตือนและอยากบอกคุณผู้ชมไหมคะ
0: ไม่ตลอดเวลาหนูพยายามบอกตลอดว่าเวลาศรัทธาอะไรเนี่ยให้ศรัทธาที่ตัวหลักการเหมือนแล้วถ้าเราเป็นคนพุทธเราต้องศรัทธาพระธรรมไม่ใช่ศรัทธาพระแบบยึดติดเป็นตัวบุคคลแล้วเข้าหาพระธรรมเพื่ออะไรเข้าหาพระธรรมเพื่อเอาธรรมะมาชุบชูจิตใจเราให้จิตใจเรามันสะอาดสว่างสงบอันนี้มันคือหลักใหญ่สำคัญที่สุดเลยของการที่เราเข้าหาศาสนาฉะนั้นต่อให้คุณเข้าวัดแต่คุณไม่ได้เข้าเพื่อหาความสะอาดสว่างสงบไปหาความโลภไปหาความหลงนั่นคุณก็ไม่มีทางเจอธรรมะหรอก
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็ต้องเข้าหาพระเข้าหาวัดกันให้มันถูกทางเสียทีเถอะแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พูดได้เต็มปากว่าเอ้ยเกิดเคสอย่างนี้เหรอฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฉันไม่ได้สนับสนุนส่วนใครสนับสนุนก็แล้วแต่ฉันไม่เคยสนับสนุนพระแบบนี
1: ้
0: ให้เงินเยอะๆแบบนี้ไม่มีไม่ใช่ฉัน
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแต่ก่อนอื่นนะคะในนามรายการสถานีประชาชนนะคะเดี๋ยวฝากเยี่ยมคุณแม่ด้วยนะคะแพรรี่
0: กราบขอบพระคุณค่ะ
1: ให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะแพรรี่ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณพี่แพรรี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เหรียญเหนือดวงจากราคาเนื้อทอง6ล้านกว่าอาจจะเป็นเหรียญเหนือความคาดหมายราคาตกไปเลยนะ
1: แพรรี่บอกเหนือความคาดหมายตั้งแต่เห็นคลิปแล้วค่ะ
2: อย่างนี้ละกันค่ะอาจารย์ค่ะพอหลายๆคนบอกว่าอู้เห็นในออนไลน์แชร์กันเยอะขนาดนี้ก็พุ่งตรงไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนักข่าวของเราก็ไปเช่นเดียวกันไปส่องดูอยู่ข้างนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย
1: ์
2: วัดก็เขียนว่าตอนนี้ปิดปรับปรุงชั่วคราวเนื่องจากว่าไฟฟ้ามีปัญหาค่ะ
1: เอาไฟดับเลยเหรอ
2: ก็เลยเข้าวัดไม่ได้ค่ะ
1: เอาเหรอ
2: พี่เอ็มนะคะเฝ้าก่อติดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายสองไม่แน่ใจบ่ายสองได้เข้าวัดแล้วหรือยังนะคะพี่เอ็มรัตนกรโตหมัดนักข่าวของเราอยู่ในสายพี่เอ็มสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับน้องแป้ง
2: ได้เข้าวัดหรือยังคะที่วัดไฟฟ้าเสียเหรอคะ
3: คือเข้ามาแล้วแต่ว่าเข้าไปตรงกุฏิของเจ้าอาวาสไม่ได้ตรงโบสถ์นะครับคือเขานำโพลิสไลน์มากั้นไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในแต่ว่าก็อยู่ได้ตรงด้านนอกก็คือต้องส่องตรงบริเวณประตูเพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวข้างในว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยตัวของสมีโชติเนี่ยก็ยังอยู่ด้านในกุฏินะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเคลื่อนไหวตรงที่ว่ายังอยู่ครับแต่ว่าจับศึกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน่าจะรอในการตรวจสอบเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีการนำเครื่องนับเงินเนี่ยเข้าไปข้างในก็คิดว่าน่าจะมีทรัพย์สินที่อยู่ภายในกุฏิของอดีตเจ้าวาดเนี่ยจำนวนหนึ่งอยู่ครับตำรวจก็เลยต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ถึงบอกว่าต้องมีการเช็คข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเพิ่มเติมด้วยครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเข้าสายนิดนึงเนี่ยครับก็มีการคุมตัววิญญาณวัชกรของวัดเนี่ยครับออกไปเพื่อที่จะไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สอบสวนกลางครับเมื่อสักครู่เนี่ยพอตอนที่ออกไปเนี่ยผมกับนักข่าวคุณอีเนี่ยก็พยายามที่จะสอบถามว่าได้ทราบเรื่องของการยักยอกเงินเกือบร้อยล้านไหมหรือว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่ามีสีกาคนอื่นเข้ามาพัว

0: ันอีกไหมอะไรเงี้ยครับแต่พยาวัจกรก็คือเงียบมากไม่ตอบไม่อะไรเลยระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะครับที่พยายามเดินถามเนี่ยก็ไม่พูดไม่อะไรสักคำเดียวก็คือเงียบเลย
1: ค่ะแล้วได้มีโอกาสสอบถามกับประชาชนหรือผู้มีจิตศรัทธาที่อยู่รอบๆวัดไหมคะ
0: ครับได้คุยกับลูกศิษย์วัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำที่วัดเนี่ยครับที่จะเป็นคนดูเรื่องของตู้รับบริจาคดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเห็นผู้หญิงสีตาคนนี้เข้าออกวัดเนี่ยบ่อยครับเห็นตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ให้เช่าพระด้วยขายพวกประทัดอะไรพวกนี้ด้วยครับที่เขาบอกมานะครับแต่ว่าไม่เคยทราบว่าพฤติกรรมของท่านอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนนี้จะมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันภายในกุฏิภายในวัดที่อยู่ข้างโบสถ์เลยไงคือเขาบอกว่าคือไม่รู้เลยเพราะว่าปกติเนี่ยก็พอมาทำงานตอนเช้าตอนเย็นก็กลับเวลาเจอทิพย์โชคเนี่ยก็ปกติหน้าเลื่อมใสศรัทธาก็พูดจาปกติอย่างนี้ครับก็เลยตกใจเหมือนกันว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าคนในวัดก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรครับแต่มันมีข้อสังเกตนิดนึงอาจารย์น้องแป้งที่ผมถามตำรวจว่าเนี่ยในวัดถามใครก็บอกว่าไม่รู้หมดเลยอะไรเงี้ยคือตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนในวัดเนี่ยครับซึ่งเป็นคนที่อยู่รอบตัวของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยครับที่โชติเนี่ยคือเขาเนี่ยเห็นว่าพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ปกติเนี่ยมาสักพักแล้วครับก็มีการล้อมไปที่กองปราบนะครับแต่จริงๆคือเขาเก็บหลักฐานมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับคือแอบไปติดตั้งกล้องที่เราเห็นกันอยู่นะที่หลุดออกมาครับ
2: อ๋ออันนั้นกล้องที่ติดตั้งโดยการแอบไม่ใช่กล้องจอนปิด
0: แอบใช่
1: อ
0: ๋
1: อมีคนแอบไปบันทึกเพื่อเอามาเป็นหลักฐานเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับอาจารย
1: ์ก็
2: เพราะว่ามุมมัน
0: คือเขารู้ว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้ครับแต่ว่ามันต้องมีหลักฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้ที่จับได้เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนลองนับดูเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคม5เดือนแล้วที่มีการกระทำแบบนี้ตรงโต๊ะกินข้าว
1: แสดงว่าเขาต้องพี่เอ็มแสดงว่าเขาละแคะละคายใช่ไหมว่าต้องเหตุเกิดบนโต๊ะ
0: คือเขาละแคะละคายมานานแล้วใช่ก็เลยแอบไปซ่อนกล้องไว
1: ้
0: ใช่แล้วก็มันก็เลยเป็นภาพ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องบอกอาจารย์แบบนี้ว่าเขาทำใจนานนะครับไม่ได้แบบว่าตั้งแต่เมษาทราบแบบชัดเจนมีภาพมีอะไรเงี้ยกว่าที่จะมาแจ้งกองปราบเนี่ยก็ทำใจเพราะว่าแจ้งกองปราบเนี่ยเมื่อ10วันที่ผ่านมานี่เองครับ10วันก่อนหน้านี้ใช่ครับไปแจ้งเนี่ยแล้วก็กองปราบเนี่ยก็ได้ดูหลักฐานแล้วก็มาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลก็มาเจอว่าตัวสีกาเนี่ยที่หลายคนก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยว่าจะเข้าไปแบบมีอะไรแบบเนี้ยคือเขามาตอนประมาณตีสี่ตีห้าครับ
2: มาเช้าตรู
1: ่ก็ไม่มีใครเห็นไง
0: ใช่ครับคือมาช่วง
1: พฤติการแบบนี้คงทำนานแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าละแค่ละไข่ตั้งแต่เมษาไปตั้งกล้องแสดงว่าต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานเป็นปีไหมอะ
0: น่าจะนานแล้วที่ผมถามครับเพราะว่าถ้าเราดูจากเรื่องของการโอนเงินนะครับที่ใช้ใบของวัดใช่ไหมครับที่โอนเนี่ยที่700ล้านเนี่ยก็คือ20ใบเนี่ยคือระยะเวลาเนี่ยนานแล้วแล้วถามตำรวจเนี่ยตำรวจบอกว่าหลายปีแล้วที่เขาไปมาหาสู่กันอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวพฤติกรรมที่ว่าอาจจะมีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องรอสืบสวนสอบสวนอีกทีนึงว่ามีคนอื่นอีกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟที่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าเงินวัดเนี่ยมันก็ต้องมีวยาวัจกรมีกรรมการวัดใช่ไหมครับในการที่จะตรวจสอบถ้าสมมติว่าจะมีการเบิกเงินหรือทำอะไรแต่มันก็ต้องมีคนเซ็นมีกี่ชื่อที่เซ็นอะไรเงี้ยอันนี้ผมอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าผมจำได้ว่ามันจะต้องมีการเซ็นชื่อกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่คุมตัววยาวัจกรไปเนี่ยก็น่าจะไปสอบถามเรื่องเงินพวกนี้แหละครับว่ารับทราบหรือเปล่าตอนที่มีการไม่ได้เอาเข้าบัญชีวัดแต่ไปเข้าบัญชีส่วนตัวอะไรเงี้ยครับ
1: พี่เอ็มเมื่อกี้คุยกับแพรรี่ก็บอกว่าเงินมันจำนวนมากก็สงสัยอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองที่อาจจะแบบแบ่งกันไม่ลงตัวไม่เรื่องอะไรไหมพี่เอ็มคิดว่ามีแนวโน้มเป็นทางนั้นไหม
0: คือที่ถามสอบส่วนกลางกองปราบที่มาดำเนินการนะครับคือเขายังตอบไม่ได้เหมือนกันคือผมถามว่ามันมีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาก็ให้ข้อมูลมาแค่ว่า92ล้านที่อาจารย์กับน้องแป้งรู้คุณผู้ชมรู้เนี่ยอันนี้คือแค่บัญชีเดียวนะครับ
2: โอ้โห
0: หนึ่งบัญชีเท่านั้น
1: อาจจะมีมากกว่านี้ใช่ไหม
0: ใช่มันอาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้เขาประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วด้วยว่ามันมีบัญชีอื่นหรือเปล่าที่มีการยักยอกมีการโอนเข้าโอนออก

0: ไหนอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องขยายผลต่อเพราะว่าตำรวจก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีแค่บัญชีเดียว
1: ค่ะพี่เอ็มค่ะแล้วสำนักพุทธในพื้นที่จะเอายังไงต่อกับวัดนี้คะบริหารต่ออย่างไรคะ
0: สำนักพุทธหนีครับพุทธได้เท่านี้

0: รถตู้หันมาทีนึงก็คือแวบขึ้นรถตู้ออกจากวัดไปแล้วครับ
1: พี่ไม่ไปลากกลับมาล่ะเขาควรจะต้องรับผิดชอบแล้วให้ข้อมูล
0: ลากไม่ได้อาจารย์เขาไม่สนเขาไม่ลงมาคุยเลยครับอาจารย์เขาหนี
1: เหรอ
0: ตอนแรกเขารับปากแล้วว่าจะคุย
2: โอ้แทนที่จะให้ข้อมูลนะเพราะว่าประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตเยอะพี่แอมนิดเดียวค่ะท้ายค่ะพี่เอ็มไปอยู่ที่วัดตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเนี่ยสังเกตรอบวัดไหมคะไม่แน่ใจว่ารถประจำตำแหน่งของเจ้าอาวาสรถหรูไหมหรือดูเหมือนมีทรัพย์สินที่มันเป็นส่วนตัวของเจ้าอาวาสเยอะหรือเปล่าค่ะ
0: ด้วยความที่ว่าข้างในมันเข้าไปไม่ได้น้องแป้งอาจารย์ที่เขากั้นน่ะก็เลยไม่รู้ว่าด้านในมันมีอะไรหรือเปล่าตรงจุดสติของเจ้าอาวาสนะครับยังเข้าไปไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้เห็นว่ามันมีรถอะไรไหมแต่ว่ามันจะเห็นแค่ลานจอดรถปกติด้านนอกครับแต่ว่าพื้นที่ชั้นในยังเข้าไปไม่ได้เลยตอนนี
2: ้กั้นทำไมไม่รู้เนาะจันเน
1: า
2: ะ
1: ก็ต้องมีเลสในไหมล่ะ
0: เก็บหลักฐานอะไรเงี้ยก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็เอาโต๊ะที่เป็นของกลางโต๊ะในตำนานนะครับที่มีทั้งบนโต๊ะข้างโต๊ะเนี่ยออกจากวัดไปแล้ว
1: อ้าวใครเอาโต๊ะไปล่ะ
0: ตำรวจเอาไปครับน่าจะไปเป็นหลักฐานสำคัญ
1: อ้าวโต๊ะก็เป็นหลักฐานได้ด้วยเหรอคะโต๊ะมันพูดไม่ได้นะฮะ
0: น่าจะเห็นโต๊ะในกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ครับก็เลยน่าจะต้องนำไป
1: ตลกป้าเอาโต๊ะไปเป็นหลักฐานประกอบการกระทำเหรอคะ
0: น่าจะไม่ครับอาจารย์ไม่แน่ใจแต่ว่าขนขึ้นท้ายรถกระบะไปแล้วครับ
2: อาจารย์ไม่ให้เขาเอาโต๊ะไปเอาอะไรไปคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเรียนว่าน่าจะเอาโต๊ะมาแล้วก็ทำโต๊ะขายนะคะรุ่นในตำนาน
2: เอาละไม่เป็นไรเบื้องต้นขอบคุณพี่เอ็มนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยังไงเดี๋ยวรอติดตามค่ะขอบคุณพี่เอ็ม
1: ขอบคุณครับพี่เอ็มค่ะแม่เอาโต๊ะไปเป็นหลักฐานที่ละงงตำรวจก็เข้าใจหาหลักฐานนะคะเอาโต๊ะไป
2: สรุปประมาณนี้คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะอดีตเจ้าว่าศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทิศนะคะส่วนตัวสีกาถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำที่กองปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวงเงินเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทนั่นเองค
1: ่ะ
2: โดน2ข้อกล่าวหา
1: และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมคะคุณแพรรี่โฟนอินเข้ามาได้ให้ข้อคิดกับเราเยอะมากทีเดียวนะคะยังไงศรัทธาของพวกเราก็ยังคงต้องมีเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนอย่ายึดมั่นที่ตัวบุคคล
2: และอย่ายึดมั่นที่วัตถุบุคคลด้วยค่ะว
1: ั
2: ตถ
1: ุวัตถุและอย่าทำบุญศรัทธาด้วยเงิน
2: เรื่องต่อมาก็เงินอาจารย์ขาเรื่องนี้เงินหายไป5ล้านบาทค่ะ
1: น้อยกว่าเรื่องที่วัดแต่เรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้นะคะประเด็นถัดจากนี้ไปที่เราจะคุยมันเกินวัยเดียนมากเลยแต่คนรุ่นนี้ต้องนั่งฟังนะคะไม่ฉะนั้นลูกหลานของคุณนะคะจะโดนภัยพิบัติอย่างนี้นะคะ
2: ไม่รุ่นอาจารย์เขาก็เล่นกัน
1: ว้าจริงเหรอ
2: การ์ดเกมน่ะอาจารย์เขาเล่นกันทุกรุ่นค่ะ
1: เหรอ
2: มีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุค่ะอาจารย
1: ์อ๋อเดียนตกรุ่นเดียนเกิดไม่ทันการ์ดนี้ค่ะเรื่องราวยังไงคะ
2: มันเป็นการ์ดเกมคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เขากำลังหูแชร์กันในออนไลน์เยอะค่ะถ้าหากเข้าไปใน TikTok เขาก็เปิดการ์ดโชว์กันเลยนะคะสุ่มกันว่าใบไหนจะได้แบบใบแร่แร่ไอเทมซื้อหลักพันค่ะสามารถขายได้ถึงหลักแสนและหลักล้านค่ะมันก็เลยนำมาซึ่งมีคนกลางซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวบอกว่าเดี๋ยวจะรับหิ้วจากต่างประเทศสุดท้ายเชิดเงินหนีหายไปไม่ยอมซื้อการ์ดให้คุณผู้ชมดูภาพเด็ดๆหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่ภาพเด็ดที่ว่าคือภาพการ์ดนะคะที่กำลังเป็นปัญหาเลยค่ะนี่คือการ์ดโปเกมอนนะคะแรร์ไอเทมค่ะที่เขาตามหากันจากราคาซื้อหลักพันพุ่งไปถึงหลักหมื่นบางใบหลักแสนบางใบแบบโอ้ยหายากมากเป็นหลักล้านนะคะกลุ่มนักสะสมคนรุ่นใหม่ซึ่งมีทั้งเด็กและก็เยาวชนได้นำรูปภาพการ์ดการ์ตูนยอดนิยมหรือว่าการ์ดเกมเช่นการ์ดการ์ตูนโปเกมอนกล่องการ์ดญี่ปุ่นที่หายากที่เขาเรียกกันว่าแรร์ไอเทมคือมันมีหลายประเภทมากค่ะมาแสดงเป็นตัวอย่างสินค้าที่ติดต่อซื้อขายกับนายมอม้ามอม้าเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะนายมอม้าเนี่ยเขาบอกว่ารับโอนเงินจ่ายค่าสินค้าแล้วแล้วก็มอม้าไม่ยอมกลับนำมาส่งสินค้าให้อ้างว่าสินค้ามันติดตม.อยู่แล้วก็อ้างว่าโดนอายัดสินค้าไปด้วยติดเรื่องภาษีด้วยจากนั้นก็ติดต่อนายมอม้าไม่ได้อีกเลยค่ะผู้เสียหายเขามีการรวมตัวกันนะคะเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานฉ้อโกงที่กองบังคับการปราบปรามค่ะพร้อมกับนำหลักฐานเจรจาซื้อขายแล้วก็หลักฐานการโอนเงินในครั้งละหลายหมื่นบาทมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐานทางคดีนะคะ ตัวแทนผู้เสียหายเขาเล่าว่าขณะนี้มีผู้เสียหาย20คนรวมมูลค่าความเสียหายประมาณสัก5ล้านบาทได้ส่วนการซื้อขายแรกค่ะคือเริ่มรู้จักกับนายมอม้าในงานอีเวนต์การ์ดการ์ตูนที่จัดขึ้นเมื่อ4เดือนก่อนค่ะนายมอม้าเนี่ยเข้ามาตีสนิทแล้ว

0: สนอขายการ์ดแบบหายากเลยนะคะแล้วก็วางตัวน่าเชื่อถือมากด้วยการเข้าทักทายผู้จัดงานทำให้ไว้ใจซึ่งที่ผ่านมามีการซื้อขายการ์ดแล้วก็ได้สินค้าตามปกติกันค่ะแต่หลังๆไม่ได้ไม่แน่ใจว่านายมอม้าไปอยู่ไหนนักข่าวของเราก็พยายามติดต่อเช่นเดียวกันก็ติดต่อไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องวัตถุมงคล
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอาหรอคะ
0: การ์ดเกม
1: ถ้ามันอัพราคาได้เหมือนวัตถุมงคลเมื่อครู่นะเธออ
0: าจารย์ด่านนี้ก็อัพราคาได้พอๆกันอาจจะวงการใกล้เคียงกันวันนี้เขาเลยจัดเต็มมาโชว์หนูก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าแพงๆกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะแขกฝั่งหนูเชิญใครมาครับเพื่อความรู้ในเรื่องนี้กันค่ะ
0: ความรู้แบบจัดเต็มนะคะกับ3ท่านค่ะติดดิฉันก่อนนะคะชื่อว่าพี่เอกพงศ์นะคะเป็น CEO บริษัท SQC Card นะคะคือบริษัทตรวจสอบแท้ปลอมแล้วก็ประเมินคุณภาพของการ์ดสะสมอุ๊ยเขามีบริษัทนี้ด้วยนะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเขาเล่นกันแบบว่าต้องมีบริษัทตั้งขึ้นมาเป็นตัวกลางค่ะอีกท่านนึงนะคะมาให้ความรู้เรื่องนี้แล้วมาช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: สวัสดีครับท่านคะค่ะ
0: ส่วนอีกท่านนึงค่ะฝั่งหนูนะคะคุณกฤษกรไกลกลางค่ะทนายใบเฟิร์นนะคะทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะอันนี้เป็นผู้เสียหายค่ะอายุยังน้อยอยู่เลย10กว่าขวบเองนะคะคุณผู้ชมคะเสียหายไปเป็นแสนเหมือนกันนะคะนามสมมุติค่ะน้องเอค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องเอค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นประธานชมรมสันติประชาธรรมค่ะคุณอี้แทนคุณค่ะ
3: โอเคครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: คุยกับใครก่อนดีคะอาจารย์ขา
1: ถามน้องเขาก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไงกับอีแผ่นเนี่ยอีคนน้องให้
0: การ์ดอาจารย
1: ์การ์ดเด่นงกับการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีมูลค่ามันทำให้เธอหลงไหลได้เปิ่มใจก็เป็นแสนอะไร what is it
3: มันเป็นของเก็บสะสมครับ
1: เก็บสะสม
0: หนูจับได้ไหม
1: ไหนเล่าสิไปรู้จักมันได้ยังไงอะไร
3: คือคนที่โดนโกงครับเขาก็มาผมเจอเขาที่งานการ์ดใช่ไหมครับประมาณช่วงเดือนกุมภาอะไรอย่างนี
1: ้
3: ผมก็ซื้อขายจากเขาปกติซื้อขายกันผ่านเจอหน้ากันหรือว่าผ่านออนไลน์ผมก็ได้ของปกติก่อนแล้วก็มีล็อตที่เป็นตัวสั่งกล่องกับสั่งการ์ดของเขานะครับเขาอ้างว่าจะซื้อแบบขนส่งมาจากต่างประเทศให้เพราะว่าสั่งแล้วจ่ายเงินครบแล้วก็ไม่ได้ครับผมใช่พอถึงวันกำหนดส่งเขาก็เลทไปเรื่อยๆเลทไปเรื่อยๆเลทไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ขาดการติดต่อประมาณเดือนที่แล้วขาดการติดต่อ
1: ค่ะอันนี้ก็คือผู้เสียหายชอบอันนี้ในขณะเดียวกันก็ถูกหลอกซื้อไปไม่ได้ของแต่เงินเสียแล้วตัวก็หายไปแล้ว
3: ใช่ครับผม
1: ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลย
3: ติดต่อไม่ได้เลยครับ
1: เหรอคะทีนี้เด่นคงต้องถามแล้วค่ะโอ้ทำยังกับจิวเวลรี่นะคะมีสถาบันรับรองเซอร์ของคุณก็เป็นสถาบันรับรองอันนี้กับเขาด้วยเหรอคะ
4: ใช่ครับผม
1: มีส่วนเอี่ยวนะกับการปั่นให้มันดูราคาคงราคาแพงไหมคะ
4: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ
1: เหรอ
4: ครับผมเป็น
1: อย่านะผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้นะเกี่ยวข้องนะ
4: เป็นการตรวจสอบคุณภาพการ์ดอย่างเดียวเลยคร
1: ับ เล่าให้ฉันฟังเรื่องการ์ดนี้หน่อยเข้ามาในเมืองไทยเสร็จแล้วทำไมมันยังกลายเป็นที่นิยมอะไรขนาดนี้
4: จริงๆตัวการ์ดเองเนี่ยตอนนี้ที่มันเริ่มเป็นกระแสครับมันเริ่มเป็นกระแสเนี่ยเนื่องจากว่ามันวัยรุ่นสมัยนี้จะมองว่าการลงทุนเนี่ยเริ่มสำคัญกับเขานะครับก็แล้วการ์ดเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เรียกว่าเป็น alternative asset ละกันมันเป็นการลงทุนแบบยุคใหม่ซึ่งเข้าถึงง่ายนะครับรวมถึงตัวการ์ดเองเนี่ยมันมีรูปภาพหรือมี IP หรือมีเรื่องราวสตอรี่เนี่ยของตัวการ์ตูนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้วัยรุ่นหันมาสนใจกันเยอะครับ
0: มันมีราคาสูงแล้วอย่างที่พี่ส่งให้หนูเนี่ยในมือนี่คือราคากี่บาทกันคะเนี่ย
4: พวกนี้หลักพันหลักหมื่นมีหมดเลยครับ
0: อันไหนแพงสุดบนโต๊ะนี้คะอยากเห็น
4: พวกนี้จะยังเป็นแบบเบสอยู่แต่ว่ามันมีราคาที่ไปถึงราคาหลักล้านหลัก10ล้านก็มี
1: มันทำจากทองคำหรือฝังเพชรหรืออะไร
0: 10ล้าน
4: ใช่ครับมันอยู่ที่ความหายากครับมันอยู่ที่ความหายากครับผม
1: ขอโทษนะคะ
4: ค
1: เป็นการปั่นให้มันดูมีมูลค่าใช่ไหมคะ
4: มันไม่ได้เป็นการปั่นครับแต่ว่ามันคือตัวการ์ดที่หายากจริงๆในโลกเองบางใบเองอาจจะมีแค่1ใบหรือ2ใบเท่านั้นเองครับ
0: ในโลก
4: ใช่ครับผมใช่ครับเหมือนอย่าง One Piece ตอนนี้นี่คนไทยเพิ่งไปได้แชมป์มานะคนไทยเพิ่งไปได้แชมป์มาก็ใบนั้นนี่เห็นตามมูลค่าโลกอะครับก็น่าจะตีกันไว้เกือบร้อยล้านครับผมเพราะมีใบเดียวในโลก
1: อะไรอะขำอะ มันนั่งเล่าให้ฉันฟังนะฉันไม่เข้าใจฉันไม่เห็นมูลค่าฉันก็อะไรอะใบละ100ล้านเอาเรื่องจริงอ่ะ
4: เอาไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังส่วนตัวดีกว่าฮะอาจารย์มันยาวตรงน
0: ี้จริงดิคือมันเป็นลักษณะของมันมีน้อยคนอยากได้เยอะเหมือนกับไม้ด่างในสมัยตอนนั้น
4: ถูกต้องเลยคร
0: ับ ต้นละล้าน2ล้านแล้วมันก็ตกควบ
4: เอาง่ายๆถ้าเทียบกับพระก็เหมือนพระสมเด็จที่มันเริ่มหายากเริ่มหายากขึ้นไปเรื่อย
1: ๆฉันถึงบอกว่าเทียบเท่าล้อเลียนก็เขาเรียกอะไรโรดแมปเดียวกับของวัตถุมงคลเลย
4: มันคือของสะสมอย่างนึงแล้วกันครับ
0: ค่ะฉะนั้นในวงวันนี้ที่เรานำเสนอคุณผู้ชมขาไม่ได้จะบอกเพียงว่ามันมีการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วราคามันสูงไม่ใช่แต่เรากำลังจะบอกว่ามันมีมูลค่าสูงแล้วคนก็อยากได้เยอะแล้วจำนวนมันน้อยมันก็เลยทำให้มีคนกลางที่เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเข้ามาสอดแทรกตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยรับเงินพวกเขาไปบอกว่าเดี๋ยวจะหิ้วมาให้มันเป็นการแท้จากญี่ปุ่นและอเมริกาสุดท้ายแล้วเชิดหายไปพร้อมกับเงินการพวกเนี่ยไม่มาอยู่ในมือพวกเขามันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลมันเสียทั้งความรู้สึกแล้วก็เสียทั้งเงินแล้วก็จะชวนคุยกันต่อว่าไอ้การ์ดพวกนี้มันพุ่งไปถึงใบละร้อยล้านใครต้องควบคุมราคาอาจารย์ว่าไหมคะมันพุ่งเกินไป
1: ก็ขายกันเองเป็นนิยมกันส่วนเฉพาะกลุ่ม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
4: ใช่
1: รัฐบาลก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็หลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องผู้คนก็ลงทุนนั่นนี่นู่นไปโดนหลอกกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่อาจารย์ขาวันนี้คุณประเดิมชัยมาช่วยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ค่ะเด็ดลำพึงเหมือนกันเองคุณประเดิมชัยครับ
3: ครับ
1: คนเขาลงทุนกันในสิ่งซึ่งมันไม่ได้มีมูลค่าเพราะมันเป็นแค่สตอรี่เทลลิ่งหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะเด็ดถามความเห็นค่ะ
3: ครับก็ถ้ามองในแง่ของคนที่ถูกเอาเปรียบนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริโภคตามกฎหมายนะครับซึ่งก็มีกฎหมายที่เข้าไปควบคุมกำกับดูแลนะครับในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความหลากหลายนะครับในทุกช่องทางที่นะครับมีการทำให้เกิดมูลค่าหรือว่าทำให้เกิดพูดง่ายว่าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆเลยนะครับก็มีคนที่คิดช่องทางในการที่จะเอาเปรียบนะครับที่มีอยู่อย่างมากมายนะครับต่อกรณีเรื่องของการ์ดนะครับที่เรากำลังการ์ดเกมที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ถูกน้องที่เขาเป็นผู้บริโภคแล้วถูกโกงง่ายๆนะครับถูกโกงถูกไม่ทำตามสัญญานะครับที่ได้มีการตกลงกันเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับในส่วนตรงนี้นะครับในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่จะต้องไปดูแลนะครับในเรื่องพวกนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งนะครับผู้เสียหายเองเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดนะครับที่มีหน้าที่ช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับฟังจากที่น้องได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าพฤติกรรมที่น้องถูกกระทำเนี่ยนะครับถือว่าเข้าข่ายนะครับในเรื่องของการซื้อขายที่พูดง่ายว่ามีการตกลงกันแต่ไม่มีการส่งมอบสินค้านะครับมีการเอาเงินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้สินค้าและรวมทั้งนะครับคนที่มาขายให้กับน้องนะครับหลังจากที่ได้มีการพบกันแบบเจอตัวเป็นๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการติดต่อผ่านทางสื่อช่องทางออนไลน์นะครับสื่อโซเชียลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าดูถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเข้าในเรื่องของการซื้อขายตามกฎหมายที่เรียกว่าพรบขายตรงตลาดแบบตรงนะครับของกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบดูแลอยู่นะครับซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นร้องที่สคบของเรานะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับคนไม่ใช่น้องที่มานั่งอยู่ในรายการถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านสามารถเดินทางเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ต่างจังหวัดก็จะมีตัวแทนของสคบหรือว่าสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับรับเรื่องนะครับที่ท่านถูกกระทำเนี่ยครับนำเข้าสู่กระบวนการในการดูข้อเท็จจริงนะครับว่าสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเป็นการกระทำที่อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นการซื้อขายแล้วมีเรื่องของระบบการซื้อขายผ่านการนำเสนอข้อมูลผ่านทางออนไลน์เข้ามาด้วยเนี่ยมีโทษจำคุกนะครับมีทั้งโทษปรับและทั้งโทษจำนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่ามีขั้นตอนมีกระบวนการถามว่าถ้าถึงขั้นนั้นแล้วนะครับผู้เสียหายไม่มีคนที่จะไปดำเนินการแทน
2: กังวลว่าจะไปหาทนายที่ไหนหรือว่าจะ

0: าคนมาทำหน้าที่ในการติดตามฟ้องร้องที่ไหนอย่างไรอันนี้นะครับทางสคบเองมีกระบวนการนะครับในการรับเรื่องตั้งแต่ต้นนะครับมีคนที่จะรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานนะครับถ้าเจอตัวผู้ที่กระทำผิดแล้วนะครับเชิญมาเจรจาไกล่เกลี่ยให้ชดใช้คืนเงินกันได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ยอมนะครับทางสคบเองก็สามารถที่จะยื่นเรื่องส่งฟ้องศาลนะครับแทนผู้เสียหายนะครับเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีนะครับในการที่จะเอาผิดได้ครับ
1: ค่ะครับคุณอี้คะอย่างน้องเนี่ยเขายังเป็นเยาวชนแล้วก็สมมติมีเยาวชนอีกจำนวนมากที่อาจจะเสียสตุ้งสตังไปยังไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่อะไรยังมีเยอะแยะมาหาอี้อี้ยังจะช่วยสืบได้ไหมโอนไปมีหลักฐานการโอนเงินไหม
2: มี
1: อะไรอย่างเงี้ยไล่ตามช่วยเขาได้ไหมคุณอี้
2: จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือสะสมไว้เล่นเองเขาซื้อผ่านคนกลางด้วยเพื่อผ่านคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีคนมาตีเนียนตีสนิทแล้วก็มาตีมือกับเขาเยอะอันที่สองเนี่ยคือว่ากลุ่มที่ทำเป็นธุรกิจจริงจังนะครับไปลงทุนซื้อมาลงทุนเนี่ยตอนนี้ผมมีประมาณ50เกือบร้อยคนเนี่ยนะครับเยอะมากตอนนี้กำลังเข้ามาแล้วก็จะไปแจ้งความกองปราบพวกนี้มูลค่าความเสียหายตอนนี้ประมาณเกือบ30ล้านประมาณเกือบ30ล้านนะคร
1: ับ
2: จะไปแจ้งความที่กองปราบ10โมงเช้านะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่จะมีคนที่ทำตัวมาเป็นเอเจนต์นะฮะมาเป็นนายหน้าว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาวันพีซเนี่ยรุ่น16นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มี17 18ที่กำลังมาต้องพรีออเดอร์ก่อนแล้วก็ซื้อเป็นคาร์ตันนึงก็ประมาณ12กล่องนะครับซึ่งก็ราคาถ้ายิ่งพรีนานเนี่ยราคาก็จะไม่แพงมากคือ 20,000 กว่าแต่ถ้ายิ่งใกล้ช่วงเวลาที่จะออกเนี่ยก็จะยิ่งแพงคนที่เป็นนักลงทุนนักสะสมเนี่ยเขาก็มีใจรักของเขาอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาย้อนกลับไปช่วงวัยเด็กที่เขาอบกอดตัวเองได้ในวันนั้นวันที่เขาเติบโตวันเด็กเนี่ยตอนที่เขาเด็กเนี่ยเขาดูการ์ตูนเรื่องนี้เขาอาจจะไม่มีตังค์ซื้อตอนนี้เขาโตเขามีกำลังแล้วเขาก็มันเป็นความฝันย้อนเวลากลับไปที่ทำให้เขาอบกอดตัวเองได้ว่ามันความสุขความสนุกสนานแล้วก็ทำกำไรให้เขาด้วยผมเนี่ยเจ็บใจที่สุดเรื่องนี้เพราะว่าทำคดีมาเยอะมากน
3: ะ
2: พอมาทำเกี่ยวมาเจอเนี่ยมันเจ็บปวดตรงที่ว่าเด็กเขาอุตส่าห์หาสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นงานอดิเรกเขาได้เป็นอาชีพเขาได้เป็นธุรกิจเขาได้แล้วก็เป็นประโยชน์คือไม่มีพิษมีภัยเลยผมเนี่ยสนับสนุนมากเลยเพราะว่าไม่ต้องเล่นอยู่กับมือถือทั้งวันไม่ต้องไปติดเกี่ยวยาเสพติดอะไรนี่คือเทรดตรงไปตรงมาค้าขายกันน่ะใครซื้อพึงพอใจราคาเท่าไหร่ก็ซื้อไปได้นะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ความซีรีส์ความหายากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมาหลอกเขาอีกแล้วก็ไปตีเนียนว่าแบบโอ๊ยถูกโกงถูกหลอกมาแล้วก็อะไรรู้มั้ยครับสิ่งที่ผมเจ็บปวดที่สุดคืออะไรคือว่าเขารู้ช่องโหว่ทางกฎหมายเขารู้ว่าเดี๋ยวพอติดต่อเพราะว่าผู้เสียหายเล่าให้ผมฟังพอติดต่อเดี๋ยวติดต่อผู้เสียหายสมมุติติดต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวผมผ่อนคืนให้นิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นคดีแพ่งแล้วบิดตรงนี้นิดหน่อยแล้วเงินที่เขาเอาหลอกลวงไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยเขาก็คิดว่าบนคดีแพ่งไม่ติดคุกเดี๋ยวก็เอาเงินไปใช้ไปเสพสุขเสพสบายหรือติดคุกนิดหน่อยไม่กี่ปีเขาทำเป็นกระบวนการตอนนี้ผมเห็นมีกระบวนการประมาณ 6-7 คนนะครับกับผู้เสียหายที่เล่าให้ผมฟังว่ามีแพทเทิร์นวิธีการแบบเดียวกัน
3: อัน
2: น
3: ี้
2: ก
3: ็อีกแบบนึงย
2: ังอยู่ไทยครับแล้วก็มาตีมึนมากเลยเป็นสุภาพสตรีอายุ20กว่านั่นเองนะครับแล้วก็พอไปเช็คผู้เสียหายไปเฝ้าที่บ้านนะครับไปเฝ้าที่คอนโดอยู่ด้วยกัน 6-7 คนแล้วก็แบบโอ้โหแบบกินหรูอยู่สบายสั่งนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ออกรถป้ายแดงนะครับรถไฟฟ้าป้ายแดงด้วยอะไรด้วยก็เอาเงินของผู้เสียหายไปซึ่งสิ่งนี้มันทำให้ผมยอมรับไม่ได้ผมก็มีลูกใช่ไหมผมก็รู้ว่าการที่ไปหลอกเอาความฝันหลอกเอาความสุขของเด็กมาเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เลวร้ายมาก
1: เขารู้เขาเล่นเฉพาะกลุ่มเขาเลือกเฉพาะลูกคนมีตังค์อ่ะ
2: คือเด็กที่ผมช่วยอยู่น้อยอายุ11ขวบ
1: เด็กมาก
2: แต่ว่าเขาเก่งมากนะเด็กคนนี้เขาเสียหายเป็นล้านนะครับ
3: 11เสียหายเป็นล้าน
2: เงินใช่ครับมาจากเงินที่เขาสะสมจากเทรดทีละใบ2ใบของเงินแม
1: ่
2: ม
1: าได้เป็นล้าน
2: นะ 2,000 3,000 แล้วก็ไปหลอกเขาเอาความเชื่อถือของสิ่งที่เขารักเนี่ยมาตีสนิทแล้วก็ชวนไปกินเหมือนที่น้องเอโดนเนี่ยคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่โดนนี่เขาก็10กว่าเองนะครับต้องบอกว่าเขาก็อย่างที่อาจารย์พูดอะบางทีจะบอกพ่อแม่เขาก็ไม่กลัวพ่อแม่
1: ใช่เขาไม่กล้าบอก
2: กลัวอะไรเงี้ยผมบอกไม่เป็นไรผมเก็บเป็นความลับผมช่วยเต็มที่เลยแล้วก็จะช่วยให้ถึงที่สุดไม่ใช่แค่ออกสื่อประเดี๋ยวดาวเดี๋ยวเขาต้องไปขอความกรุณาท่านโดยธรรมชัยเพราะท่านก็เมตตาผมหลายเคสครับท่านก็กรุณามากครับ
1: อาจารย์นิสักกลัวอีกหนึ่งอย่างคือเด็กบางคนนอกจากจะไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่แล้วอะอาจารย์กลัวหนึ่งเขาไปยืมเงินคนอื่นมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะยิ่งซ้ำร้ายใหญ่ประเด็นถัดไปก็คือคงกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการมาลอบทำร้ายมาข่มมาขู่ไหมเด็ก
2: มีเด็กคนนึงที่เป็นเพื่อนที่ในกลุ่มเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเครียดจนถึงขนาดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไง
2: ที่มีเด็กกลุ่มนึงครับคนเราก็เศร้ามากเพราะเด็กเขายังประสบการณ์น้อยแล้วก็คิดว่าโลกของเขาเนี่ยมันคือคนคิดว่าคนจะชอบเหมือนกันโลกสวยเหมือนกันแล้วมาพังทลายลงเพราะมิจฉาชีพครับ
1: เรียนถามทางแง่กฎหมายหน่อยสิคะ
3: เดี๋ยวจะให้อาจารย์ถามค่ะเพราะว่าหมดเวลาออนแอร
1: ์เ
3: ดี๋ยวเราจะไปต่อในออนไลน์กันคุณผู้ชมค่ะชวนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆมากๆเลยนะคะ3ช่องทางหลังจากนี้ Facebook YouTube และ TikTok และย้ำว่ามันไม่ใช่กระดาษพิมพ์ลายการ์ตูนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าการ์ดที่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจและตอนนี้มันกลับกลายเป็นกระบวนการของมิจฉาชีพอีกหลายคนตามมานะคะออนไลน์เท่านั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะผู้จัดการสากลผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังจังหวัดกาฬสินธุ์มีการตั้งข้อสังเกตกรณีปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวอาจมีการลักลอบนำมาปล่อยค่ะวอนประมงเร่งหาที่มาและสกัดกั้นการระบาดสมาชิกสากลผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจำกัดตำบลภูดินอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เฝ้าติดตามสถานการณ์หลังมีการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่นะคะนายวุฒิศักดิ์ศรีโทผู้จัดการสากลผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจำกัดบอกว่าการพบปลาหมอคางดำสร้างความสงสัยว่าปลาชนิดนี้มาปรากฏในพื้นที่ได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานการพบในภาคอีสานมาก่อนค่ะและเชื่อว่าปลาหมอคางดำที่พบไม่ได้ปนเปื้อนมากับพันธุ์ปลาที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงในกระชังอย่างแน่นอนจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีคนลักลอบนำมาปล่อยหรือไม่จึงอยากให้ทางประมงเร่งหาที่มาและมาตรการป้องกันการระบาดนะคะด้านกรมประมงเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วางแนวทางป้องกันโดยจะทำการเอ็กซเรย์ตรวจสอบปลาในเขื่อนลำปาวแบบครอบคลุมทั้งระบบแบ่งเป็นจุดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวม5จุดค่ะครอบคลุมอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอสากขันและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะพร้อมประสานความร่วมมือกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและชาวประมงพื้นบ้านปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดไทยเมียนมายกระดับปราบปรามยาเสพติดส่งมอบผู้ต้องหาตามหมายจับ9คนค่ะในจำนวนนี้มี3คนอยู่ในบัญชีผู้ค้าคนสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1: เป็นกรณีความผิดอื่น
0: ทางการไทยนำโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.รับมอบตัวคนไทย9คนจากพลตำรวจจัตวาตัดละวินหม่องเลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาและคณะผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้ง9คนเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ในเมียนมาค่ะแยกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด7คนในจำนวนนี้มี3คนเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญของสำนักงานปปส.ส่วนอีก2คนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นนะคะการส่งมอบตัวผู้ต้องหาครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ค้าที่หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าทางปปส.จะเดินหน้าปฏิบัติการทำลายเครือข่ายยาเสพติดทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะหน่วยงานดับเพลิงนครนิวยอร์กของสหรัฐร่วมจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยงานดับเพลิงนครนิวยอร์กร่วมกันถือธงชาติสหรัฐและเดินขบวนในสนามเบสบอลที่สเตทแฮนไอแลนด์เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีรำลึกครบรอบ25ปีของเหตุวินาศกรรมวันที่11กันยายนปี2001ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนิวยอร์กเสียชีวิตมากถึง343นายหลังจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าไปปฏิบัติภารกิจบริเวณอาคาร World Trade Center ซึ่งถูกเครื่องบินโดยสาร2ลำที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเข้ายึดพุ่งชนก่อนที่อาคารจะถล่มลงมาภายในเวลาเพียงไม่นานขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมจากเหตุการณ์นี้พุ่งสูงมากกว่า 3,000 คนจนกลายเป็นเหตุก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและทำให้จอร์จดับเบิลยูบุชประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นตัดสินใจส่งกำลังทหารไปรุกรานอัฟกานิสถานในเดือนต่อมาศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนางสาวรุ่งทิพย์ก้อนเทียนอายุ35ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมยาวประบ่าหายจากบริเวณหมู่ที่13บ้านดอนทรายตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเถินนะคะ

0: ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111อีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: วันนี้ตั๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ The Farm Concept พื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัยและเกษตรในเมืองค่ะวันนี้พามายกระดับตลาดอาหารสุขภาพนะคะสู่ Wellness Community Space ซึ่งบอกเลยว่าข้างหลังที่เห็นอยู่นี้กิจกรรมเพียบเลยค่ะจะมีอะไรบ้างตอนนี้ฝนตกแล้วคุณผู้ชมตามไปดูเลยค่ะเดินก็ได้ของแล้วนะคะนี่อันนี้ดีมากเลย
1: เป็นนูทริชั่นบาร์ครับที่ทำจากฟักทองไทยครับฟักทองลูกนี้เลยครับเหลืองๆเนี่ยครับ
0: หน้าตาฟักทองพันธุ์ไทยแบบนี้เลยเนาะ
1: มันเป็นฟักทองพันธุ์ไทยที่รสชาติค่อนข้างดีมากมากเลยครับดีจนเอาไปตั้งเป็นชื่อมันเลยครับ
0: อันนี้ชื่ออะไรคะ
1: ไข่มันลืมผัว
0: ไข่
1: มันผัว
0: ลืมผัวนี่แหละมันสนุกตรงนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเรา
1: ใช้ไอทีซีของเขาครับส่วนมันลืมผัวคือรสชาติของเขาครับด้วยเท็กเจอร์เขาดีมากผมก็เลยเอามาแปรรูปเป็นตัวนี้เป็นบาร์ธัญพืชที่เป็นคลีน 100% เลยอันนี้เป็นธัญพืชกับฟักทองแต่เราทำเป็นหลักโดยที่เราไม่ได้ใช้แป้งไม่ได้ใช้น้ำตาลเข้าไปเพิ่มเลยครับ
0: ได้กับบาร์แล้วขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาตรงนี้บ้างอันนี้มีอะไรบ้างคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
0: ค่ะ
2: เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวแล้วก็เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์ให้มันเกิดความหวานเป็นแล้วก็ข้าวตัวนี้มันจะมีรสอูมามิแล้วก็มีไฟเบอร์สูงมีโปรไบโอติกแล้วก็มีอะมิโน9ชนิดแล้วเราก็เอาจุลินทรีย์ตัวนี้ซึ่งมีรสอูมามิเนี่ยมาผสมกับเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้เป็นอะไรที่เรามีได้เลยจะเป็นเบอร์รี่เป็นน้ำฝรั่งก็ได
0: ้ก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้น
2: ใช่ค่ะแล้วก็มากเรื่องคุณประโยชน
0: ์
2: แล้วก็ยิ่งเฉพาะสาวๆมันจะบำรุงเรื่องพวกผิวพรรณพวกนี้ด้วย
0: ก็คือเป็นทางเลือกใครที
2: ่
0: ต้องการลดหวานหรือว่าใครที่เป็นเบาหวานก
2: ็
0: สามารถดื่มได
2: ้
0: อ
2: ัน
0: นี้ล่ะคะอันนี้คืออะไรอันนี้หน้าตาเราไม่ค่อยเห็น
2: อันนี้จะเป็นเยลลี่ใบเขาเรียกว่าใบเยลลี่เป็นใบไม้ที่ขยำแล้วมันเป็นวุ้นทิ้งไว้10นาทีมันจะเป็นวุ้นเราไม่ต้องเติมแป้งเติมน้ำด่างเลยแล้วก็เอามาประกอบอาหารเป็นอาหารหวานใส่กับพวกรสเหมือนแค่อารมณ์เดียวกับรสช่องก็ได้แล้วก็รสชาติก็จะนุ่มๆเด้งดึง
0: ชิมได้ไหมคะ
2: ชิมได้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบชิมแบบที่มีคลอโรฟิลล์เต็มๆเลยนะคะถ้าคนชอบที่ไม่ชอบคลอโรฟิลล์อาจจะเติมแบบรสอารมณ์เดียวกับกินกับรสช่องได้เลย
0: ค่ะไปเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ต้นเขาครับ
2: อันนี้ต้น
0: ในต้นพุดดิ้ง
2: ใช่พุดดิ้งเยลลี่
0: ใบไม้มหัศจรรย์นะคะนี่นุ่มกลืนไหลลงคอไปเลยค่ะส่วนรสชาติเนี่ยจะมีกลิ่นคาราเฟลนิดๆนะคะเหมือนเรามีกลิ่นใบไม้เป็นสมุนไพรเนาะผลิตภัณฑ์เกษตรธรรมชาติของสวนหญ้าชูกันบ้างสวัสดีค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างคะแล้วปลูกเอง

0: ปลูกเองหมดเลยแม้กระทั่งพริกที่ตำในน้ำพริกนี
1: ้ทั้งหมดทั้งจานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรารู้ที่มาที่ไปท
0: ั้
1: งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะที่สวนยายชูทำอะไรบ้าง
0: ก็จะปลูกหลากหลายมากทั้งกล้วยทั้งพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรแล้วก็ไม้ป่าด้วย
1: ใช่ป่าถึงท้องคนเมืองนะคะที่ได้เข้าถึงอาหารปลอดภัย
0: แล้วก
1: ็ไม้เมล็ดเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ชอบ
0: ทานยากค่ะไม่ค่อยเกษตรกรไม่ค่อยปลูกพันธุ์นี้กันแล้ว
1: หวานไหมคะเนี่ย
0: มันจะเขาเรียกว่าฝรั่งที่ตัดวันแรกๆอ่ะนิสัยของเขาจะมีอมเปรี้ยวที่กระพุ้งแก้มนิดๆมันคือการทดสอบว่าฝรั่งมันสดคือมันเป็นฝรั่งพันธุ์เดียวที่มี3รสจริงๆแล้ว3รสเนี่ยมันแข่งกันมันก็เลยเขาเรียกว่าเป็นฝรั่งที่รสเข้มที่สุดในบรรดาฝรั่ง
1: รู้ที่มาที่ไปนะคะตั้งยกไปเลยนะคะจานนี้
0: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะถ้าพูดถึงการเปิดพื้นที่นะคะต้องมาพูดคุยกับพี่โชคค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่โชคเราเปิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัย
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็สู่ภาวะคนเมืองด้วยมีความเป็นมาอย่างไร
2: ความเป็นมาก็คือเราได้ทุนในการสนับสนุนเพื่อทำพื้นที่สุขภาวะครับจากสสส.ไอเดียของเราก็คือหาพื้นที่รกร้างที่อยู่ในเมืองที่มันอยู่มีเยอะมากเนี่ยทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนพื้นที่รกร้างพวกนี้ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะเราก็เลือกที่จะเป็นพื้นที่สุขภาวะในรูปแบบของพื้นที่เกษตรในเมืองแล้วก็อาหารปลอดภัย
1: ต้องบอกว่าตรงพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือใจกลางบางนาแบริ่งแถวนี้เลย
2: ใช่ทำเกือบทุกอย่างที่เป็นปลูกเป็นพืชต่างๆที่เราสามารถที่จะสอนคนเมืองไปปลูกต่อได้เน้นว่าทำยังไงที่คนเมืองจะได้ปลูกแบบแล้วปลูกไม่ตายปลูกง่ายๆเรียนรู้ได้แล้วก็เอากลับไปปลูกเองได
1: ้มันเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เป็นส่วนการเรียนรู้แบบนี้นะคะซึ่งคนเมืองส่วนใหญ่จะบอกว่าเรื่องของอาหารปลอดภัยอ่ะมันเข้าถึงยากหรือเปล่าม
2: ันเข้าถึงยากแล้วก็คนอาจจะยังไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจมากบางทีเราไปเจอผักผลไม้หรืออะไรในตลาดเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีสารพิษมีผลกระทบต่อร่างกายเรายังไงจนเมื่อเรากินไปเป็นระยะเวลานานเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมันอาจจะมาตกค้างจากพวกผักพวกอะไรที่เราทานอยู่ประจำสิ่งที่เราทำก็คือเราให้เขาเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นในการปลูกในการจัดการว่าทำยังไงที่ผักที่ผลไม้มันจะปลอดภัยครับ
1: มีความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วและสำหรับคนเมืองต้องเข้าใจแหละว่าบริบทในเรื่องของการใช้ชีวิตนะบางทีเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการปลูกแต่การเข้าถึงต้องง่ายขึ้นด้วยอ
2: ัน
1: นี้เป็นที่มาของการรวมกลุ่ม
2: ใช่ครับนอกจากการสอนปลูกที่เขาสามารถไปปลูกเองแล้วเราก็ยังมีตลาดจากเกษตรกรเกษตรกรของเราไม่ได้มาไกลไม่ได้เดินทางไกลเราดูเรื่องของการเดินทางด้วยเราก็จะชวนเกษตรกรรอบๆกรุงเทพจากนครปฐมสุพรรณราชบุรีหรือแม้กระทั่งที่เป็นเกษตรในเมืองกรุงเทพเองครับ
1: เหมือนเรามีพื้นที่ที่คนเมืองได้เรียนรู้ได้เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วตอนนี้เราเปิดเป็นสร้างระบบนิเวศให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีไปพร้อมๆกันเป็นคอมมูนิตี้ด้วยทางกิจกรรมหลักครับพี่โต
2: ้คือคอมมูนิตี้ของเราจะหมายถึงว่าคนเมืองเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกวันไม่ได้เป็นอีเวนต์แบบเป็นครั้งเป็นครั้งคุณสามารถเดินเข้ามาวันไหนก็ได้คือเพราะว่าเราเปิดทุกวันครับก็มาเรียนรู้เรื่องของเกษตรในเมืองหรือเรื่องของอาหารที่เราเชื่อมโยงระหว่างฟาร์มทูเทเบิลก็คือเป็นคาเฟ่ของเรามีทั้งอาหารเครื่องดื่มครับตลาดที่เป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเราก็จะจัดซ้ำอยู่เรื่อยๆเพื่อให้คนเข้าถึงพวกอาหารจากอาหารท้องถิ่นจากต่างจังหวัดได
1: ้สนุกมากตั้งได้ไปเดินมาแล้วนะคะได้พูดคุยได้รู้ที่มาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเพราะบางอย่างอยากรู้ว่าปลูกได้ยังไงบ้างมันคืออะไรหน้าตาแปลกๆเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกด้วยวันนี้
2: ใช่ครับ
1: พื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่อยากจะปลูกผักไว้กินเองเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างนะคะต้องมาเรียนรู้พร้อมกันกับคุณปูเป้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: วันนี้ยกมาเรียกว่าขนาดประมาณระเบียงบ้าน
3: ระเบียงคอนโดเล็กๆสำหรับเอาใจคนที่แบบพื้นที่เล็กจริงๆ
1: ค่ะถ้ามีพื้นที่เล็กๆแบบนี้สามารถปลูกอาหารไว้กินเองปลูกผักไว้กินเองได้เหรอคะ
3: ปลูกได้ค่ะคือที่บ้านเนี่ยจะเซตเป็นโต๊ะ1โต๊ะเอาไว้ ไว้สําหรับคนที่เข้าไปเรียนรู้ว่า1โต๊ะของเราอะค่ะควรจะมีอะไรบ้างที่แบบเราปลูกแล้วเราได้กินแน่นอน1โต๊ะคือประกอบไปด้วยโหระพากะเพราพริกมะเขือขึ้นช่ายผักชีต้นหอมพวกนี้เหลือกินแล้วค่ะปลูกแค่อย่างละ 1-2 ต้นได้กินแน่นอน
1: คําถามคือจะปลูกขึ้นหรือเปล่านี่แหละคุณปูเป้ทํายังไงดี
3: คําว่าปลูกขึ้นไหมปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะปัจจัยหลักๆก็จะมาจากเมล็ดพันธุ์ก่อนเนาะเราก็ต้องมีความมั่นใจในเมล็ดพันธุ์ก่อนด้วยว่ามีความสมบูรณ์ไหมที่มาของเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงแบบนี้ค่ะแล้วก็ถึงจะมาเริ่มต้นการเพาะเพราะว่าหลายๆท่านน่ะมาจบที่การที่แบบว่าเพาะแล้วไม่ขึ้นเพาะแล้วไม่ขึ้นไม่ได้มีปัจจัยแค่ว่าเราอย่างเดียวค่ะบางทีมันมาจากที่มาของเมล็ดด้วยเป็นหลัก
1: ปลูกผักกินเองทํายังไงให้ง่ายเริ่มต้นจากมีใจก่อนใช่มั้ยคะ
3: ลงมือทําเลยค่ะก่อนอื่นเลยคืออย่าไปคิดอะไรเยอะเราลงมือทําเลยเมื่อเราลงมือทําเราจะรู้ว่าต้นไหนปลูกสําหรับเราเนี่ยมันง่ายสําหรับเรามันยากเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดินมาก็จะถามว่าคุณปูเป้อันนี้ปลูกยากจังเลยอ๋อแต่ที่บ้านอันนี้งามมากแต่อันนั้นปลูกยากจังเลยคือแต่ละคนนะคะจะมีสิ่งแวดล้อมเนาะสภาพแตกต่างกันไปแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์มันก็แตกต่างกันไปเนาะต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์จึงมีความสําคัญมากๆตั้งแต่ต้นแบบจิ๋วๆแบบนี้เลย
1: โอ้อันนี้เดียว
3: จิ๋วๆ
1: ใช่ค่ะจะฟู
3: และมันก็จะฟูเป็นต้นนี
1: ้
3: กระหล่ำปลีในกระถางเอ้ายกไวไหม
1: น
3: ี
1: ่หนักมากเลยนี
3: ่ค่ะ
1: คุณปูเป้มือร้อนมือเย็นไม่เกี่ยวใช่ไหมวันนี้ปลูกได้หมด
3: มันอยู่ที่ใจเท่านั้นเลยค่ะใจร้อนใจเย็นเท่านั้นเลยค่ะคําว่ามือร้อนมือเย็นตัดทิ้งไปได้เลยค่ะไม่มีอยู่จริงค่ะ
1: สมุนไพรโอ้โหยกไม่ไหวเลยเพราะว่าเยอะมากค่ะอยู่กับคุณหยกนะคะสวัสดีค่ะคุณหยกคะฐานนี้เราจะเรียนรู้อะไร
4: เราจะเรียนรู้การปรุงน้ำสลัดเพื่อสุขภาพแบบตามใจค่ะเพื่อสุขภาพ
1: ตามใจหมายความว่าของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอ
4: ใช่ค่ะคือหลังจากที่ทำเวิร์กช็อปวันนี้แล้วทุกคนจะมีน้ำสลัดในสูตรของตัวเองกลับบ้านไปอะ
1: มีหลากหลายมากแล้วเราจะเลือกจากวัตถุดิบใกล้ๆตัว
4: ใช่ค่ะก็เมื่อกี้ต่อจากที่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างรสชาติใช่ไหมคะเราจะถอดสูตรจากน้ำสลัดที่เรากินเป็นประจำอะค่ะเมื่อกี้อย่างเช่นที่เราพูดถึงน้ำสลัดต้องมีรสชาติอะไรบ้างที่เราสัมผัสได้ก็คือรสหวานรสเค็มใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีความมันหรือว่าอาจจะมีความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
4: ใช่แล้วก็อาจจะมีความนัวบางอย่าง 4-5 รสชาติเนี่ยก็ล้วนแต่อยู่ในครัวเราทั้งนั้นเลยใช่
1: วัตถุดิบในครัวคุณหน้าคุณตากันไหมคะ
4: คุณไหมคะ
1: ทุกท่านคุณว่าแบบมีอยู่ในครัวอยู่แล้วนะแต่ว่าทีนี้มันน้ำสลัดเนี่ยมีทั้งน้ำใส
4: น้ำใสและน้ำข้นที่เป็นครีมค่ะก็หลักๆเราจำแค่ว่าแค่น้ำใสกับน้ำข้นครีมแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นข้นครีมแบบฝรั่งเขาก็จะเป็นแบบทาวซันไอแลนด์ซีซ่าสลัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำใสก็เป็นพวกน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นหรือว่าอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนมีความกล้าที่จะปรุงในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็แบบไม่ยึดติดกับรสชาติที่มีอยู่ตามทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนสร้างสรรค์รสชาติของตัวเอง
1: ที่ชอบ
4: โดยจากวัตถุดิบรอบตัวเราอะ
1: ที่เรามีอยู่เนี่ยมีท
4: ั้
1: งวันนี้เรามีให้เลือกหลากหลายมากแต่ก่อนที่จะไปทำพร้อมกันอยากรู้ว่าใครเป็นสายน้ำสลัดครีมบ้างคะครีมใครเป็นสายน้ำใสว่าแต่ละคนเนี่ยจะปรุงหรือว่าครีเอทน้ำสลัดในแบบฉบับของตัวเองออกมาได้ยังไงบ้างค่ะ

0: อนคลายนะคะแนะนำเวิร์กช็อปนี้เลยนะคะการจิบชาค่ะช่วยผ่อนคลายได้ยังไงนะคะต้องมาพูดคุยกับพี่ใหม่พี่ใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ใหม่แนะนำตัวนี้หนึ่งได้ไหมคะ
1: พี่ใหม่นะคะการชินีอภิวัตชลิจากราชภูมิฟาร์มฟาร์มของเราอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะ
0: ต้องบอกว่าเซกชันนี้เนี่ยเป็นเซกชันของการชงชาเพื่อสร้างความผ่อนคลาย
1: ใช่ค่ะ
0: การชงชาเนี่ยช่วยให้ผ่อนคลายได้ยังไง
1: คือที่สำคัญเลยกลิ่นของสิ่งที่เราจะชงจะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายเพราะบางพืชผักบางชนิดเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายช่วยทำให้รู้สึกสบายใจหิวใจนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าเราก็จะแนะนำเป็นชาแก่นตะวันหรือซันโชกเพราะว่าการดื่มชาที่ทำจากแก่นตะวันหรือซันโชกจะช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งวันไม่เพลียไม่ล้า
0: ที่เราเห็นอยู่ในปิกเกอร์เนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือแก่นตะวันที่เอามาทำเป็นชา
1: ไปอบนะคะเราจะไม่ตากแห้งเพราะการอบนี่เราจะควบคุมอุณหภูมิให้ได้คือไม่ให้เกิดเชื้อราเวลาวางไว้ในอากาศปกตินะคะ
0: นี่ใส่มาแบบนี้พี่หมายใส่มาแบบนี้คือให้ดม
1: เพื่อให้ดมกลิ่นว่ากลิ่นของชาแก่นตะวันเขากลิ่นจะเหมือนถั่วจะเหมือนโสมเบาก
0: ลิ่นคล้ายๆโสมจริงๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแต่ว่าเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นไม
1: ้เขาเป็นชาที่เป็นพืชผักไม่มีคาเฟอีนเราสามารถที่จะชงได้ทั้งวันจนกว่ารสของชาจะมีรสจืดแล้วเราก็นำเนื้อของแก่นตะวันมาทานเป็นอาหารมาทานเป็นสลัดได
0: ้ค่ะกินต่อได้เพราะว่ารสชาติเมื่อกี้ได้ชิมแล้วค่ะก็จะรู้สึกมันๆกินถั่วเลยนะคะนี่แต่ว่าความหอมเนี่ยต้องมาชิมนะเป็นชา
1: เป็นความหวานที่เขามีน้ำตาลตัวดีเราเรียกว่าฟุกโตโอลิโกแซคคารายจะไม่เหมือนฟุกโตสเหมือนผลไม้ทั่วไปที่หลงเหลือเป็นไขมันพอกตับได้แต่ตัวนี้เป็นความหวานที่ร่างกายต้องการเป็นความหวานที่มีหลายโมเลกุลให้พลังงานชีวิตแต่ไม่หลงเหลือเป็นไขมันพอกตับจะไม่เหมือนหวานจากผลไม
0: ้
1: ค่ะเราสามารถที่จะไปเบรนรวมกับผลไม้สดหรือผลไม้ตระกูลที่มีวิตซีเมื่อชาเราอุ่นๆเราสามารถที่จะเติมวิตซีจากส้มจี๊ด
0: ค่ะหอมมากเลยอ่ะ
1: จากเลมอน
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะและที่สำคัญบ้านเรามีส้มซ่า
0: ตอนที่เรากำลังทำชงไปด้วยเนี่ยเราได้กลิ่นไปด้วยนะคะเหมือนเราได้แบบผ่อนคลายจากอโรมาที่ออกมาจากสมุนไพรต่างๆด้วยนะคะนอกจากอันนี้มีในเรื่องของดอกไม้เราก็สามารถนำมาชงชาได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้หอมมากเลยนี่คือ
1: เราก็จะมาที่ชากุหลาบนะคะเราก็นำเก็บดอกสดนะคะซึ่งเราปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช้เคมีเราก็แล้วก็พื้นที่ของเราเป็นหุบเขาเล็กๆซึ่งไม่มีรอบๆจะไม่มีพืชที่เขาใช้เคมีมาอยู่ใกล้เราเราสามารถที่จะเก็บปุ๊บแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็นำมาเป็นชาก็จะอบเป็นชาแห้งได้แบบนี
0: ้หอมค่ะหอมหวานมากเวลาที่เราเอามาชงชาเราชงได้ทั้งแบบสดแบบแห้งเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะลองเป็นสดก่อนไหมคะ
0: แบ่งเป็นสดก่อนค่ะเพราะกลิ่นสดหอมมากสีนะนี่เป็นสีธรรมชาติไม่ได้
1: แล้วชากุหลาบของเราสามารถที่จะทานกลีบกุหลาบได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารเคมีเพราะเราปลูกแบบปลอดสารเคมี 100% นะคะ
0: ลองชิม
1: ศิลปะในการดื่มชาก็คือดูแล้วก็ดมพอเราจะจิบแล้วก็อมไว้ก่อนแล้วค่อยกลืนกุหลาบมีคุณสมบัติเป็นพืชที่มีสารตัวหนึ่งที่ฆ่าเชื้อในลำคอและที่สำคัญช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะ
0: คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อกุหลาบเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวนิด
1: เป็นความฝาดวันนี้เราลองมามิกกับตัวเป็นน่าจะเป็นเลมอนดีกว่าเนา
0: ะ
1: เพราะกุหลาบกับเลมอนเขาจะไปด้วยกันได้
0: ก็คือสามารถเบรนชาตามความชอบของตัวเองได้จริงๆแล้วถ้ากุหลาบเนี่ยเราใส่นี่ใส่เลมอนเข้าไป
1: ค่ะจะกลิ่นมันก็จะได้น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกเลมอน
0: ใครทำงานอยู่นะคะแล้วอยากจะตื่นเลยสูตรนี้เลย ชื่นแบบตื่นเลยนะคะถือว่าการดื่มชานี่เป็นอีกหนึ่งศาสตร์เลยนะที่ได้ทั้งในเรื่องของการผ่อนคลายได้เรียนรู้แล้วก็ยังได้พูดคุยในวงสนทนาอีกด้วยนะคะอย่างวันนี้เราได้สนทนาดีๆแล้วก็ได้ความรู้จากพี่หมายต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เสียงคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะในเซกชันนี้นะคะรักชวนมาเปิดประสาทสัมผัสค่ะรับรู้ภายในจิตใจของตัวเราเองกับคุณโซฟานะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อกี้ได้เปิดหนึ่งสัมผัสแล้วก็คือเสียงการได้ยินอันนี้ถือเป็นหนึ่งสัมผัสที่เราเปิดใช่ไหมคะ
2: ก็กิจกรรมเนี้ยชื่อว่า herbal sensory ก็คือเหมือนเราเอาวัสดุธรรมชาติมาเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสซึ่งประสาทสัมผัสก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5ก็จะมีอาการได้กลิ่นหรือว่าการได้ยินเสียงเนาะการเห็นการสัมผัสแล้วก็การลิ้มรสแต่ว่าจริงๆในเซสชันเนี้ยจะเน้นเรื่องของกลิ่นโดยเฉพาะ
0: แล้ววันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรที่เราเอามาเนี่ยมีคุณหน้าคุณตาก็มีไม่เคยเห็นเลยก็มีด้วยมีอะไรบ้างคะ
2: ก็จะมีโรสแมรี่อันนี้เนาะแล้วก็มีโหระพาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวอเตอร์เพรสอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: ซึ่งไอ้ที่ได้กลิ่นน่ะก็คือจะเป็นกลิ่นพวกพวกตระกูลพวกแบบเนี้ยที่มันมีเอสเซนเชียลออยล์คือเวลาเราไปอาบปาคือเราไม่ได้ไปแค่สัมผัสธรรมชาติเฉยๆแต่ว่าจริงๆในมุมของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการปล่อยเอสเซนเชียลออยล์ออกมาซึ่งต้นไม้แต่ละต้นจะมีเอสเซนเชียลออยล์ไม่เหมือนกันซึ่งเอสเซนเชียลออยล์ต่างกันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกต่างกันแล้วก็มีกระบวนการภายในแล้วก็กระบวนการภายนอกทางกายภาพต่างกันเช่นถ้าพี่ดมโรสแมรี่หรือว่าดมโหระพาอย่างเงี้ยจะให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราคอนเนคกับกลิ่นที่เราชอบต่างกันด้วยถ้าตอนนี้ชอบโรสแมรี่
2: มากกว่า
0: ใช
2: ่ก็มีความเป็นเฮิร์บแบบฝรั่งมากกว่าอันนี้ก็จะดูไทย
0: ๆค่ะแต่ปกติเราก็เคยนะบางวันเราก็ชอบกลิ่นแบบนี้รู้สึกอยากจะกินต้มยำอะไรเงี้ยเราก็ชอบหรือว่ามันแล้วแต่วันจริงๆแบบความรู้สึกภายในของเรามันก็สะท้อนออกมาได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไป
2: ใช่ใช่แล้วกลิ่นอ่ะมันก็ทำงานกับเรื่องความทรงจำเหมือนกันคือเซนซอรี่ทุกอย่างมันคือตัวเก็บภาพความทรงจำเวลาสมมติแบบเราเห็นดอกไม้ดอกเนี้ยทำไมเราถึงนึกถึงภาพที่ตอนเรายังเด็กอะไรเงี้ยคือประสาทสัมผัสทั้งหมดมันทำให้เราดีใหม่ความทรงจำบางอย่างแล้วก็ให้ความรู้สึกต่างกันด้วย
0: ค่ะแล้วแบบนี้เราเอามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้ได้ยังไงบ้าง
2: ก็คือในฐานะกระบวนการเองเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยิ่งถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะช่วงแรกๆเราอาจจะคุยเรื่องความรู้สึกระดับหนึ่งว่าแบบช่วงนี้คุณรู้สึกยังไงหรือว่าการที่ให้เพื่อนเข้าร่วมทุกคนรู้สึกอยากจะแชร์หรือว่ารู้สึกปลอดภัยที่จะแชร์มอบสีเขียวให้เขาเป็นแบบว่าเหมือนเซฟสปอร์ตให้เขา
0: เหมือนเป็นความสำคัญเหมือนกันนะอย่างครั้งนี้เนี่ยเราจัดในพื้นที่ของสุทาวะคนเมืองคนเมืองเนี่ยก็แทบจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยของเราคือในห้องนอนสี่เหลี่ยมซึ่งไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติเลยการได้ออกมาสัมผัสได้มาพูดคุยกันแบบนี้ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับความรู้สึกภายในสะท้อนออกมาแล้วก็ช่วยบำบัดได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่เป็นหนึ่งในศาสตร์บำบัดเยียวยาบางอย่างข้างในเราได้ไหมก็ใช่
0: ค่ะถ้าเข้ามาวันนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างนะคะ
2: อันนี้ก็จะให้เลือกวัสดุธรรมชาติที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะเลือกเขานะแต่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคอลลิ่งบางอย่างของเราว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่รู้เหมือนกันแบบตอนแรกไม่ได้จะเลือกอันนี้แต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันเรียกฉันให้เข้าไปเลือกด้วยก็จะให้หยิบวัสดุธรรมชาติมาหนึ่งชิ้น
0: สมมติว่าเราหยิบแล้ว
2: ต่อมาเราจะคุยกับเพื่อนเราก็จะถามกันก็จะมีคำถามว่าแบบว่าธรรมชาติของเธอเนี่ยมันคืออะไรหรอแล้วทำไมเธอถึงเลือกหยิบวัสดุ
0: หยิบสิ่งนี
2: ้ใช่มันสะท้อนภาพข้างในเธอยังไงบ้าง
0: มันเหมือนต้องเป็นเซกชันที่เป็นพื้นที่ที่เราได้สื่อสารกับใครสักคนหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่กับที่ว่าเราจะปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าในเรื่องนั้นๆไหมแต่ดีมากเลยเพราะว่าบางคนจำไม่ได้แหละว่าเราได้เล่าความรู้สึกของเราให้ใครฟังสักครั้งนึงอ่ะครั้งสุดท้ายถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารได้
2: ใช่
0: เขาพูดคุยแล้วมันมีการแลกเปลี่ยนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
2: หลักๆคือตอนแรกเราจะคุยเรื่องความรู้สึกก่อนแล้วเราค่อยๆกรูมไปถึงว่าวัสดุเนี้ยมันทำให้เราแบบว่ามียังไงแล้วมันเยียวยาเราได้ยังไงในชีวิตประจำวัน
0: น่าสนใจมากค่ะใครที่อยากจะมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องสมุนไพรไปด้วยแนะนำเลยนะคะเวิร์กช็อปนี้สำคัญมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณโซฟาขอบคุณค่ะ

ว่าสำหรับคนเมืองค่ะที่เปลี่ยนคำนิยามของการดูแลสุขภาพจากการรักษามาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ย้อนหลังผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบรรยากาศของตลาดค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่มันระบาดมา14ปีแล้วมันเกิดขึ้นเป็นข่าวที่นี่ที่แรกแล้วมันก็ยังอยู่ทุกวันนี
1: ้นี่เองจึงเป็นเหตุให้อาปัญญาลุกขึ้นเป็นตัวแทนชาวบ้านออกไปให้ข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆเพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่ที่บ้านเราไม่ทำจะใครจะทำแล้วถ้าเราไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได
1: ้ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา16 นาฬิกาทางไทย PBS

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านอุทัยธานีรวมกลุ่มแปรรูปส้มซ่าสกัดน้ำมันหอมระเหยพัฒนาเป็น5ผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวสายสุขภาพในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนำทีมห่อข้าวเข้าป่าเที่ยวน้ำตกคลองแก้วชื่นชมธรรมชาติพร้อมอนุรักษ์ป่าไม้สันสนีฟาร์มวิไลพาไปชิมเมลอนละออฟาร์มที่พระนครศรีอยุธยาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและรวมเป็นวิสาหกิจปลูกเมลอนปลอดภัยแมลงสาบที่หลายคนทั้งเกลียดแล้วก็กลัวกันนะครับยิ่งเวลาบินหลายคนบอกขนลุกมากแต่ว่ากลับกลายเป็นของสร้างรายได้ครับแล้วก็คนที่เขาเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังเนี่ยเป็นสาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะว่าพรานปลาเขานิยมเอาไปเกี่ยวเบ็ดนะครับตกปลาได้มากขึ้นตอนนี้เลี้ยงแทบไม่ทันขายดีทุกวันเลยครับสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงสาบอย่างดีเลยครับเป็นอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับในบ้านของนางสาวนัทลิยาอมหาสิเมอายุ29ปีครับคือครอบครัวเขาเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำยมนะครับเขาก็สังเกตว่าคนตกปลาเนี่ยชอบหาซื้อแมลงสาบกันเอาไปเป็นเหยื่อตกปลาแล้วใช้ได้ดีกว่าเหยื่ออื่นด้วยครับก็เลยเลี้ยงแมลงสาบไว้ขายจริงจังเลยครับ
1: พอดีมีคนตกปลาเขาหาพี่หาซื้อใช่เขาว่ามันตกปลาได้ปลากินดีกินดีกว่าพวกแมงกะชอนกับกุ้งเนี้ยค่ะเราก็เลยลองไปสอบหาดูว่าเป็นแมงสาบแบบไหนมันก็คือแมงสาบบ้านนี่แหละพี่แต่ว่าเราเอาไปเลี้ยงแยกเลี้ยงแยกอย่างดีมีอาหารมีน้ำให้กินไม่ได้กินของแบบพวกสกปรกไอพี่แต่กินแบบพวกหัวอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยใช่พี่แล้วก็จับราคาขวดละ130บาทครับพี่1ขวดมี50ตัวใช่1ขวดจะมี50ตัวเราก็จะจับเป็นตัวที่ว่าเขาลอกคราบลอกคราบจากสีขาวแล้วก็ขยับมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนเราจะใช้ตัวประมาณนี้ค่ะใช่
2: มีคนซื้อเยอะไหมคะของพอไหม
1: ไม่พอค่ะวันละ30ขวดก็ไม่พอขายใช่ค่ะ
3: 30ขวดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
1: 3,900 ค่ะ
3: ต่อ
1: วันไม่พอ
0: การเลี้ยงไม่ยากนะครับตีเป็นห้องทึบ

0: ทำเป็นช่องระบายอากาศเล็กๆนะครับปิดด้วยตะแกรงทีๆไว้กันพวกมดหรือว่าจิ้งจกเข้าไปกัดไข่แมงสาบหรือว่าตัวอ่อนนะครับมีอาหารหัวไก่นะครับหัวอาหารไก่อย่างดีน้ำเปลี่ยนให้กินอย่างดีครับแล้วก็จะจับตอนที่ตัวเริ่มลอกคราบจากตัวขาวเป็นตัวน้ำตาลอ่อน
1: ไม่ยากค่ะคือเราคอยดูไม่ให้พวกมดจิ้งจกเข้าไปเราจะตีเป็นห้องทึบเลยพี่แต่ว่าจะเหลือช่องอากาศเล็กๆเราก็เอาเขาเรียกอะไรนะตะแกรงที่ถี่กันไว้ใช่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกมดรอบห้องไม่ให้เข้าแค่นั้นเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปกัดตัวอ่อนที่เขาฟักไข่ใช่ค่ะ
2: ออเดอร์ที
1: ่
2: เข
1: ้
2: ามาเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อเจ้าหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ขวดค่ะใช่เพราะว่าเขาจะมีเขาจะเรียกเป็นอะไรนะพี่เป็นจุดที่ว่าปลาเข้าวันนี้ฝูงปลาเข้าตรงนี้เขาก็จะไปตกกันที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนตกปลาเขาจะดูออกว่าฝูงปลาเข้าตรงไหนบ้าง
0: ตอนนี้รอบเก็บต่อสัปดาห์นะครับได้ครั้งละ 30-40 ขวดนะครับเอามาใส่ขวดกันแบบนี้อย่างพันปลาคนนี้ครับมาจากสุโขทัยนายจักรินจันชื่นนะครับบอกว่ารู้จักที่นี่มาปีนึงแล้วนะครับนิยมใช้แมลงสาบเลี้ยงเนี่ยไปเกี่ยวเบ็ดตกปลากันเพราะว่ามันกลิ่นดีกว่าแมลงกระชอนหรือว่ากุ้งแล้วปลาก็จะกินเบ็ดดีมากครับ
2: เหยื่อนี่ใช้มานานยังครับผม
3: ก็เป็นปีเหมือนที่พี่เขาขายเลยครับตั้งแต่รู้ว่าพี่เขาขายก็มาซื้อยาวเลยครับ
2: วิธีการยังไงบ้างครับวิธี
3: ก็เอาแมงออกมาจากขวดนะครับตรงแถวๆตูดครับกลางๆตัวแล้วเกี่ยวทางตูดขึ้นไปหัวครับมันแล้วแต่บางคนชอบครับบางคนก็เกี่ยวหัวลงมาตูดครับ
2: แต่ในน้ำเนี่ย
3: เวลาเรากอเบ็ดใช่ไหมครับหมุนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหยื่อก็จะแบบพิ้วลงมาพิ้วไปอย่างเงี้ยครับแล้วใบหลิวตัวนี้ก็จะช่วยตีเหมือนเคาะให้แบบมันมีแสงวิบวับวิบวับในน้ำครับ
2: คร
3: ับ แล้วปลาก็เวลาปลามันเห็นเหยื่อมันก็จะเข้ามากัดครับ
2: ไปแช่ตู้เย็นไว้
3: ใช่ครับ
2: เป็นอาทิตย์
3: เป็นอาทิตย์ครับ
2: แล้วมันก็ไม่ตาย
3: ไม่ตายครับมันจะน็อกความเย็นไว้ครับจะสลบความเย็นไว้เหมือนปลาอย่างนี้นะครับจะสลบความเย็น
4: แล้วพอออกมาล่ะ
3: มันจะค่อยๆฟื้นครับมันจะค่อยๆฟื้นดิ้นขึ้นมาเลยครับ
0: ตอนนี้รับซื้อแมลงสาบมาขายต่อด้วยครับเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าแต่ว่าต้องเป็นแมลงสาบเลี้ยงเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าแมลงสาบที่เกาะอยู่ตามบ้านเรือนแบบนั้นนะครับปนันเป็นเชื้อโรคเพราะว่าเขาห่วงเรื่องความสะอาดด้วยครับตอนนี้รายได้เข้าอย่างงามเลยครับเจ้าของบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะขยายฟาร์มให้เยอะขึ้นกว่านี้จะได้มีพื้นที่เลี้ยงแมลงสาบได้มากขึ้นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักพรานปลาเขาเริ่มรู้จักกันมากขึ้นด้วยครับชาวบ้านที่อุทัยธานีครับรวมกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็แปรรูปเอาส้มซ่าครับเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมากอยู่แล้วนะครับมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ถึง5อย่างด้วยกันพร้อมกับเมนูที่เป็นอาหารเชิงสุขภาพเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวด้วยส้มซ่าที่ผิวเปลือกหนากรุขระนะครับตะปุ่มตะป่ำเหมือนกับลูกมะกรูดเลยครับมีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานฉ่ำน้ำแล้วก็มีกลิ่นหอมซ่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับชาวบ้านหมู่ที่3บ้านขุนจัดตำบลดอนกลอยที่อำเภอหนองขาย่างก็เลยรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมสแกกรังนะครับมีสมาชิกอยู่15คนมาแปรรูปกันโดยเริ่มจากรับซื้อส้มซ่าในชุมชนนะครับเอามาทำความสะอาดก่อนนะครับปอกเอาเฉพาะเปลือกผิวส้มซ่าแล้วก็ไปผ่านกระบวนการกลั่นด้วยเครื่องสกัดนะครับได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งจะมีสารสำคัญคือลิโมนินก่อนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์5อย่างนะครับอย่างที่ใช้ได้ง่ายสุดนั้นก็คือน้ำมันหอมระเหยส้มซ่า 100% มีกลิ่นหอมนะครับรวมแล้วผ่อนคลายดีหรือว่าจะหยดตามผิวกายวางในห้องนอนก็ได้
5: อโรมาเป็นส้มซ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้เราจะเพิ่มความเย็นเข้าไปมันจะทำให้มีความเย็นเพิ่มขึ้นใช้เมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวเวียนหัวหรือว่าเมารถเมาเรืออย่างเงี้ยค่ะพกพาสะดวกนะคะแล้วเราก็จะมีอีกตัวนึงก็คือสเปรย์กันยุงส้มซ่าค่ะตัวนี้สเปรย์กันยุงส้มซ่าก็ใช้ไล่ยุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงได้แล้วก็ไล่กลิ่นอับในห้องได้ด้วยค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่จากน้ำมันหอมระเหยแล้วนะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์จากน้ำส้มซ่าก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะมาร์มาเลดส้มซ่าตัวนี้ใช้ทากับแครกเกอร์หรือขนมปังทานกับเครื่องดื่ม

ร้อนหรือเย็นได้นะคะมันจะเหมือนกับแยมค่ะทำกับจากน้ำกับผิวส้มซ่าเราจะเรียกว่ามาร์มาเลดนอกจาก

0: กับการทำแกงส้มทั่วไปแต่ว่าปรุงรสด้วยน้ำส้มซ่าใส่เกลือน้ำตาลรสเปรี้ยวกลมกล่อมครับส่วนเมนูที่2นะครับเป็นปลาแหนมส้มซ่าก็เอาข้าวสุกก้นหม้อไปตากแห้งนะครับเราคั่วนำไปหม้อบดคลุกเคล้ากับน้ำข่าน้ำกระเทียมดองคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับช่วยดับความคาวเนื้อปลาได้จนได้ความนุ่มเข้าคั่วก็เอาเครื่องแต่ละอย่างนะครับใส่ใบชะพลูห่อกินเหมือนกับเมี่ยงคำเลยครับใส่เนื้อส้มซ่าผิวส้มซ่าซอยหัวหอมมะพร้าวขูด
1: ถ้าเกิดว่าอยากเผ็ดเราใส่พริกขี้หนูได้นะคะห่อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะห่อยแล้วก็ทานได้ค่ะอร่อยค่ะ
2: มีรสชาติอะไรบ้าง
1: มันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีความหอมของใบชะพลูด้วยแล้วก็มีหอมผิวส้มด้วยค่ะ
0: ด้านการตลาดนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมสะแกกรังนำสินค้าเนี่ยไปออกบูธจำหน่ายตามงานต่างๆทั้งในอุทัยแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยรวมถึงมีผ่านเพจหอมสะแกกรังด้วยครับแล้วก็ยังพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวนะครับได้มาลองลงมือทำกิจกรรมเรียกว่าอาหารแนวสุขภาพกันสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยครับมีพระรูปหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะครับท่านจบการศึกษาด้านโบราณคดีใช้เวลากว่า20ปีครับไปค้นคว้าวิจัยรวบรวมพระเครื่องสกุลลำพูนนะครับเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคีที่หายากเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้ดูฟรีด้วยครับแนะนำเซียนพระและผู้สนใจประวัติพระเครื่องไทยครับไปเที่ยวกันที่วัดสังฆารามประตูลี้ถนนสนามกีฬาตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนครับจัดพิพิธภัณฑ์รวมพระเครื่องสกุลลำพูนและพระรอดลำพูนนะครับ1ใน5ของพระเบญจภาคีที่หายากพร้อมกับรวบรวมพระเครื่องลำพูนทั้งยุค 1,300 ปีกับยุค700ปีครับและพระเครื่องหายากต่างๆพระพุทธรูปทุกยุคสมัยด้วยพระครูปลัดสุรเดชคุณวโรเป็นรองเจ้าอาวาสวัดสังฆารามนะครับท่านเรียนจบปริญญาเอกด้านโบราณคดีสาขาการอนุรักษ์พระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆจากมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจสหรัฐอเมริกานะครับใช้เวลานับ10ปีรับทำวิจัยเรื่องพระเครื่องก็จะมาคอยบรรยายให้ความรู้ด้วยรวมถึงพระแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันอย่างไรครับ
3: อยากจะอนุรักษ์ในของโบราณซึ่งในวัตถุโบราณอย่างเช่นพระเครื่องหรือพระอะไรเนี่ยที่ในมุมมองเนี่ยบางทีเนี่ยพระบางอย่างที่เป็นของแท้ๆนะแล้วก็ไม่ยอมเล่นกันหรืออะไรเนี่ยแล้วไม่ได้ว่านะก็คือบางทีเนี่ยจากของแท้พอไม่เล่นในตลาดซึ่งจริงๆก็เป็นของแท้กลายเป็นว่าไอ้ที่ไม่เล่นน่ะกลายตีเก๊ไปเลยและก็ไม่มีคุณค่าเมื่อไม่มีคุณค่าแล้วอนาคตต่อไปก็จะสาบสูญนะก็จะสาบสูญดังนั้นน่ะพระอาจารย์ก็เลยมาค้นคว้าแล้วหาข้อมูลในกลุ่มเพราะว่าพระในประเทศไทยมันมีเยอะมันมี
0: ที่ผ่านมาก็ศึกษาทำวิจัยพระเครื่องลำพูนนะครับซึ่งยังไม่มีความชัดเจนพร้อมๆกับได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ 4-5 เล่มนะครับใช้เวลากว่า20ปีรวบรวมข้อมูลนะครับบางข้อมูลเนี่ยก็เก็บมา 4-5 ปีกว่าจะมาทำข้อมูลเขียนหนังสือได้
4: ก็700ปีนี้พิสูจน์ใช่ไหมครับ
3: 700ปีพิสูจน์โดยการโดยเอาสังคมเป็นตัวตั้ง
4: เสีย
3: ง
4: ครับ
3: โดยเอาเสียงพระเป็นตัวตั้งก็คือเอาเล่นแบบไหนอะไรแบบไหนเราก็ศึกษาตรงนั้นแล้วเพราะว่า700ปีเนี่ยเราก็อิงทางกรมศิลปากรว่าที่เล่นกันในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ 1,300 ปีมันคือ700ปีดังนั้นเมื่อ700ปีฟันธงมาแล้วหรือมาตรฐานแล้วเนี่ยดังนั้นกลุ่มพระรอดที่เกิดขึ้นมันก็จะต้องมี2กลุ่มก็คือ1,300ปีกับ700ปี
4: 700ปีพระอาจารย์มีกี่ชุดครับ
3: มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อพิมพ์ตื้น
4: มันมีครบภาพพิมพ์ถูกต้องไหมครับ
3: มีครบภาพครบชุด
0: พิพิธภัณฑ์ที่ทำนะครับเก็บวัตถุโบราณไว้หลากหลายครับเน้นเรื่องศิลปะที่อยู่ในประเทศอินเดียด้วยและพระเครื่องสกุลหริพุนชัยนะครับเพราะว่าพระเครื่องในกลุ่มนี้เนี่ยมีมากถึง400ถึง500พิมพ์เลยครับ แล้วก็โบราณวัตถุต่างๆที่มีสะสมไว้มากนะเพราะว่าบรรดาญาติโยมนะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่

0: เห็นคุณค่าก็นำมาถวายวัดไว้เพื่อให้รวบรวมไว้จัดแสดงให้คนได้ดูเป็นความรู้กันช่วงนี้ครับฝนตกดีแล้วก็มีน้ำเยอะนะครับการเข้าไปเที่ยวป่าเที่ยวน้ำตกเนี่ยถือว่าเหมาะมากๆนะครับงานนี้ไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดตราดนะครับในอำเภอบ่อไร่นำทีมหอข้าวเข้าป่ากันไปดูน้ำตกคลองแก้วใสสะอาดแล้วก็เย็นฉ่ำเลยครับให้ฟังเสียงธรรมชาติกันชัดๆนะครับกับสายน้ำชุ่มฉ่ำชวนไปเที่ยวกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายสุเมธตะเพียนทองเป็นนายอำเภอบ่อไร่ครับนำทีมเข้าป่าไปเที่ยวกันนะครับที่นี่เป็นน้ำตกชั้นที่4มีน้ำตก2สายที่ตกมาจากหน้าผาลงมาแล้วก็ไหลไปตามลำธาร
1: วันนี้พอประชุมเสร็จเราก็นำทีมขึ้นไปดูน้ำตกชั้นที่4ซึ่งเป็นต้นน้ำตกสวยมากครับข้างบนเส้นทางเดินทางช่วงนี้อาจจะมีความท้าทายนิดนึงแต่รับประกันได้เลยครับว่าคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนนี่ตอนนี้ก็มีอีกทีมนึงกำลังจะเตรียมตัวขึ้นข้างบนเพราะก่อนขึ้นข้างบนต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงเพราะค่อนข้างจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์นิดๆเดินกับธรรมชาติจริงๆอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ยืนยันได้ว่ามีความสวยงามสวยสดงดงามจริง
0: การขึ้นน้ำตกทั้ง4ชั้นนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเส้นทางขาขึ้นเดินลำบากจริงนะครับแต่ว่าก็ได้ชื่นชมพืชพันธุ์ไม้ต่างๆเป็นทั้งป่าดงดิบป่าไม้เบญจพรรณที่ยังเขียวชอุ่มสองข้างทางเลยครับ
2: แล้วก็อาจจะได้เจอสัตว์แบบแปลกๆแล้วก็ความเขียวความชุ่มชื้นของป่า
3: ป่าไม้นี่มันก็คล้ายๆกอดช้างไหมถ้าดู
2: ผมมองว่ามันก็กินครับแต่ว่ามันคล้ายเป็นบางส่วนใช่ครับเพราะตอนนี้ป่าไม้ที่กอดช้างก็ถูกแบบถูกโค่นถูกอะไรเยอะแล้วเหมือนก
3: ัน ที่นี่เขาบอกเดินแค่มันแค่ไปกลับประมาณ3กิโลเอง
2: ก็สบายสบาย
3: เดินสบายสบายเนาะอยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่อื่นๆบ้างมาเที่ยวน้ำตกคลองแก้ว
2: มากันเยอะๆครับที่นี่ร่มรื่นสวยสงบแล้วก็ป่ามันก็เหลือน้อยแล้วอ่ะตอนนี้ก็อยากให้ช่วยอนุรักษ์ป่าไม้กันแน่
0: นักท่องเที่ยวยังร่วมโครงการเดินป่ากับโรงเรียนเดินป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนะครับก็จะสอนเตรียมตัวทางการห่อข้าวเข้าป่าเตรียมสัมภาระความรู้เดินป่าและยืนยันว่าสามารถเล่นน้ำตกได้อย่างปลอดภัยในช่วงนี้ครับ
1: เดี๋ยวได้ไอ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจากข่าวที่เผยแพร่ไปมีน้ำท่วมในอำเภอบ่อไร่แต่อยากเรียนว่าในพื้นที่ของป่าน้ำตกคลองแก้วน้ำจะเป็นน้ำหลากไม่มีการท่วมขังนานควรสภาพน้ำก็จะเป็นปกติไม่รุนแรงมากนักในขณะนี้นะฮะถ้าหากว่าช่วงใดแล้วแต่ที่มีน้ำรุนแรงเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเพจเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบเพราะนั้นช่วงไหนที่เราเปิดบริการให้มีการท่องเที่ยวก็ถือว่าน้ำเนี่ยก็มีความปลอดภัยนะฮะ
0: กิจกรรมนี้ครับทำให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นแล้วก็ปลุกกระแสรักป่ารักธรรมชาติด้วยครับแล้วก็ย้ำว่าทุกคนนั้นต้องช่วยการรักษาความสะอาดนะครับเก็บขยะให้ดีลงไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยครับมาไปชิมเมลอนที่ละออฟาร์มที่อำเภอบางบานที่อยุธยากันนะครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแล้วก็รวมเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกเมลอนแบบปลอดภัยติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
4: จากศูนย์ลองผิดลองถูกจนปลูกเมลอนประสบความสำเร็จกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับพี่ประสงค์ไกลสิงห์และครอบครัวแต่ละเดือนมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมลอนปลอดภัยตามแนวทฤษฎีใหม่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้ละออฟาร์ม
5: เราร่วมกลุ่มกับกลุ่มเมลอนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนานะครับเป็นเมลอนที่ปลูกในที่ดินพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นที่ดินพระราชทานแล้วก็เราร่วมกับเขาเพราะว่าเราอยากเรียนรู้การปลูกเมลอนแล้วก็นำเมลอนมาให้แม่เราทานนั่นแหละครับ
6: ตรงนี้เห็นบอกว่าทำมาเป็นกว่า10ปีแล้ว
5: ใช่ปีนี้เป็นปีที่12ในการทำเมลอนของเราบอกก่อนนะเมลอนเราปลูกบนดินครับ
6: เป็น

0: เมลอนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ยังไงพี่
1: เรายึดหลักทฤษฎีใหม่มาเพราะว่ามันจะประหยัดน้ำแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆปุ๊บเราไม่ได้มีความรู้นะครับทางเกษตรทางพัฒนาชุมชนทางกสน.ก็เอาเราไปเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับที่ละออฟาร์มครับ
2: ปัจจุบันพี่ประสงค์ปลูกเมลอนทั้งหมด5โรงเรือนค่ะวางแผนการปลูกเพื่อให้มีเมลอนตลอดทั้งปีซึ่งเมลอนที่ปลูกตอนนี้มีพันตะไคร้ไข่ทองคำจันฉายกนกกาญ
1: แล้วปลูกบนดินแบบนี้ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ
0: การข้อดีของการปลูกบนดินนี่ดียังไงพี
1: ่คุณภาพของเมลอนจะดีกว่าลูกจะโตกว่าแล้วก็รสชาติจะดีกว่าที่สำคัญอีกอันนึงนะเขาจะอยู่เราตัดอย่างเมลอนสีทองแบบนี้เราตัดไว้น่ะอยู่นอกตู้เย็นได้15วันอยู่ในตู้เย็นได้1เดือนเลยเพราะว่าเมลอนมันเป็นกึ่งอินทรีย์นะครับเราไม่สามารถทำอินทรีย์ได
0: ้
1: เพราะว่าอำเภอบางบานน้ำท่วม
0: ก็จะมีการคุมพลาสติก
1: ใช่คุมพลาสติกดูได้ครับเนี่ยตอนนี้คือเนื่องจากเราตัดเนี่ยเราก็เลยงดน้ำเขาวิธีทำหวานของที่ละออฟาร์มจะได้เหมือนที่อื่นเราจะงดน้ำเขา7วันพอถึงกำหนดวันตัดเนี่ยฮะคือ95วันใช่ไหมวันที่ประมาณ93 94เนี่ยลดงดน้ำเขาแล
0: ้
1: วเมลอนเราจึงหวานพอดีไม่ได้หวานปรี๊ดเหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อจะเร่งให้เขาหวานอีกอันนึงเราเลือกสายพันธุ์ที่ดีเพื่อจะไม่ต้องใช้เคม
0: ี
1: มีอยู่5โรงเรือนเราจะทำทีละโรงเรือนแล้วเราเว้นไว้เนี่ยประมาณ 3-4 เดือนก็จะมีผลผลิตทุกเดือนเดือนละประมาณ600ลูกใน1โรงเรือนเนี่ยจะได้ประมาณ600ลูกไม่เกินและต้นที่ไม่ได้ผลผลิตอย่างเงี้ยมันก็จะเราก็จะตัดทิ้งออกหมดเลยเป็นพืชที่ทางหน่วยงานของรัฐเมื่อ10กว่าปีก่อนน่ะให้เกษตรกรปลูกพืชที่กินน้ําน้อยก็เมลอนเนี่ยเหมาะและที่สําคัญคือเค้ามีเป็นสินค้าที่มีราคาตอบโจทย์กับเกษตรที่ทําน้อยแล้วได้มาก
2: เมลอนจะบำรุงด้วยระบบน้ำหยดค่ะส่วนปุ๋ยก็จะให้ตามระบบน้ำเน้นใช้เป็นปุ๋ยหมักให้น้ำวันละ3ครั้งหลังจากผสมเกสรเมลอนเสร็จนับไปทั้งหมด45วันก็จะเก็บผลผลิตได้ค่ะ
1: อันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้เห็นไหมฮะต่างกันตัวเมียตัวผู้เวลาที่เราผสมเกสรเราก็จะเด็ดตัวผู้มาแต่ต้องเด็ดจากต้นข้างๆนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็ฉีกใบออกเราจะใช้ตัวผู้เนี่ยประมาณ3ดอกต่อตัวเมีย1ดอกแล้วมันจะมี5กลีบใช่มั้ยเราก็ต้องจุ๊บให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเบี้ยว
0: นี่คือวิธีการผสมเกสร
1: นะครับฉีกครับแล้วก็จะเหลืออย่างนี้เราก็เอาเนี้ยเข้าไปผสมเกสรแล้วก็เขี่ยเข้าไปอย่างนี
0: ้ต้องผสมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
1: 7โมงถึงไม่เกิน10โมงครับฝนตกห้ามผสมแล้วถ้าเขาติดพรุ่งนี้เช้ารู้เลยว่าติด
0: โอ้ยติดไวมาก
1: ใช่ถ้าไม่ติดเขาก็จะเหลืองแล้วก็ร่วง อย่างนี้ก็เลยนี่ติดปุ๊บเช้ามันก็จะเป็นแบบนี้บอกก่อนนะครับเมลอนโตวันละ2เซน
2: เมลอนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกตัดกันถึงที่ฟาร์มค่ะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทจำหน่ายที่หน้าร้านละออฟาร์มและจัดส่งทั่วประเทศ
0: ผู้ชมที่อยากจะลองชิมเมลอนของที่นี่นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เพราะว่าเขาจะส่งทั่วประเทศ
1: ใช่ครับจัดส่งทั่วประเทศแล้วที่สำคัญเมลอนเราเนี่ยอร่อยอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช้เคมีใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ทำให้เขาหวานเขาหวานแบบธรรมชาติกินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกว่าติดคอฟาดคออะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันดีกับสุขภาพนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งดีๆให้กับคนกินเราก็จะมีสุขภาพดีจิตใจเราก็จะดีไปด้วยนะครับ
0: เห็นบอกไม่พอขายเหรอคะพี
1: ่ไม่พอขายเลยเพราะว่าเมลอนเราอ่ะจะอยู่ได้นอกตู้เย็นได้15วันอยู่ในตู้เย็นได้1เดือนเพราะฉะนั้น15วันเราก็ขายหมดแล้วที่สำคัญคือจะมีลูกค้าประจำที่หน้าฟาร์มเนี่ยเราขายในราคาเท่ากันเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำกำไรต่อได
0: ้ค่ะเห็นบอกว่าคนที่แบบว่าสั่งซื้อจากทางบ้านถ้าแบบของแตกเสียหายก็เรา
1: ชดใช้เปลี่ยนใหม่ให้เลยครับถ้าสมมติว่าในรอบนั้นทันเราส่งให้ทันทีคุณจะเอาเงินหรือจะเอาของก็บอกมาได้แต่ถ้าหมดเราจะรอบถัดไปส่งไปให้เลยครับ
2: ที่นี่ยังนำเมลอนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ทำเป็นเครื่องดื่มน้ำเมลอนปั่นเป็นเยลลี่กัมมี่แยมเมลอนและสบู่เมลอนราคาอยู่ที่หลัก10เท่านั้นค่ะ
1: คือมีจำหน่ายครับทีนี้เวลาจำหน่ายเราจะจำหน่ายตอนที่เราไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าเยลลี่กัมมี่หรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโฮมเมดมาตรฐานมันก็จะเป็นมาตรฐานโฮมเมดธรรมดาถ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าเราจะไปฝากใครวางขายหรือใครจะเอาไปขายเนี่ยมันต้องมีอย.ใช่ครับตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าไปสู่อย.กำลังขออย.อยู่รออีกสักครู่หนึ่งครับ
0: ค่ะก็พวกสินค้าแปรรูปอะไรอย่างนี้เป็นไงขายดีไหมคะพี
1: ่ผลผลิตดีมากครับผลตอบรับดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาซื้อซ้ำไงครับเวลาเราจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยดูจากคนซื้อซ้ำสบู่นี้เราขายได้เยอะมากเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นกอบเป็นกำเลย
0: อย่างตัวสบู่นี้มีสรรพคุณช่วยอะไรบ้าง
1: มันผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนนะครับแล้วก็จะมีเราจะใส่ว่านหางจระเข้ลงไปด้วยเพื่อเสริมให้คนที่แพ้ง่ายๆเนี่ยไม่แพ้แน่นอนครับ
0: นอกจากนี้คุณผู้ชมเขายังมีน้ำเมลอน
1: ครับเราจะใช้เมลอนเนี่ยเอาไปปั่นแล้วก็ใส่น้ำเมลอนต้มลงไปน้ำเมลอนต้มเนี่ยเราทำขึ้นมาเองนะครับจะใช้เมลอนประมาณ7กิโลปั่นกรองเฉพาะน้ำแล้วเคี่ยวแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาล มันจะมีความหวานธรรมชาติและมีกลิ่นของธรรมชาติของเมลอนแท้ๆเลยครับ
0: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์
1: ใช่ครับ
0: ไปขายที่ไหนคือขายดี
1: ได้ขายดีเลยแล้วครับเพราะว่าและที่สำคัญคือเป็นเมลอนแท้ๆหลายๆคนที่ทานเมลอนเนี่ยจะไม่ได้กินเนื้อเมลอนเมลอนปั่นเนี่ยสมูทตี้จะได้เป็นน้ำใช่ป่ะแต่ของเรามีเนื้อเมลอนแล้วก็น้ำเมลอนที่เราทำเองครับ
2: พี่ประสงค์ยังทำโคกหนองนาโมเดลจัดการพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่9ไร่แบ่งเป็นโซนต่างๆ4โซนค่ะมีทั้งโซน1ไร่ได้ 100,000 โคกหนองนาโมเดลโซนผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และโซนเมลอน
1: ที่ละออฟาร์มไม่มีนานะครับแต่มีเกษตรทฤษฎีใหม่มีผลผลิตจากเมลอนมีผลผลิตจากส่วนผสมเอาไว้บำรุงตัวเองและเพื่อนๆแถวนี้นะครับก็ฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดก็ย่อมมีคนเข้ามาเรียนรู้ต่างๆมากมายความรู้ที่เราได้จากทั้งประชาชนชุมชนและเกษตรของอำเภอบางบานเนี่ยเราก็มีความสุขมากที่ให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สำคัญนะเราเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่และทำได้จริงทำได้เห็นผลอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: ศูนย์เรียนรู้ของที่นี่แบ่งปันความรู้ให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากสอนทั้งเรื่องของการปลูกและแปรรูปเมลอนค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ศูนย์สพก.ดีเด่นปี2567และรางวัลรองชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2569อีกด้วยค่ะ
3: ที่นี่เปิดทุกวันนะครับแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้ตามฤดูกาลอย่างน้ำมะดันมันเบอรี่ผักเคลให้ชิมด้วยแก้วละ25บาทครับเราปิดท้ายกันด้วยไปดูปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนกัน1ปีมีให้ดูครั้งเดียวนะครับมักจะมาเดินกันสักประมาณ2ทุ่มที่แก่งลำดวนบนเทือกเขาพนมดงรักที่อำเภอน้ำยืนที่อุบลราชธานีไปดูกันได้ถึง30กันยายนนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยล่างจอนี้ได้ครับแล้วเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะตำรวจสอบสวนกลางนำหมายจับบุกเข้าควบคุมตัวอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมกับหญิงคนสนิทภายในวัดพร้อมกับเข้าควบคุมตัวสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่พบพฤติกรรมเบียดเบียนเงินวัดไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะทั้งยังพบการออกใบอนุโมทนาวัดโดยมิชอบมาตลอด2ปีมูลค่าความเสียหายเกือบ100ล้านบาทค่ะตำรวจสอบสวนกลางคุมตัวนางสาวปุญญวีหญิงคนสนิทอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสอบสวนขยายผลที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะหลังนำหมายจับเข้าควบคุมตัวภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมส่วนความผิดที่ได้กล่าวหานางสาวปุญญวีเป็นข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดเบียนทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะ
1: อันนี้คือหมายของศาลครับ
2: นั่นไม่เข้าใจ
1: คร
2: ับได้ยิน
1: ที่ในรายละเอียดคดีเดี๋ยวจะไปแจ้งที่นึงนะครับเดี๋ยวเราต้องหา
2: แล้วมันมาจากไหนเนี่ย
3: เดี๋ยวฟังนะครับ
1: ครับผม
3: ทางโรงพยาบาลเดช
1: ครับ
3: หน้าที่ประชุมในครั้งนี้ครับเมื่อกี้ทางผู้กองได้แจ้งสิทธิ์ครับก็แจ้งว่าท่านผู้กองอาจจะถูกจับแล้วนะครับ
0: ส่วนนายอธิโชคอดีตเจ้าวาดซึ่งถูกจับขณะที่ทานอาหารเช้าอยู่ภายในบริเวณกุฏิเช่นเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ากรุงเทพเพื่อสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมส่วนความผิดตามหมายจับนะคะก็เป็นข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดเบียนทรัพย์ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตรวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงินคดีนี้สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าหลวงพ่อโชติหรือว่านายอธิโชติมีพฤติการเบียดเบียนเงินของวัดและนำเงินบางส่วนมอบให้กับนางสาวปุญญวีหญิงคนสนิทนำไปเปลี่ยนแปลงสภาพอำพรางเป็นทรัพย์สินในชื่อของบุคคลอื่นค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามสืบสวนเป็นทางลับนะคะจนพบพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อมูลการร้องเรียนมานอกจากนี้ยังพบว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า20รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม92ล้านบาทค่ะซึ่งล่าสุดทางเจ้าวาดวัดพุทไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาแล้วค่ะหลังจากที่ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินวัดแล้วก็เสพมิถุนกับศรีกานะคะโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะหลวงพ่อโชคอดีตเจ้าวาดวัดพุทไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมชุดขาวสละสมณเพศหลังที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมในข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบรวมทั้งมีพฤติการเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏิมีรายงานว่าตำรวจนิมนต์พระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าวาดวัดตะเคียนซึ่งเป็นคณะสงฆ์ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เข้าดำเนินการตามขั้นตอนการลาสิกขาค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะท่ามกลางการควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดของตำรวจระหว่างดำเนินการอดีตเจ้าวาดก็ยอมรับถึงพฤติกรรมที่กระทำผิดยินยอมสละสมณเพศแต่โดยดีแต่ก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดส่วนบรรยากาศภายในวัดนั้นก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาทำบุญตามปกติค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่บางส่วนบริเวณพระอุโบสถไม่ให้ประชาชนเข้าไปโดยประชาชนที่มาทำบุญก็บอกว่าไม่เคยทราบว่าเจ้าวาดมีพฤติกรรมดังกล่าวค่ะ
4: วัดดังด้วยนะ
5: ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงเรารู้จักเราก็อยากมารู้แล้วก็ตกใจ
4: พี่มองยังไงบ้างคะตอนนี
5: ้มองว่า
4: ไม
5: ่มันไม่โอเคมันทำให้เสื่อมเสียทำให้เราไม่ค่อยหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: มันไม่อยากจะ
5: เกิดบ่อยเกินอ่ะ
4: ไม่อยากจะมา
5: ไม่อยากจะมาละใช่
0: เจ้าหน้าที่ยังควบคุมอดีตเจ้าวาดอยู่ภายในกุฏินะคะเพื่อตรวจค้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากการสังเกตก็พบว่ามีการนำเครื่องนับเงินเข้าไปภายในกุฏิด้วยก่อนจะคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ ตำรวจคุมตัวหมวดโอที่ก่อเหตุยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตไปทำการสอบปากคำที่สภ.บางละมุงค่ะหลังเจ้าตัวนั้นยอมมอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ลูกชายพร้อมครอบครัวได้นำเสื้อผ้าอาหารและยาประจำตัวไปยังห้องสอบสวนแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆกับสื่อค่ะตำรวจสภ.บางละมุงยังคงสอบปากคำร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอผู้ต้องหายิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในห้องสอบสวนชั้น3หลังเจ้าตัวยอมมอบตัวกับตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะเดียวกันเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังสภ.บางละมุงเพื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะโดยเฉพาะรถยนต์ซึ่งเป็นรถของผู้ก่อเหตุที่ใช้เดินทางไปยังโรงเรียนเพื่อหาร่องรอยและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาขม่าวดินปืนเพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะในการเก็บหลักฐานของผู้ต้องหารวมถึงพิมพ์ลายนิ้วมือและรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนด้านลูกชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่อจนยอมมอบตัวกับตำรวจเดินทางมายังสภ.บางละมุงพร้อมกับนำเสื้อผ้าอาหารและก็ยาประจำตัวมาให้ผู้ต้องหาระหว่างถูกควบคุมตัวโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆกับสื่อสำหรับคดีนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลทำให้ตำรวจต้องเข้าปิดล้อมพื้นที่และก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงเช้าของวันนี้ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ตัดสินใจยอมมอบตัวค่ะหลังจากที่ลูกชายนั้นได้เข้ามาเจรจาและพยายามเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่อเป็นเวลานาน
6: มีการต่อสู้หรือไม่มีอะไรเสียนะครับขับลูกชายเข้าพ่อไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะได้อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
7: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรครับ
6: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตน่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
7: ภายในครอบครัวแล้ว
0: ขณะที่โรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุมีการแจ้งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันนะคะก็คือวันที่11และวันที่10แล้วก็11กันยายนแล้วก็จะมีการเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะโดยจะมีนักจิตวิทยาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครูและนักเรียนเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งเป็นเด็กเล็กค่ะตำรวจตชด.อุดรธานีล่อซื้อยาบ้าผ่านทางเฟซบุ๊กก่อนที่จะเข้าจับกุมตัวชายวัย36ปีถึงบ้านพักนะคะก็พบยาบ้า163เม็ดพร้อมกับเงินของกลางค่ะขณะที่เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าทั้งขายแล้วก็เสพมานานแล้วค่ะ
8: ไปเลยเข้าเลยหลังบ้าน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดอุดรธานีบุกเข้าจับกุมนายสุวิชาหรือว่าโอ๊ตอายุ36ปีภายในห้องนอนในบ้านพักที่อยู่ในนิคมหนองตาลตำบลพลงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะหลังจากที่ล่อซื้อยาบ้าผ่านทางเฟซบุ๊กจำนวน46เม็ดในราคา 1,000 บาทจากการตรวจค้นพบยาบ้า117เม็ดอยู่ในกระเป๋ากางเกงที่ผู้ต้องหาสวมใส่พร้อมกับเงินที่ใช้ในการล่อซื้อและอุปกรณ์การเสพโดยเมื่อรวมกับยาบ้าที่สายลับซื้อออกมาก่อนหน้านี้อีก46เม็ดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าได้รวม163เม็ดร้อยตำรวจเอกจิรศักดิ์คำวเนตรหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสารยาเสพติดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24จังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าในโอ๊ตมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับวัยรุ่นและผู้ที่ต้องการเสพในหมู่บ้านโดยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า Long Time No See หรือว่าเฮีย2เป็นช่องทางการติดต่อซื้อขายตำรวจจึงได้มีการวางแผนล่อซื้อก่อนผู้ต้องหาจะนัดหมายให้ไปรับยาที่บ้านพักค่ะจากนั้นตำรวจก็ได้นำธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน10ฉบับรวม 1,000 บาทที่จะใช้ล่อซื้อไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานก่อนจะนำกำลังซุ่มสังเกตการบริเวณบ้านจนเมื่อเวลาประมาณ 21:20 นาทีผู้ต้องหาก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังส่งยาบ้าให้กับสายลับตามที่นัดหมายเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมแล้วก็ตรวจค้นก็พบของกลางเพิ่มเติมดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าขายแล้วก็เสพยาบ้ามานาน

0: แล้วค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็พบผลเป็นสีม่วงก่อนที่จะแจ้งข้อหาเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนจากนั้นจึงได้ทำการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองหานจังหวัดอุดรธานีดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาแหล่งที่มาของยาบ้าต่อไปค่ะเหตุน้ำมันรั่วใต้ถนนพระราม3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าควบคุมได้ค่ะพร้อมกับเร่งหารอยรั่วจุดที่2ส่วนไอระเหยนั้นอยู่ในระดับต่ำค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดพื้นผิวถนนแล้ว2จุดแต่ก็ยังไม่พบจุดรั่วสุ่มเพิ่มค่ะหลังดูดของเหลวทั้งหมดภายในท่อระบายน้ำใต้ถนนพระราม3พื้นที่เขตคลองเตยจุดกับรถใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.และจากบริษัทน้ำมันเอกชนก็ได้นำเครื่องจักรระดมเปิดผิวถนนเริ่มตั้งแต่ท่อระบายน้ำจุดที่1และ2เพื่อค้นหาจุดรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยได้ขุดลงไปที่ความลึก 2.5 เมตรแล้วก็ 2.7 เมตรเป็นแนวท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมันของบริษัทเอกชนไปสู่คลังน้ำมันในท่าอากาศยานดอนเมืองผู้อำนวยการเขตคลองเตยบอกว่าการตรวจสอบล่าสุดโดยยิงคลื่นไฟฟ้าลงไปใต้ดินยังไม่พบจุดรั่วซึมค่ะจึงต้องขยายการเปิดพื้นผิวให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะค้นหาหากไม่พบก็จะย้ายไปเปิดพื้นผิวที่ฝาท่อระบายน้ำจุดที่3ในพื้นที่สวน15นาทีใต้ทางด่วนเพื่อที่จะตรวจสอบซึ่งตอนนี้นะคะไม่พบการรั่วซึมเพิ่มเติมเพราะว่าคลังน้ำมันบริษัทเอกชนนั้นปิดวาล์วส่งน้ำมันชั่วคราวค่ะ
1: เราพยายามหาจุดนะครับก็ในด้านวิชาการนะครับเอาผสมประสานกับทางเทคโนโลยีจากบริษัทน้ำมันนะครับตอนนี้เราก็ขุดเจาะนะครับไป2บ่อนะครับความหวังของเราถ้า2บ่อเนี้ยมีความชัดเจนว่าไม่พบนะครับเราก็พุ่งประเด็นไปที่จุดที่3นะครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทค่ะมีการส่งน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่บางปะอินอยุธยาโดยจากการตรวจสอบระเรือบรอยรั่วพบจุดที่1แต่ไม่ได้แตกเป็นแผลใหญ่มีลักษณะเป็นรั่วซึมส่วนจุดที่2กำลังตรวจสอบยังไม่ได้รับแจ้งว่าพบรอยรั่วหรือไม่นายพิพัฒน์ยังระบุว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามีการทดสอบและก็ตรวจสอบคุณภาพท่อตลอดแนวค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจุดที่น้ำมันซึมออกมาเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดต้องรอให้ทางวิศวกรตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดอีกครั้งอย่างไรก็ตามนายพิพัฒน์ยืนยันว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกทม.กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ดับไฟไว้ในพื้นที่อย่างเรียบร้อยแล้วแต่จากการวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากค่ะทางปภ.และกทม.ก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนจะตัดสินใจย้ายหรือไม่อยู่ในดุลพินิจของกทม.ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวที่สภากันนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จโหวตวาระ3ในช่วงค่ำวันนี้นะคะตามที่ทางวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลนั้นได้มีการตกลงกันค่ะขณะที่การอภิปรายตลอดทั้งวันนี้ก็มีความรวดเร็วกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะในการอภิปรายงบของรัฐสภาค่ะส.ส.พรรคประชาชนก็ขอตัดงบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานรัฐสภาในวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะโดยช่วงหนึ่งนายอดิศรเพียงเกตก็อภิปรายว่าสภาไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาก็ได้ส่วนนายพันธินร่วมเจิมก็ทักท้วงการใช้งบ714ล้านบาทในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยเฉพาะเน้นไปที่โครงการของฝั่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะเช่นงบการจ้างบุคคลภายนอกมาวิเคราะห์กระทู้ถามและยังอภิปรายตั้งคำถามถึงการตั้งงบประมาณสรรหาการกันกรองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระค่ะในการตรวจสอบประวัติและความประพฤติแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแม้จะตรวจสอบไปที่ประชุมวุฒิสภาก็ตีตกค่ะและทำให้นายธิติเชษฐ์นุชนาธอยู่เกินจากที่ครบวาระมาแล้ว278วันและเมื่อมีการอภิปรายแตะไปถึงคดีหัวสวก็จะมีการประท้วงค่ะ
3: เมื่อพูดถึงวุฒิสภาจริงๆคือหน้าที่คือการกรองกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านลองพิมพ์สิครับสวมันมีแต่คําว่าโกงมันมีแต่คําว่าสวสีน้ําเงินสถานะแบบเนี้ยมันไม่ทําให้ KPI เนี่ยจดจําประชาชนจดจําอํานาจของสวได้หรือไม่ประชาชนเสนออะไรใครตอบรายงานการตัดสินใจผมว่าเนี่ยประชาชนพูดอะไรไปสวเขาไม่ฟังครับ
4: ท่านปันตินครับนิดเดียวครับ
5: ครับ
4: ท่านประท้วงเลยครับ
5: ขอประท้วงครับท่านประธานครับกับผมฤทธิลงภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1ขอประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยครับขณะนี้ท่านผู้อภิปรายเกินเวลาแล้วครับแล้วก็นอกประเด็นแล้วครับ
4: ครับเชิญนั่งครับเขามีเวลาชัดเจนดังนั้นเชิญต่อครับเพื่อไม่เสียเวลา
6: ผมห่วงวุฒิสภาครับด้วยความเคารพที่มาของท่านไม่เหมือนเรามีบางคนบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภามีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนไส้ติ่งครับมีก็ไม่เป็นไรตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรยิ่งมีปัญหาผมอยากให้ทบทวนว่าการให้งบประมาณแก่องค์กรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% ไปเผยแพร่แก่ประชาชนจะเป็นการให้ยาพิษทางประชาธิปไตยให้แก่ชาวบ้าน
2: โดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบว่าจากการหารือของฝ่ายค้านและรัฐบาลจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หรือเวลา 19:00 นค่ะซึ่งจะต้องโหวตให้แล้วเสร็จในวาระ3ค่ะก่อนที่จะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้11 กันยายนส่วนในวันพรุ่งนี้ก็สรุปว่าไม่มีประชุมสสค่ะแต่จะไปประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างให้แล้วเสร็จคือยติด่วนเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะและรับทราบรายงานของกกต.ค่ะส่วนบรรยากาศการประชุมสภาในตลอดทั้งวันนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าจะมีการประท้วงในการพิจารณางบขององค์กรอิสระที่มีการพูดถึงคดีหัวสวค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะกระทรวงการคลังก็ชี้แจงถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางว่ากระทบต่อราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหลักค่ะที่จะใช้ในการตัดสินใจต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเฟส3หรือไม่นะคะพร้อมกับเชิญชวนผู้ค้าค่ะให้ใช้นกกระจิบขอสินเชื่อที่จะลดพึ่งเงินกู้นอกระบบค่ะนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะซึ่งเป็น AI นะคะที่ช่วยรายงานราคาวัตถุดิบยอดขายแบบเรียลไทม์รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็วางแผนประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยล่าสุดข้อมูลบนนกกระซิบสามารถใช้เป็นข้อมูลขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ 50,000 ถึง 500,000 บาทโดยที่บสย.จะไม่คิดค่าธรรมเนียม4ปีเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบและเป็นโอกาสต่อยอดธุรกิจค่ะนายเอกนิติยังกล่าวถึงปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่จนถึงขณะนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนและกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตลาดโลกขณะเดียวกันมาตรการนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น 500-600% ค่ะส่วนรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขในโครงการเฟส3จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรกระทรวงการคลังขอเวลารวบรวมข้อมูลแล้วก็หารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก็คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะการจัดกิจกรรมเรียกร้องที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของกลุ่มมวลชนที่นำโดยนายสนธิลิ้มทองกูลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยุติลงไปเมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะคะโดยเรียกร้องให้ควบคุมดูแลพลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดค่ะมวลชนร่วมทำกิจกรรมโบกสะบัดธงชาติไทยที่บริเวณหน้าเอกราชทูต หน้าสถานเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องถึงชาวอิสราเอลในประเทศไทยขอให้เคารพวัฒนธรรมไทยผู้คนท้องถิ่นและเคารพกฎหมายไทยค่ะโดยมีนักเคลื่อนไหวระดับแกนนำเข้าร่วมหลายคนนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายสนธิเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานทูตอิสราเอลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งพฤติกรรมของคนบางกลุ่มที่ไม่เคารพกฎหมายและมีบางกลุ่มที่ทำธุรกิจในลักษณะใช้โนมินีชาวไทยกว้านซื้อที่ดินอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: ณธุรกิจอย่าว่าแต่ไทยอิสราเอลเลยอินเดียจีนหรือพม่าคำถามที่คาใจผมคือว่าพวกคุณอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านั่นคือต้องตอบผมก่อนตรงนี้สองการทำธุรกิจของคุณเนี่ยคุณทำยังไงคุณอาจมีบริษัทมีนอมินีผมก็จะเสนอว่าไอ้นอมินีกฎหมายนอมินีเนี่ยมันเบาไปโทษมันระหว่าง1ปีถึง3ปี1ปีถึง3ปีถ้าผิดแล้วศาลพิพากษาแล้วก็รอลงอาญาใช่ไหมรอลงอาญาไป1ปีถูกไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราแก้กฎหมายนอมินีให้มันสูง5ปีถึง10ปีก็หมายว่าขั้นต่ำที่ดูพิพากษาคือ5ปี5ปีนี่รอลงอาญาไม่ได้แล้ว
0: สำหรับข้อเรียกร้องที่ส่งถึงสถานทูตและรัฐบาลอิสราเอลมีทั้งหมด4ข้อประกอบด้วยขอให้บังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดค่ะไม่ปกป้องคู่กระทำผิดให้ความร่วมมือกับตำรวจและก็หน่วยงานไทยในการดำเนินคดีกับพลเมืองอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมโดยไม่ใช้สิทธิ์ทางการทูตแทรกแซงเปิดเผยการถือครองที่ดินให้ความร่วมมืออย่างโปร่งใสในการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยค่ะแล้วก็ส่งสารยุติความรุนแรงร้องขอให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะตลอดการทำกิจกรรมของมวลชนก็มีตำรวจเข้าดูแลความปลอดภัยนะคะโดยมวลชนก็ต้องเดินผ่านจุดคัดกรองผ่านประตูตรวจจับโลหะก่อนที่จะเข้าร่วมพื้นที่พื้นที่จัดกิจกรรมกระทั่งมวลชนก็ได้ยุติกิจกรรมลงไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 นที่ผ่านมาค่ะหลายจังหวัดทางภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์หลายจุดอยู่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านเทิดไทยหมู่ที่1ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ชาวบ้านต้องเร่งเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็หาอุปกรณ์มาปิดกั้นน้ำที่พัดพาวัชพืชแล้วก็เศษไม้ไหลเข้าตัวบ้านขณะที่ถนนในหมู่บ้านถูกท่วมผู้สัญจรต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ค่ะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังมีฝนตกในพื้นที่ต้นแม่น้ำสายส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมพร้อมรับมือดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักทำให้น้ำท่วมขังรอการระบายในเขตเมืองลำปางระดับน้ำบางจุดสูงกว่า 20-30 ซมทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนที่ตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่เช่นทางหลวงหมายเลข108เส้นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่มีน้ำท่วมขังผิวถนนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำและก็ลำห้วยบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแม่จ๋าตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแม้ว่าระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีดินโคลนทับถมอยู่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงต้องเร่งเคลียร์เส้นทางแล้วก็เตือนผู้สัญจรให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมเนื่องจากว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ค่ะ นอร์เวย์เสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แล้วนะคะท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่ไปรอร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะหลังจากพระองค์ทรงครองราชในฐานะประมุขแห่งนอร์เวย์มานานกว่า35ปีค่ะทหารและเจ้าหน้าที่เชิญธงชาตินอร์เวย์ขึ้นสู่ยอดเสาทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ13วันทันทีที่สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์เสด็จพระราชดำเนินออกจากสุสานหลวงในกรุงออสโลภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาที่สวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพระราชพิธีพระบรมศพมีประชาชนหลายหมื่นคนยืนเฝ้ารออย่างเนืองแน่นตามสองข้างทางที่ขบวนเชิญพระบรมศพเคลื่อนผ่านจากพระราชวังหลวงไปยังมหาวิหารออสโลหลายคนอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์จากหลายประเทศเข้าร่วมพิธีอาทิเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแอนแห่งอังกฤษสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10กับสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟและสมเด็จพระราชาและสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำเยอรมนีฟินแลนด์ยูเครนรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยที่เข้าร่วมพิธีในฐานะผู้แทนพระองค์ค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาขบวนได้อัญเชิญพระบรมศพไปยังสุสานหลวงและประดิษฐานเคียงข้างพระบรมศพของพระบรมราชนกและพระบรมราชชนีของพระองค์ค่ะทางการฟิลิปปินส์เร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุไฟไหม้เรือข้ามฟากกลางทะเลเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คาดว่ายังเหลืออีกมากกว่า80คนค่ะขออภัยยังคาดว่ายังเหลืออีกมากกว่า80คนค่ะขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างน้อย5คนค่ะภาพจากหน่วยงานยามฟิลิปปินส์เผยให้เห็นเจ้าหน้าที่พยายามเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ลอยคออยู่กลางทะเลยามค่ำคืนค่ะขณะที่ด้านหลังก็เป็นภาพของเรือโดยสารข้ามฟากที่กำลังถูกเพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงทั่วทั้งลำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะกลางทะเลใกล้กับเกาะโคโรนจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์โดยเรือลำดังกล่าวแล่นมาจากกรุงมะนิลาบนเกาะลูซอนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารและมีกำหนดจะถึงปลายทางที่เกาะโคโรนเมื่อช่วงเย็นวานด้านโฆษกหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ยืนยันว่าสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว43คนจากผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด134คนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนโดยกำลังเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ามีอีกอย่างน้อย86คนแต่ตัวเลขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะพร้อมทั้งเปิดการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งก็จะตรวจสอบด้วยว่าจำนวนเสื้อชูชีพบนเรือนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการหรือไม่เรือข้ามฟากถือเป็นวิธีการเดินทางของชาวฟิลิปปินส์นิยมใช้เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะจำนวนมากค่ะแต่ที่ผ่านมาก็มักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำหลายครั้งจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งรวมถึงเหตุเรือโดยสารข้ามฟากอับปางกลางทะเลทางตอนใต้ของประเทศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย66คนค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: วยาวัจกรสอบเส้นเงินเอี่ยวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอก92ล้านขยายต่อวัตถุมงคลเส้นเลือดใหญ่ดูดเงินเข้าวัดเร่งหาจุดน้ำมันรั่วพระราม3พิพัฒน์ยันแค่รอยซึมคุมได้แล้วด้านเอกชนแจงระบบท่อได้มาตรฐานกับดักในหน้าเถื่อนขายฝันนวด UAE หญิงไทยนับพันร้องขอความช่วยเหลือกงสุลดูไบเผยสถานการณ์หนักหน่วง10เครือข่ายภูเก็ตยื่นค้านจัดปีใหม่ทูตอิสราเอลยอมรับปัญหาพฤติกรรมชาวอิสราเอลในไทยตั้งข้อสังเกตมีทั้งข่าวปลอมและกระแสต่อต้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
9: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้าง ท่องโลกกว้าง10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มามิหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
10: คนน่ะเสือกเข้าเมล์แล้วไปเลยเนี่ยบางทีไม่มากระดูกอีกต่างหากทิ้งกระดูกพ่อแม่ปงอันนี้จังคนเรามันไม่เที่ยงแท
11: ้ความตายที่เท่าเทียมกับสัปเหร่อที่ทุกคนต้องเจอ
12: เรื่องของงานศพเนี่ยค่ะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
13: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยสวดให้คนตายไปเคาะโลงไม่ได้เกี่ยวเลย
12: สวดให้คนเป็น
11: สัปเหร่อคนสุดท้ายกับภารกิจที่ยังไม่มีผู้สืบทอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนสัปเหร่อคนสุดท้าย10 กันยายนนี้4 ทุ่ม

สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ชวนติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เนปาล นะคะผ่านมาแล้ว2สัปดาห์หลังเหตุการณ์ดินถล่มน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในหลายพื้นที่ของเนปาลและทิเบตค่ะตั้งแต่26สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ว่าเวลานี้ผู้ประสบภัยบางส่วนจะอพยพมาอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวได้แล้วแต่ยังมีผู้ประสบภัยอีกไม่น้อยเลยค่ะอยู่ในชุมชนห่างไกลเดินทางออกมาไม่ได้โดยเฉพาะจุดที่อยู่ทางตอนเหนือของเขตราซูวาใกล้กับบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะคะกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้รวมถึงการช่วยเหลือก็เข้าไปไม่ถึงลำบากมากๆค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในอุปสรรคของภารกิจช่วยเหลือที่เนปาลรวมไปถึงที่ทิเบตคือเรื่องฝนช่วงที่ผ่านมาฝนในพื้นที่ตกต่อเนื่องเลยค่ะการเดินทางลำบากถนนบางจุดถูกตัดขาดและยังมีน้ำท่วมขังต้องใช้รถเท่านั้นที่จะเข้าพื้นที่ได้ลองชมภาพบางส่วนส่งมาจากพื้นที่ค่ะ นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครในพื้นที่นะคะทีมนี้นำโดยคุณดอแจค่ะชื่อทีมของเขาคือ BP นะคะคุณดอแจเป็นนักข่าวพลเมืองจากเนปาลส่งภาพและข้อมูลผ่านทางมูลนิธิพันดาราเข้ามารายงานกับไทย PBS รายงานบรรยากาศการเดินทางนำของบริจาคไปส่งต่อผู้ประสบภัยในเขตราซูวาตริซูลีแล้วก็นูวาโกดค่ะการเดินทางไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่ถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะทีมแจ้งว่าต้องเดินทางไปปุ๊บรู้สึกไม่ไปต่อละเนื่องจากว่าสถานการณ์มันค่อนข้างลำบากก็ต้องกลับมาวางแผนหาเส้นทางใหม่นะคะขนของเข้าไปช่วยเหลือบางส่วนจำเป็นที่จะต้องใช้การเดินเท้าแล้วก็ใช้ลูกหาบในการช่วยแบกของเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เส้นทางการขนส่งในเส้นทางอื่นค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูแผนที่นะคะจุดที่ทางอาสาสมัครท้องถิ่นนำโดยคุณดอแจเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบริเวณด้านบนค่ะหมู่บ้านคำจริงนะคะแล้วก็ไปอีกจุดนึงก็คือที่บิดริมตรงนี้ค่ะดูจากภาพกว้างคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่า2หมู่บ้านที่เราไฮไลท์เป็นหมุดสีเหลืองไว้ให้ด้านบนเนี่ยจะคือทิเบตนะคะคุณผู้ชมด้านล่างนี่คือส่วนของเนปาล2หมู่บ้านที่ดิฉันเล่าเมื่อสักครู่นี้อยู่ใกล้ชายแดนทิเบตเนปาลเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ของรัฐราซูวานะคะเป็นจุดที่อยู่ติดกับแม่น้ำจะอยู่ตรงกลางเลยค่ะแม่น้ำตีซูลีนะคะและด้านล่างเป็นอีกจุดนึงที่การช่วยเหลือยังคงเดินทางเข้าไปก็คือพื้นที่บริเวณนี้ค่ะด้านล่างเรียกว่าดูวาโกดนะคะเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์นูวาเกิดเองก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำค่ะนูวาโกดอยู่ริมแม่น้ำตีซูลีแล้วก็แม่น้ำทาดีอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะนูวาโกดอยู่ห่างจากกาดมันดุเมืองหลวงของเนปาลประมาณสัก60กิโลเมตรตอนนี้ความช่วยเหลือจะฟีดไปจากกาดมันดุเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีข้าวของให้ได้ซื้อหาเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริจาคนะคะ2จุดที่เล่าย้อนไปก็คือที่คำจริงกับบิดดิมเมื่อสักครู่นี้2จุดที่อาสาสมัครคุณดอแจเข้าไปเป็นจุดที่เดินทางไม่ง่ายและฝนคืออุปสรรค2

0: จุดนี้ทีมท้องถิ่นบอกว่าเป็นเส้นทางที่ลำบากมากๆค่ะความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงหลังเกิดเหตุก็มีความพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านเรือนพบว่าพังเสียหายทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพบ้านเรือนใน2จุดนั้นพังทลายเสียหายหนักเดิมทีในพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นทุ่งหญ้าค่ะวันนี้กลายเป็นทุ่งโคลนหมดแล้วค่ะและเช้านี้เราได้รับรูปและคลิปวิดีโอล่าสุดจากทีมคุณดอแจที่นำของบริจาคขึ้นภูเขาเดินทางยากมากค่ะรถไปไม่ได้คือเดิมทีเขาให้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปได้นะคะแต่ว่าตอนหลังทางรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้เป็นรถยนต์เดินทางเข้าไปแทนแต่เมื่อถนนเสียหายทีมคุณดอแจบอกว่าบางส่วนต้องเดินเท้าค่ะจุดที่เห็นในภาพนะคะกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยผ่านไป3วันค่ะเพื่อเดินทางไปถึงทูโลไซยาบรูจุดสุดท้ายที่รถเข้าถึงได้ก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ต้องจอดแล้วเดินเท้าให้ชาวบ้านในชุมชนเดินออกมาครึ่งทางเพื่อมารับของบริจาคก็มีนะคะปรากฏว่าปลายทางที่ทูโลไซยาบรูเนี่ยค่ะไม่มีไฟไม่มีน้ำมันอีกคลิปนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพที่ตอนเดินเท้าเข้าไปเนี่ยซ่อมเส้นทางกันเองด้วยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะดูจากภาพมุมสูงคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเส้นทางการสัญจรเข้าไปนี่มันสภาพการคือยากลำบากมากๆนะคะระหว่างเดินเท้าก็ไม่ใช่ว่าเดินง่ายค่ะจะต้องมีการซ่อมเส้นทางกันเองเดิมทีจุดนี้เคยโดนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ภูเขาของเนปาลต้องเผชิญกับความยากลำบากค่ะสำหรับความช่วยเหลือครั้งนี้มูลนิธิพันดาราได้ประสานงานผ่านคนท้องถิ่นและองค์กรที่กำลังลงพื้นที่นะคะโดยนำเงินบริจาคไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นในการประคองชีพและเป็นทุนช่วยเหลือภาคสนามเพื่อนำสิ่งของส่งถึงมือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆรวมถึงความช่วยเหลือเฉพาะหน้าที่จำเป็นค่ะช่วงแรกๆในอย่างที่เล่าว่าสามารถลำเลียงของเข้าไปผ่านทางเฮลิคอปเตอร์ได้แต่ปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ต้องอาศัยรถยนต์เป็นหลักนะคะพอเส้นทางได้รับความเสียหายรถยนต์ไปต่อไม่ได้ก็ต้องอาศัย2เท้าของอาสาสมัครและ2เท้าของผู้ประสบภัยเดินทางบางส่วนคนละครึ่งทางนี่แหละค่ะก่อนเดินทางไปแต่ละครั้งอะค่ะจะมีทีมสำรวจและทีมงานจัดเตรียมข้าวของบริจาคต่างๆที่จำเป็นสำหรับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการดูคลิปต่อไปปกติเราเห็นคลิปนี้จะนึกว่าไลฟ์ขายของแต่ไม่ใช่นะคะนี่เป็นไลฟ์ที่รวบรวมของบริจาคเพื่อส่งต่อค่ะ
1: We are giving to two kids, like they can choose like the Goomba, and this sounds like power bank. Charges from solar, it's for the mobile, because they were saying that everybody has mobile nowadays, so they want to charge mobile. And these are the oils. These are the oils. This is real juice for the children. It's real much. This is mobile for generator.Thank you, ma'am, for the support.
0: ของที่นำไปบริจาคจะปรับตามความต้องการของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้ประสบภัยกำลังเผชิญนะคะก็มีทั้งเครื่องปั่นไฟเครื่องนอนไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์หลอดไฟ power bank นี่จำเป็นมากๆสำหรับในพื้นที่ค่ะผลไม้แห้งให้พลังงานอาหารแห้งขนมน้ำผลไม้น้ำมันอันนี้ก็จำเป็นสำหรับการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เนยสำหรับจุดตะเกียงนะคะอย่างคุณดอแจเนี่ยนอกเหนือจากเมื่อสักครู่ที่เราเห็นภาพว่าเป็นหนึ่งในอาสาสมัครเขาเองก็เป็นผู้ที่สูญเสียครอบครัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไปเห็นแต่ละชุมชนคุณดอแจบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เขาก็ปลุกพลังของตัวเองลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ของพื้นที่ประสบภัยในเนปาลดิฉันพูดคุยกับอาจารย์กฤษฎาวันเมธาวิกุลนะคะจากมูลนิธิพันดาราค่ะหลังได้รับรายงานว่าภารกิจความช่วยเหลือยังมีอุปสรรคการเดินทางยากลำบากต้องใช้เวลามากกว่าปกติถึง4เท่าในบางเส้นทางเพื่อลำเลียงของจำเป็นเข้าไปไปตรวจสอบสถานการณ์จากบทสัมภาษณ์นี้ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ผู้คนในพื้นที่ก็ยอมรับสภาพกับ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ที่อพยพมาอยู่ที่กัมมันดุก็มาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดอย่างวัดสำคัญก็ชาวบ้านก็จะเรียกว่ายัลโลกอมป้ากับมุสแตงกอมป้าที่จะมีผู้อพยพมาเยอะส่วนในพื้นที่ก็ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางมาแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงยากอย่างทางเหนือของรัสวาอย่างเงี้ยค่ะที่มูลนิธิไปช่วยก็จะมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอยู่ในเขตรัสวาเลยอย่างหมู่บ้านคำชิ่งหมู่บ้านบิดดิมแล้วก็มีอีกหลายหมู่บ้านเราก็ต้อง

0: ไม่เยอะตอนหลังเนี่ยด้วยขีดจำกัดหลายๆอย่างก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ถนนแล้วถนนเสียหายมากแล้วการเดินทางลำบากตอนนี้ทีมแรกเข้าไปก็ยังไม่รู้ว่าจะของจะเอาขึ้นไปได้ทั้งหมดตามที่เราเอาไปหรือเปล่าก็จะคงจะต้องมีการจ้างลูกหาบเพราะหลังจากนั้นจะมีการเดินขึ้นเขาแล้วเราก็ใช้เป็นแบบว่าครึ่งทางนะคะชาวบ้านลงมารับชาวบ้านใกล้เคียงเอาคำชิ่งเป็นหมู่บ้านหลักเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าทีมที่ไปเนี่ยเป็นคนของหมู่บ้านนี้แล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงมารับส่วนของที่เอาไปเนี่ยเราก็ใช้ว่าให้เขาไปแจกจ่ายกันต่อค่ะส่วนเราก็จะมีอีก2 กลุ่มที่ไปนะคะอันนี้คือกลุ่มขึ้นเขาไปยากสุดแล้วก็จะมีกลุ่มที่เราทำงานด้วยการสนับสนุนผ่านองค์กรท้องถิ่นอย่างทางวัดไทยลุมพินีซึ่งท่านก็ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นที่กัดมันทุเราก็ได้ถวายปัจจัยแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือเท่าที่มูลนิธิจะสามารถทำได้ตอนนี้ในระยะแรกก็คงจะไปเน้นที่บริเวณนูวาโกดนะคะซึ่งก็จะมีหลายหมู่บ้านซึ่งนูวาโกดนี่ก็จะอยู่ทางใต้ของรัสวาก็สิ่งที่นำไปบริจาคก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของใช้จำเป็นในชีวิตตอนนี้สิ่งที่จำเป็นมากๆก็จะเป็นเจเนเรเตอร์กับพวก power bank แล้วก็ไฟฉายที่เรื่องของแสงสว่างแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือ Lion Club Lions Club ที่กัดมันทุซึ่งพวกเขาก็เข้มแข็งมากค่ะในตอนต้นกลุ่มไลออนก็จะช่วยเหลือผู้คนที่เป็นผู้อพยพในเมืองใหญ่แต่ตอนนี้ทางกลุ่มก็เริ่มที่จะเดินทางเข้าไปที่นูวาโกดเหมือนกันแล้วเขาก็มีมิชชั่นที่เขาใช้โดยใช้เรียกชื่อตามแม่น้ำอย่างแม่น้ำโพเตโกชีว่าเป็นชื่อจุดของการให้ความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วมันก็หมายถึงผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากที่น้ำความจากแม่น้ำสายนี้ลงมาแบบนี้ค่ะ
1: จากราสุวาที่ประมวลภาพให้ชมเมื่อสักครู่อยากขยับมาดูอีกจุดหนึ่งที่นัวโกดนะคะภาพนี้ลองชมภาพหน่อยค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่ฝนตกด้วยกับภารกิจการช่วยเหลือค่ะ

0: เป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ล่าสุดนะคะโดยพระราชโพธิวิเทศวัชรสุธีเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลค่ะขณะที่ท่านเดินทางลงพื้นที่แจกของมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยณศูนย์อพยพเมืองตีซูลีโคโรนีนะคะภาพนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะร่องรอยความเสียหายคุณผู้ชมจะเห็นว่ายังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจนนะคะจุดนี้วันเกิดเหตุน้ำไหลเที่ยวแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่อย่างรุนแรงเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพที่ปล่อยกันผ่านทางออนไลน์จุดนี้เป็นหลักละค่ะก็ทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินได้รับความเสียหายพบความเสียหายเป็นวงกว้างทำให้การฟื้นฟูคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานค่ะอีกจุดนึงค่ะคือเมืองบริดูในเขตนัวโกดนะคะภาพนี้บันทึกโดยกลุ่มไลออนคลับลองชมภาพค่ะ
1: บอสตู้ไกด์บอสตู้ยืนเลย
0: เป็นภาพล่าสุดนะคะคุณผู้ชมที่เราได้มาภาพเหล่านี้มาถึงเวลา6โมงเย็นของเมืองไทยหรือประมาณ5โมงเย็นของเนปาลเมื่อวานนี้ค่ะทีมงานยังคงแจกของในเขต3ของเทศบาลบริดูเขตนัวโกดมีผู้คนจากหลายวัยมารับของนะคะทั้งอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆเสื้อผ้าต่างๆถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่ต้องข้ามน้ำไปช่วยนะคะคุณผู้ชมในเขตนัวโกดค่ะเนื่องจากว่าสะพานขาดทีมไลออนคลับก็ต้องใช้กระเช้าสายเคเบิลชั่วคราวเพื่อเข้าไปบริจาคสิ่งของอีกฝั่งหนึ่งของน้ำขณะนี้ผู้ประสบภัยยังคงต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งผ้าอนามัยแปรงสีฟันยาสีฟันรวมถึงเสื้อผ้าของเด็กๆที่อพยพมาจากราซูวามายังศูนย์อพยพในนัวโกดนะคะภาพรวมการช่วยเหลือตอนนี้ที่เนปาลยังอยู่ในระยะการค้นหาผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคุณผู้ชมที่อยากที่จะ

ส่งกำลังใจช่วยเหลือก็ทำได้หลายช่องทางค่ะสามารถติดต่อไปทางมูลนิธิพันดาราได้หรือสามารถติดต่อไปตามช่องทางที่เราเห็นกันผ่านทางออนไลน์นะคะแต่อย่างไรภาพรวมตอนนี้ต้องใช้คำว่ายังคงส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในเนปาลและทิเบตเรายังคงติดตามเรื่องนี้และติดตามพลังจากนักข่าวพลเมืองและคนท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาสู้กับภัยพิบัติที่พวกเขาเผชิญนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะพบกับไทยบันเทิงรอบเย็นกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะนางฮอลลีวูดค่ะเวลาเราอยากจะรู้อยากจะเช็คนะคะว่าใครเล่นใครกำกับมีทีมเบื้องหลังเป็นใครเข้าไปที่ IMDB ค่ะที่เดียวแทบจะจบแต่พอเป็นหนังไทยค่ะบางทีจะหาเครดิตหาอะไรได้ไม่รู้เลยค่ะว่าข้อมูลเอาจากไหนชัวร์สุดนะคะต้องเช็คกันหลายทอดแถมยุคนี้ค่ะยังมีข้อมูลจาก AI เข้ามาปนให้งงอีกสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติค่ะก็เลยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้มาอยู่ในบ้านหลังเดียวนะคะเปิดเป็นไทยคอนเทนต์หับค่ะตั้งใจให้เป็นฐานข้อมูลกลางของหนังไทยตั้งแต่คนทำไปจนถึงตัวเลข Box Office ที่บ้านเรายังขาดค่ะ
1: มึงไปรวบรวมชิ้นส่วนศพมา20ศพกูจะมาทำพิธีหาดวงวิญญาณที่เหมาะกับตัวมึงแล้วมึง
0: พูดถึงหนังไทยค่ะเราได้ยินตัวเลข50ล้าน100ล้านกันอยู่เรื่อยๆนะคะจนอาจคิดว่าบ้านเรามีระบบ Box Office เก็บรายได้กันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่จริงๆค่ะไทยยังไม่มีฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมยอดขายตั๋วจริงค่ะตัวเลขรายได้ที่ประกาศกันส่วนใหญ่เป็นตัวเลขประมาณการนะคะไม่ใช่ยอดขายตั๋วจริงที่ถูกรวบรวมผ่านระบบกลางยิ่งน่าแปลกค่ะเมื่อหลายประเทศในอาเซียนแม้แต่กัมพูชาก็มี Box Office ที่ติดตามรายละเอียดกันได้แบบวันต่อวันค่ะแต่ว่าไทยยังนะคะการเก็บรายได้หนังไทยมีมานานแล้วค่ะแต่ว่ามีสมัยที่ทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้คล่องแคล่วในโลกออนไลน์เราใช้วิธีที่เรียกว่าระบบเช็คเกอร์ค่ะคือส่งคนเข้าไปตามโรงหนังเพื่อเช็คกันถึงที่ว่าตั๋วที่ขายได้เนี่ยตรงไหมกับยอดที่โรงเนี่ยรายงานมาแต่พอมาถึงยุคที่ตัวหนังซื้อผ่านมือถือได้แล้วค่ะวิธีเก็บข้อมูลกลับยังตามไม่ทันนะคะเพราะว่าไทยยังไม่มีระบบกลางที่รวบรวมยอดเหล่านี้มาให้เห็นแบบวันต่อวันได้จึงนำมาสู่แพลตฟอร์มใหม่ค่ะไทยคอนเทนต์หับที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาไว้บนออนไลน์ให้ตัวเลข Box Office เป็นระบบและคนทั่วไปตามดูได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าในอนาคตนะคะเก็บข้อมูลได้มากพอก็จะเริ่มเห็นภาพว่าตลาดหนังไทยในแต่ละปีมีมูลค่าเท่าไหร่หนังแบบไหนขายได้และกลายเป็นข้อมูลสำคัญค่ะเวลาจะชวนคนเอาเงินเข้ามาลงทุนในหนังไทยค่ะ
2: ตอนนี้พอทุกอย่างมันออนไลน์แล้วเนี่ยมันสามารถทำอะไรที่เป็นเรียลไทม์ได้แต่ยังไม่มีตัวกลางที่เข้าไปบอกว่าขออนุญาตทำ Data พวกนี้มาเป็นเรียลไทม์เพื่อให้อุตสาหกรรมโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมการันตีด้วยอินคัมเนี่ยคนลงทุนจะเข้ามาอีกเยอะทั้งนักลงทุนต่างชาติและไทยแต่วันนี้พอตัวเลขมันกระจัดกระจายเราไม่มีออฟฟิเชียลBox Office มีแต่ Box Office คาดคะเนมันทำให้หลายๆอย่างที่มันเป็นเสน่ห์ของวงการภาพยนตร์หายไปอย่างเมืองนอกเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่ามีตัวเลข Box Office Daily เลยคือวันนี้เรายังไม่พูดถึง Daily แต่เราจะทำ Weekly ให้เกิดขึ้นให้ได้ครับ
0: ส่วนใครค่ะลองเข้าเว็บไปดูตอนนี้ต้องบอกว่ายังใหม่มากนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างเติมข้อมูลเข้าไปค่ะปัจจุบันคนได้เฉพาะหนังที่เข้าฉายในปี2569ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนมีทั้งหน้าหนังรายชื่อนักแสดงแม้รูปนักแสดงหลายคนจะยังไม่มาก็ตามแต่รายละเอียดก็มีลงลึกถึงขั้นนักแสดง4ขาค่ะถ้าสุนัขตัวไหนมีเครดิตในหนังก็มีชื่ออยู่ด้วยอยู่ในฐานข้อมูลกับเขาเหมือนกันนะคะฟังดูเป็นรายละเอียดเล็กๆค่ะแต่ว่าสำหรับคนทำหนังเครดิตมีมูลค่ามากกว่านั้นค่ะพิงลำพระเพลิงยกประสบการณ์ตัวเองมาเล่านะคะหลังเคยมีคนจากอินเดียติดต่อซื้อขายลิขสิทธิ์บทภาพยนตร์เรื่อง The Pool นรก6เมตรไปดัดแปลงเป็นเวอร์ชันอินเดียปัญหาค่ะคือพออีกฝ่ายลองค้นชื่อพิงลำพระเพลิงกลับเจอเพียง Facebook ค่ะซึ่งก็ยืนยันไม่ได้อีกว่านี่ตัวจริงหรือเปล่าสุดท้ายค่ะจึงต้องมีการขอเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันกันว่าคนที่กำลังคุยด้วยคือเจ้าของผลงานตัวจริงการมีฐานข้อมูลที่ผูกกับชื่อคนเข้ากับผลงานอย่างเป็นระบบจึงเป็นหลักฐานความน่าเชื่อถือนะคะเวลาที่ผลงานไทยเดินทางไปเจอโอกาสใหม่ในต่างประเทศค่ะ
3: ตอนที่ทำเดอะพูลเนี่ยเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยกับทางอินเดียกับทางมุมไบเนี่ยคืออินเดียเนี่ย

0: เขาไปดูหนังเรื่องเดอะพูลที่คุณเคนติดอยู่ในสระกับจระเข้เนาะที่ตามเทศกาลหนังแล้วก็ชอบเขาอยากรีเมคใช่เขาก็เลยมาขอเขาก็เลยเซิร์ชว่าเดอะพูลเนี่ยใครทำก็เป็นพิงค์และเพลิงเขียนบทเขาต้องการซื้อบทเขาก็เลยติดต่อซื้อบททีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับมันเลยยากตรงที่ว่าเขาจะเชื่อได้ไงจะโอนตังค์ให้เราได้ยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่สุดท้ายเขาปิดดีลจนได้ฮะ
1: ไทยคอนเทนต์หับค่ะเตรียมเปิดให้ใช้งานกันเต็มรูปแบบนะคะวันที่30กันยายนนี้เพราะฉะนั้นค่ะของจริงยังต้องดูกันต่อว่าจะเติมข้อมูลย้อนหลังไปได้ย้อนกี่ปีมากแค่ไหนนะคะและที่สำคัญค่ะคือ Box Office จะไปถึงจุดที่รายงานตัวเลขจริงได้ละเอียดและเร็วอย่างที่ตั้งใจหรือไม่เพราะว่าถ้าอยากชวนคนมาลงทุนในหนังไทยแล้วนอกจากจะมีหนังดีให้ดูอย่างน้อยก็ต้องมีตัวเลขจริงให้เขาดูก่อนค่ะว่าจะเอาเงินมาลงในตลาดขนาดเท่าไหร่ค่ะกับกล้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นถูกนำมาต่อยอดเป็นงานศิลปะนะคะงานประณีตทีเดียวค่ะเป็นตุ๊กตาจากเชือกกล้วยที่ศิลปินรุ่นใหม่จากอำเภอแม่วางเชียงใหม่ค่ะนำความชื่นชอบในกีฬามวยไทยค่ะมาผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านทำเป็นหุ่นมวยไทยขนาดจิ๋วนะคะและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างรายได้เสริมกันติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: วัยเด็กเราชอบเรื่องของมวยไทยมีงานวัดงานอะไรเนี่ยชอบไปดูมวยไทยก่อนเราพอมีทักษะสกิลที่ทำในเรื่องของงานประดิษฐ์ประดอยจนมาเจอเชือกกล้วย
1: จากความสนใจในกีฬามวยไทยและชื่นชอบสะสมโมเดลต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นให้พานุพงษ์คำฟันศิลปินและช่างฝีมือวัย31ปีนำท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะตุ๊กตามวยไทยจากเชือกกล้วยโดยนำกาบกล้วยที่ตากจนแห้งสนิทประมาณ1สัปดาห์มาฉีกเป็นเส้นก่อนแช่น้ำเกลือเพื่อให้เส้นเหนียวและช่วยป้องกันแมลงเป็นเทคนิคจากโบราณสู่งานฝีมือคนรุ่นใหม
0: ่ในความเค็มของเกลือเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อของเชือกกล้วยทำให้พวกมอดแมลงเนี่ยไม่ค่อยชอบเกลือเลยที่มันมีความเค็มอีกอย่างหนึ่งเกลือเนี่ยมันจะช่วยรักษาความเป็นเนื้อเชือกกล้วยเนี่ยให้คงทนขึ้นอันนี้ก็เป็นเหมือนนวัตกรรมหรือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่เราเอามาใช้ในเทคนิคของงานเชือกกล้วยครับ
1: นำเชือกกล้วยที่ได้มาพันตามโครงลวดที่ขึ้นรูปไว้เริ่มจากบริเวณหน้าอกไล่ไปที่ศีรษะแขนและลำตัวการพันแต่ละส่วนไม่ได้มีเพียงเพื่อให้เกิดรูปทรงแต่ต้องกำหนดน้ำหนักและทิศทางของเส้นเพื่อสร้างมิติให้เห็นเป็นกล้ามเนื้อและท่วงท่าของหุ่นจากนั้นตกแต่งด้วยเชือกเส้นเล็กเก็บรายละเอียดเช่นการพันมือในมวยไทยโบราณหรือการคาดเชือกก่อนเคลือบด้วยอะคริลิกป้องกันเชื้อราและเพิ่มความคงทนซึ่งปัจจุบันงานฝีมือแขนงนี้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
0: ที่จริงเชือกกล้วยเขามีมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนปู่ย่าตายายเราใช้เป็นเชือกอเนกประสงค์เอาไว้มัดผักอะไรพวกนี้ใช้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันมันก็ได้เลือนหายไปเพราะว่าความเขาเรียกว่าความสมัยใหม่ความเจริญเข้ามาก็มีเชือกอย่างอื่นมาทดแทนตอนเรียนก็จะมีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาทดลองศิลปะก็คือนำวัสดุต่างๆมาใช้ทำไม่ได้เรียกว่าเป็นงานศิลปะงานทดลองงานทำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราทำวัสดุธรรมชาติได้ดีไม่ว่าจะเป็นเศษไม้เศษผ้าหรือใบไม้หรือเชือกกล้วยเนี่ยรู้สึกว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นความหลงใหลในเรื่องของรูปทรงธรรมชาติไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยต่อยอดมาเป็นตุ๊กตาเชือกกล้วยครับ
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วจากตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทยยังต่อยอดไปสู่ตุ๊กตาฟ้อนเจิงศิลปะการแสดงล้านนารวมไปถึงตุ๊กตาอิริยาบถต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดผ่านงานทำมือหุ่นขนาดมาตรฐานมีความสูงประมาณ16เซนติเมตรแต่ปัจจุบันมีการผลิตไซส์ที่มีขนาดเล็กเพื่อสอดคล้องกับความนิยมให้กับสายสะสมรูปแบบอาร์ตทอยรวมถึงสามารถนำไปประดับในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นภายในรถยนต์ปัจจุบันองค์ความรู้การทำตุ๊กตาเชือกกล้วยถูกถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนหลากหลายวัยตั้งแต่ขั้นตอนการทำไปจนถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถนำไปทำเป็นอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้แถมยังเป็นการช่วยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและนำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต
2: ทำแล้วทำไมถึงชอบทำงานอันนี้ครับ
3: ช่วงนั้นมันแขนหักไปเลยอุบัติเหตุแล้วก็หมดแรงงานลองมาทำพอคร
2: ับปกติพี่บอกก็จะเอาพวกวัสดุอุปกรณ์มาให้อย่างนี้แหละครับ
3: เป็นแก้วเห็น
2: นั่นมีอุปกรณ์คู่ใจครับ
3: อันนี้ทำเอง
2: เหรอครับอันนี้เอาไม่ใช้ทำอะไรครับ
3: บอกไอ้เนี่ย
2: ครับ
3: เอาที่แรกเขาพันขึ้นแล้วมันยาวนะ
2: ครับ
3: แล้วก็แต่งให้มันได้ทรงขอบแล้วมันได้สัดส่วนเนี่ย
0: ผมเนี่ยไม่เคยทำงานกับชุมชนแล้วก็ความที่เราจะไปคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจในเรื่องเดียวกันที่เราอยากจะทำเนี่ยค่อนข้างที่จะยากในช่วงแรกๆครับแต่พอมันเริ่มทำได้แล้วมีตัวอย่างคนที่เขาทำ ทำให้เราแล้วก็เขาสามารถมีรายได้ที่จะไปเลี้ยงครอบครัวได้จุนเจือครอบครัวได้เนี่ยมันก็เริ่มมีคนอื่นๆก็เริ่มสนใจที่อยากเข้ามาทำกับเราม
4: ันพาพี่ป๊อกไปเจออะไรบ้าง
0: มันหลายอย่างค่ะทั้งประสบการณ์ทั้งไปเที่ยวด้วยพาไปเที่ยวไปออกบูธไปอะไรไปเจอชุมชนด้วยและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เราทำเล็กๆเนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยให้เรามีรายได้ชุมชนก็มีรายได้ชุมชนมีอาชีพสิ่งนี้มันคือเรียกว่าเริ่มจากความรักแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน
2: นอกจากเชือกกล้วยที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นจากผ้าอันนี้คือเศษผ้าใยกันชงใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับคุณกาญจนา
3: พันตัวพันตัว
2: ตอนเริ่มแรกนี่ต้องเริ่มจากตรงไหนส่วนไหนครับ
3: ตอนส่วนหัวครับต้องทำส่วนหัวให้แน่นก่อน
2: แล้วปกติก็คือทำงานอันนี้ประจำไหมครับหรือว่า
3: อันนี้เป็นงานเสริม
2: แล้วปกติไปทำอะไรครับ
3: ปกติไปทำความสะอาดกาดเช้า
2: แล้วก็ค่อยแบบมาทำตัวนี
3: ้ใช่อ
2: ย่างสีพวกนี้อันนี้พี่รจนาแมตช์เองเลยไหมครับ
3: ใช
2: ่ต้องดูยังไงครับมีหลักการ
3: ให้ตัวกางเกงตัดสีของผิวตัว
2: ก็จะเป็นแบบนี้น่ารัก
1: ศาสตร์ด้านงานศิลปกรรมที่ร่ำเรียนมาตลอดหลายปีนอกจากสร้างงานหัตถกรรมในนามป๊อปสตูดิโอแล้วหมวกอีกใบของศิลปินหนุ่มยังทำหน้าที่เป็นครูพิเศษสอนศิลปะฝึกทักษะให้กับเด็กๆและเยาวชนในชุมชนไปประกวดสะท้อนความตั้งใจใช้ความรู้ด้านศิลปะสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พร้อมสืบสานงานศิลปะและภูมิปัญญาให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืนพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
5: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

0: PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ
4: เมื่อเด็กๆต้องรับมือกับเหตุการณ์คนจมน้ำ
5: คุณยาย
6: เจ๊ต้องหาวิธีช่วยแล้วเจ๊
5: ไม่เอาของยายของยาย
6: ยังไงยังไงอ้าว
5: จะไปนะคะ
6: อุ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง
5: ได้เชือกแล้ว
6: พี่เขาจะไม่ไหวแล้วนะ
4: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำวันอาทิตย์นี้ 7:30 นทางไทย PBS
7: หนูอยากรวยค่ะ
8: พี่ก็อยากรวย
4: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและที่สอบสอบปอม
8: ขอ3คําให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
9: อ่านแล้วเพลินครับ
8: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
9: 5-7 รอบครับ
8: โอ้โห 5-7 รอบมีใครอยากตอบมั้ยฮะ5แต้ม
10: อาจจะยังนะ
8: อาจจะยังนะ
4: ขอให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 นทางไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องและกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้นะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะครับแล้วก็มาเมะจังหมาน้อยนักเดินทางที่จะพาเราไปท่องเที่ยวแบบชิลๆทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยรถบ้านของพวกเขากันเช่นเคยนะครับโดยในครั้งนี้เดี๋ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวชมเมืองโอโนมิจิครับโดยจะพาไปกินเนื้อฉลามแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อฉลามด้วยซึ่งวัฒนธรรมการกินวานิเนี่ยจึงได้อย่างรากลงที่นี่นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยนะครับที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมวิวทะเลในเซโตด้วยกินราเมงแล้วก็ขนมโมจิที่ขึ้นชื่อที่นั่นแล้วก็ไปปิดท้ายนะครับด้วยการพาไปย่านการค้าไปซื้อของฝากที่ทำจากผ้าใบครับแล้วก็เยี่ยมชมร้านจักรยานท้องถิ่นด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมทั้งหมดนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้มาเมส Relaxing Journey มาเมะหมาน้อยนักเดินทางครับ
1: ชิลとはゆっくりくつろぐまったり過ごすこと。
2: あいいねマメちゃん。
1: 仕事に家事に勉強に忙しい日々、たまにはゆっくりまったりチルリ旅はいかがでしょう。キャンピングカーに乗って各地の人や食べ物、特産品などその地域の魅力に触れながらまったり日本全国を旅するこの番組、九州からスタートし本州へと渡ったキャンピングカー、今回の行き先は。広島県。そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さん。そして一緒に旅をするのは番組のマスコット犬豆柴の豆ちゃん。彼女も大事な旅の主人公。気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ。
2: まだキャンプで大活躍した
1: 。旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります。
2: なんかでも不思議、人形だけど人形じゃないような。
1: そしてマメちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき。3泊4日で広島県を周遊すべくキャンピングカーで

0: คุณผู้ชมครับการกินเนื้อฉลามของชาวญี่ปุ่นนั้นถือเป็นวัฒนธรรมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แถบภูเขาที่ห่างไกลจากทะเลเนี่ยแล้วก็เมืองท่าสำคัญบางแห่งและแม้ว่าในปัจจุบันนะครับฉลามจะไม่ใช่อาหารกระแสหลักครับที่คนญี่ปุ่นกินกันทุกวันแต่ก็ยังคงเป็นอัตลักษณ์ทางอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจครับแล้วก็ยังมีวิธีการปรุงที่เฉพาะตัวมากๆอีกด้วยคุณผู้ชมนะครับเคยไปเที่ยวที่นี่กันมาก่อนบ้างหรือเปล่าหรือได้ไปชิมเนื้อฉลามกันมาเป็นอย่างไรบ้างก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook ของเรานะครับในแฟนเพจช่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อกับสารคดีชุดนี้ครับกับ Mame's Relaxing Journey มาเมะมาน้อยนักเดินทางกันครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนที่ญี่ปุ่นกันบ้างรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
2: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
3: มันมาอีกแล้ว
4: มาอีกเหรอ
3: ใช่มาอีกแล้ว
1: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: คนมาเสือกเข้าเมนแล้วไปเลยเนี่ยบางทีไม่มาเอากระดูกอีกต่างหากทิ้งกระดูกพ่อแม่ปงอันนี้จังคนเรามันไม่เที่ยงแท
6: ้ความตายที่เท่าเทียมกับสัปเหร่อที่ทุกคนต้องเจอ
7: เรื่องของงานศพเนี่ยค่ะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
8: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยสวดให้คนตายไปเคาะโลงไม่ได้เกี่ยวเลย
7: เหมือนว่าสวดให้คนเป็นฟัง
6: สัปเหร่อคนสุดท้ายกับภารกิจที่ยังไม่มีผู้สืบทอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนสัปเหร่อคนสุดท้าย10กันยายนนี้4ทุ่ม
9: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2

0: ุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
1: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
2: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
1: เขาว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
2: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
3: เรื่องเหี้ยเรื่องเหี้ย
2: แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
0: ก็ผมพอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
2: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
4: อย่าพลาดซีรีส์วิถีคนจะพาคุณผู้ชมบุกขึ้นไปที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านตระ
5: ไป
4: ร
5: ู้ผู้บันดา
4: ใครจะไปที่นี่ต้องกล้านั่งมอเตอร์ไซค์
5: ทางนี้ไม่ประมาณแต่ละ
6: ออฟฟิศเวลาขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับให้ได้ปะนั่นนะ
4: เส้นทางเล็กๆเส้นนี้มีเรื่องราวให้เล่ามากมายติดตามชมซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
7: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ีกาวัยยาวัจกรสอบเส้นเงินเอี่ยวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอก92ล้านขยายต่อวัตถุมงคลเส้นเลือดใหญ่ดูดเงินเข้าวัดเร่งหาจุดน้ำมันรั่วพระราม3พิพัฒน์ยันแค่รอยซึมคุมได้แล้วด้านเอกชนแจงระบบท่อได้มาตรฐานดักในหน้าเถื่อนขายฝันนวด UAE หญิงไทยนับพันร้องขอความช่วยเหลือกงสุลดูไบเผยสถานการณ์หนักหน่วง10เครือข่ายภูเก็ตยื่นค้านจัดปีใหม่ทูตอิสราเอลยอมรับปัญหาพฤติกรรมชาวอิสราเอลในไทยตั้งข้อสังเกตมีทั้งข่าวปลอมและกระแสต่อต้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลเช้าที่ออกมานะครับหลังจากการจับอดีตเจ้าวาดวัดใหญ่ที่จังหวัดอยุธยาครับเรื่องนั้นท่านผู้ชมคงเห็นเนื้อหาสาระตลอดทั้งวันที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ประเด็นที่มันใหญ่ไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของเงินวัดครับเบื้องต้นเนี่ย92ล้านบาทที่ตำรวจไปพบว่ามีการเบียดบังเงินวัดอันนี้เป็นเฉพาะกรณีการออกใบอนุโมทนาบัตรนะครับแล้วก็โยกเงินส่วนนั้นเข้าไปยังบัญชีของสีกาคนสนิทครับแต่ด้วยชื่อเสียงของอดีตเจ้าอาวาสรวมไปถึงชื่อเสียงของวัดเนี่ยน่าจะมีเงินจำนวนมากกว่านั้นนะครับที่จะต้องมีการขยายผลและการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
1: การเข้าไปจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากมีข้อมูลและหลักฐานมาจากอดีตลูกศิษย์นะคะที่ไปพบพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมการเบียดบังเงินวัดพบความผิดปกติของการออกใบอนุโมทนาบัตรและมีความพยายามจะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมารองรับค่ะ
2: นี่คืออะไร
3: นี่คือหมายจับของศาลครับให้อ่านเองก่อน
2: ไม่เข้าใจ
3: คร
2: ับ จะยินจะยินที่
3: เดี๋ยวให้รายละเอียดคดีเดี๋ยวจะไปแจ้งทีนึงครับเดี๋ยวรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
2: มันมาจากไหนเนี่ย
4: ครับเดี๋ยวฟังนะครับครับผมพันตำรวจโทสมเด็จครับหน้าที่จับกลุ่มในการนี้นะครับเมื่อกี้ทางผู้กองได้แจ้งสิทธิ์แล้วก็แจ้งว่าท่านถูกผู้ต้องหาดำเนินจับแล้วนะครับในชั้นนี้ท่านถูกจับท่านมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับถ้าให้การนะครับในชั้นจับกลุ่มเนี่ยสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวท่านเองนะครับในชั้นพิจารณาได้นะครับท่านเนี่ยเดี๋ยวจะมีสิทธิ์พบและปรึกษาอะไรกว่านะครับแต่ในชั้นนี้ท่านถูกจับนะครับตามหมายจับของศาลแบบนี้
1: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายจับเข้าไปควบคุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาต่อพระวชิรยานวิปัสสนาหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรอายุ66ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเจ้าคุณนะคะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการสมคบกันฟอกเงินและเมื่อตำรวจแสดงหลักฐานค่ะทำให้อดีตเจ้าอาวาสคล้ายๆกับว่าจำนนต่อหลักฐานและยอมสละสมณเพศค่ะ
5: อันนี้เราทำไปเพราะอะไรเราทำมานานหรือยังคะเราทำมานานหรือยังคะเรารับสารภาพไหมคะ
0: นอกจากนี้ครับตำรวจยังควบคุมตัวสีกามาสอบสวนด้วยนะครับโดยถูกตั้งข้อหาฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตข้อหาสมคบกันฟอกเงินและข้อหาร่วมกันฟอกเงินครับส่วนการตรวจค้นบ้านสีกาในจังหวัดปทุมธานีครับเจอพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปประพันธ์น้ำหนัก90บาทครับมีเงินสดลักษณะเนี่ยแพ็คไว้เป็นปึกปึกตำรวจยึดไว้เป็นของกลางครับเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งครับเราได้ข้อมูลจากผู้ดูแลวัดนะครับบอกว่าที่ผ่านมาครับยังไม่เคยพบพฤติกรรมน่าสงสัยของอดีตเจ้าอาวาสส่วนหญิงที่ปรากฏในคลิปเคยเห็นเข้ามาขายวัตถุมงคลและประทัดในวัดนานหลายปีแต่ไม่ทราบนะครับว่าสนิทสนมกับเจ้าอาวาสในลักษณะชู้สาวครับ
6: แต่ที่ผ่านมาคือไม่มีพฤติกรรมเลยเหรอ
7: ไม่มีอะไรเห็นนิดนึงก็ไม่เห็นเลย
6: ไม่มีอะไรที่ดูแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำผิดทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
7: ไม่ทำเขาทำเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเขาทำข้างในเราอยู่นี่เราไม่รู
8: ้เวลาเข้าไปนานไหมเวลาจะเข้าไปหาหลวงพ่อ
7: ใครอ่ะ
6: ผู้หญิงอ่ะเจอบ่อยไหมผู้หญิงอ่ะสรุปเจอเขามาบ่อยอยู่นะ
7: เขามาปกตินะมาทำขายพระขายอะไรอ่ะ
6: ผู้หญิงขายพระด้วยเหรอ
7: ก็ขายอยู่ในนั้นเนี่ย
6: โอ้คือหมายถึงว่าให้เช่าพระผู้หญิงก็อยู่หยุดในแถวหน้าโบสถ์แล้วครับ
1: สำหรับที่มาของคดีนะคะจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบสอบสวนตำรวจระบุว่ามีการร้องเรียนว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติการเบียดบังเงินวัดโดยนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อแปลงสภาพและอำพรางในชื่อคนอื่นค่ะขณะที่สีกาคนสนิทตำรวจพบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปี2563นะคะในข้อหาร่วมกันผลิตปุ๋ยปลอมเพื่อการค้าค่ะ
0: ล่าสุดครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเปิดเผยเบื้องหลังคดีนี้ครับบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีได้รับแจ้งเบาะแสจากอดีตลูกศิษย์นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีทั้งคลิปวิดีโอที่อดีตเจ้าวาดประพฤติไม่เหมาะสมและข้อมูลในการเบียดบังทรัพย์สินของวัดครับจากนั้นตำรวจสืบสวนนาน2เดือนนะครับจนศาลออกหมายจับโดยพบความพยายามเปลี่ยนเส้นเงินโอนให้คนภายนอกและการจัดตั้งมูลนิธิรองรับซึ่งคาดว่าขบวนการนี้นะครับจะมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คนครับส่วนประเด็นสีกาพบเขาว่าเข้ามามีบทบาทในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตำรวจไม่ได้รับผิดชอบตรวจสอบในความผิดทางวินัยสงฆ์ครับนอกจากนี้ตำรวจยังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอีก5จุดใน3จังหวัดนะครับก็คือปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็กรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตำรวจสอบสวนกลางนัดนักข่าวแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดนะครับในเวลา 11:00 น.ส่วนบรรยากาศที่วัดครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดประกาศปิดไม่ให้เข้าชมโบราณสถานนะครับโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านระบบไฟฟ้าครับ
1: ข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินของวัดจำนวน92ล้านบาทค่ะชวนสงสัยว่าวัดมีรายได้มีเส้นเงินมาจากทางไหนบ้างและรายได้หรือว่าเงินทำบุญของวัดนั้นสุดท้ายแล้วมันผ่านมือใครบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วดูจากข้อมูลก็เป็นที่รับรู้เป็นที่ทราบกันดีในวงการของคนที่เล่นพระเครื่องว่าวัดพุทธไทยสวรรค์และอดีตเจ้าอาวาสหรือคนที่ถูกเรียกว่าหลวงพ่อโชติมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลรวมถึงทางวัดเขาจะจัดกิจกรรมบางอย่างที่อ้างว่าเมตตามหานิยมโชคลาภเนี่ยนะคะจึงอาจเป็นไปได้ค่ะว่ารายได้ของวัดส่วนหนึ่งมาจากวัตถุมงคลและการหารายได้จากความเชื่อค่ะจากข้อมูลของลูกศิษย์ระบุว่ารายได้ส่วนหนึ่งของวัดพุทธไทยสวรรค์มาจากการสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลรวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในวัดที่เปิดให้ผู้ศรัทธาเข้ามาขอพรเสริมดวงและประกอบพิธีตามความเชื่อค่ะสังเกตดูจากภายในวัดจุดนี้เราเจอป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบุให้เช่าวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณเหนือดวงพลิกดวงและเมื่อลองค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดพบการให้เช่าวัตถุมงคลหลายรายการเช่นเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะที่ระบุว่าอดีตพระโชติเป็นผู้จัดสร้างเมื่อลองค้นหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมก็จะพบว่าวัตถุมงคลที่ใช้ชื่อว่าเหรียญเหนือดวงมีหลายราคาด้วยกันขึ้นอยู่กับเนื้อวัตถุนะคะเช่นทองแดงตะกั่วเงินและทองคำราคาตั้งแต่ 19,000 บาทไปจนถึง 240,000 บาทขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่านั้นอาจจะแพงกว่านั้นถ้าเป็นรุ่นหายากหรือขึ้นอยู่กับปีที่จัดสร้างถ้ามันเก่าแก่หายากก็อาจจะแพงนอกจากนี้ยังมีองค์พ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะที่เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักสะสมวัตถุมงคลลูกศิษย์ให้ข้อมูลบอกวัดจะนำรายได้บางส่วนจากกิจกรรมเหล่านี้ ไปมอบเป็นทุนการศึกษาและการช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะซึ่งถ้านับรวมระยะเวลาที่ลูกศิษย์ได้เห็นกิจกรรมเหล่านี้ประเมินว่าเงินที่นำไปช่วยเหลือสังคมอาจจะมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทค่ะ
0: ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลนะครับตรวจสอบภายในวัดครับทั้งเอกสารทางการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายและเส้นทางการเงินครับดูว่าวัดมีรายได้จากแหล่งไหนบ้างเท่าไหร่และเงินของวัดเนี่ยถูกโอนหรือว่าจ่ายออกไปในลักษณะใดบ้างครับรวมถึงการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

0: เงินวัดหรือไม่วยาวัจกรวัดถูกนำตัวไปสอบสวนนะครับเบื้องต้นปฏิเสธที่จะตอบคำถามครับ
1: มีผู้หญิงคนอื่นที่บ้านที่เราบ้างไหมครับ
2: ลบพิการลบสิการเข้ามาพ่อนานเลย
3: ลบนิดนึง
2: ลบพี่เห็นพฤติกรรมของพ่อที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี
1: ่เรื่องเงินนี้ไม่ทราบเลยเหรอพี่พอรู้บ้างไหมครับ
4: นายธนัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทแฟนพันธุ์แท้องค์พ่อจตุคามรามเทพเปิดเผยว่าอดีตหลวงพ่อโชติเริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปี2546ค่ะรุ่นที่ได้รับความนิยมรู้จักกันในตลาดพระเครื่องคือรุ่นที่ใช้ชื่อว่ารุ่นเหนือดวงวัตถุมงคลที่ราคาสูงที่สุดมูลค่าหลัก10ล้านบาทนะคะก็คือวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวงเหรียญทองคำซึ่งผลิตมาแค่16เหรียญแล้วก็เหนือดวงรุ่นปกติราคาประมาณ3ล้านบาทอันนี้ผลิตมาประมาณ160เหรียญค่ะนายธนัทบอกว่าการจับกุมอดีตพระโชติอาจจะทำให้วัตถุมงคลราคาตกแต่ยังเชื่อว่าน่าจะมีคนช้อนซื้อหวังว่าราคาจะขึ้นในอนาคตแล้วบอกว่าส่วนตัวตกใจกับพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสที่รู้จักกันมานานกว่า20ปีแต่ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลชาวพุทธแยกแยะได้ค่ะ
5: เห็นข่าวยังช็อกเลย
6: พี่นัทตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่นัท
5: รู้จักตั้งแต่ปี45รู้จักเฉยๆตั้งแต่ปี45แล้วเริ่มสนิทสนมกันก็ตั้งหลังจากผมเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วอย่างเงี้ยเพราะเราเริ่มมีชื่อเสียงอะเนาะตอนนั้นเนาะก็ดังทั่วประเทศแล้วใครจะคิดว่าเราจะดังอะใช่ไหมแล้วเราตอนนั้นผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เพราะว่าผมขอพรจากองค์พ่อว่าขอให้ได้เล่นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็ได้เล่นแฟนพันธุ์แท้กับพระเครื่องขององค์พ่อโดยที่ผมไม่ได้สมัครแล้วได้เป็นแชมป์ทั้งนั้นกับองค์พ่อจตุคามเลยอย่างเงี้ยพอเราดังเราก็ไปทุกที่ท่านก็ต้อนรับเราดีตั้งแต่ท่านเสมอมาการหลวงหนุ่ยที่ท่านเสียไปแล้วเราก็สนิทตอนก่อนปี49ตอนก่อนปี50น่ะก็ธรรมดาพอหลังจากนั้นมีเซียนพระเบอร์ใหญ่หลายคนเข้าไปในวัดอย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพี่พี่รักษ์ศรีเกตเนี่ยก็ตั้งชื่อร้านตัวเองว่าเหนือดวงเพราะว่าห้อยเหนือดวงแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างเงี้ย
0: อีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบครับก็คือใบอนุโมทนาบัตรนะครับเพราะในอดีตเนี่ยหลายวัดเจอปัญหาการออกใบอนุโมทนาบัตรไม่ตรงกับจำนวนเงินที่เข้าบัญชีหรือกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีวัดรวมไปถึงการออกใบอนุโมทนาบัตรเปล่าครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การกรอกตัวเลขบริจาคเกินจริงเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีปัญหามันเยอะแบบนี้แล้วก็มีความพยายามแก้ไขกันมาแล้วในมุมของศาสตราจารย์อุทิศสิริวัลนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาครับตั้งข้อสังเกตว่าใบอนุโมทนาบัตร20ใบของวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เชื่อมโยงกับเส้นเงิน92ล้านบาทครับอาจจะเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นก่อนจะมีการบังคับใช้ระบบอีโดเนชั่นจึงต้องตรวจสอบช่วงเวลาและรายละเอียดของเอกสารแต่ละรายการนะครับมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการบังคับใช้อีโดเนชั่นโดยมองว่าปัญหาการทุจริตเงินวัดอาจเกิดขึ้นได้ครับเมื่ออำนาจในการบริหารจัดการเงินวัดอยู่ที่เจ้าอาวาสและบุคคลใกล้ชิดแค่ไม่กี่คนขณะที่ระบบตรวจสอบรายรับรายจ่ายไม่ชัดโดยเฉพาะรายได้จากการให้เช่าวัตถุมงคลนะครับซึ่งมีเงินหมุนเวียนและธุรกรรมจำนวนมากครับ
7: ทำข้อสันนิษฐานได้เฉยว่าอาจจะเป็นใบโมที่เกิดขึ้นในช่วงปี68ช่วงปีสุดท้ายนะครับ
8: อาจารย์เรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรมันเป็นช่องว่างช่องโหว่ยังไงคะทำให้เงินไม่เข้าวัดแต่ไปเข้าส่วนตัวแบบนี้ค่ะที่เคยมีการตั้งข้อสังเกตกัน
7: อ๋อคือถ้าเราตั้งข้อสังเกตได้เนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือบังคับใช้นะครับคือเงินเนี่ยเวลาคนไปสาธุชนไปทำบุญไปวัดต่างๆแล้วแต่เนี่ยสาธุชนจะต้องเลือกเอาเองว่าจะบริจาคเข้าวัดหรือว่าจะถวายส่วนตัวให้เจ้าวาดผมคิดว่าการสร้างเหรียญเหนือดวงหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินที่ต้องเอาเข้าวัดนะครับมันเหมือนกับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะประมาณนั้นอ่ะ
8: ค่ะ
7: มันก็เลยเป็นช่องโหว
4: ่นายไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสถานีประชาชนไทย PBS เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะบอกว่าสาเหตุที่เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำซากเพราะว่าพระมีโอกาสใกล้ชิดกับเงินจำนวนมากก็เป็นช่องโหว่ให้พระประพฤติมิชอบในทางอื่นๆด้วยค่ะ
3: ก็มันจะต้องมีค่ะเพราะว่าถ้าตราบใดเราแบบว่าส่งเสริมการศรัทธาศาสนาด้วยการติดวัตถุแบบนี้หมายถึงว่าเราอ้างว่าเราเป็นคนพุทธใช่ไหมเรานับถือศาสนาพุทธแต่เราไปหนักในทางวัตถุเราไหว้พระเราก็ต้องไหว้พระที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิเราศรัทธาศาสนาเราก็ต้องมีบูชาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางไงฮะนะแล้วก็อย่างภาคเหนือดวงเนี่ยรุ่นนึงเขาโอ้โหถ้าเป็นรุ่นแบบราคาดีๆนั่น 4-5 ล้านนะคะอาจารย์ไม่ใช่ราคาถูกๆสร้างมาทีนึงกี่องค์อ่ะอาจารย์ก็ลองคิดดูบวกลบคูณหารกันไปก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าวัดหรือพระที่ท่านแบบมีปัจจัยเงินทองเข้าไปหาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดช่องโหว่
4: รายงานจากกรมสรรพากรระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation เพื่อให้เงินบริจาคเข้าบัญชีวัดโดยตรงและเจ้าหน้าที่สรรพากรก็สามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคกับผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้จึงไม่จำเป็นต้องออกเป็นใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษโดยกรมสรรพากรออกประกาศยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ค่ะ
0: การตรวจสอบสุสานบางคล้าครับวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองด้วยนะครับขณะที่ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เขายังไม่สบายใจครับแม้ว่าอบต.จะมาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้2ตัวให้ชาวบ้านเช็คเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับให้มั่นใจว่าไม่มีการนำศพจากนอกพื้นที่เข้ามาฝังเพิ่มแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจครับอยากจะได้ความชัดเจนเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่และพรุ่งนี้จะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยครับเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้ครับติดกล้องวงจรปิด2ตัวนะครับที่ริมถนนด้านนอกสุสานจิลวิชเซมิทรีไทยแลนด์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการกระทำผิดซ้ำโดยประชาชนสามารถเข้าถึงระบบกล้องวงจรปิดได้ทุกคนครับเพื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบและสอดส่องดูแล24ชั่วโมงระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลสุสานครับส่งตัวแทนเข้าพบนายวีรวิทย์เทพวัฒน์ปลัดอำเภอบางคล้าครับที่ว่าการอำเภอบางคล้าเพื่อลงนามรับทราบคำสั่งนะครับหลังจากได้โทรศัพท์ไปแจ้งคำสั่งกับบริษัทเอกชนก่อนหน้านี้แล้วให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันนับตั้งแต่วันออกคำสั่งครับและสามารถยื่นอุทธรณ์ในคำสั่งนี้ได้ปลัดอำเภอบางคล้าเนี่ยบอกว่าแม้ตัวแทนจะเข้ามารับหนังสือวันนี้นะครับแต่กรอบระยะเวลาในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการย้ายศพภายใน7วันเริ่มนับตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งบริษัทเนี่ยยืนยันพร้อมทำตามส่วนการย้ายศพ4ศพออกต้องใช้เวลาเพราะต้องหาสถานที่รองรับศพแห่งใหม่นะครับแล้วก็จะพิจารณาตามหลักศาสนาครับ
9: ในต้นเนี่ยก็ได้มีการประสานกับทางบริษัทแล้วนะครับมีการพูดคุยกันรองทางบริษัทก็แสดงความรับผิดชอบหลายเรื่องนะครับเพราะเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับเรื่องต้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกำลังหาแนวทางที่จะดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรก่อนแต่ว่าเราได้มีการประสานงานกับทางผู้แทนบริษัทแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายศพนะครับเพราะว่าเขาจะต้องหาที่จะตั้งเก็บศพแห่งใหม่นะครับใช้เวลานิดนึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเขาด้วย
4: ล่าสุดเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้และคนงานของบริษัทเอกชนเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเต็นท์2หลังภายในสุสานออกแล้วนะคะบริเวณนี้พบหลุมฝังศพจำนวน3หลุมค่ะในจำนวนนี้2หลุมลักษณะโบกปูนปิดและมีการติดป้ายประจำหลุมระบุปีที่เสียชีวิตเป็นปี2025และ2026นะคะส่วนอีกหลุมยังไม่มีการโบกปูนปิดทับแต่เริ่มมีกลิ่นเหม็นค่ะทำให้ชาวบ้านกังวลว่าอาจจะมีสารเคมีจากศพสารอะไรบางอย่างจากพื้นที่ฝังศพปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่การเกษตรหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นอบต.เสม็ดใต้เตรียมนำผ้าใบมาปิดคลุมทับบริเวณหลุมศพเอาไว้ก่อนชั่วคราวค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งครับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับได้ติดต่อประสานเพื่อขอนำร่างของพ่อซึ่งเป็นชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังในสุสานหลังเสียชีวิตเมื่อปี2566ครับได้ติดต่อมาขอนำศพออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่สบายใจนะครับหลังจากทราบข่าวโดยระบุว่าเดิมเนี่ยต้องการนำศพของพ่อประกอบพิธีชาปนกิจตามหลักศาสนาพุทธครับแต่น้องชายเนี่ยต้องการทำพิธีตามหลักศาสนายูดาห์ครับซึ่งทางบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการแต่ไม่ทราบนะครับว่านำมาฝังในสุสานแห่งนี้ครับ
10: ตอนนี้ก็เป็นต่อมันมี2ที่คือกรุงเทพกับนี
11: ่
10: พอเขาไปกรุงเทพมันเต็มพอเต็มเสร็จมันก็เลยต้องมาที่นี่มาที่นี่เนี่ย
11: ก็คือที่บางขา
10: ที่บางขาตกเขามาฝังเดือนอะไรปี66
11: อ๋อคือศพแรกเลย
10: ศพแรกเลยอยู่ติดรั้วไปแล้วไปแจ้งกับบริษัทก่อนที่ให้เขามาฝังศพอย่างเงี้ย
11: ก็คือไปแจ้งบริษัทเพื่อที่จะขอนำศพไปทำพิธี
10: อะไรเขาคือเขาพร้อม
0: พรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับและติดตามความคืบหน้าในการจัดการพื้นที่นะครับฟังชาวบ้านครับเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการสุสานในชุมชนครับ
4: การนัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่นำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและกลุ่มคปท.วันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะหลักๆผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการดูแลควบคุมพลเมืองอิสราเอลให้เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดค่ะกลุ่มมวลชนร่วมกันทำกิจกรรมโบกธงชาติไทยบริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องถึงชาวอิสราเอลในประเทศไทยขอให้เคารพวัฒนธรรมไทยผู้คนท้องถิ่นและเคารพกฎหมายไทยโดยมีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มคปท.และนักเคลื่อนไหวระดับแกนนำเข้าร่วมอีกหลายคนค่ะมีช่วงหนึ่งนายสนธิบอกว่ารัฐบาลไทยต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทั้งพฤติกรรมของคนบางกลุ่มที่ดูจะไม่เคารพกฎหมายไทยและมีบางกลุ่มที่ทำธุรกิจลักษณะใช้นอมินีชาวไทยกว้านซื้อที่ดินอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราและการขยายศูนย์ชาบัตร
12: นักธุรกิจอย่าว่าแต่ไทยอิสราเอลเลยอินเดียจีนหรือพม่าคำถามที่คาใจผมคือว่าพวกคุณอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านั่นคือต้องตอบผมก่อนตรงนี้สองการทำธุรกิจของคุณเนี่ยคุณทำยังไงคุณอาจมีบริษัทมีนอมินีผมก็จะเสนอว่าไอ้นอมินีกฎหมายนอมินีเนี่ยมันเบาไปโทษมันระหว่าง1ปีถึง3ปี1ปีถึง3ปีถ้าผิดแล้วศาลพิพากษาแล้วก็รอลงอาญาใช่มั้ยเราลงยาไป1ปีถูกไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราแก้กฎหมายนอมินีให้มันสูง5ปีถึง10ปีก็หมายว่าขั้นต่ำที่ดูแค่สาคือ5ปี5ปีนี่รอลงยาไม่ได้แล้ว
0: ข้อเรียกร้องที่ส่งถึงสถานทูตและรัฐบาลอิสราเอลนะครับมี4ข้อครับ1ขอให้บังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยครับ2ไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับตำรวจและหน่วยงานไทยดำเนินคดีกับพลเมืองของอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมโดยไม่ให้ใช้สิทธิ์ทางการทูตแทรกแซง3ครับเปิดเผยการถือครองที่ดินให้ความร่วมมืออย่างโปร่งใสตรวจสอบการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรรวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยครับข้อสุดท้ายก็คือการส่งสารยุติความรุนแรงร้องขอให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับ
4: ขณะที่อโลนาฟิชเชอร์คัมค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะยอมรับถึงปัญหาชาวอิสราเอลบางส่วนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมถึงพูดถึงแนวทางของสถานทูตในการรับมือค่ะ
13: Don't ignore that there are lots of incidents that were published in the media, and indeed they were done by Israelis. And this is not only bad, in some cases it is illegal. And the authorities in Thailand should do their utmost to face it. whatever the means that they have, we are not intervening. We are collaborating with the authorities because we are not protecting any illegal act. When it comes to misbehavior, we are trying to do our utmost. But when it comes to a campaign of misinformation, and in some cases we have real, real proofs, and this is why we are talking about sticking to the truth, I think we are the same, on the same boat, on the same page, meaning that we have the same goal. And our goal is not to reduce the number of Israeli tourists here. On the contrary, this is to promote tourism, but tourism should be responsible.
0: ทูตอิสราเอลครับตั้งคำถามถึงเป้าหมายในการชุมนุมนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงสัญลักษณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้นั่นก็คือการต่อต้านอิสราเอลและสหรัฐเป็นหลัก
13: Say that what I saw there are signs against Israel against the United States I haven't seen too much resentment against the Israeli tourists and here of course I leave it with several question marksregarding this demonstration
0: ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้ทางกลุ่มที่เขาจะจัดงานปีใหม่กลุ่มชาวอิสราเอลในพื้นที่ก็ยังจัดเหมือนเดิมแต่ในฝั่งของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตครับก็ยังไม่สบายใจและเตรียมที่จะยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดนะครับสั่งระงับกิจกรรมของชาวบัตกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตครับร่วมกับ10เครือข่ายนะครับประกาศนัดรวมตัวเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานปีใหม่และการจัดกิจกรรมที่ชาบัตเฮาส์เนื่องจากภาคประชาชนมีความกังวลครับว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นอาจสร้างความขัดแย้งกระทบต่อความไม่ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของคนในพื้นที่ครับ
14: วันพรุ่งนี้ครับที่รวมคนนะเราได้ขอทุกอย่างมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที่ตำรวจนะครับทางกรมน.เราก็ได้แจ้งเขาหมดแล้วว่าเราจะมีการจัดงานอย่างนี้นะครับทีนี้ก็อยู่ทางฝ่ายนู้นว่าเขาจะเข้ามาดูแลเรายังไงนะครับแต่ส่วนหลักๆนะพวกเราจะดูแลกันเองนะครับแต่มันก็ต้องดูที่หน้างานว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนครับ
4: สำหรับการจัดกิจกรรมที่ชาบัตเฮาส์ครั้งนี้ถูกตั้งคำถามหลายประเด็นด้วยกันนะคะเช่นกรณีที่ตัวแทนผู้จัดงานให้ข้อมูลว่ากิจกรรมที่จัดเป็นพิธีทางศาสนาไม่สามารถยกเลิกได้อ้างว่ามีการขายบัตรไปแล้วจุดนี้ก็มีข้อสงสัยค่ะว่าถ้าเป็นพิธีทางศาสนานั้นทำไมจึงมีการขายบัตรจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงค่ะ
15: ที่จะเข้าร่วมด้วยขายบัตรไปหมดแล้ว800ใบไอ้เงินที่ว่ามาจากการขายบัตรเอาไปทำอะไรเอาไปต้องเอามีแนวโน้มจะเอาไปขยายธุรกิจในประเทศไทยอีกหรือเปล่าเงินที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเป็นเงินตรงไหนที่เข้ามาการจัดพิธีกรรมล้างบาปตัวนี้แล้วมีการขายบัตร VVIP อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจำนวนเงินตรงนี้เรายังไม่สืบทราบแท้ชัดที่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ต่อหนึ่งบัตรนะครับ
0: มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือผลกระทบด้านการท่องเที่ยวถ้ามีการยกเลิกการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ออกมาคัดค้านเขามองว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบแบบนั้นหรอกเพราะคนที่มาร่วมงานในชาบัตเฮาส์มีการจองห้องพักร้านอาหารรถรับส่งของชาวอิสราเอลด้วยกันเองครับซึ่งคนภูเก็ตแทบไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรแล้วก็กังวลนะครับว่าจะกระทบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นด้วยชาบัตเฮาส์ป่าตองเป็น1ใน5สาขาของบริษัทการชาบัตจำกัดครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็พบว่าแรบไบที่ได้รับสัญชาติไทยเป็น1ในผู้ถือหุ้นและจากการตรวจสอบยังพบว่ามีชื่อของบริษัทแห่งหนึ่งครับที่ใช้ที่อยู่ของชาบัตเฮาส์จดทะเบียนทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารโดยมีกรรมการบางคนของบริษัทการชาบัตถือหุ้นธุรกิจอาหารด้วยครับ
4: ไม่เพียงแต่ไทยนะคะขณะนี้หลายประเทศก็กำลังต้องรับมือกับการขยายตัวของ Data Center ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทใหญ่ๆที่ทยอยเพิ่มการลงทุนด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับ Data Center ขนาดใหญ่พวกเขาต้องเจอกับปัญหาหลายด้านเช่นกันติดตามจากรายงานค่ะ
16: ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerกำลังผุดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ของเม็กซิโก หนึ่งในนั้นอยู่ที่รัฐเกเรตาโรทางตอนกลางของประเทศที่นี่มี data center ขนาดใหญ่ของหลายบริษัทชั้นนำตั้งอยู่รวมถึง Microsoft พื้นที่บริเวณนี้มีความได้เปรียบหลายอย่างเช่นมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวต่ำอยู่ใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้และแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญด้านอื่นๆด้วยห่างออกไปไม่ไกลจาก data center ของ Microsoft ชาวเม็กซิกันในหมู่บ้านเอลบาลังโกต้องเจอกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไฟ

0: ้าดับนานหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวันติดต่อกัน
1: สิเซวามูโชลาลูซากิ
0: เนลีการิโยมีลูกสาวฝาแฝดที่คลอดก่อนกำหนดและเผชิญภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างเธอบอกว่าบางครั้งที่ไฟฟ้าดับถึง3หรือ4รอบในวันเดียวกระทบต่อเครื่องผลิตออกซิเจนที่ลูกสาวของเธอจำเป็นต้องใช้ทำให้เธอต้องซื้อถังออกซิเจนเตรียมไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินซึ่งย่อมหมายถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยขณะที่ชาวบ้านบางคนรวมถึงอันโตนิโอโกเมสมองว่าปัญหานี้อาจหมายถึงชีวิตหรือความตายเพราะครั้งหนึ่งที่ไฟฟ้าดับนาน 2-3 วันเขาไม่มีอินซูลินเหลือไว้ให้ฉีดเนื่องจากเก็บในตู้เย็นไม่ได้เช่นเดียวกับสถานพยาบาลในชุมชนแห่งนี้ที่ต้องทิ้งวัคซีนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟฟ้าดับมาแล้วถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2025ทำให้ต้องส่งยาไปเก็บรักษาไว้ในโรงพยาบาลที่อยู่ห่างออกไปไกลถึง50กิโลเมตรด้านผู้เชี่ยวชาญและสมาคมอุตสาหกรรม Data Center แห่งเม็กซิโกยืนยันว่าปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอไม่ได้เกิดจากการใช้ไฟฟ้าของ Data Center โดยตรงอย่างที่ชาวบ้านบางส่วนสงสัยแต่เป็นผลจากโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอโดยบรรดาผู้ประกอบการ Data Center พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของตนเองขณะที่กระทรวงพลังงานเม็กซิโกยอมรับว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม Data Centerกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
2: Qué estamos haciendo
0: Claudia Sheinbaum ประธานาธิบดีเม็กซิโกระบุว่าเม็กซิโกจำเป็นต้องมี Data Center เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ไม่เห็นด้วยที่ประเทศจะกลายเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการจากต่างประเทศเนื่องจาก Data Center เหล่านี้ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมากแม้ว่าสมาคมอุตสาหกรรม Data Center จะยืนยันว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยลดการใช้น้ำในการดำเนินงานลงไปมากแล้วก็ตามผู้นำเม็กซิโกยังย้ำด้วยว่ารัฐบาลเม็กซิโกยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอื่นๆเช่นภาคการผลิตที่สามารถสร้างงานได้มากกว่าและกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าเพราะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม Data Center จำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบและคำนึงถึงข้อจำกัดของประเทศด้วยปฏภีเรืองศรีไทย PBS รายงาน
3: กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากมีการตรวจสอบในเบื้องต้นครับวันนี้รองผู้ว่ากทม.เข้าไปชี้แจงกับกรรมาธิการการสื่อสารของสภานะครับยืนยันครับตอนนี้ผู้ว่ากทม.สั่งให้แต่ละเขตไปสำรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสรุปผลในวันพรุ่งนี้ครับคณะกรรมาธิการการสื่อสารของสภาครับได้เปิดห้องนะครับให้รองผู้ว่ากทม.เข้าชี้แจงหลังจากพบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานนะครับทั้งกทม.กรมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงานกรมโรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโยธาธิการและผังเมืองมีกปน.และกฟน.ครับเข้าชี้แจงร่วมด้วยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.นะครับเปิดเผยข้อมูลการสำรวจของกทม.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลครับให้กับกรรมาธิการได้รับทราบพบว่าในกรุงเทพเนี่ยมีกิจการ Data Center 49แห่งครับแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งนะครับที่ขออนุญาตจากกทม.เรียบร้อยแล้วส่วนอีก43แห่งครับอยู่ตามอาคารต่างๆแบ่งเป็น10แห่งเนี่ยเป็นของภาครัฐโดยหนึ่งในนั้นเป็นของกทม.เองครับแต่เป็นการใช้ Data Center ภายในไม่ได้ใช้เพื่อการบริการหน่วยงานอื่นนะครับโดยจะเป็นการใช้สำหรับเก็บข้อมูลขององค์กรส่วนอีก33แห่งครับเป็นของภาคเอกชนที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพนายพรพรมบอกว่าผู้ว่ากทม.สั่งการสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสถานที่กิจการ Data Center ทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมสรุปผลรวมถึงปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับพรุ่งนี้ขณะเดียวกันก็เตรียมพูดคุยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อร่วมกันประเมินผลกระทบในการใช้น้ำใช้ไฟครับ
4: ต้องเริ่มจากคำนิยามแล้วก็หลังจากที่ประชุมเนี่ยมีอนุ4ด้านที่เขาจะมีพูดคุยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านจัดพื้นที่อะไรต่างๆผมคิดว่าพอได้ข้อสรุปจากอนุต่างๆเนี่ยจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
5: จะได้ข้อสรุปเมื่อไหร
4: ่ก็คิดว่าทุกอย่างต้องเสร็จภายใน1เดือนแต่เข้าใจว่าประชุมมาแล้วอาทิตย์นึงถึงเกือบอาทิตย์นึงนะครับก็น่าจะต้องมีประชุม

0: เดตเข้าใจว่าเดี๋ยวการมีเรียกประชุมอันนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ถ้านัดก็เราก็ยินดีไปให้ข้อมูลที่เราทำก็วันนี้มาคณะกรรมการนี้ก็ชี้แจงข้อมูลตามที่ได้บอกสื่อมวลชนนะ
1: ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมบอกว่าผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดเผยถึงข้อกังวลต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกลุ่มทุน Data Center ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยยอมรับว่าระเบียบและกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบันขยับตัวล่าช้าและโตไม่ทันการลงทุนจนเกิดช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายค่ะประธานคณะกรรมการการสื่อสารบอกว่าคณะกรรมการชุดที่แล้วเคยตั้งข้อสังเกตและเตือนไปถึงการเข้ามาของกิจการ Data Center มาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือรวมทั้งจัดระเบียบและจัดโซนนิ่งพื้นที่แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนมาเกิดกระแสการตื่นตัวของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งศูนย์ข้อมูลมาตั้ง Data Center นายอลงกฤษชี้ว่าจากการสอบถามหน่วยงานหลักพบว่าปัญหาสำคัญเกิดจากการขาดการประสานงานและกรอบกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมค่ะ
2: วันนี้ตัวแทนของหน่วยงานที่เข้าชี้แจงนะครับมีอย่างน้อย2หน่วยงานครับที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างกปน.เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยได้รับการติดต่อขออนุญาตใช้น้ำในกิจการ Data Center เลยนะครับสำหรับกปน.ที่ดูแลเรื่องน้ำส่วนกรมโรงงานบอกว่ากิจการ Data Center ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายที่มีอยู่ครับดังนั้นกรมโรงงานเนี่ยไม่มีอำนาจเข้าไปควบคุมครับสำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับตอนนี้สภาพัฒน์ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ชุดมีอธิบดีจากกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นประธานครับเพื่อเร่งจัดทำคำจำกัดความของ Data Center ให้ชัดโดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าการใช้น้ำระบายความร้อนการจัดทำ EIA ตลอดจนการจัดทำผังเมืองเพื่อกำหนดโซนนิ่งนายอลงกฤษเนี่ยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเป็นรูปธรรมภายใน1เดือนครับและวันที่28กันยายนนี้คณะกรรมการการสื่อสารนะครับมีกำหนดการลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจกิจการ Data Center ที่อยู่ในกรุงเทพ2แห่งด้วยกันไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่จริงครับจากนั้นจะนำข้อมูลมาประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันมาตรการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายต่อไปครับ
1: นอกจากการขยายตัวของ Data Center ค่ะก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ำความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะคะก็คือเหตุการณ์ท่อน้ำมันรั่วย่านถนนพระราม3ค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ยืนยันบอกตอนนี้จุดนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยบอกว่าเป็นเพียงแค่รอยรั่วซึมตอนนี้สั่งการให้เตรียมความพร้อมถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นแล้วก็เดินหน้าในการรับมือฟื้นฟูนะคะแต่การลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอวิกฤตครั้งใหม่เป็นท่อระบายน้ำเก่าที่ลึกลงไปอีกประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะมีน้ำมันปนเปื้อนอยู่ปริมาณมากโดยเตรียมเปิดพื้นผิวถนนกว่า200เมตรเพื่อเร่งดูดออกค่ะเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนระดมเครื่องจักรเปิดพื้นผิวถนนริมทางรถไฟบริเวณจุดกลับรถถนนพระราม3เขตคลองเตยค่ะเพื่อตรวจสอบจุดรั่วไหลแนวส่งท่อน้ำมันซึ่งขณะนี้ขุดลึกลงไปแล้วประมาณ5เมตรนะคะลึกกว่าท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง2ท่ออยู่ที่ความลึก 2.5 และ 2.7 เมตรค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้บอกว่าไปพบน้ำมันปนเปื้อนเพิ่มเติมอีกปริมาณมากค้างอยู่ในท่อระบายน้ำเก่านับว่าเป็นจุดวิกฤตใหม่จึงเร่งประชุมด่วนและเตรียมแนวพื้นผิวตลอดแนวท่อระยะทางกว่า200เมตรเตรียมเปิดพื้นผิวจุดนี้ภายในคืนนี้เพื่อดูดของเหลวทั้งหมดในท่อระบายน้ำเก่าออกนะคะก่อนจะต้องค้นหาจุดรั่วไหลของน้ำมันเพิ่มเติม
3: ว่าตอนนี้จุดที่เราเจอท่อระบายน้ำเก่าปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยจะมีการสูบน้ำออกให้หมดค่ะ
4: จุดที่เจอมีนัยยะสำคัญมากขนาดไหนว่าเราจะต้องตามดู
3: จริงๆจุดนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นพอสมควรแล้วก็พบว่ามันเป็นท่อระบายน้ำเก่าก็ต้องดูสาเหตุว่ามันมาจากอะไรนะคะถ้าพบว่ามันสาเหตุมาจากอะไรก็จะดำเนินการต่อเช่น เกิดจากปัจจัยอื่นเช่นการก่อสร้างหรือการวางแนวท่อที่อาจจะไม่ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมาตรวจสอบต่อไปแต่ว่าโดยท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยสั่งการแล้วว่าต้องทำให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงหมายความว่าต้องหาจุดให้เจอให้ได้นะคะแต่ว่าเราเจอแล้วว่ามันจุดที่มันวิกฤตมันอยู่ตรงไหนค่ะ
2: ส่วนแผนขั้นที่2ครับหลังจากดูดของเหลวที่มีน้ำมันปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำแล้วคือการค้นหา

หาจุดรั่วซึมแนวท่อส่งน้ำมันครับถ้ายังหาไม่เจอภายใน24ชั่วโมงนะครับจะปรับแผนให้คลังน้ำมันเอกชนครับส่งน้ำมันเข้าท่อแล้วก็เปิดแรงดันอาจจะทำให้เห็นแนวรั่วซึมเพื่อซ่อมแซมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แผนขั้น2นี้ต้องวางแผนร่วมมือ

0: มือไม่ทำกิจกรรมก่อประกายไฟเช่นการทำงานตัดเชื่อมหรือการทำกับข้าวครับ
1: ครับเราจะมีป้ายติดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ประกายไฟนะครับห้ามตัดห้ามเจาะห้ามเชื่อมทุกกรณีนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นในกรณีที่เราไม่มีงานฮอตเวิร์กที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบในเรื่องของ LEL นะครับในเรื่องของพิกัดการระเบิดนะครับก็คือค่าพิกัดของเสี่ยงนี่ก็คือเราจะกำหนดไว้ที่ความปลอดภัยสูงสุดก็คือไม่เกิน5นะครับสูงสุดนี่คือปลอดภัยเลยนะครับแต่ถ้าเกิน10เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการโฟลว์อากาศนะครับให้ค่า LEL นี่ต่ำกว่า10ขณะนี้นะครับไม่มีค่า LEL เพิ่มเติมนะครับจะอยู่ในระหว่างที่ประมาณสัก3ถึง4ถึง5ประมาณนี้ครับอยู่ในระหว่างของความปลอดภัยนะครับแต่เรามีการกำหนดค่าอยู่ตลอดเวลาทุก1ชั่วโมงครับ
2: ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุไม่ถึง100เมตรกังวลเมื่อเจ้าหน้าที่ยังค้นหาจุดรั่วซึมของน้ำมันไม่ได้นะคะซึ่งบริเวณนี้มีอาคารพาณิชย์อยู่12คูหาด้วยกันมีห้องเช่าด้านหลังอีกหลาย10ห้องค่ะถูกประกาศอยู่ในพื้นที่โซนสีเหลืองรัศมี100เมตรค่ะ
3: ก็มีความกังวลเหมือนกันแหละครับแต่เราก็รู้ว่าตรงนี้มันเป็นบ่อมันมีท่อน้ำมันอยู่แล้วพอเราอยู่มา30กว่าปีเราก็รู้ว่าครับ
4: นี่อยู่ครับเขาประกาศอะไรบ้างครับห้ามอะไรบ้าง
3: ก็เนี่ยครับว่าไม่ให้มีเปลวไฟใน
4: มาบอกก็ใส่กัน
3: ก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเหมือนกันครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันรั่วบอกว่าจุดที่1ที่พบรอยรั่วซึมแต่รอยนี้ไม่ได้ใหญ่มากครับส่วนจุดที่2ยังไม่พบรอยรั่วซึมใดๆแต่สามารถแก้ไขปิดรอยรั่วได้นะครับโดยบริษัทที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อเส้นนี้ก็คือบริษัทบางจากโดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวครับจะส่งไปยังคลังน้ำมันของท่าอากาศยานดอนเมืองและปลายทางที่บางปะอินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนายพิพัฒน์กล่าวย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วมีการดำเนินการทดสอบตลอดแนวเส้นทางการส่งครับพบว่าคุณภาพของท่อยังสมบูรณ์แต่ไม่มั่นใจว่าจุดที่รั่วซึมเกิดจากสาเหตุใดครับต้องรอให้ฝ่ายวิศวกรดำเนินการ
5: ไม่ได้ผิดหรือว่าเป็นการรั่วแต่เป็นการซึมออกมาเท่านั้นเองแต่ความสับสนนะครับหรือความที่ไม่ชัดก็บางท่านก็บอกว่า3สัปดาห์แล้วที่ได้กลิ่นน้ำมันบางท่านก็บอกว่าเพิ่งได้กลิ่นซึ่งก็อาจจะอยู่ในระยะที่ใกล้จุดหรือไกลจุดถ้าคนที่อยู่ไกลก็เพิ่งอาจจะได้กลิ่นก็ได้แต่เขาคนอยู่ที่ใกล้ๆก็อาจจะได้กลิ่นเลยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วจากที่ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนนั้น
6: ยังไม่ต้องขึ้นย้ายประชาชนหรือว่าขึ้นย้ายออกขึ้นย้ายใน
5: ตรงนี้เราคงจะดูแลด้วยความใกล้ชิดนะครับโดยทางปภ.กับทางกรุงเทพมหานครครับ
2: บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดค่ะออกหนังสือชี้แจงนะคะระบุว่าบริษัทในฐานะผู้ดำเนินกิจการระบบท่อขนส่งน้ำมันกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหากผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหรือความเสียหายส่วนใดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทพร้อมรับผิดชอบภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว้ค่ะสำหรับบริษัทบัฟขนส่งทางท่อเป็นเจ้าของระบบท่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นบางจากจนถึงคลังน้ำมันช่องนนทรีตลอดไปตามเส้นทางขนส่งน้ำมันไปถึงคลังน้ำมันอากาศยานดอนเมืองคลังน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงคลังน้ำมันภาคพื้นดินที่คลังน้ำมันบางปะอินบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นแนวท่อที่บริษัทได้ให้สิทธิ์โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการใช้และบริหารทรัพย์สินของระบบท่อส่งน้ำมันเส้นนี้แก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2565แล้วบอกว่าระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อดำเนินการภายใต้มาตรฐานระบบการวางท่อสากลระบบท่อมีมาตรการดูแลรักษาอยู่ในสภาพดีมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อเป็นประจำรวมทั้งตรวจสอบการรั่วไหลของท่อมีการประเมินอายุการใช้งานได้ยาวนานถึง80ปีค่ะ
0: การอภิปรายงบปี70ที่ลากเลยมาสู่วันที่4นะครับตั้งเป้าวันนี้จะปิดประชุมทุ่มหนึ่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่วันนี้เป็นคิวการอภิปรายงบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระและ

0: อัยการครับฝ่ายค้านก็เลยใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายเสมือนประหนึ่งเป็นการซักฟอกกกต.ครับเป็นการอภิปรายงบนะแต่จี้ไปที่กกต.เรื่องคดีหัวเลือกสว.ครับใช้คำค่อนข้างรุนแรงนะครับบอกว่าเป็นอาชญากรรมทางประชาธิปไตยเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณยานีไหว้ครูครับ
1: ฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์จับมือการถล่มกกต.ผ่านคดีหัวสว.ค่ะในเมื่อไม่สามารถอภิปรายผ่านรายงานของกกต.ได้ก็ต้องใช้เวทีงบประมาณนี่แหละค่ะนายผลิตวัชรศิลป์และสสพรรคประชาชนรวมถึงสสพรรคประชาธิปัตย์จัดชุดใหญ่ค่ะอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการในมาตรา32ซึ่งมีงบประมาณของสำนักงานกกต.ค่ะโดยชี้เนื้อหาเกี่ยวกับงบในการจัดเลือกสว.ให้มีความน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมและโยงไปถึงคดีหัวสว.นั่นเพราะไม่มั่นใจค่ะว่างบที่จะอนุมัตินั้นจะถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือถูกใช้เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยค่ะโดยย้ำว่ากังวลใจว่ากกต.บางส่วนอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ตั้งแต่แรกหรือไม่ก่อนจะฉายภาพกระบวนการหัวสว.ในการอภิปรายตัดงบโดยเฉพาะกระบวนการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งในการอภิปรายนั้นก็มีสส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะระยะค่ะ
2: ก็ทราบว่าเมื่อเช้าได้ประชุมกันใช่ไหมว่าจะเดินหน้ากันไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณผลิตเข้าประเด็นวาระ2
3: ความจริงผมว่าท่านประท้วงช้าไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนท่านประท้วงเนี่ยผมเพิ่งอ่านชื่อโครงการเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นการเจาะจงโครงการมากกว่าเพื่อสมาชิกของท่านหลายคนตลอด2วันที่ผ่านมา
4: ท่านประธานครับ
3: ผมย้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับท่านประธานโครงการนะครับกิจกรรมท่านเป็นกรรมธิการท่านน่าจะคุ้นชินกับโครงการนี้อยู่แล้วครับนี่ครับกิจกรรมหลักที่2คร
2: ับ
3: การ
2: ควบรวมหลักสูตรเข้าวาระ2
3: ครับ
4: คือท่านประธานถ้าท่านเข้าวาระ2นี่ผมจะไม่ติดใจและจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วง
3: ผมเข้าไปแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านเข้ามากับผมหรือเปล่าครับ
4: ผมฟังอยู่ครับ
2: คุณปรีดิ์อย่าเพิ่งต่อเราต่อเถียง
4: คือจริงๆ
2: คุณนัชชนนท์ให้จบเราจะได้เดินหน้ากัน
4: ได้เอาอย่างนี้ครับท่านประธานเป็นข้อตกลงว่าผมถ้าท่านปรีดิ์ยังอภิปรายอยู่ในวาระประเด็นที่พวกผมสนใจผมไม่ลุกขึ้นประท้วงแต่เมื่อไหร่ที่ท่านออกนอกที่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นผมก็ขออนุญาตจะให้ท่านเข้าสู่วาระโอเคนะครับ
1: บุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการก็ชี้แจงว่าไม่สามารถก้าวล่วงการทำงานของอนุกรรมการกกต.ในคดีหัวสว.และแสดงความมั่นใจถึงที่มาที่ไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติก่อนจะยืนยันตามกรรมาธิการเสียงข้างมากในการจัดสรรงบประมาณและทิ้งท้ายว่าหากบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายก็ไม่พ้นในการตรวจสอบหรือว่าการฟ้องร้องเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะส่วนทิศทางการลงมติวาระ3ก็จะลงในช่วงค่ำนี้ค่ะโดยพรรคร่วมรัฐบาล16พรรค291เสียงข้างมากยังเป็นต่อขณะที่ฝ่ายค้าน6พรรคค่ะหากประเมินจากการลงมติรายมาตราฝ่ายค้านลงมติไม่เห็นด้วยเว้นแต่พรรคกล้าทำค่ะงดออกเสียงซึ่งคาดว่าการโหวตวาระ3ก็ไม่น่าจะต่างจากนี้และเมื่อโหวตเสร็จสิ้นค่ะตามขั้นตอนก็จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งนัดประชุมแล้วในวันพรุ่งนี้11กันยายนค่ะการใช้โอกาสพิจารณางบประมาณของสำนักงานกกต.อภิปรายถึงคดีหัวสว.ประมวลได้ว่าเป็นการแก้เกมทางการเมืองของพรรคประชาชนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าถูกสกัดไม่ให้อภิปรายรายงานประจำปีของกกต.เพราะมีการพาดพิงถึงคดีหัวสว.ซึ่งจะมีการลงมติชี้ขาดผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันที่14กันยายนนี้เพราะเดิมทีพรรคประชาชนวางเป้าว่าจะอภิปรายในการประชุมสภาประจำสัปดาห์ซึ่งก็คือวันนี้ก่อนที่จะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากพิจารณางบประมาณเสร็จไม่ทันตามกรอบเวลาจึงใช้โอกาสนี้สวนกับพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะประธานสภาแจ้งแล้วว่าจะพิจารณารายงานกกต.สัปดาห์หน้า17กันยายนซึ่งล่วงเลยช่วงเวลาการกดดันติดตามในคดีหัวสว.ไปแล้วค่ะส่วนภาพรวมในวันนี้ในการอภิปรายนะคะงบประมาณของกกต.ค่ะสสพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ต่างสลับลุกขึ้นกันอภิปรายนะคะพูดถึงเรื่องพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวสว.หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการแถลงข่าวไปแล้วค่ะในขณะที่สุภชัยนะคะใจสมุทรนะคะสสพรรคภูมิใจไทยค่ะก็แชร์ว่ามีเอกสารลับค่ะไปถึงประธานกกต.และ DSI ค่ะอ้างถึงขบวนการข่มขู่พยานเท็จเพื่อล้มพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับ
5: วันเสาร์นี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเรียกประชุมส.ส.รัฐมนตรีและแกนนำของพรรคนะคะคาดว่าก็น่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์การเมืองในภาพรวมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีศึกซักฟอกอีกก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เวียดนามนะคะขณะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันถึงข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันไม่มีความขัดแย้งอะไรค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พูดชัดบอกยังไว้ใจได้แม้ว่าตอนนี้จะมีกระแสน้ำเงินดึงเขียวมาร่วมรัฐบาลก็ตามค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ปฏิเสธความรู้สึกกังวลหรือหวั่นไหวหลังมีกระแสข่าวน้ำเงินดึงเขียวมาร่วมรัฐบาลพร้อมย้ำนับตั้งแต่ตกลงร่วมรัฐบาลจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในครม.อนุทิน2จนถึงวันนี้ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไร้ความขัดแย้งยังคงทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดและยังคงเดินหน้าต่อไปอีก2ปีและจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปอย่างเต็มที่โดยนายจุลพันธ์ชี้ว่าถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นจริงตามกระแสพรรคเพื่อไทยก็ยังคงไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยเวลานี้วินาทีนี้ไม่ได้มีความขัดแย้งไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรพร้อมชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังดำเนินการภายในที่เป็นภารกิจของพรรคค่ะ
6: ไว้ใจได้ครับไม่ได้มีอะไรนาทีนี้มันไม่ได้มีความขัดแย้งหรือไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆนะครับวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับส่วนในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับการดำเนินการส่วนภายในเรื่องของพรรคเนี่ยก็เป็นภารกิจภายในซึ่งเราไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนตัวรัฐเนี่ยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับเป็นนายกมีคณะรัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบพวกผมเองอย่างผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของครม.นะครับก็พร้อมที่จะทำงานให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ไม่ได้มีข้อขัดแย้งหรือไม่ได้มีข้อห่วงใยใด
0: ๆที่น่าสนใจคือภารกิจของนายกวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลจะทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตามรายงานข่าวนะครับนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหลังกลับมาจากนอร์เวย์จะเรียกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือนอกรอบครับนัดคุยกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าเป็นกรณีเร่งด่วนหลังจากนั้นนายกก็มีภารกิจที่ต้องไปต่างประเทศต่อถูกต้องไหมครับเรื่องที่คุยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่นัดบรรดาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคุยกันวันเสาร์นี้ครับซึ่งวันเสาร์เนี่ยนายอนุทินก็เรียกส.ส.รัฐมนตรีและแกนนำพรรคนะครับประชุมด้วยกันณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยครับคุยเรื่องอะไรบ้าง1คาดว่ามีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองนะครับ2ก็คือข้อกำชับต่างๆเพราะนายกต้องไปต่างประเทศไปเวียดนามช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ครับ
5: และเนื่องจาก13กันยายนค่ะพรรคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเครือข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนหรือไอลอเขานัดจัดกิจกรรมเพื่อกดดันกกต.สั่งฟ้อง229คนคดีหัวเลือกสว.ต่อศาลฎีกาและต่อเนื่องเลย14กันยายนกกต.นัดประชุมลงมติชี้ขาดเรื่องนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยจากนั้นไล่มาเลยนะคะ14กันยายนส.ส.ต้องร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีวาระสำคัญยติดับไฟใต้และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ปี67และ68โดยการอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะการพาดพิงกล่าวหาให้ร้ายบุคคลที่3ก็อาจจะต้องใช้ฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาดำเนินการด้วยค่ะ
0: หลายที่หลายโครงการแล้วนะครับที่เราไปตรวจสอบเรื่องของโครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับวันนี้เป็นเคสที่มุกดาหารนะครับชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณที่ใช้ความเหมาะสมและความคุ้มค่าถนนหน้าวัดสุภากรนิคมธรรมารามเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับนี่เป็นหนึ่งในโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์นะครับจุดนี้มีการตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์62ต้นใช้งบ 7.4 ล้านบาทครับจากการสำรวจจุดนี้พบว่ามีการตั้งเสาไฟแต่ละต้นเนี่ยระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 15-17 เมตรอีกจุดก็คือบริเวณแยกโรงพยาบาลสนามกีฬาเทศบาลครับตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์64ต้นทั้ง2โครงการครับมีการปรับปรุงและก่อสร้างถนนรวมอยู่ด้วยซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี66นะครับ รวมงบประมาณมากกว่า15ล้านบาททำให้มีข้อสังเกตครับทั้งเรื่องงบประมาณและความคุ้มค่านายฉลองบุตรการนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยบอกว่าโครงการนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ปี66ครับเพิ่งจะหมดสัญญารับประกันการชำรุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับในใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายหรือ BOQ ทางสำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่ได้แพงเกินจริงขณะที่การตั้งเสาไฟฟ้าดังกล่าวครับเป็นประโยชน์กับคนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะหน้าสนามกีฬาครับที่เดิมเขาบอกว่ามันมืดมานานไม่มีใครกล้าออกมาออกกำลังกายทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแต่พอติดเสาไฟอันนี้ท้องถิ่นเขาว่าอย่างนั้นนะฮะพอติดเสาไฟเนี่ยคนก็มาทำกิจกรรมกันมากขึ้นครับ
7: ครับตามแบบมาตรฐานของนวัตกรรม
8: ที่กำหนดมานะ
7: ที่กำหนดมาครับผม
8: ที่การที่มีการตรวจสอบของสตง.เป็นไงครับ
7: ทราบว่าสตง.ตรวจสอบแล้วนะครับก็ถือว่าให้ผ่านนะครับให้ผ่านเป็นไปตามที่ตามมาตรฐาน
5: เมื่อวานนี้นายอิทธิพลชนทราสิริส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชนค่ะอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70โดยขอปรับลดงบประมาณของอปท.บอกว่าโครงการเสาไฟนวัตกรรมมีราคาแพงผิดปกติ 4-10 เท่าของราคาที่จัดซื้อและอาจจะเปิดช่องล็อกสเปคอย่างถูกกฎหมายราคาเสาไฟนวัตกรรมเนี่ยสูงถึงต้นละ 6-70,000 บาทนะคะแต่พอเอาไปเทียบกับราคาที่อปท.เคยจัดซื้อเองตามปกติจะอยู่ที่ราคาต้นละ 6,900 ถึง 16,500 บาทเช่นเทศบาลตำบลหนองบัวลายอำเภอบัวลายอบต.เมืองปราสาทอำเภอโนนสูงและอบต.พญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
9: แล้วปัญหาสำคัญครับคือผู้ประกอบการไม่ต้องแสดงโครงสร้างราคาต้นทุนครับไอ้ราคา 70,000 บาทต่อต้นเนี่ยตั้งมาจากอะไรไม่มีใครตรวจสอบได้ครับแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าวิธีการทำแบบนี้วิธีการหัวกันแบบนี้ทางปฏิบัติมันทำกันอย่างไรครับวันนี้ผมขอเล่าผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ด้วยครับวิธีการหัวเรื่องบัญชีนวัตกรรมครับนี่ง่ายมากครับเริ่มจากครับมีเซลล์ครับก็นำสินค้าบัญชีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยวิ่งไปหานายกอบต.ต่างๆไปเสนอสินค้านวัตกรรมครับแล้วก็บอกว่าได้ชัวร์เดี๋ยวจัดการให้แถบเอกสารทำให้ได้หมดครับนายกแค่เอาเข้าแผนขอเข้ามาครับได้แน่นอน
0: โครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์ท้องถิ่นตามบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับพบตั้งแต่ปี63ถึงปี67ดำเนินการติดตั้งในท้องถิ่นมากกว่า563แห่งครับใช้งบทั้งสิ้นมากกว่า 14,000 ล้านบาทนะครับและในปีงบประมาณปี2570มีการเสนอของบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น471โครงการครับงบมากกว่า 3,300 ล้านบาทที่ผ่านมาปปช.เคยเตือนนะครับบอกว่ากลไกบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเปิดช่องให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีการแข่งขันราคานำไปสู่ความเสี่ยงครับเรื่องของการผูกขาดแล้วก็เปิดช่องว่างทางกฎหมายนำไปสู่ตลาดผู้ขายเป็นผู้ผูกขาดครับ
5: แต่ละวันมีหญิงไทยเป็น10คนนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบโดยอ้างว่าถูกในหน้าเถื่อนหลอกไปทำงานนวดแฝงการขายบริการล่าสุดค่ะมีหญิงไทยที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือไถ่ตัวกลับมานะคะเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย2คนที่ DSI ตั้งเรื่องในการสอบสวนขยายผลโยงไปถึงขบวนการในหน้าติดตามทั้งหมดใน The Exit กับคุณวาทินีนวริศบินค่ะ
10: ที่กองคดีค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษและมูลนิธิอิมมานูเอลเข้ารับตัวหญิงคนนี้ที่สนามบินดอนเมืองเธอได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตกลับไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนเกือบ2เดือนที่ถูกกักขังให้ทำงานในสภาพบังคับในร้านนวดแฝงค้าประเวณีแห่งหนึ่งของชาวบังกลาเทศที่เมืองอัจมานโดยมีสัญญาหนี้ติดตัวหรือติดแทร็กอีกหลายหมื่นบาทและเสี่ยงกับการถูกขายต่อให้กับนายจ้างคนอื่นเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่านายหน้าคนไทยชวนไปที่นั่นแม้รู้แต่แรกว่าไปทำงานนวดแฝงค้าประเวณีแต่สภาพที่เจอเป็นสิ่งอยู่เหนือความคาดหมายทำให้เธอดิ้นรนขอความช่วยเหลือกลับไทย ชทขอความช่วยเหลือส่งถึงมูลนิธิอิมมานูเอลตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ไปถึงพิกัดที่เธอส่งมาเป็นร้านนวดสปาแห่งหนึ่งในเมืองอัจมานทุกวันต้องให้บริการลูกค้าไม่น้อยกว่า7คนในห้องที่ทางเข้าปิดล็อกมีคนคุมเฝ้าตลอดเวลาเธออ้างว่าหลงเชื่อคำขายฝันของนายหน้าเถื่อนจนอยู่ในสภาพติดแทร็กกลายเป็นหนี้ 70,000 บาทถูกส่งต่อให้นายจ้างร้านนวดผิดกฎหมายรองรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้แรงงานชาวอินเดียและบังกลาเทศเป็นหลัก
11: เนี่ยเขาก็เลยแบบคุยถามว่าไปดูแบรนด์ไหมไปทำงานนวดอะไรเงี้ยให้รอบละ100ทำงาน30นาทีมาถึงมันได้รอบละ50เป็นงานนวดแฝงงานนวดสปาเรารู้เราก็รู้อยู่ว่าถ้ามันเป็นเหมือนตรงเนี่ยมันไม่ได้นวดมันนวดนิดหน่อย
10: นี่แทร็กมาจากค่าตั๋วเครื่องบินวีซ่าท่องเที่ยวค่าพาสปอร์ตค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นายหน้าโฆษณาชวนเชื่อไว้ว่าบินฟรีรายได้ดีทำงานก่อนผ่อนจ่ายทีหลังไม่เกิน2เดือนหมดแทร็กก่อนหน้านี้หญิงไทยอีกคนที่สมัครไปทำงานนวดสายขาวแต่งงานไม่ตรงปกได้รับความช่วยเหลือกลับไทยปลายเดือนกรกฎาคมหลังครอบครัวโอนเงิน 80,000 บาทเป็นค่าไถ่ตัวหนี้แทร็ก 85,000 บาททำให้เธอตกอยู่ในสภาพถูกกักขังบังคับทำงานนวดแฝงขายบริการที่อาคารแห่งหนึ่งในเมืองอัจมานย่านเดียวกันกับหญิงไทยที่เพิ่งกลับมาเธอเล่าว่านายจ้างชาวจีนยึดพาสปอร์ตบังคับขายบริการจนสุขภาพทรุดโทรมทั้งยังข่มขู่จะขายต่อหากไม่ยอมทำงานตามที่สั่งล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณีหญิงไทยทั้งสองคนเป็นผู้เสียหายอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายนายหน้าตั้งแต่เป็นธุระจัดหาและนำพาคนไทยไปทำงานผิดกฎหมายใน UAE โดยไม่เข้าระบบกรมการจัดหางาน
12: การหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการไปทำงานด้านการนวดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียกเขาเรียกว่าค่าแท็กค่าแท็กก็คือเป็นค่าใช้จ่ายรวมนะครับในเรื่องการพาไปต่างประเทศตั้งแต่ค่าตั๋วบินวีซ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆจะมีการขายตัวของผู้เสียหายรายนี้ต่อไปจนไปถึงร้านสุดท้ายนะครับที่เป็นร้านนวดของชาวบังกลาเทศเรื่องนี้เพื่อขยายผลเช่นกันนะครับเพราะว่าเราต้องการตัดวงจรตั้งต้นที่ประเทศไทยว่าใครเป็นกลุ่มในหน้าเครือข่ายแต่ที่สำคัญเนี่ยก็เรียกว่าในความผิดเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นมูลฐานจุดหมายฟอกเงินด้วยนะครับทางกองคดีค้ามนุษย์ก็จะมีการขยายผลไปเรื่องเส้นทางการเงินเพื่อจะดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและก็ตัวเครือข่ายทั้งหมด
10: มีข้อมูลว่าร้านให้บริการนวดที่ UAE มี3แบบแรกเป็นร้านนวดถูกกฎหมายมีความปลอดภัยเรียกว่านวดสายขาวอีกแบบเรียกว่านวดแอบเป็นร้านจดทะเบียนตามกฎหมายเช่นกันแต่แฝงค้าประเวณีส่วนร้านประเภทที่3เป็นแหล่งค้าประเวณีสายดำลักลอบเปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายในตึกหรือวิลล่าเรียกกันว่านวดตรง
13: ในแต่ละวันนะครับมีเคสที่ทั้งโทรศัพท์เข้ามานะครับทางฮอตไลน์มีเคสที่ทั้งมาปรากฏตัวที่ศาลของชุนใหญ่นะครับเรียกว่า 4-5 เคสเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนรับ 4-5 เคสนะก็ลองคิดดูว่า4คนนี่ก็ประมาณเป็น20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันสะท้อนถึงความร้ายแรงความรุนแรงของสภาวะปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับ
10: กองสุนใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตให้ข้อมูลว่าทุกเดือนมีคนไทยไม่น้อยกว่า300คนขอความช่วยเหลือมาที่สถานกองสุนใหญ่ณเมืองดูไบอ้างว่าถูกนายหน้าเถื่อนหลอกทำงานนวดแฝงค้าบริการยึดพาสปอร์ตบังคับค้าประเวณี2ปีมานี้มีการส่งกลับคนไทยลักลอบทำงานเกือบ 8,000 คนในจำนวนนี้ถูกดำเนินคดีลักลอบทำงานผิดกฎหมาย456คดีวาทินีณวริศวินไทย PBS รายงาน
0: ในช่วงที่ผ่านมาครับรัฐบาลไทยมีมาตรการในการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นมันจึงมีคำถามตามมาเรื่องของรถยนต์สันดาปที่ขายอยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงบางเจ้ามีโรงงานอยู่ในประเทศไทยดังนั้นการที่บอร์ดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเคาะมาตรการด้านภาษีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีผลตามมาเสมอครับหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่1ปี2569ครับอธิบดีกรมสรรพสามิต บอกว่าบอร์ด EV เนี่ยเห็นชอบในหลักการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ3ระดับนะครับหรือว่า3เทียร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแทนการใช้งบประมาณสนับสนุนและการดึงดูดการลงทุนลดการนำเข้าส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์พวงมาลัยขวาและเพิ่มมูลค่าของชิ้นส่วนภายในประเทศครับรายละเอียดของภาษีทั้ง3ระดับนะครับจะแบ่งตามลักษณะการประกอบ

0: ธุรกิจและการลงทุนครับระดับที่1จะเป็นอัตราภาษีต่ำที่สุดสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์ในประเทศและมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในสัดส่วนที่สูงหรือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในไทยครับถ้าเป็นระดับที่2อัตราภาษีปานกลางสำหรับผู้ที่นำเข้ารถยนต์เข้ามาเพื่อทดลองตลาดหรือเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนมีการวางแผนที่จะผลิตรถยนต์ในไทยควบคู่ไปด้วยอัตราภาษีกลุ่มนี้จะสูงกว่ากลุ่มแรกเล็กน้อยครับส่วนระดับที่3อัตราภาษีสูงที่สุดสำหรับผู้ที่นำเข้ารถยนต์เข้ามาจำหน่ายเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีแผนในการลงทุนหรือการผลิตในประเทศครับ
1: มาตรการนี้รัฐบาลต้องการสกัดกั้นการนำเข้ารถยนต์ที่สูงเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อฐานการผลิตในประเทศค่ะคาดว่าอัตราภาษีในกลุ่มนี้จะสูงกว่าเกณฑ์ปัจจุบันที่เก็บอยู่ที่ราว 10%โดยจะเริ่มใช้กับกลุ่มรถยนต์นำเข้าเพียงอย่างเดียวหรือมาตรการเก็บภาษีสูงสุดก่อนนะคะเพื่อลดการนำเข้าและเร่งเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศส่วนประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอให้มีการปรับสูตรการสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะการปรับภาษีสรรพสามิตครั้งนี้มีเป้าหมายให้ค่ายรถยนต์ยังคงฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและแข่งขันได้มากขึ้นโดยหลังจากนี้จะเดินหน้าจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาและนำเข้าสู่ครม.ต่อไปค่ะ
2: ส่วนผู้ที่นำเข้ามาเลยไม่ได้จะมีการลงทุนในประเทศเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในอัตราที่สูงที่สุดนะครับทั้ง3อัตราเรียกว่า3เทียร์เนี่ยนะครับเทียร์ที่สูงที่สุดจะเริ่มดำเนินการก่อนนะครับซึ่งการเริ่มดำเนินการก่อนเนี่ยทางภาคเอกชนได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะขอหารือในเรื่องของ grace period ว่าควรจะเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ในโดยหลักการแล้วก็แนวทางทั้ง3เทียร์เนี่ยภาคเอกชนที่มีทั้ง3สมาคมนะครับได้เห็นด้วยนะครับกับการเสนอแล้วก็การพิจารณาของทาง EV Board ครับ
0: วันนี้บอร์ดนะครับเคาะให้มีอนุอีก2อนุครับอนุชุดแรกเนี่ยจะเป็นอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานนะครับดูแลเรื่องซัพพลายเชนมาตรฐานในการจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วก็ซากรถยนต์ครับอีกชุดเนี่ยเป็นอนุกรรมการพัฒนาโครงข่ายชาร์จสเตชันนะครับอันนี้มีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นประธานครับดูเรื่องของการพัฒนาสถานีชาร์จนอกจากนี้ก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังนะครับพิจารณามาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งรถบัสรถบรรทุกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งปัจจุบันยังมีสัดส่วนในการใช้งานไม่เยอะครับ
1: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังฝืดเคืองไม่ฟื้นตัวการเข้าถึงสินเชื่อก็ทำได้ยากนะคะคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดเวลานี้ก็คือ SME ทางธปท.ประเมินด้วยบอกภายใน10ปีข้างหน้าธุรกิจ SME ที่เกิดใหม่อาจจะเหลือรอดเพียงครึ่งเดียวก็คือ 50% ขณะที่ SME ดั้งเดิมอยู่ยากค่ะอย่างผลิตภัณฑ์เซรามิกจริงๆเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางตอนนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเลยนะคะต่างก็ทยอยปิดตัวกันไปสาเหตุหลักๆมาจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าต่างประเทศเข้ามาตีตลาดค่ะเตาเผาและเครื่องจักรผลิตชามตราไก่รวมถึงเซรามิกประเภทต่างๆของบริษัทลำปางศิลปะนครจังหวัดลำปางตอนนี้ยังคงหยุดเดินสายการผลิตต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่3แล้วค่ะหลังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าแรงก๊าซธรรมชาติสำหรับเผาเซรามิกตลอดจนเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญอย่างดินขาวรวมถึงผลกระทบหนักมาจากสินค้าจีนที่ขายในราคาต่ำกว่าเข้ามาตีตลาดโดยเฉพาะชามตราไก่ค่ะ
3: มาเนี่ยจะมาได้เจ้าเพราะว่ามันมาทางนัดด้านนี้เนาะแต่ยังตีเขาจบสินไหมของมันยังจะอี้ก็มันได้นอกจากคนก็เก่าเนี่ยเนี่ยได
4: ้ต่อคือเป็นคนที่จบสินมาแต่ยากมาได้ครับ
3: เจ้ามันอันนั้นของมันลงกระดาษเนาะแล้วอันนี้มันลงจะอี
4: ้คือมันต้องใช้ทักษะอย่างมากเลยเน
3: า
4: ะ
3: ก็บอกดู
4: แล้วที่เขาตะกี้ที่เขาอู้กันเนี่ยก็คือวันนึงได้เป็นร้อยสองร้อยใบเฉพาะที่เป็นใบ
3: มันแล้วแต่ใบเล็กใบใหญ่ยังใบใหญ่ยัง12นิ้ว10นิ้วอันนี้มัน4นิ้ว
4: ครับ
0: นายกสมาคมเซรามิกจังหวัดลำปางครับบอกว่าสินค้าเซรามิกจากจีนเข้ามาตีตลาดไทยมากกว่า15ปีแล้วนะครับต้นทุนถูกกว่าส่วนของไทยเนี่ยต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงทุกด้านครับค่าแรงพลังงานการขนส่งและบรรจุภัณฑ์เฉพาะก๊าซ LPG ขนาด48กิโลกรัมราคาสูงขึ้นจากเดิมเยอะนะฮะเดิมเนี่ย

0: ถังละ525บาทตอนนี้ 1,350 บาทครับทำให้ต้นทุนผลิตเซรามิกไทยเนี่ยสูงถึงชิ้นละ15บาทขณะที่จีนมีความพร้อมครับทั้งวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำให้มีต้นทุนไม่ถึง10บาทเท่านั้นฮะ
1: ก็ตัว LVG รัฐบาลตอนนี้ก็พยายามจะคอนโทรลอยู่เพราะตอนนี้มันเป็นราคาวันไพร์ก็คือราคาเดียวนะครับตอนนี้มันณปัจจุบันนะครับราคาก็เกือบแต่30บาทแล้วนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยตอนนี้มันแก๊ปมันเริ่มเหลือน้อยแล้วมันมีบางมากนะครับบางมากเราประกอบกับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราพยายามคอนโทรลต่างๆเราพยายามคอนโทรลที่สุดละพยายามลดต้นทุนละนะครับอันไหนช่องทางการขายไม่ได้ทางออนไลน์ตอนนี้โซเชียลเราไม่เคยทำเราก็ต้องทำตอนนี้คือต้องเปิดตัวเองนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าโรงงานใหญ่ๆในลำปางเนี่ยมันจะเป็นโรงงานที่เป็นแมสส่วนใหญ่ผลิตออเดอร์จำนวนมากแต่ตอนนี้ที่เราทำขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันเป็นการขายปลีกมันช่วยได้ไหมช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่พอ
2: ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางระบุว่าผู้ประกอบการเซรามิกในลำปางยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมถ้ารู้จักนำองค์ความรู้นำทักษะช่างที่มีอยู่มาต่อยอดไปสู่แนวทางการทำธุรกิจรูปแบบใหม่เช่นผลิตนวัตกรรมใหม่อย่างไส้กรองน้ำเซรามิกพัฒนาเรื่องงานดีไซน์ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สามารถเปิดตลาดใหม่ได้ค่ะ
3: เซรามิกลำปางพื้นฐานมันเนี่ยมันอยู่ในธุรกิจตั้งเดิมโดยไม่มีการขาดการพัฒนาในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์พอไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้เขา value added ในตัวสินค้าเนี่ยไม่ได้ นะแต่ว่าในขณะที่เขาขยับราคาตัวสินค้าไม่ได้เนี่ยมันมีต้นทุนปัจจัยด้านการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายอย่างทิศทางของธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้นะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจนี้มันน่าจะไปต่อยากละถ้าแผนทำแบบเดิมๆนะผมก็เลยต้องพยายามเริ่มจากการทดสอบวิจัยของตัวเองก่อนไอ้ที่มันใกล้มือที่สุดที่ใกล้ตัวโนฮาวใกล้เคียงที่สุดก็คือทำไส้กรองน้ำนี่แหละ
2: นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาภาคธุรกิจ SME เนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในภาวะอ่อนแรงซึ่งมีมากกว่า3ล้าน2แสนรายมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1.73 ล้านล้านบาทนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ35ของ GDP แต่พบว่าการเติบโตของธุรกิจ SME นั้นลดลงมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 รายได้โตต่ำการเข้าถึงสินเชื่อก็ติดลบถึง16ไตรมาสติดต่อกันโดยเฉพาะ SME รายใหม่เข้าถึงสินเชื่อได้ยากค่ะมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าบริษัทรายใหญ่ซึ่งทางธปท.ประเมินแล้วว่าธุรกิจ SME ที่เกิดใหม่ภายใน10ปีมันจะเหลือรอดเพียงร้อยละ50หรือผ่านไปอีก25ปีก็จะเหลือน้อยลงเดี๋ยวจะเหลือรอดเพียงร้อยละ30เท่านั้นจึงต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนและสร้างกลไกเชื่อมโยงให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ลดความเสี่ยงให้ภาคธนาคารและจัดตั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลหรือ Data Bureau ค่ะเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของ SME
0: พูดถึงการลงทุนครับตอนนี้มีต่างชาติหลายชาตินะครับมาลงทุนในไทยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมาแบบไม่ถูกต้องใช้โนมินีในการทำธุรกิจครับวันนี้ทางสมาคมธนาคารไทยนะครับเขาจับมือกันเดี๋ยวจะออกเป็นมาตรการกลางครับในการสแกนดูแต่ละคนทั้งการดูสัญชาติหนังสือเดินทางโครงสร้างผู้ถือหุ้นรวมไปถึงใครคือผู้รับผลประโยชน์ตัวจริงเพื่อป้องกันโนมินีครับแบงก์ชาติครับร่วมมือกับผู้ประกอบการสถาบันการเงินและครับและผู้ให้บริการทางการเงิน11สมาคมและชมรมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือยกระดับมาตรการกำกับธุรกรรมเงินสดจากเดิมเนี่ยบังคับใช้เฉพาะธนาคารพาณิชย์เป็นการขยายขอบเขตในการกำกับดูแลให้ครอบคลุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐครับผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ผู้ให้บริการระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหน่วยงานให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการยืนยันตัวตนนะครับการตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดการทำธุรกรรมผิดกฎหมายครับผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าผู้ฝากถอนแลกเงินสด5ล้านบาทขึ้นไปต้องกรอกเอกสารสอบทานทางการเงินประกอบกับการขยายความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับธุรกรรมซื้อขายทองคำออนไลน์ทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นธุร

0: รรมผิดกฎหมายที่ทำผ่านบัญชีม้าธุรกิจพนันออนไลน์มิจฉาชีพตลอดจนเงินคอร์รัปชันครับส่วนกรณีธุรกิจต่างชาติทำธุรกิจในประเทศโดยไม่ได้ทำธุรกิจผ่านระบบการเงินไทยผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับบอกว่ามาตรการเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยครับโดยไม่ผ่านระบบชำระเงินกระทบธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
1: มันไม่ใช่เป็นการแค่เป็นเซ็น MOU หรือเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับในประกาศเจตนารมณ์มันนอกจากมันมีหลักการว่าต้องทำอะไรแล้วมันมีสิ่งที่ทุกสถาบันการเงินต้องคอมมิตด้วยนะครับอย่างเช่นแบงก์ชาติเองก็มีคอมมิตเมนต์ว่าเราจะทำอะไรนะครับเราจะยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมในทุกอุตสาหกรรมให้เท่าเทียมกันไม่ใช่แค่สถาบันการประเภทแบงก์พาณิชย์อย่างเดียวแล้วก็เราจะทำหน้าที่ในการแชร์ข้อมูลให้กับสถาบันการเงินอื่นแล้วก็แชร์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับเช่นปปง.กลต.ปปช.ก็ดีหรือตำรวจก็ดีมาร่วมกันคำถามเมื่อกี้ก็เป็นสิ่งเป็นหนึ่งในขอบเขตที่เราจะเข้าไปดูนะครับ
0: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยครับบอกว่าปัญหาเม็ดเงินนอกระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลทำให้สมาคมเตรียมออกแนวปฏิบัติมาตรฐานกลางนะครับให้สมาชิกให้ความสำคัญกับการตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนอนุมัติการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงครับเช่นการดูสัญชาติสถานะหนังสือเดินทางดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อลดปัญหาธุรกิจของนอมินีซึ่งมักจะปกปิดผู้รับประโยชน์แท้จริงนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาบันการเงินไทยก่อนเข้ารับการประเมินมาตรฐานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี71ครับ
2: ตอนนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานีนะคะทำให้เกษตรกรเริ่มขาดแคลนน้ำและสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตแล้วค่ะทั้งนาข้าวและข้าวโพดตอนนี้บางส่วนยืนต้นตายเกษตรกรในพื้นที่6อำเภอเรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ปัญหาค่ะพื้นดินในไร่ข้าวโพดตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแตกกระแหงแบบนี้ค่ะหลังจากฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและต้นข้าวโพดที่กำลังออกดอกซึ่งเป็นระยะสำคัญของผลผลิตนะคะเริ่มเหี่ยวเฉาบางส่วนยืนต้นตายเกษตรกรบ้านมะนาวหวานอำเภอทับทันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เอาไว้30ไร่อายุประมาณ60วันแต่ต้นข้าวโพดขาดน้ำตอนนี้เสียหายทั้งแปลง
3: ข้าวเสียไหม
4: ข้าวเสีย
3: หรือช่วงใกล้60วันนะครับ อยู่ในช่วงกำลังออกดอกนะครับแล้วก็ออกฝักข้างแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะฝนแรงตั้งแต่นะครับฝนหมดไปตั้งแต่จำได้ก็คือ14กรกฎาคมนะครับตกมาก็น้อยๆนะครับเหมือนพรมน้ำมนต์นะครับตกมาไม่ถึงกับให้ความชื้นกับข้าวโพดที่จะออกฝักได้ปกติมันจะออกฝักข้างนะครับแล้วดอกหัวเนี่ยเกสรดอกหัวเนี่ยมันจะลงไปพรมให้กับดอกข้างแต่ตอนนี้ดอกหัวมันแห้งนะครับไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้
0: เฉพาะพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มครับมีรายงานข้าวโพดได้รับความเสียหายกว่า 3,200 ไร่นะครับขณะที่นาข้าวได้รับผลกระทบประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ไร่และยังครอบคลุมพื้นที่อีกหลายอำเภอครับทั้งอำเภอทับทันอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอบ้านไร่อำเภอหนองฉางอำเภอห้วยคดและอำเภอลานสักเกษตรกรห่วงนะครับว่าถ้าฝนยังทิ้งช่วงต่อเนื่องความเสียหายอาจจะขยายไปถึงมันสำปะหลังครับที่กำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต
2: ปัญหาแบบเดียวกันก็ไปเกิดกับนาข้าวค่ะโดยเฉพาะแปลงนาที่ต้นข้าวกำลังเข้าสู่ช่วงชูช่อออกรวงเป็นช่วงที่ต้นกำลังต้องการน้ำให้ต้นข้าวออกรวงได้อย่างเต็มที่นะคะที่บ้านป่ากล้วยตำบลทุ่งพงอำเภอหนองฉางต้นข้าวอายุประมาณ80วันกำลังออกรวงเลยค่ะแต่ว่ายังต้องรอฝนเพื่อประคองให้ถึงวันเก็บเกี่ยวหนึ่งในเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองต้องไปเช่านาเนื้อที่8ไร่3งานค่าเช่าก็ไร่ละ 1,000 บาทรอบนี้ลงทุนไปแล้วกว่า 30,000 บาทปรากฏฝนไม่ตกนะคะทำให้ต้องจ้างโดรนพ่นสารกำจัดแมลงและปุ๋ยฮอร์โมนก็มีค่าใช้จ่ายตามมาอีกตอนนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกไร่ละประมาณ 60-70 บาทค่ะ
5: ภัยแรงเยอะครับน้ำ
6: พี่พอจะได้เต็มเม็ดกันหน่อยไหมฮะ
5: คงจะไม่เต็มครับจะได้สักครึ่งหรือเป็นเนี่ย
7: ทำไรกี่ไร่ครับ
5: ผมทำนา8ไร่3งานครับ

0: นาที่เป็นนาตัวเองขึ้นมาน
1: าเช่าครับ
2: ค่าเช่าไร่
1: เช่าไร่และพัน
3: ทั้งข้าวโพดและข้าวกำลังเจอปัญหาเดียวกันคือฝนทิ้งช่วงและเป็นช่วงสำคัญของการเจริญเติบโตด้วยนะคะเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องการให้ภาครัฐเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายและพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยค่ะให้พวกเขาสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ
4: โลกเป็นแบบนี้ฝนทิ้งช่วงแบบนี้ครับทำเกษตรแบบเดิมๆอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเกษตรกรบางส่วนเขาปรับตัวครับอย่างที่ขอนแก่นครับเขาหันมาใช้ Data กับเทคโนโลยีนะครับประเมินบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งรวมไปถึงช่วงที่ฝนมันไม่ตกแบบนี้นะครับติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ครับ

0: านมักเผชิญกับปัญหาภัยแล้งเกือบทุกปีนะคะโดยเฉพาะที่บ้านโนนขวาวตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นค่ะถือว่าเผชิญกับปัญหาภัยนี้มาโดยตลอดแต่ด้วยการใช้ระบบสูบน้ำแบบโซลาร์เซลล์นะคะเข้ามาใช้ในชุมชนทำให้ขณะนี้พวกเขาไม่ขาดแคลนน้ำแถมยังจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อรักษาอุปกรณ์นี่ก็คือทางออกในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนค่ะการจัดการน้ำที่แม่นยำช่วยพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์กลุ่มเกษตรทำสวนบ้านนนขวาวพื้นที่แปลงใหญ่270ไร่ไม่เพียงแต่แค่ปลูกแต่ยังยกระดับเป็นศูนย์คัดแยกผักปลอดสารเคมีที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยและยังส่งขายห้างสรรพสินค้าชั้นนำสร้างรายได้หมุนเวียนสูงถึงปีละ13ล้านบาทการที่ชุมชนมองเห็นมูลค่าของน้ำและการรวมกันจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการน้ำทำให้ระบบนี้อยู่อย่างยั่งยืนและสามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งในแต่ละปีได้ด้วย
1: โซลาร์เซลล์เราได้มาฟรีแต่มันอยู่ที่การบำรุงรักษาและก็บริหารจัดการกลุ่มถ้ามันไม่มีเงินกองทุนมันไปไม่รอดนะครับอย่างน้อยๆก็เผื่อรักษาเผื่อปรับปรุงเขาให้เราให้แต่แรกแต่ในส่วนของการดูแลรักษามันต้องดูมีกระบวนการดูแลรักษาเขาจึงจัดตั้งกลุ่มตอนนี้ก็มีอยู่3 จุดแต่ละจุดก็มีคณะกรรมการบริหารมีสมาชิกผัดกันดูแล
0: ไม่ต่างจากการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮจังหวัดขอนแก่นที่นี่อยู่นอกเขตชลประทานค่ะแต่กลับส่งออกมะม่วงเกรดพรีเมียมได้ปีละหลาย10ล้านบาทความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการใช้ข้อมูลทั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเพื่อให้น้ำอย่างแม่นยำลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและฝนหลงฤดูที่มักทำให้มะม่วงแตกและเสียหายได้
2: โดยท่านอาจารย์ก็มาตั้งจุดตรวจเขาเรียกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศภาคสนามณตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ความชื้นในดินเท่าไหร่ถึงจุดนี้แล้วนะต้องให้น้ำแล้วมุมมองคือประหยัด2แบบคือ1ประหยัดน้ำปริมาณจริงๆอ่ะประหยัดไม่ได้เสียทิ้ง2ประหยัดเวลาเมื่อก่อนต้องลากสายให้น้ำตรงนี้10ไร่ผมว่าวันนึงแหละแต่ตอนนี้ไม่ละผมก็ไปเปิดบ่าวไว้ก็กลับมาทำกิจกรรมอื่นได้จนก็ตั้งเวลาไป
3: เราก็มีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์พบว่าผลผลิตที่ได้เกรด A เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 60% แปลงที่ไม่มีระบบน้ำเนาะมะม่วงแตกประมาณ 30-40% แต่ว่าแปลงไหนที่ให้น้ำผลที่แตกเหลืออยู่แค่ประมาณ 5% พอดีอีกงานนึงที่เราทำก็คือพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำมะม่วงนอกฤดูเพราะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยถ้าในฤดูปีนี้เนี่ยนะครับข้อมูลจากปีนี้ก็คือเกรด A เนี่ยอยู่20บาทแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อขายประมาณ5วันที่แล้ว120-150บาท
0: นอกจากการปรับตัวภาคการเกษตรแล้วนะคะแต่ก่อนนี้นะคะปัญหาเรื่องลุ่มน้ำก็มีผลมาเพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างตำบลแต่จุดนี้มีการนำเอาข้อมูลนะคะมาใช้ร่วมกันเห็นข้อมูลชุดเดียวกันทำให้พวกเขาสามารถช่วยกันแก้ปัญหาน้ำได้อย่างที่อำเภอแวงใหญ่มีการนำเครื่องมือแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลเส้นทางน้ำมาให้ชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นข้ามเขตตำบลได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำให้เห็นภาพรวมของลุ่มน้ำเดียวกันนำไปสู่การแชร์ทรัพยากรลดความขัดแย้งและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนร่วมกันด้วย
4: พื้นที่เนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนงานที่จะทำแหล่งกักเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายหรือว่าหนองหรือว่าอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ได้ประสานแผนกันแล้วก็ดำเนินการวางแผนเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็เสนอขอรับงบประมาณโดยมีการประสานนะครับให้สอดรับกันให้เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น

0: ้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับ
1: การทำงานลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาระดับประเทศที่นักวิชาการด้านน้ำระบุว่าการบริหารจัดการน้ำที่ไร้รอยต่อต้องนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับฐานรากนโยบายจากข้างบนและแผนจากข้างล่างต้องเดินทางมาบรรจบกัน
2: จริงๆแล้วมันควรจะทำทั้งข้างบนลงมาข้างล่างและข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะว่าในภาพของประเทศมันก็จะมีโครงการสำคัญระดับประเทศเรามีเป้าหมายร่วมกันอยู่ครับว่า3ปีนี้เราจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้ลดปัญหาภัยจากน้ำนะครับส่วนทีมผมเองก็จะพยายามดูเรื่องของการจัดทำแผนนะครับให้เกิดการบูรณาการแล้วก็การใช้งบประมาณให้ตรงเป้าที่สุดนะครับอันนี้เราก็พยายามขับเคลื่อนส่วนหนึ่งนะครับที่พยายามทำอยู่ก็คือเรื่องฐานข้อมูลฐานข้อมูลมันจะต้องอัปเดตตรงกันนะครับก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารสถานการณ์และนะครับการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีอันที่สองคือฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการทำแผน
1: ทางรอดของภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจไทยท่ามกลางแนวโน้มวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงขึ้นในอนาคตคือการจัดการน้ำบนฐานรากของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับโมเดลของขอนแก่นนี้นะคะถือว่าเป็นฉากทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นความชัดเจนว่าการจัดการน้ำด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่นดังนั้นเรื่องนี้มันยังสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นไม่ไปทำงานไกลยังต่างถิ่นนี่คือระบบการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ
3: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
4: ภาพรวมภารกิจช่วยเหลือที่เนปาลเวลานี้ก็ยังอยู่ในระยะที่ยังมีความหวังในการค้นหาผู้ประสบภัยนะคะคู่กับการฟื้นฟูในพื้นที่ที่เสียหายขณะเดียวกันการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตชายแดนที่เข้าถึงยากอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะเพราะว่าเวลานี้ผ่านมา2สัปดาห์หลายหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำมันติดตามภารกิจของพวกเขาอาสาสมัครจากนักข่าวพลเมืองชาวเนปาลในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ณะนี้ผู้ประสบภัยชาวเนปาลบางส่วนจะอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วแต่ก็ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะอยู่ในชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของเขตราซูวานะคะใกล้กับบริเวณชายแดนทิเบตและเนปาลกลุ่มนี้ยังไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ชุมชนได้รวมถึงการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกันค่ะมีข้อมูลส่งมาจากนักข่าวพลเมืองชาวเนปาล นะคะจะชวนคุณผู้ชมไปดู2จุดที่อยากจะไฮไลท์วันนี้ค่ะ2จุดที่ว่าก็คืออยู่บริเวณเขตราซูวานะคะเป็น2จุดด้านบนก็คือบิดริมและคำจริงค่ะ2จุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนอยู่ใกล้แล้วค่ะกับเขตชายแดนเนปาลและทิเบตคำจริงและบิดริมนะคะเป็นจุดที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันมีแม่น้ำไหลผ่านเดิมทีบริเวณ2ชุมชนนี้เป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายผจญภัยแอดเวนเจอร์ค่ะเดิมเป็นทุ่งหญ้าสวยงามเลยค่ะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นทุ่งโคลนนะคะการจะเข้าไปช่วยเหลือ2ชุมชนก็คือคำจริงกับบิดริมจะต้องใช้เส้นทางเดินเท้าด้วยเส้นทางรถด้วยค่ะจะมีการขนของไปจากที่บริเวณกาดมันดุซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างสุดนี้ของแผนที่นะคะจะต้องขึ้นไปทางตอนเหนือจะต้องผ่านทารูซาบูยานะคะคุณผู้ชมซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่รถไปได้แค่ถึงตรงนั้นค่ะเมื่อผ่านชุมชนนี้จะขึ้นไปที่บิดริมและคำจริงเดินเท้าค่ะเป็นเส้นทางการเดินเท้าซึ่งยากลำบากและนี่คือภาพที่นักข่าวพลเมืองชาวเนปาลส่งเข้ามาผ่านมูลนิธิพันดาราและรายงานเข้ามากับไทย PBS นะคะมีทั้งรูปถ่ายและคลิปวิดีโอจากทีมอาสาสมัครของคุณดอแจค่ะเขาจะนำของบริจาคขึ้นภูเขาไปที่หมู่บ้านคำจริงและบิดริมของราซูวาจุดนั้นการเดินทางไม่ง่ายอย่างที่บอกค่ะก่อนหน้านี้3วันใช้เส้นทางรถเดินทางขึ้นไปนะคะพอไปถึงทูโรซาบูซายาบูนะคะคุณผู้ชมรถไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเดินเท้าแบกของไปด้วยและเดินเท้าก็ไม่ง่ายด้วยต้องตะกุยเส้นทางขุดเส้นทางให้สามารถเดินทางต่อไปได้เป้าหมายต้องไปให้ถึงคำจริงกับบิดริมเพราะว่าจุดนั้นชาวบ้านยังลำบากค่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันเป็นบริเวณที่ก่อนหน้านี้ในปี2015เคยโดนแผ่นดินไหวแต่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เผชิญกับภัยพิบัติใหญ่ค่ะและนี่คือพลังของคนเนปาลที่พยายามช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้หลายๆคนเปลี่ยนสถานะจากผู้ประสบภัยลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัครหนึ่งในนั้นก็คือคุณดอแจค่ะเป็นหัวหน้าทีมนะคะที่ส่งภาพเข้ามาเดิมทีคุณดอแจเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเลยค่ะมีงานด้านดิจิทัลและการสื่อสารนะคะแต่ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ตัวเขาเองก็สูญเสียญาติจากเหตุการณ์ไปถึง17คนค่ะระหว่างที่ตามหาญาติก่อนหน้านี้นะคะก็ไปเจอภาพความเสียหายของชุมชนต่างๆที่อยู่บนพื้นที่สูงของเนปาลเขาบอกอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นดิฉันได้พูดคุยกับอาจารย์กฤษดาวันเมธาวิกุลค่ะจากมูลนิธิพันดาราอาจารย์เคยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวเนปาลเมื่อครั้งปี2015ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่อาจารย์มองว่าภัยพิบัติครั้งนี้แม้สเกลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะไม่กว้างใหญ่เหมือนรอบแผ่นดินไหวแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพลังของคนในพื้นที่ที่ออกมาส่งต่อความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นภายใต้ภารกิจที่รัฐบาลเองก็มีข้อจำกัดค่ะ
1: ในตอน2015เนี่ยมีคนจำนวนมากเข้าไปช่วยหลายกลุ่มแล้วก็ทางรัฐบาลอาจจะเหมือนกับว่ารัฐบาลเปิดให้เข้าไปช่วยกันได้มากอย่างกลุ่มกู้ภัยจากหลายประเทศแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสเกลอาจจะลดลงในแง่นี้เนื่องจากว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพขึ้นในตอนที่เราไปช่วยแผ่นดินไหวนะคือมันสเกลทั่วไปหมดทั้งประเทศอะเมืองใหญ่ต่างๆไปอะแต่อันนี้มันจะเป็นจุดที่เป็นเชื่อมโยงกับเขตชายแดนแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะมีภัยที่สองหรือเปล่าเพราะนั้นก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังปกป้องคือมันก็จะมีความแตกต่างกันในหลายๆจุดนะคะแต่ถ้าเทียบเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกว่าคนพื้นที่ออกมาทำงานมากขึ้นพื้นที่ช่วยกันช่วยกันแล้วมันดีมากๆเลยค่ะคนในเมืองไปช่วยคนที่อยู่ตามชนบทแล้วก็ชื่นชมคนชนบทว่าพวกเขาเก่งพวกเขาลุยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับกันและกัน
2: เ
1: ข้อท้าทายอาจจะเป็นว่าเราต้องการทำให้ถูกต้องทำให้ดีที่สุดกติกาใดๆที่ทางรัฐกำหนดหรือว่าสังคมเนปาลกำหนดเราเคารพยกย่องแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็การช่วยเหลือก็จะต้องทำให้ผู้คนสบายใจ
0: ถึงตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์ยังคงส่งกำลังใจไปที่เนปาลนะคะภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นการส่งต่อความช่วยเหลือยังคงกินเวลาสักพักใหญ่กว่าจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะคุณเจษดาคุณวิสาคะจริงๆในพื้นที่ที่มันเข้าถึงยากๆก่อนหน้านี้เขาใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะแต่ตอนนี้ด้วยข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินเข้าไปช่วยเหลือได้การเดินเท้าและเส้นทางรถที่มันแบบลำบากมากๆเป็นวิธีการเดียวในการเข้าไปช่วยเหลือตอนนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราจู่หัวกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับต้องหาให้ได้ปลาหมอคางดำผู้ร้าย2ตัวล่าสุดที่เจอหลักฐานชัดๆแบบนี้ที่เขื่อนลำปาวมาได้ยังไงครับมันว่ายน้ำทวนมาไม่ได้อยู่แล้วจากภาคใต้ภาคกลางนะครับดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่พามันมาในเขื่อนลำปาวครับซึ่งมีข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะปะปนมากับลูกพันปลาที่นำมาจากฟาร์มในภาคกลางครับซึ่งบางแห่งเนี่ยเคยอยู่ในพื้นที่การระบาดทีมข่าวไทย PBS ครับลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับตั้งแต่บ่ออนุบาลไปถึงกระชังปลาครับเพื่อหาข้อมูลนี้บ่ออนุบาลปลานิลครับซึ่งเป็นจุดพักและอนุบาลลูกปลาก่อนจะส่งต่อไปเลี้ยงในกระชังของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังที่เขื่อนลำปาวจำกัดปัจจุบันสหกรณ์เนี่ยมีสมาชิกประมาณ60รายครับและพื้นที่เขื่อนลำปาวมีผู้เลี้ยงปลากระชังประมาณ 1,200 กระชังการตรวจสอบบ่ออนุบาลนะครับเพื่อหาคำตอบของข้อสันนิษฐานเรื่องการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวว่าปลาดังกล่าวเนี่ยอาจปะปนมากับลูกพันปลาหรือไม่เพราะมีการนำลูกพันปลาจากฟาร์มบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางครับซึ่งเคยเป็นพื้นที่การระบาดเข้ามาในจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยบอกว่าลูกพันปลานำเข้ามาจาก4จังหวัดนะครับก็คือเพชรบุรีปราจีนบุรีนครปฐมฉะเชิงเทราครับมีระบบเพาะและอนุบาลลูกพันปลาแบบปิดมีการแจ้งแหล่งที่มาและตรวจสอบลูกพันธุ์ก่อนนำไปเลี้ยงนะครับจึงมั่นใจว่าปลาหมอคางดำไม่ได้ปะปนมากับลูกพันธุ์ครับ

0: ูปแบบก็คือเราก็ต้องจองนะครับจองสายพันธุ์จองลูกพันธุ์เข้าไปในระบบฟาร์มซึ่งทางของกลุ่มของเราเองนะครับจะจองกันทุก3เดือนนะครับ3เดือนจองครั้งนึง3เดือนจองครั้งนึงนะครับซึ่งพอเราจองไปเนี่ยเขาก็จะมีล็อตผลิตของเขามานะครับว่าเราจะได้ปลาประมาณวันไหนนะครับซึ่งรูปแบบการจองก็จะประมาณนี้ที่เรารับปรับปรุงมานะครับซึ่งการขนส่งนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับเป็นรูปแบบที่ใส่ถังนะครับใส่ถังก็คือถังพันลิตรนะครับแล้วก็เป็นระบบถุงนะครับซึ่งอยู่นี่ส่วนมากจะเป็นระบบถุงนะครับซึ่งระบบถุงก็จะเป็นขนส่งของทางบริษัทเป็นคนจัดหามาเองนะครับมาส่งถึงที่
1: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าการพบปลาหมอคางดำครั้งนี้ทำให้ต้องเร่งตรวจสอบเส้นทางการเลี้ยงปลาค่ะตั้งแต่บ่ออนุบาลไปจนถึงกระชังรอบๆเขื่อนลำปาวโดยเฉพาะบ่ออนุบาลอันนี้ต้องไปตรวจสอบเลยว่ามีโอกาสที่ปลาหมอคางดำจะปะปนเข้ามากับลูกพันปลามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นปลาหมอคางดำในช่วงวัยเล็กมันอาจจะแยกได้ยากมากๆค่ะ
2: ครับแต่ว่าโดยหลักการถึงจะมาจากฟาร์มไหนก็หลักการเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าก็เราก็ยังไม่ได้ไปทุกที่นะครับก็แต่ข้อมูลเราก็มีอยู่ว่าเอามาจากไหนแต่ดูแล้วน่าจะไม่เกิน5ฟาร์ม
4: หลัก
2: นะครับทั้ง20แห่งที่อนุบาลเนี่ยในกาฬสินธุ์ก็ดูแล้วน่าจะไม่เกิน5ฟาร์มซ้ำๆกันอยู่วนไปวนมานะครับ
5: นักวิชาการมองว่ามีโอกาสนะครับที่ปลาหมอคางดำจะระบาดไปยังลำน้ำสายอื่นๆครับถ้าไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่ปลาหมอคางดำที่จับได้นะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าควบคุมประชากรปลาชนิดนี้ได้ทั้งหมดเพราะปลาขนาดเล็กและตัวอ่อนครับอาจจะยังหลงเหลืออยู่ในแหล่งน้ำยังโตได้ยังขยายพันธุ์ได้นะครับส่วนที่มาของปลาหมอคางดำที่เจอในเขื่อนลำปาวครับมีข้อสันนิษฐาน2แนวทางนะครับ1ก็คือการจงใจนำปลาชนิดนี้ไปปล่อยในแหล่งน้ำหรือ2ครับอาจจะหลุดรอดโดยไม่ตั้งใจจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเช่นอาจจะปนมากับลูกปลาที่นำมาเลี้ยงแล้วก็หลุดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติครับ
6: ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเป็นฝีมือของมนุษย์มากที่สุดนะครับเพราะนั้นมาในรูปแบบหนึ่งเลยก็คือในรูปแบบของความจงใจหรือตั้งใจที่จะเอามาอันนี้จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมแบบนี้ในการที่จะเอาสัตว์ที่มันเป็นปัญหาไปปล่อยในที่ต่างๆอันนี้ก็มีกลุ่มที่สองก็คือเอามาโดยความไม่ตั้งใจอันนี้ไม่รู้เลยว่ามันมีสายพันธุ์ปลาหมอคางดำอยู่ในถุงปลาเหล่านั้นก็เอามาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนี่แหละก็มาก็ไม่ปล่อยในแหล่งน้ำทั้งหลายนะครับ
5: นักวิชาการครับมีข้อเสนอเรื่องมาตรการป้องกันนะครับให้เปลี่ยนจากการรอจับเป็นเฝ้าระวังทั้งระบบโดยเฉพาะชุมชนประมงรอบเขื่อนลำปาวครับและชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต้องช่วยกันสังเกตแล้วก็แจ้งเบาะแสนะครับเพราะถ้าพบการแพร่ระบาดเนี่ยมันกระจายออกไปนอกจากเขื่อนลำปาวเส้นทางที่ต้องจับตาก็คือพื้นที่ลำน้ำชีบริเวณบ้านเป้าโดนอำเภอร่องคำครับแล้วก็ไล่ไปตามลำน้ำชีนะครับเชื่อมต่อไปยังลำเซบายแล้วก็ลำน้ำมูลครับ
1: ที่ผ่านมาสหรัฐเร่งทำสงครามกับอิหร่านนะคะตั้งใจจะปิดเกมให้ได้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีก็ยังไม่จบนะคะเป้าหมายในการยุติสงครามครั้งนี้ตกลงแล้วมันจะไปจบลงที่ตรงไหนติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะ Success.

สงครามที่โดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะปิดบัญชีได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นะคะมาถึงตอนนี้ผ่านมาแล้ว6เดือนเสร็จๆในขณะที่ตัวเองกำลังเร่งเดินสายหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมผู้นำสหรัฐออกปากแล้วว่าจะปักหมุดปิดฉากสงครามอิหร่านหลังพ้นการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่สถานการณ์ดูจะกำลังสวนทางกับคำพูดล่าสุดค่ะนับตั้งแต่เย็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำรอบอ่าวเปอร์เซียถูกโจมตีถือเป็นก้าวใหม่ที่ทำให้ศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านยกระดับขึ้นอีกครั้งหลังจากสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่านและคู่ค้าไปก่อนหน้านี้ต่อมาในวันพุธกองทัพสหรัฐประกาศว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่พัวพันกับอิหร่าน5ลำส่วนอิหร่านชี้ว่าโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ไม่ได้เห็นราคาสูงขนาดนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาภาพรวมตอนนี้อิหร่าน

0: หลานยังอาจจะฟื้นฟูได้พร้อมด้วยองค์ความรู้ที่ยังคงอยู่เช่นเดียวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสยังไร้เสถียรภาพนะคะจะเหลือรอดก็เพียงแค่เรื่องของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่ก็กระทบต่อเรื่องของกระแสเงินสดจนอุดหนุนกลุ่มติดอาวุธได้น้อยลงอย่างชัดเจนค่ะล่าสุดนักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศประเมินภาพถ่ายดาวเทียมตลอดระยะเวลา6ปีพบว่าบริเวณถนนแถบภูเขาพิแคสใกล้โรงงานนิวเคลียร์เมืองเนเธอร์ส์มีความเคลื่อนไหวมากเป็นพิเศษในปีนี้นะคาดว่ากำลังมีการก่อสร้างทั้งโครงข่ายถนนเสริมความแข็งแกร่งของอุโมงค์ทางเข้ารวมไปถึงการปรับพื้นที่แล้วก็ขนย้ายเศษดินจากการขุดเจาะออกไปทรัมป์เนี่ยเคยขู่จะถล่มที่นี่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้การโจมตียังไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ภาพที่เราได้เห็นกันก็คือแรงกดดันแล้วก็เสียงเรียกร้องจากทางพรรครีพับลิกันให้เขาเนี่ยวางมือจากสงครามค่ะความนิยมของทรัมป์ดิ่งลงต่อเนื่องตั้งแต่เปิดศึกกับอิหร่านนะคะถ้าเราเจาะไปดูเรื่องความพึงพอใจทีละด้านจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1,200 คนที่ตอบแบบสอบถามของ Reuters กับ Ipsos ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะพบว่าคะแนนความพึงพอใจการบริหารงานด้านเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเงินเฟ้อนะกับการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยต่ำเตี้ยเรี่ยดินเลยทีเดียวนอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังระบุด้วยว่าประเด็นค่าครองชีพเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่ที่สุดสำหรับการพิจารณาว่าจะลงคะแนนเลือกใครในการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงค่ะ
1: So I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.So that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble. But right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon. Something we're looking at.
0: สิ่งที่ทรัมป์พูดสะท้อนให้เห็นว่าเขาเองก็ตระหนักดีนะคะว่าราคาน้ำมันแล้วก็ข้าวของที่แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวเนี่ยส่งผลต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงซึ่งแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะออกตัวแรงเรื่องการจบสงครามแต่ว่าในขณะเดียวกันเพิ่งจะมีรายงานว่าบรรดาที่ปรึกษาในทำเนียบขาวตั้งวงหารือกันถึงความเป็นไปได้ที่สงครามเนี่ยอาจจะลากยาวไปตลอดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของทรัมป์นะคะแหล่งข่าวในทำเนียบขาวเนี่ยเผยว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์แล้วก็มาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอิหร่านอาจต้านทานการปิดช่องแคบแล้วก็ยุทธวิธีอื่นๆที่สหรัฐใช้กดดันไปจนพ้นวันสาบานตนของผู้นำคนต่อไปในเดือนมกราคมปี2029ได้ซะด้วยซ้ำมุมมองนี้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญนะที่ประเมินว่าการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสของสหรัฐไม่น่าจะได้ผลทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางค่ะอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเป็นไปได้ที่สงครามอาจจะลากยาวไปอีกก็คือแผนของทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะ The Wall Street Journal รายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยสั่งการขยายระยะเวลาประจำการกำลังพลบางส่วนในตะวันออกกลางออกไปถึงปี2027แล้วหลังจากนี้นอกจากเรื่องของการหาทางลงของสงครามแล้วเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าศึกที่ยืดเยื้อมาครั้งนี้จะทำให้ Republican เพลี่ยงพล้ำในการเลือกตั้งกลางเทอมมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้ทีมนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยนะครับจะแพ้ให้กับออสเตรเลียไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมาฟิตซ้อมกันใหม่ให้กำลังใจกันต่อติดตามกับคุณวิริยะกับ

วัสดีครับวันนี้ทัพนักกลบลูกยางชายทีมชาติไทยตามความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวนะครับเราแพ้ไป3เซตรวดยุติเส้นทางไว้รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นอย่างน่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ว่าผลงานในรวมรายการนี้ถือว่าได้ใจแฟนกีฬาของไทยครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยทีมอันดับที่48ของโลกแชมป์จากกลุ่ม C นะครับลงสนามเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับที่42ของโลกซึ่งเป็นรองแชมป์จากกลุ่ม A แมตช์นี้ไทยส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัปตันฟลุ๊กบุญยฤทธิ์วงศ์ธรพนัสบำรุงพักดีทุบดีพพุทธอนุชิตพักดีแก้วคำนภาเดชดอมชัยวัฒน์ถุงคำแล้วก็มีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระส่วนออสเตรเลียเขานำทัพโดยลอเรนโซ โป๊ป

0: ครับแล้วก็ลินคอล์นอเล็กซานเดอร์วิลเลียม2ดาวตบตัวเก่งคือรูปเกมทั้ง3เซตก็สู้กันได้อย่างสนุกสูสีตื่นเต้นนะครับเซตแรกหนุ่มไทยเปิดหน้าแรกแต้มต่อแต้มก่อนจะโดนออสเตรเลียเบียดชนะไปก่อน22-25เซตที่2ไทยเราฮึดสู้นะครับก็ไล่บดไล่บี้กดดันดุเดือดเลยครับจนถึงช่วงท้ายเซตแต่ว่าออสเตรเลียเขานิ่งกว่าเขียนชนะไปอย่างเฉียดฉิว24-26ส่วนเซตที่3ออสเตรเลียยังรักษามาตรฐานเกมรุกเดินหน้าคุมจังหวะปิดแมตช์ชนะไปได้อีก19-25จบเกมทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียไป3เซตรวดหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้ออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันต่อในวันที่12กันยายนนี้ครับเรามาดูสถิติผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยในนัดนี้เป็นธนัทบำรุงพักดีทำไป15คะแนนตามด้วยฮัมนภาเดชนะครับ13คะแนนดอมชัยวัฒน์ทำอีก12คะแนนมาดูหลังเกมกัปตันฟลุ๊กยอมรับทั้งน้ำตาว่าทีมไทยยังเล่นกันได้ไม่ละเอียดพอนะครับในจังหวะที่สำคัญสำคัญแม้ทุกคนจะพยายามช่วยสู้เต็มที่แล้วก็ตามแล้วก็มีการกล่าวขอโทษแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยยืนยันว่าจะนำบทเรียนครั้งนี้กลับไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในทัวร์นาเมนต์หน้าครับ
1: มันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อบ้าอยู่ผมอยากชนะทำไม่ได้มันอยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันครั้งที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่โทษคนไหนคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
0: ซึ่งว่ากันต่อนะครับในรายการต่อไปก็คือการแข่งกีฬาเอเชียนเกมก็ที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าแม้จะตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ผลงานโดยรวมของทัพลูกยางชายในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการคว้าแชมป์กลุ่ม4ด้วยสถิติไร้พ่ายชนะกาตาร์3เซตรวดเฉือนชนะเกาหลีใต้3-2แล้วก็ชนะไทนิสไทเป3-2เซตทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับพาเดลถือว่าเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาใหม่ของเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับและก็เป็นกีฬาชนิดเดียวของทัพนักกีฬาไทยที่ต้องหางบประมาณส่งนักกีฬาไปแข่งขันเองโดยพวกเขาตั้งเป้าจะคว้าเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะครับติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
2: เหลือเวลาเพียง9วันเท่านั้นครับที่มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มี6กีฬาน้องใหม่ที่ถูกบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกประกอบด้วยจักรยานบีมเอ็กฟรีสไตล์เทคบอลกระดานโต้คลื่น MMA เทควันโดเสมือนจริงและพาเดลทั้ง6ชนิดกีฬาครับถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับกีฬาชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงสำหรับกีฬาพาเดลครับเป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างเทนนิสและสควอชเล่นบนสนามขนาดเล็กที่มีผนังกระจกสามารถใช้กำแพงช่วยเล่นได้ทำให้เกมการแข่งขันมีความรวดเร็วและสนุกการที่ประเทศญี่ปุ่นบรรจุพาเดลชิงชัยถึง2เหรียญทองสำหรับทีมพาเดลไทยนั้นนี่ถือว่าเป็นก้าวแรกของนักกีฬาพาเดลเพราะฐานะปัจจุบันสมาคมกีฬาพาเดลยังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจากการกีฬาประเทศไทยทำให้การไปเอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาพาเดลไทยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นกีฬาใหม่แต่สมาคมพาเดลไทยก็มีความหวังที่นักกีฬาหญิงที่ประกอบด้วยนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรศศรีรุ่งเรืองโดยสมาคมกีฬาพาเดลไทยมองว่าทั้งสองคนต่างก็ทำผลงานได้ดีและมีโอกาสหยิบเหรียญรางวัลประเดิมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกได้ขณะที่ด้านนักกีฬาพาเดลไทยครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ทั้งหมด4คนด้วยกันประกอบด้วยประเภทชายคู่และหญิงคู่โดยทุกคนต่างกระทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่พร้อมกับตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีที่สุดทั้งนี้ก็ต้องการนำเหรียญรางวัลกลับสู่ประเทศไทยให้ได
3: ้ค่ะก็ความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ไปแข่งเอเชียนเกมค่ะแล้วก็จะพวกเรา4คนจะทำให้ดีที่สุดค่ะอยากได้เหรียญค่ะจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งเป้าว่า อยากเข้ารอบเซมิไฟแนลเข้ารอบไฟแนล

0: ค่ะตอนนี้พวกเราฝึกซ้อมกันทุกวันเลยค่ะแล้วก็อยากได้ลูกที่เป็นท่าไม้ตายของเรามากขึ้นค่ะจะกำลังฝึกท่าไม้ตายที่ต่างชาติอาจจะเซอร์ไพรส
1: ์ในโค้งสุดท้ายนี้นะคะมีเรามีการจ้างนะคะโค้ชจากสเปนนะคะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะท็อปร้อยของสเปนมาฝึกเข้มข้นให้กับนักกีฬาของเราทั้ง4ท่านนะคะก็คือโค้ชก็จะมาปรับเทคนิคการเล่นนะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจเกมของพาเดลมากขึ้นค่ะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหมคะลุ้นเหรียญของทีมหญิงค่ะของทีมชายเนี่ยอาจจะยากหน่อยเนื่องจากว่าเราเป็นกีฬาที่เราเพิ่งเล่นนะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้ว
2: สำหรับทีมพาเดลไทยครับหากว่าคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมมาครองได้นักกีฬาจะไม่สามารถรับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ทั้งนี้เนื่องจากสถานะปัจจุบันของสมาคมกีฬาพาเดลยังไม่ได้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยการแข่งขันกีฬาพาเดลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมมีชิงชัยทั้งสิ้น2เหรียญทองจากประเภทชายคู่และหญิงคู่ทีมข่าวกีฬาไทย PBS รายงาน
3: แต่สำหรับอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่ถูกบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็เป็นกีฬาความหวังของนักกีฬาไทยด้วยนะครับนั่นก็คือเทคบอลครับเทคบอลเนี่ยเขาหวังคว้า3เหรียญทองหรือว่าทุกประเภทที่ส่งแข่งขันครับคุณประวิศาคุณเจษฎาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศินีและคุณจินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: วันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลโรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ผสานบทประพันธ์ดนตรีของเซอร์เกย์โปรโกเฟียสกับท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซาเรียฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ต์

0: ภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบรรเลงจากคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบรรเลงเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 14:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญได้แก่รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2567การรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นเรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยานรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2511มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติมีอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยอุทยานร.2 ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเคยเป็นนิวาสสถานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยมีพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติโรงละครกลางแจ้งแสดงโขนและละครในพระราชนิพนธ์นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยและสวนพันไม้ในวรรณคดีการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดี Department of Hindi จากมหาวิทยาลัย Northeastern Hill University สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

0: นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London University College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรกัตติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศ
2: เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรมแอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569The Third RCA Disaster and Emergency Management Conference 2026หรือ CDEM Forum 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After the StormTransforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวคิด Polycrisis Navigation โดยการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า300คนในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมใจความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าโดยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลตลอดจนการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคต
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาประจำปีการศึกษา2569เวลา 14:30 นวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาประจำปีการศึกษา2569ในการนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน4คนเฝ้าถวายตัวผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูจำนวน24คนเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการและประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีรวม89คนพร้อมประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรจากสถาบันการศึกษาของภาคีมูลนิธิมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ตลอดจนพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อดำเนินงานเผยแผ่พระเกียรติคุณสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานในการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเจริญของชาติปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาจำนวน23แห่งทั่วประเทศเป็นทายาทผู
1: ้รับภาระให้ย่อท้อองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายเวลา 10:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568 ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุด

0: ท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ของเยาวชนที่ดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยในปี2569ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ในขณะเดียวกันยังให้ความรู้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบการนำวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมนำปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกคิรัญญบัตรพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุระดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสี
2: เวลา 13:30 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกคิรัญบัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุระดิรกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตนวสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
3: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงการบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ สำหรับเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,341 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนรวมทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ165คนโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83คนส่วนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำได้จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา2คนได้แก่ผู้ต้องขังรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกทั้งยังมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ110คนโดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญด้านสุขภาพจิตมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67คนรวมทั้งประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเรือนจำกลางตากยังร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากเช่นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ระดับ S เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีอยู่ในความดูแลจำนวน52คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีพยาบาลวิชาชีพ1คนและนักจิตวิทยา2คนโดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11คนประกอบด้วยโรคซึมเศร้าโรคสมาธิสั้นและโรคเกเรซึ่งเป็นโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรงปัจจุบันได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องมีอาการดีขึ้นเมื่อเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 1,132 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา1คนและอสรจ58คนโดยมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38คนมีคลินิกคลายเครียดให้คำปรึกษาด้านจิตเวชและจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายสำหรับผู้ต้องขังคนไทยจำนวน624คนมีบัตรประชาชน604คนคิดเป็นร้อยละ97และไม่มีบัตรสูญหาย20คนทางเรือนจำจะทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีน
1: องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่2พลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อถอดบทเรียนและวางกรอบการดำเนินงานระยะ5ปีในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและต่อมาองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกพืชเมืองหนาวตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเช่นผักกาดหอมห่อกะหล่ำปลีและสตรอเบอรี่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีควบคู่กับการใช้สารเคมีลดการใช้สารเคมีและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติด้วยระบบกรองอันตราฟิลเทรชั่นซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีตลอดจนเยี่ยมชมแปลงวรรณเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่งเสริมการผลิตพืชในระบบโรงเรือนเช่นผักกาดหอมห่อมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองสร้างรายได้กว่า12ล้านบาทต่อปีพร้อมส่งเสริมกลุ่มสตรีผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใยกันชงตามภูมิปัญญาชาวไทยภูเขาเผ่าม้งรวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุผลผลิตและนวัตกรรมประดิษฐ์ที่บุคลากรคิดค้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2เครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่และต้นแบบโรงเรือนสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
0: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรัตน์สิริภัทรมหาวชราราชธิดา
4: เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป และเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปณัฐดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรศธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลา

0: อันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีและวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นสมาคมสตรีมหาพุทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทตรียุสิประเทศไทยจำกัดบริษัท MAS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรุงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามที่สวดมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 น.คณะผู้บริหารพนักงานบริษัทนฤภักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขเยนสัมปันโนและบริษัทเพนส์มาร์เก็ตติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดนพทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามและวัดจากจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระงามวัดทับหลวงและวัดสิงห์ที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบนิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ผ่านการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ชาวบ้านนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานหัตถศิลป์ทั้งการทอผ้าไหมการจักสานงานปักและงานช่างฝีมือแขนงต่างนอกจากสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วยังช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป
0: ประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานคณะบุคคลนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ครูนักเรียนและนักศึกษาไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสดท.โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลย์ประดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดพร้อมคณะทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกตามระเบียบของสำนักพระราชวัง
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: อีกสักครู่ติดตามตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: กลุ่มฮูตีบุกยึดเมืองยุทธศาสตร์ทางภาคตะวันตกหวังกลุ่มอำนาจเหนือทะเลแดงกลางผลสำรวจทั่วโลกพบอคติต่อชาวยิวพุ่งสูง
5: ดิฉันกรุณาบัวคำศรีรายงานสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของสงครามยูเครนหลังจากที่มีการใช้โดรนโจมตีเข้าไปกว่า 3,500 กิโลเมตรในเขตอาร์กติกของรัสเซีย
4: ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น

0: ไว้ใจได้ครับไม่ได้มีอะไรนาทีนี้ไม่ได้มีความขัดแย้งหรือว่าไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆนะครับวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชน
1: สวัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชญ์ชิมณีนะครับก่อนหน้านี้ผมคุยกับทั้งท่านนายกก็อาจจะมองว่าเป็นมุมน้ําเงินได้คุยกับอาจารย์ปิยบุตรก็อาจจะมองในมุมของมุมส้มยังเหลือตัวแปรสําคัญในทางการเมืองคือมุมแดงถ้าหากว่าแดงมีความเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้เหมือนกันตกลงสีแดงมีจุดยืนอย่างไรวันนี้คุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับสวัสดีครับคุณจุลพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจอด
1: คนเค้าถามมากว่าเพื่อไทยเรื่องหัวสวตกลงจุดยืนเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลรอบที่แล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยเอาจริงเอาจังมากตอนนี้เพื่อไทยมาเป็นพรรคร่วมเอ๊ะดูเงียบเงียบไปไม่เห็นกระทุ้งเรื่องหัวสวเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเกรงใจกันหรือเปล่าม
3: ันไม่ใช่เรื่องเกรงใจไม่เกรงใจแต่ว่ากระบวนการเนี่ยเราทำเสร็จแล้วในส่วนของเรานะครับในส่วนของเราในขณะที่เป็นรัฐบาลก็ตามในส่วนที่เป็นสสสมัยที่แล้วเหตุการณ์ต้องย้อนกลับไปก่อนมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วมันไม่ได้เกิดในขณะนี้นะครับในสัดส่วนของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนของการเป็นครม.ก็ตามเนี่ยกระบวนการเราผลักดันนะครับจนกระทั่งมันไปถึงสุดทางที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับในขณะนี้มันก็อยู่ในมือของหน่วยงานอื่นๆเช่นองค์กรอิสระใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนความซึ่งสำหรับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเราเป็นพรรคที่อยู่ภายใต้กติกาครับเราดำเนินการเมืองจะสังเกตว่ากติกาเราไม่เคยเป็นคนร่างนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่เราเข้าไปสู้มีคนอื่นดำเนินการให้ทั้งนั้นนะครับแต่สุดท้ายกติกามาอย่างไรเราอยู่ภายใต้กรอบของกติกาเพราะเราเชื่อมั่นในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศนะครับการผลักดันประเทศไปให้มันเดินหน้าโดยที่ไม่ไปสู่ทางตันเนี่ยนะครับกติกาที่มันวางอยู่ชอบไม่ชอบเรื่องนึงนะแต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานั้นและเล่นตามเกมที่มันถูกกำหนดไว้นะครับในขณะนี้มันก็เช่นเดียวกันเมื่อเราดำเนินเรื่องอย่างเช่นเรื่องของหัวสวเนี่ยไปถึงสุดทางนะครับมันก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นซึ่งเราต้องให้ความมั่นใจว่าเขาจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีความเป็นอิสระแล้วก็ดำเนินการภายใต้กรอบของหลักนิติรัฐนิติธรรมใช่ไหมครับเราก็ต้องรอกระบวนการให้มันเสร็จสิ้นนะครับ
1: ขอแซวคำหนึ่งเถอะพรรคเพื่อไทยกับองค์กรอิสระที่ผ่านมาวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดเพราะว่า
3: วิพากษ์วิจารณ์
1: คือตรงตกเป็นเหยื่อของกองอิสระมาแล้วนะตอนนับแม้ทำไมวันนี้ให้ความมั่นใจกกต.ที่กำลังทำงานเรื่องหัวสว.
3: ชอบไม่ชอบเรื่องหนึ่งครับ อย่างที่ผมบอกชอบไม่ชอบเรื่องหนึ่งพึงพอใจกับผลลัพธ์หรือไม่แน่นอนเวลาที่เราเป็นผู้ถูกกระทำเราก็ต้องไม่สบายใจกับการถูกกระทำนั้นเพราะเราเชื่อและเรามั่นใจว่าเราบริสุทธิ์และมันถูกกระทำด้วยกระบวนการซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการนะครับแต่เมื่อกติกามันมีถามไหมเคยมีเหตุการณ์ไหมยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนแล้วเราบอกผมไม่ยอมผมยังจะเปิดประตูหน้าพรรคแล้วก็ดำเนินการในชื่อเดิมมันทำไม่ได้ถูกไหมครับกติกามันมีเมื่อมันจบมันคือจบเราก็เดินต่อไปตามช่องทางของกติกาที่มันมีอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าเรายอมรับผลนะครับแต่ถามว่าพึงพอใจไม่พึงพอใจอันนั้นอีกเรื่องนะ
1: อัน
3: นั้นอีกเรื่องนึงครับ
1: มันจะเป็นไปได้ไหมที่เพื่อไทยอาจจะประกาศแสดงท่าทีแสดงจุดยืนเพื่อให้คลายข้อสงสัยของสังคมให้กกต.สนับสนุนส่งไปที่ศาลฎีกาจะได้ไม่ย้อนกลับมาตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยด้วยว่ามีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง
3: ในมิตินี้เนี่ยถามว่ากระบวนการในการดำเนินการในส่วนนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้มันมีความเป็นอิสระนะครับคือมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองมันเอกสารหลักฐานกระบวนความทั้งหมดมันอยู่ในมือเขาหมดแล้วนะครับจะดำเนินการและวินิจฉัยอย่างไรอยู่ที่ข้อมูลและหลักฐานนะครับเราจะเอาเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นตัวตัดสินเนี่ยใครก็ไม่ควรทำนะครับแน่นอนมันมีการเมืองเนี่ยถามบอกวันนี้เนี่ยถามคุณจอร์ดก็ตามเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังเนี่ยนะครับ
1: ขอบพระคุณคร
3: ับไม่มีถามบอกว่ามีความรักชอบพรรคการเมืองใดไหมมีขั้วไหมลึกๆข้างในมันก็มีเพียงแต่ว่าประกาศออกมาหรือไม
1: ่
3: ถูกไหมมันพูดไม่ได้แต่ว่าข้างในเนี่ยเราก็ทุกคนมันก็มีหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมแต่เราอยากจะให้ตัดเอาเรื่องของความรู้สึกชอบไม่ชอบส่วนตัวออกมาวางข้างๆเอากระบวนการที่มันถูกต้องเป็นหลักในการตั้งต้นเพื่อให้ กระบวนการมันสามารถเดินหน้าได้ไปจนถึงสุดทางโดยไม่มีการแทรกแซงและไม่มีการกดดันถูกไหม
1: คือในใจมันมีแหละแต่ว่าด้วยสถานะหน้าที่ความเป็นหัวหน้าพรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะประกาศว่าองค์กรอิสระควรจะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันเป็นเพราะความเกรงใจพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าม
3: ันไม่ใช่เรื่องเกรงใจไม่เกรงใจครับแต่ว่ากระบวนการในขณะนี้ไม่ปฏิเสธความจริงด้วยนะครับผมก็ตรงๆเนี่ยมันไม่ได้ปฏิเสธความจริงกระบวนการในขณะนี้เราก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลถูกต้องนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศในมิติต่างๆเรื่องที่มันอยู่ในขั้นตอนขององค์กรอิสระพวกผมก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีถูกไหมครับมีพรรคพวกโดนคดีความมีพรรคพวกที่ยังมีกระบวนการไต่สวนสอบสวนค้างอยู่ที่ DSI ที่อะไรเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองสุดท้ายผลออกมาเป็นอย่างไรจะเป็นบุคคลจะเป็นองค์กรก็ต้องยอมรับนะครับจะไปใช้ความเป็นรัฐเหรอจะไปใช้อะไรในการเข้าไปแทรกแซงเหรอมันทำไม่ได้นะครับกระบวนการก็ต้องปล่อยให้มันเดินหน้า
1: ผมคุยกับท่านนายกเมื่อวันจันทร์แล้วก็ชวนท่านย้อนคุยไปถึงจุดเริ่มต้นของคดีหัวสว.
3: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเนาะโอเคอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการหัวสว.เท่าไหร่ไม่ได้คุมกระทรวงยุติธรรมไม่ได้คุม DSI ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ถูกมองด้วยความเป็นพรรคเนี่ยท่านนายกพูดคำหนึ่งว่ามันการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์วันนั้นน่ะพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ถูกกระทำแม้ท่านจะไม่ได้พูดชื่อก็ตามแต่ว่าก็คือเพื่อไทยอ่ะที่เป็นแกนนำถ้าย้อนความกลับไปวันนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่จะตอบแทนพรรคยังไง
3: ผมว่าแต่ละคนก็คงมีมุมมองที่แตกต่างอย่างที่บอกเนี่ยเวลา

0: มีความรู้สึก
1: คือเข้าใจในมุมที่ท่านมองแบบนั้น
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าในมุมของความเป็นพรรคณวันนั้นอะ
0: ความเป็นพรรคในวันนั้นไม่ใช่
1: ใช้เครื่องมือนี้ใช้เครื่องมือนี้กระทำพรรค
0: ความเป็นรัฐณวันนั้นดีกว่
1: าความเป็นรัฐ
0: จริงๆแล้วต้องเข้าใจว่ากระบวนการเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นตอนนั้นท่านนายกก็อยู่ในครม.นะ
1: ครับ
0: นะครับถูกไหมครับซึ่งผมก็ชื่นชมท่านนะเพราะว่าในขณะนั้นวันนั้นอยู่ในครม.ท่านก็ไม่ได้ท่านก็ยอมให้กระบวนการมันเดินหน้าไปตามคันลองของขั้นตอนของกฎหมายถูกไหมนี่คือหลักการที่ถูกต้องคือเรายึดในกติกานะครับซึ่งกระบวนการที่มันเดินหน้าเนี่ยก็มีผู้ดำเนินการที่อยู่ในครม.ณขณะนั้นนะครับจะถามว่ามีกระบวนการซึ่งถูกหรือไม่ถูกเนี่ยผมเองก็ไม่ได้อยู่ณจุดนั้นนะคือผมไม่ได้เป็นผู้กำกับดูแลในหน่วยงานดังกล่าวนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่มีใครแล้วครับที่จะหยิบเอาเรื่องที่มันทุกคนก็ต้องมีกระบวนมีเอกสารหลักฐานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีเหตุจูงใจให้เชื่อได้ว่าถูกไหมถึงจะดำเนินการนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยมันพิสูจน์มาอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอให้กระบวนการมันเสร็จสิ้น
1: คือก็เข้าใจท่านที่ท่านจะมองว่าเป็นผู้ถูกประทานเป็นเพราะการเมืองแต่ในมุมของรัฐตอนนั้นคุณจุลพันธ์แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมวงแต่ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเพราะมันมีพยานหลักฐานอะไรบางอย่างมาถึง
0: มันก็ต้องมีเหตุจูงใจให้เขาเชื่อได้ว่ากระบวนการนี้มันสามารถเดินหน้าได้เขาถึงเดินถูกไหมครับ
1: ซึ่งไอ้หน้าที่นี้หมดหน้าที่ของเราณตอนนั้นที่ส่งเรื่องไปเรียบร้อย
0: เสร็จแล้วครับวันนั้นเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการถึงที่สิ้นสุดเรายังเคยพูดกันในสภามีผู้อภิปรายยืนยันชัดเจนแต่สุดท้ายเมื่อกระบวนการมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่มันไม่มีเหตุและปัจจัยที่เราจะโดดลงไปล้วงลูกแล้วไปดำเนินการอะไรอีกนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของการไปโอเวอร์รูไปแทรกแซงกระบวนการที่มันควรจะเป็นมากกว่า
1: ถ้าอย่างนั้นแม้ว่าในแง่ของจุดยืนมันคงจะไปประกาศท่าทีแบบใดแบบหนึ่งไม่ได้แต่คุณจุลพันธ์ประเมินความเสี่ยงในทางการเมืองยังไงเพราะว่าเวลาพูดถึงความเสี่ยงมันไม่ใช่ความเสี่ยงแค่ของภูมิใจไทยนะมันก็คือความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันสมมติว่าวันที่14นี้เนี่ยบางกลุ่มประกาศแล้วว่าถ้า14นี้กกต.ส่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องนะโอ้โหจะมีเดินขบวนเกิดความไม่พอใจเรียกร้องให้เพื่อไทยถอนตัวประเมินความเสี่ยงในทางการเมืองที่มันจะโยงย้อนกลับมาที่ตัวเรายังไง
0: มันคงไม่ได้ประเมินกันขนาดนั้นนะครับเราคงไม่เอาสมมติฐานมาเป็นตัวตั้งในการที่จะมากำหนดวิถีชีวิตหรือว่าวิถีการเดินของพรรคการเมืองนะครับเรายึดมั่นอยู่ในหลักเพื่อไทยนี่เรายึดในเรื่องของการทำงานเป็นหลักเห็นไหมนะครับในขณะนี้เนี่ยรัฐมนตรีของเพื่อไทยแต่ละคนรวมถึงรัฐมนตรีในครม.อื่นๆด้วยนะครับทุกคนก็ทุ่มเททำงานในหน้างานของตนขับเคลื่อนในเรื่องของมิติการส่งมอบนโยบายที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นหลักนะครับส่วนเหตุการณ์อื่นๆที่เป็นปัจจัยเนี่ยย้อนกลับไปสิว่าอย่างตอนเพื่อไทยนะครับตอนนายกแพทองธารตอนนายกเศรษฐานะครับในขณะนั้นเนี่ยเวลาที่โดนเนี่ยถามครม.เพื่อไทยครม.ในขณะนั้นเถอะทุกคนนั่งทำงานหมดนะครับผมก็นั่งประชุมอยู่นะครับจนกระทั่งศาลอ่านไปครึ่งทางถึงได้รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยอื่นๆเนี่ยเราไม่เอามาเป็นตัวกำหนดเรามีหน้าที่อะไรณวันนี้เลยนะณนาทีนี้มีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่แค่นั้นเองครับ
1: กระทรวงอื่นที่
0: ส่วนเหตุการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกินกว่าจะคิดได้นะครับมันจะออกมาเป็นทั้งบวกและลบหรือวิธีหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรับไปตามหน้างาน
1: ถ้างั้นแปลว่าสมมุติว่าเอาแหละแม้ว่าเพื่อไทยไม่อยากจะสมมุติแม้ว่าท่านจุลพันธ์ไม่อยากจะสมมุติก็ตามเกิดมันมีกระแสความไม่พอใจโอ้โหเรียกร้องรุนแรงเพราะว่ากกต.ส่งไม่ฟ้องแล้วมันลุกลามมาถึงรัฐบาลเนี่ยถ้าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรจะไม่เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มจากพรรคเพื่อไทยผมสรุปแบบนั้นได้ไหม
0: ยังไม่มีเหตุและปัจจัยที่จะชี้ไปทางนั้น
1: ณขณะนี
0: ้ไม่มีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในขณะนี้เนี่ยคือการเป็นรัฐบาลร่วมกันผมไม่ได้ใช้คำว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะการเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโจทย์ที่สำคัญก็คือเรื่องของประชาชนนะครับท่านนายกก็ทำงานเต็มที่พวกผมก็ทุ่มเททำงานตามที่ได้รับมอบหมายนะครับวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีความเสี่ยงหรือว่าไม่ได้มีข้อห่วงใยตามหน้าข่าวอย่างนี้ดีกว่านะครับคือผมเองก็คุยกับท่านนายกบ่อยประชุมกันก็ สัปดาห์นึงก็หลายครั้งอ่ะนะครับเพราะว่ามันมีหลายวาระ

0: นอกจากการประชุมครม.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างเราคือพรรคทั้งสองพรรคเนี่ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนความเป็นรัฐนาวาไปข้างหน้า
1: ฉะนั้นจะไม่มีเหตุการณ์ว่าเพื่อไทยจะถอนตัวออกมาไปจับมือเปลี่ยนขั้วพยายามจะสู้ตั้งรัฐบาลใหม่หรือดันคนของตัวเองขึ้นมาช่วงชิงในการจัดตั้งรัฐบาล
0: อย่างแรกคือไม่ได้มีความคิดนะครับอย่างที่สองคือถ้าอ่านวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงนะครับมันไม่มีเหตุปัจจัยและมันไม่มีแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยจำนวนเนี่ย
1: การ
0: เมืองการเมืองคือแมทถูกไหมมันคือตัวเลขมันไม่มีทางครับ74ไปเป็นจะดันยังไงครับจะทำยังไงมันไม่มี
1: ท่านนายกยังเคยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
0: มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย
1: มีพรรคอันดับหนึ่งยกมือให้เลยทำไมเพื่อไทยจะเป็นไปไม่ได้
0: เขาบอก100ปีจะเกิดครั้งเดียวไม่รู้
1: ท่านนั้น74ไม่แน่เหมือนกันมีโอกาสแล้วอาจารย์เชนก็พยายามจะสร้างผลงานให้เห็นว่าเป็นตัวเลือก
0: ไอ้การทำงานนี่เราทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ใช่อาจารย์เชนอย่างเดียวคือทุกคนเราก็ทำงานเต็มที่นะครับอาจารย์เชนนี่เขาสนุกกับงานมากนะครับเขาเอนจอยกับการไปทำงานซึ่งตรงจริตอะนะครับกระทรวงอวนะครับมันตรงกับความ
1: สายงานของท่าน
0: สายงานของเขานะครับก็สนุกกับงานทุกคนสนุกกับงานนะครับแต่ว่าไม่ได้มีในนาทีนี้ต้องยอมรับอย่างนี้อย่างเพื่อไทยเนี่ยเราก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: ถึงเวลาเลือกตั้งครบ4ปีขึ้นมาระฆังเคาะทุกคนก็เป็นคู่แข่งแต่คู่แข่งไม่ใช่ศัตรูนะครับเราไม่ได้รบกับใครนะครับเรามีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปนำเสนอตัวเองแน่นอนมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะครับเราพยายามที่จะเสนอให้ประชาชนเลือกเราให้มากที่สุดนะครับหากเลือกเราถึงจำนวนที่เหมาะสมเราก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เราก็ขับเคลื่อนความเป็นส.ส.ทำประโยชน์ให้ประชาชนจะร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านแค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนี่คือกลไกประชาธิปไตย
1: คุณจุลพันธ์ย้ำเรื่องตัวเลขคณิตศาสตร์การเมืองมันยากอยู่แล้วเท่าที่มองกลางตัวเลขเนี่ย
0: มันเป็นไปไม่ได้ครับผมยังมองไม่ออก1 2คือการเป็นรัฐบาลถ้าจะให้มีเสถียรภาพและพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศได้รัฐบาลที่มาจากกระบวนการพิเศษอย่างครั้งที่แล้วที่เขาจะทำ MOA กันนะครับสุดท้ายก็ไม่กี่เดือน
1: อยู่ไม่ได้
0: แล้วมันก็ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดผลลัพธ์ใดๆไม่มีเลยกลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่หลายๆคนเขาไปคาดหวังจาก MOA เนี่ยมันไม่เกิด
1: มันก็แค่ช่วงคราว
0: ครั้งนี้เนี่ยกระบวนการในการจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหลักคิดทางประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะครับก็ต้องเรียนว่าตัวเลขมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับจะบวกยังไงให้มันเกินกว่า250
1: มันเป็นเพราะเรารู้ตัวไหมว่าถ้าเราไปเปิดปฏิบัติการแบบนั้นก็จะมีบางพรรคที่พร้อมจะเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแทนเราฉะนั้นอย่าไปคิดตรงนั้นดีกว่าก็รักษาความสัมพันธ์กันต่อไปเพราะความเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ไงกลายเป็นว่าข้อเสียคือถ้าไปมีปฏิบัติการอะไรแบบนั้นเราก็จะถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้าน
0: ไม่ได้อ่านถึงตรงนั้นนะครับไม่ได้อ่านถึงตรงนั้นนะครับในจุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกเท่าที่พูดคุยกันในการเป็นพรรครัฐบาลร่วมกันเนี่ยเราไม่เห็นถึงประเด็นความเสี่ยงใดๆนะครับส่วนแน่นอนแหละทุกพรรคการเมืองหลายๆพรรคการเมืองก็หวังที่จะได้เข้าสู่การเป็นรัฐบาลนะครับส่วนจะเข้าได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่แน่นอนก็อยู่ที่พรรคหลักนะครับถ้าเขาต้องการเสถียรภาพมากขึ้นถ้าเขาต้องการที่จะให้มีคนมาแบ่งเบาภาระในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายในกระทรวงใดๆเนี่ยมันก็คิดได้นะครับแต่ส่วนเพื่อไทยเนี่ยเราจบตั้งแต่วันที่มีการเจรจาก่อนการเลือกตั้งแล้วนะครับเรามีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับทั้งหน้าสื่อและไม่หน้าสื่อแต่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายนะครับการทำเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐใช่ไหมครับแล้วเมื่อมันจบแล้วเนี่ยก็
1: เรื่องตำแหน่งอะไรนี้ด้วย
0: มันจบกระบวนการตรงนั้นเนี่ยเราถือว่ามันเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะคงอยู่อย่างนี้ไปจนกระทั่งจบจนถึง
1: เอาเป็นว่าตราบใดที่ข้อตกลงก่อนตั้งรัฐบาลยังเป็นเหมือนเดิ
0: ม
1: ฉะนั้นจะมาคาดหวังความเปลี่ยนแปลงจากเพื่อไทยก็คงเป็นไปไม่ได้ณขณะนี
0: ้
1: แต่ถามย้อนกลับตอนนั้นที่เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยก็ทำข้อตกลงก่อนตั้งรัฐบาลเหมือนกันว่าจะได้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ระหว่างทางจะไปยึดของเข้ามามันอาจจะเกิดเหตุการณ์กลับกันก็ได้นะไม่ประเมินความเสี่ยงตรงนี้อ่ะ
0: ก็เป็นไปได้ครับถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นก็ต้องมาคุยกันนะครับแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่มีการ พูดคุยหรือสัญญาณใดๆ
1: เพื่อไทยมีเส้นแบ่งไหมว่าอะไรที่ไม่สามารถที่จะผิดไปจากเดิมตามที่เราเคยก่อตั้งรัฐบาลร่วมกันมาได้เช่นตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเช่นกระทรวงบางกระทรวงสมมติเอาอีกพรรคหนึ่งเข้ามาเติมอ่ะมันก็จะต้องเกลี่ยกันใหม่กระทรวงอาจจะต้องคุยกันใหม
0: ่อย่าไปคิดเลยครับนี่เอาสมมติฐานมาคุยแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้เกิดขึ้น
1: ยังไม่เห็นความเสี่ยงตรงนั้น
0: ยังไม่เห็นความเสี่ยงเลยครับ
1: ถ้างั้นผมไม่ถามต่อแล้วว่าไอ้ดิวอะไรนะแดงเขียวมันมีจริงไหม
0: ครับ
1: ก็คงจะปฏิเสธว่าไม่มีจริงแต่ว่าผมถามย้อนกลับว่าแล้วทำไมมันถึงมีข่าวปล่อยแบบนี้คุณจุลพันธ์มองว่าใครได้ประโยชน์จากการปล่อยข่าวแบบนี
0: ้ผมก็อย่างที่ผมบอกคุณจอร์ดว่ามันก็คงมีคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะคิดหาทั้งส่วนของพรรคและในส่วนของกองเชียร์ใช่ไหมกองเชียร์ก็อาจจะมีที่อยากจะบอกว่าอยากให้พรรคที่เข้ามานะอยากให้พรรคนั้นมาร่วมนะครับมันมีทุกสีแหละครับในการที่จะไปคิดสูตรผสมเนี่ยนะครับในเรื่องของการเอาสีมาขละเนี่ยนะครับมันเกิดได้ทุกสูตรนะครับแล้วก็คงมีการเป็นลักษณะของการโยนหินตามทาง
1: แย่
0: โยนหินตามทางนะครับจะมีใครงับเหยื่อไหมจะมีใครไปพูดไหมแต่ส่วนเพื่อไทยเนี่ยผมเรียนเลยถ้าไม่ได้มาคุยกับผมมันไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับมันยังไม่มีกระบวนการนั้นเกิดขึ้นแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องนี้ไม่มีนะครับส่วนใครจะคิดฝันจินตนาการนะครับว่าจะมีสีอะไรเข้ามาผสมนะครับถ้าไม่ได้คุยกับตัวนายกรัฐมนตรีนะครับก็คงเป็นไปได้ยากถูกไหม
1: รวมถึงตัวหัวหน้าพรรคด้วย
0: ถูก
1: ถ้าจะมีความเป็นไป
0: ได้ถ้าไม่มีคนมาคุยครั้งนี้ก็คงเป็นไปได้ยาก
1: ฉะนั้นถ้าไม่ได้ออกมาจากปากหัวหน้าพรรคไอ้ทั้งหมดที่เป็นข่าวลือกันเนี่ย
0: ก็
1: ไม่มีมวลความจริง
0: ยังเป็นจินตนาการอยู
1: ่แต่ว่าเพื่อไทยโดยความที่เคยเป็นพรรคใหญ่มาก่อนใช่ไหมครับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาตลอดนะถ้าหมายถึงว่าถ้าได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งนะไม่เคยอยู่ในสถานะพรรคร่วมลักษณะนี้มาก่อนหลายคนก็มองว่าเพื่อไทยไม่มีทางพอใจกับจุดที่ตัวเองยืนอยู่ณขณะนี้หรอกโดยเฉพาะกระทรวงที่กำลังควบคุมอยู่ณขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงทางภาคสังคมมากกว่าเนี่ยฉะนั้นมันก็เลยมองกันว่าเพื่อไทยไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
0: ไปคิดอย่างนั้น
1: ถึงจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าทำงานได้อ
0: ย่างแรกไปคิดอย่างนั้นไม่ถูกแต่เพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันที่เรากำเนิดเกิดมาเนี่ยมันเป็นวันที่ท่านทักษิณตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองจำได้ไหมเราก็ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเกิดมันโตเลย
1: มันไม่มีพอขั้นที่หนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเลย
0: มันไม่มีช่วงเด็กโตเกิดมาโตเลยเกิดมาเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็สามารถที่จะมีเสียงข้างมากในสภาทันทีนะครับหลังจากนั้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมีจังหวะขึ้นจังหวะลงตามแต่เหตุการณ์ทุกครั้งที่เราต้องหยุดการเป็นรัฐบาลก็คือโดนปฏิวัติบ้างโดนกลไกพิเศษบ้างใช่ไหมครับจนกระทั่งมาครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งคือเราไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการเป็นพรรคการเมืองการเป็นนักการเมืองด้วยนะครับเราก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลการตัดสินของประชาชนนะครับชอบไม่ชอบมั่นใจกับการเลือกตั้งไหมกระบวนการเป็นอย่างไรอันนั้นเรื่องหนึ่งก็เก็บไว้นะครับแต่ผลมันออกมาแล้วเราก็ต้องยอมรับและเดินไปกับมันถูกไหมครับเมื่อผลมา74เนี่ยนะครับเราก็ไม่ใช่แกนนำในการจัดตั้งนะครับเมื่อแกนนำมาเชิญนะครับแล้วเราก็คิดแล้วว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์เราก็ตัดสินใจตกลงส่วนการแบ่งกระทรวงที่ออกมานะครับมันตรงกับจริตของแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งของพวกผมไง
1: อาจารย์เชน
0: นะครับอาจารย์เชนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนะครับอยากจะพัฒนาในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้พอได้กระทรวงซึ่งเป็นตะกร้าซึ่งเกี่ยวกับคนจำนวนมากของผมนี่มี45ล้านคนนะประกอบแรงงาน
1: ใช้แรงงาน
0: นะครับของอวของศึกษาก็เป็นเด็กตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยนะครับพอมอก็ดูนั่นแหละเด็กเกิดยันตายอ่ะนะครับกระทรวงเกษตรอีกนะครับมันดูเรื่องคนทั้งตะกร้าเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นจังหวะที่ดีแล้วเราก็มีการประชุมร่วมกันหลายครั้งนะครับก่อนที่จะตัดสินใจรวมถึงหลังจากตัดสินใจแล้วนะครับในการขับเคลื่อนเชิงมิติเชิงนโยบาย
1: คือตั้งใจเลยว่าม
0: ัน
1: กลุ่มกระทรวงนี้
0: ตอนนี้
1: มันจะสามารถพัฒนาตัวทุนมนุษย์ได้
0: ถามว่ามีความพึงพอใจไหมเนี่ย ผมฟังดูจากครม.ทุกคนเราสนุกกับงาน
1: ในหมายถึงครม.ในเพื่อไทย
0: ใช่ผมเองคนหนึ่งเนี่ยผมสนุกมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นกระทรวงซึ่งเกรด A เลยล่ะสามารถขับเคลื่อนความรู้สึกชีวิตของประชาชนจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตรงกับความเป็นเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเนี่ยมันพรรครักยา
1: ระวังถ้าบอกว่าพอใจมากเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวพรรคร่วมเขาบอกอ้าวคุณพอใจใช่ไหมเอากระทรวงทางสังคมไปหมดพรรคเศรษฐกิจให้พรรคร่วมไปหมดเลย
0: ชอบก็ได้นะ อย่าไปคิดถึงตรงนั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายเลย
1: คือมันไม่เคยเกิดขึ้นไงที่พรรคแกนนำจะเอากระทรวงที่เกี่ยวกับสังคมที่เกี่ยวกับผู้คนแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจให้พรรคร่วมหมดเลย
0: ไม่เพื่อไทยก็ถนัดเรื่องเศรษฐกิจจริงๆนะครับเรามีมือเศรษฐกิจเก่งๆหลายคนนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยองค์คาพยพมันไม่ได้นะครับด้วยจำนวนด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีการเจรจาหารือกันแล้วเนี่ยสุดท้ายได้มาเป็นกลุ่มกระทรวงกลุ่มนี้เราพึงพอใจ
1: คือมันก็สอดรับกับคะแนนที่เรามี
0: ถูกมันพึงพอใจเพราะว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้กับประชาชน
1: มันแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นกระทรวงที่ทำอะไรทำผลงานไม่ได้คนเพื่อไทยก็ไม่ได้คิดแบบนั้นครม.ก็ไม่ได้คิดแบบนั้น
0: ผมว่าอย่าประมาทผมว่าเราจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนจำนวนมากได
1: ้คือณขณะนี้ยังไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่ก็ทำงานสร้างผลงานเต็มที่เพราะรู้ว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะกลับลงสู่สนามเลือกต
0: ั้งการเมืองมันไม่ใช่วันใดวันหนึ่งมันกลับสู่สนามเลือกตั้งแน่ๆ
1: จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แค่นั้นเอง
0: มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับยังไงก็ตามในการเมืองมันก็ต้องกลับสู่กระบวนการเลือกตั้งพอเลือกตั้งปุ๊บไม่ว่าพรรคไหนก็ตามก็ต้องเรียนตามตรงอ่ะจะภูมิใจไทยจะพรรคประชาชนจะกล้าทำจะสีอะไรก็ตามเนี่ยถึงเวลาลุ้นในสนามแข่งเนี่ยมันคือการต่อสู้ทางการเมืองที่เราแข่งขันกันแย่งเอาความนิยมของประชาชนนะครับวันนั้นก็ระฆังดังก็สู้กันไปก็ชกอ่ะนะครับแต่ถึงเวลาหลังจากนั้นมาการเมืองมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับก็ต้องมาพูดคุยหารือดูจำนวนดูในเรื่องของอุดมการความคิดแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนร่วมกันได้หรือไม่มันก็จะมีการฟอร์มขึ้นมาใหม่วันนั้นถ้าเพื่อไทยโชคดีเราก็ยังจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลถ้าโชคดีมากเราก็จะเป็นคนจัดตั้งก็แค่นั้นเอง
1: ครับไม่ได้ยึดติดว่าสีนั้นจับไม่ได้สีนี้จับไม่ได้ก็ว่ากัน
0: ตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง
1: เลย
0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นเวทีแล้วผมก็พูดชัดเจนว่าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องสีนะครับเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องสีเนี่ยอย่างการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็เห็นมีบางพรรคการเมืองประกาศชัดเจนสุดท้ายมันกลายเป็นหนึ่งในปมเงื่อนซึ่งไม่สามารถซึ่งทำให้ไม่สามารถมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับ
1: เป็นข้อจำกัด
0: เป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าจะสีอะไรก็ตามจะคนไหนก็ตามเนี่ยประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยสุดท้ายประชาชนเลือกเข้ามานะครับอย่างน้อยเราก็ต้องให้เกียรติต่อเสียงของประชาชนนะครับเราก็ต้องยอมรับการตัดสินของประชาชนเมื่อเข้ามาแล้วมันจะเป็นระบบบัญชีรายชื่อจะเป็นแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเขาจะอยู่ใต้สุดจังหวัดเขาจะอยู่เหนือสุดแผ่นดินสยามหรือว่าเขาจะอยู่กลางเมืองกรุงเทพมหานครสุดท้ายเขานับหนึ่งเท่ากันเขาคือตัวแทนของประชาชนนะครับก็ต้องให้เกียรติต่อประชาชนแล้วก็นำเอาผลของการตัดสินของประชาชนเนี่ยมาพูดคุยกันเพื่อเอานโยบายมาคุยกันแล้วก็ขับเคลื่อนการเป็นรัฐต่อไป
1: ผมถามท่านนายกเมื่อวันจันทร์ว่าคิดว่าคุณทักษิณวางมือแล้วหรือยัง
0: ครับ
1: นะท่านก็บอกว่าปกติคุยกับพรรคเพื่อไทยท่านก็ต่อสายคุยกับหัวหน้าพรรคตลอดคือพูดง่ายๆไม่ได้คุยกับคุณทักษิณโดยตรงนะทีนี้ถามคุณจุลพันธ์น่าจะตรงกว่านะตกลงณขณะนี้เอาขอเคลียร์หน่อยจุดยืนของคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมันมีเส้นแบ่งมันมีระยะห่างกันยังไง
0: คงไม่ปฏิเสธความจริงว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณท่านทักษิณก็เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจอ่ะเป็นธงนำของพวกเราในการที่เราต่อสู้ทางการเมืองทำงานกับทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับคนที่ยังรักศรัทธาท่านมีจำนวนมากนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการพรรคไม่มีความเกี่ยวข้องท่านก็ปล่อยละนะครับท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวนะครับในเรื่องของการทำงานเชิงนโยบายนะครับไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงใดๆนะครับแต่ถามว่าเจอกันตามงานไหมมีครับไปมีโอกาสได้พบอยู่นะครับ และถ้าเจอแล้วจะมีการพูดคุยในเรื่องใดบ้างนะครับเรื่องความคิดนะครับ
1: ขอคำแนะนำ
0: เป็นเรื่องปกตินะครับผมเจอพวกนี้นั่งคุยคุณจอยเมื่อสักครู่ก็เป็นไปได้เราก็คุยเรื่องนโยบายเรื่องอะไรต่างๆถูกไหมมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราเจอใครก็ตามเราจะแลกเปลี่ยนนะครับมุมมองแนวความคิดเพื่อหวังว่ามีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำดีๆเนี่ยเราเอาไปใช้ได้ถูกไหมครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็มีการพูดคุยบ้าง
1: ถ้าเทียบกันณขณะนี้ระยะห่างของคุณทักษิณเทียบกับตอนที่ท่านนายกแพทองธารเป็นนายกห่างกว่าเยอะไหมอาจารย์เชนอาจจะเป็นสถานะเป็นหลานบรรยากาศมันต่างกันยังไง
0: บรรยากาศต่างกันยังไงเหรอ
1: ตอนที่นายกคือลูกสาวคุณทักษิณ
0: ตอนที่ตอนท่านนายกอิงเนี่ยนะผมก็ต้องเรียนว่า
1: อย่างแรกกระบวนการไม่ใช่อะไรอย่าปฏิเสธเลย
0: วันนั้นผมเป็นรองหัวหน้าพรรค
1: ใช
0: ่กระบวนการบริหารจัดการพรรคก็อยู่ในพรรค
1: ครับ
0: ท่านทักษิณไม่เคยเข้ามาที่พรรค
1: ท่านพูดตลอดเนี่ยได้ยินท่านนายกพูดอย่างนั้นได้ไหมมันก็เลยทำให้คนเข้าใจได้ว่าท่านยังคง
0: แต่
1: อย่างแรก
0: อย่างแรกท่านไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวที่พรรคนะครับสองกับท่านนายกอิงถามว่ามีการคุยกันไหมผมเชื่อว่าคุยทุกวัน
1: ของพ่อ
0: ผมเชื่อว่าคุยทุกวันนะครับก็เพราะฉะนั้นแนวคิดหลักคิดอะไรต่างๆมันอาจจะฝากมันอาจจะผ่านเป็นไปได้นะครับแต่กระบวนการตัดสินใจเนี่ยแม้ในวันนั้นก็ตามเนี่ยนะครับท่านนายกแพทองธารเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับท่านก็บริหารจัดการภายใต้ความคิดและความเชื่อของตนนะครับส่วนจะมีอินฟลูเอนซ์จะมีมีการส่งมอบผ่านทางความคิดมาหรือไม่เนี่ยการเป็นพ่อลูกกันผมว่ามันเป็นไปได้ที่จะรับ
1: ฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันในแง่ที่ว่าเพราะท่านนายกเป็นลูกสาวนะขนาดนั้นมันก็อาจจะดูว่ามีความใกล้ชิดความเป็นพ่อเป็นลูกคุยกันก็จะเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้แต่พอเป็นอาจารย์เชนหรือเป็นคุณจุลพันธ์ที่เป็นหัวหน้า
0: ผมมีโอกาสเจอท่านน้อยมากนะครับ
1: โดยเฉพาะตอนที่ออกมา
0: แทบจะไม่ได้พบเลยครับตั้งแต่หลังจากท่านออกมานี่ก็ครั้งสองครั้งไม่เกินนะครับ
1: ท่านยังเข้าพักยังให้คำ
0: ไม่มีครับไม่มี
1: สา
0: ไม่มีครับ
1: เพราะไอ้รอบแรก
0: เข้าใจว่าช่วงนี้ท่านเดินทางไปต่างประเทศเยอะนะครับท่านก็ไปอาจจะไปพักผ่อนไปเจอเพื่อนเก่าที่เคยมีการคบค้าสมาคมในช่วงที่ไปต่างประเทศนะครับ
1: ฉะนั้นพอจะบอกได้ไหมว่าความแอคทีฟในทางการเมืองของท่านมันลดลงไปเยอะถ้าเทียบกับก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำเท่าที่เราสัมผัส
0: น่าจะดูจากข่าวก็ได้นะครับน้อยลงนะครับ
1: ดูจากข่าวการปรากฏตัว
0: ดูจากการปรากฏตัวน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับการปรากฏตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามหลังจากที่ท่านกลับมาเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้ไปจัดเวทีไฮปาร์คที่ไหนนะนะครับ
1: นักข่าวเชิญใช่จัดเวทีนั่นนี่
0: แหละทีพวกเนี่ยเชิญนะครับท่านเชิญไปแล้วท่านมีประสบการณ์มีความรู้เนี่ยท่านก็พร้อมนะครับมีคนเชิญไปแล้วท่านคิดว่าถ้าท่านพูดแล้วเป็นประโยชน์ท่านก็นำ
1: คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: แต่เนื่องจากว่ามีคนอยากจะฟังท่าน
0: ใช่ครับ
1: ก็ไปเจอท่านออกมาพูดแต่นี่พอพูดเยอะคนก็นึกว่าท่านออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็เลยมาเป็นประเด็นกับทาง
0: แล้วประสบการณ์ต้องยอมรับอย่างนึงว่าท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่เคยทำประโยชน์ให้ประเทศสูงที่สุดนะครับแล้วก็การที่ท่านไปอยู่ต่างประเทศก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำมาพูดคุยเนี่ยพอเราไปฟังทุกครั้งเราก็จะเก็บเกี่ยวอะไรที่เป็นประโยชน์กลับมาได้จริงๆในการที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายมันก็มีอะไรที่เป็นประโยชน
1: ์ฉะนั้นก็ให้คำตอบเรื่องการปรากฏตัวน้อยลงมากๆของท่านเนี่ยเป็นคำตอบในตัวมันนะว่าท่านยังมีความเคลื่อนไหวทางการแต่ในแง่ความคิดคนเนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่แล้ว
0: ตรงนั้นผม
1: ในความเป็นคุณทักษิณเนี่ยนะ
0: คิดจะห้ามครับใครจะคิด
1: ท่านไม่มีทางหยุดคิดอยู่แล้ว
0: ใครจะคิดว่ามีความสัมพันธ์กันไหมอะไรเนี่ยนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับเรื่องของการที่ท่านเป็นหลักคิดหลักชัยของพวกผมเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกผมโตมาทางการเมืองเนี่ยนะครับ20กว่าปีเนี่ยผมลงเลือกตั้งครั้งแรกมาก็ท่านเป็นหัวหน้าพรรคนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแนวความคิดอุดมการณ์ที่มันสร้างสมบ่มเพาะมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านจากกระบวนการซึ่งท่านเป็นคนริเริ่มแล้วมันก็ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาถึงจุดนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือคุณทักษิณ
1: ฉะนั้นก็สรุปว่าเวลามีประเด็นอะไรกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเป็นท่านนายกคุยกับหัวหน้าพรรค
0: ใช่ผมคุยกับท่านนายกตลอดเวลาเวลามีประเด็นของพรรคเวลามีประเด็นในเรื่องของการที่ต้องพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองอะไรก็ตามสุดท้ายจบที่ผมคุยกับท่านนายก
1: ท่านมีหรือทางพรรค ภูมิใจไทยมีอะไรไม่พอใจเกี่ยวกับบทบาทของส.ส.บางคนที่อาจจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างไหม

0: เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลผมเห็นหลายคนนะเวลาอภิปราย
1: มีพรรคผมก็มีพรรคผมก็มี
0: มีหมายความว่าม
1: ีสสพูด
0: ใช่แล้วไปกระทบกับรัฐบาลกับพรรคแกนนำอ่ะ
1: กระทบรัฐมนตรีมีกระทบกับนายกด้วยนะ
0: รัฐมนตรีมหาไทยอย่างวันก่อนเนี่ยก็มี
1: ครับก็ยอมรับว่ามันมีนะครับอย่างแรกเลยคือการทำงานหน้าที่ในหน้าที่สสเนี่ยนะครับสสเป็นผู้กำกับการทำงานของรัฐนะครับองค์คาพยพที่มันกำหนดขึ้นมาสามเศร้าเนี่ยนะครับการกำกับนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องตรวจสอบอย่างเดียวกำกับสนับสนุนก็ได้กำกับพูดถึงเรื่องที่ทำดีแล้วอยากจะให้ทำเพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสสหน้างานเขาเนี่ยคือการติดตามการทำงานของรัฐนะครับสสทุกคนก็ทำหน้าที่นี้นี่ประชุมงบประมาณนะครับที่พูดกันเนี่ยถามว่าสสเพื่อไทยเวลาพูดแล้วเขาชื่นชมงบประมาณกันเหรอ
0: ไม่
1: นะครับ เขาก็บอกว่ามันมีอะไรต้องทำเพิ่มเติมใช่ไหม มันมีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องนี่คือกระบวนการทำหน้าที่ของสสที่สมบูรณ์นะครับมีสมาชิกของพวกผมหรือพรรคการเมืองใดก็ตามพูดถึงท่านนายกหรือไม่มีนะครับต้องชื่นชมท่านนายกนะครับท่านก็ใจกว้างนะครับเพียงพอเพราะว่าท่านก็เป็นสสนะอย่าลืมนะครับท่านก็โตมาจากสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเข้าใจการทำงานของสสนะครับว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรหรอกนะครับยังไงก็คือพรรคร่วมรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีความเกลียดจงเกลียดจงชังหรอกนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมานะครับหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนนะครับบทบาทมันต่างกันนะครับท่านก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ยังไม่เคยพูดให้ห้ามปรามอะไรไม่มี
0: ก็เข้าใจบทบาท
1: พวกผมก็คงจะไม่ไปด้วยความเป็นสสเหมือนกันผมก็เป็นสสคนนึงนะครับก็คงจะไม่ไปพูดห้ามปรามนะครับไม่มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่โดยอิสระที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได
0: ้แต่ละท่านก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นก็อยู่วงการการเมืองกันมาเยอะรู้อยู่แล้ว
1: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มี
0: แต่ถ้าเป็นวงนอกเลยก็อย่างเช่นกรณีคุณหมอชลน่านเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนที่ไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีครับก็ไม่ได้พูดคุย
0: แต่คุณหมอชลน่านบอกผมว่าต้องเรียนหัวหน้าพรรคให้ทราบ
1: ท่านไลน์มาท่านไลน์มา
0: แล้วอนุญาตไหมตอนนั้นกังวลอะไรคุณหมอไหมว่าเดี๋ยวไม่
1: ได้กังวลใดๆ
0: ความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลนะ
1: ไม่ได้กังวลใดๆเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอท่านประสบการณ์สูงมากนะครับเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านก็ควบคุมเนื้อหาได้อยู่แล้ว
0: ท่านรู้อะว่าต้องพูดแบบไหน
1: ว่าพูดได้แค่ไหนถึงจะเหมาะสมนะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วการพูดของวันนั้นของท่านก็ไม่ได้มีผลกระทบในเชิงลบใดๆนะถ้าฟังดูก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคที่มาร่วมรัฐบาลกันก็ไม่มีนะครับพูดถึงเรื่องของการกลไกการติดตามตรวจสอบที่ควรจะเป็นนะครับเป็นเรื่องของหลักการนะครับซึ่งก็อยู่ในกรอบที่มีความเหมาะสมท่านนายกก็ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใด
0: กับพรรคกล้าทำล่ะได้ต่อสายพูดคุยกันบ้างไหม
1: คืออ
0: ย่างนี้เนื่องจากว่าผมก็ถามท่านนายกว่ากับท่านผู้กองธรรมนัสพรรคกล้าทำยังคุยกันเหมือนเดิมไหมท่านยังบอกว่าความสัมพันธ์ดีถ้าผมเป็นเพื่อไทยนี่ผมต้องมีสะดุ้งบ้างนะว่าเอ๊ะแปลว่าวันใดวันหนึ่งกล้าทำอาจจะเข้ามาเป็นตัวสอดแทรกเป็นพรรครวมแทนพรรคเพื่อไทยได้หรือเปล่าแล้วเพื่อไทยได้คุยกับกล้าทำบ้างไหม
1: ผมเรียนอย่างนี้ในสภาเนี่ยมันก็มีกันแค่นั้นแหละครับ
0: มันก็คุยกันแค่นี
1: ้มันก็คุยกันหมดนะครับถามว่าผมคุยกับกล้าทำไหมผมสนิทกับรุ่นเล็กหน่อยรุ่นเล็กกว่านะครับท่านธรรมนัสเองผมไม่ได้มีโอกาสสัมผัส
0: อาจจะห่างหน่อย
1: อาจจะห่างนิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่ในสภาเนี่ยท่านเดินเข้ามาผมก็เดินไปไหว้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเราคนไทยนะครับเราก็เดินไปทักทายนะครับถามว่าห่วงไหมก็คนรู้จักกันให้ทำยังไงนะครับท่านนายกก็มีความสนิทสนมแล้วก็รู้จักเคยร่วมรัฐบาลท่านธรรมนัสน่าจะเคยเป็นรองนายกใช่ไหม
0: ร
1: ั
0: ฐมนตรีเกษตรด้วย
1: รัฐมนตรีเกษตรด้วยในทางกลับกันผมก็รู้จักทุกพักนะพักส้มผมก็รู้จักถามว่าคุยกันไหมก็คุยเดินไปมามันก็ทักทาย
0: คือไม่ได้กังวลว่าพอนายกบอกยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านผู้กองแปลว่าเอ๊ะวันใดวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนตัว
1: เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณดีกว่าเรื่องจะมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยผมไม่ได้เห็น
0: มีสัญญาณจากท่านนายกเรื่องการปรับครม.แล้วหรือยังคือแม้ว่าท่านอาจจะบอก
1: ผมเคยถามตรงๆ
0: ภายในพรรคของท่านเองว่ารัฐมนตรีโลกลืมควรจะต้องพิจารณานะแต่เข้าใจว่าตามมารยาทเนี่ย ท่านก็จะ

0: ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันของแต่ละพรรคใช่ไหมแต่ท่านส่งสัญญาณมาที่เพื่อไทยยังไงถามท่านตรงๆว่ายังไง
1: อย่างแรกเลยกระบวนการในการพิจารณาเรื่องครม.เนี่ยนะครับโดยข้อบังคับพรรคการประชุมเป็นต้นนะอย่างเพื่อไทยเนี่ยต้องให้ทางพรรคเนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วก็ส่งไว้ให้ท่านนายกพิจารณานะครับอย่างตอนที่เราตั้งครม.ชุดนี้เช่นเดียวกันดำเนินการให้มันถูกต้องนะครับสองคือท่านนายกผมก็ถามตรงๆปรับครม.เห็นเขาพูดกันจังเลยในข่าว
0: ไม่ไร
1: จะทำจริงไหมนะครับท่านบอกยังนะครับยังนะครับยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับแล้วมันคงเกิดไม่ได้หากจะมีการปรับครม.แล้วไม่มีการแจ้งให้หัวหน้าพรรคร่วมทราบเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับก็คงต้องมีการพูดคุยกันนั่นแหละเมื่อมันถึงเวลา
0: คือหมายถึงว่าเวลาจะปรับมันก็คงจะปรับไปพร้อมกันถ้าสมมติว่าไอ้ของเราอยากจะปรับก็ส่งรายชื่อให้ท่านพิจารณา
1: แต่ยืนยันพูดมาแล้วเนี่ยยืนยันอย่างนึงว่าเพื่อไทยก็ยังไม่คิดจะปรับนะครับเพราะว่าตัวรัฐมนตรีของพรรคทุกคนก็ยังทำงานอย่างแข็งขันนะครับแย่งกันผลิตผลงานนะครับคือทุกคนลงพื้นที่เต็มที่
0: คือถ้าจะปรับก็อาจจะเป็นเรื่องของพรรคแกนนำมากกว่าตอนนี
1: ้ถูกต้องแต่ว่าถึงแม้จะปรับเพียงแค่ปีกเดียวผมเชื่อว่าก็คงต้องมีการแจ้งหารือกัน
0: เผื่อว่าทางเราอาจจะมีแต่ว่าณขณะนี้ยืนยันณขณะนี้เพื่อไทยยังไม่ได้มี
1: เพื่อไทยไม่มีความคิด
0: ที่จะไป
1: ถามท่านนายกท่านนายกก็เท่าที่ทราบก็ยังไม่
0: ม
1: ี
0: คุณจุลพันธ์สงสัยไหมทำไมอยู่มา4เดือนกว่าเกือบ5เดือนคนก็บอกโอ้โหมันอยู่นานคือความรู้สึกอารมณ์ความศรัทธามันก็ลดลงจากตอนตั้งรัฐบาลมันไม่เหมือนช่วงอนุทิน1แล้วในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลคุณคือเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองเหมือนกันเพราะว่าก็ลงเรือลำเดียวกันมาแล้วถูกไหมจะบอกว่าเป็นเรื่องของทางภูมิใจไทยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ต้องประเมินสถานการณ์เองด้วย
1: เรื่องนี้ผมมองว่าจริงๆผมอยู่การเมืองมานานพอสมควรนะครับอยู่ในฐานะส.ส.นี่ก็20เกือบ20กว่าปีแล้วนะครับใครมาเป็นรัฐบาลถึงเวลาเนี่ยมันก็มีคลื่นลมทุกคนน่ะคนไหนไม่เจอ
0: ไม่มี
1: เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในมุมของการทำงานเนี่ยนะครับหาข้อติมันง่ายกว่าเนาะหาข้อติมันง่ายกว่านะครับแล้วพูดมาเนี่ยเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยพูดอะไรมันก็ถูกนะครับพูดตรงไหนมันก็ถูกจิ้มตรงไหนมันก็โดน
0: มันเยอะจริงๆ
1: มันเยอะจริงๆแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถที่จะพลิกประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเมืองสวรรค์ได้ในทันทีนะครับทุกคนก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความพยายามท่านนายกก็พยายามนะครับพวกผมก็พยายามในการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นนะสแกมเมอร์ก็เบาลงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับปากท้องมันก็ยังถึงแม้ว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่มันรุนแรงเนี่ยเราก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ในระดับนึงนะครับเรื่องอื่นๆมันก็มีการขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์นะครับมิติด้านการศึกษาคะแนนปีซ่าก็ขึ้นเห็นไห
0: ม
1: นะครับมิติด้านสังคมนะครับปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเชื่อว่าเบาบางลงบ้างนะครับก็ยังไม่ถึงจุดนะครับความมั่นคงเราก็พยายามประคับประคองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็พยายามที่จะทำให้มันคลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามทุกอย่างเนี่ยหากมองด้วยใจเป็นธรรมผมยังมองว่ามันอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับมันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจอย่างที่หลายท่านอาจจะคาดหวังนะครับแต่ผมเชื่อว่าความพยายามนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้ความทุ่มเทนะครับมันต้องคงเส้นคงวาและทุ่มเทกับมันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศทั้งในมิติของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยให้มันผ่านไปได้นะครับวันนี้คลื่นลมที่แรงที่สุดคือเรื่องการเมืองถูกไห
0: ม
1: ในมิติอื่นเนี่ย
0: คนไปโยงเรื่องหัวสวเรื่องเด
1: ี๋
0: ยวก็จะมีคดีคิวอาร์โค้ดบาร์โค้ด
1: มันกลายเป็นสารตั้งต้นที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ทำให้เรื่องอื่นๆมาอาจจะเป็นปัญหาตามมานะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจสังคมอะไรก็ตามมันเริ่มต้นที่เรื่องของ trust and confidence คือความมั่นใจนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ย เราก็ต้องดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายคำถามทั้งหมดมันจะพุ่งตรงไปที่ท่านนายกนั่นแหละนะครับท่านนายกก็คงต้องตอบให้มันเกิดความชัดเจนในแต่ละประเด็นนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านทำได้นะครับเมื่อตอบแล้วเนี่ยสังคมเกิดความชัดเจนในสิ่งที่สงสัยนะครับมันก็จะได้เดินหน้ากันอย่างราบรื่น
0: แม้แต่ถ้าเพื่อไทยไม่แบก มันก็อาจจะทำให้มีจุดเปลี่ยนบางอย่างได้ไงนะสถานะของพรรคเพื่อไทยมีความสำคัญที่คนเขาอาจจะเริ่มส่งแรงกดดันมาที่ความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเพื่อไทย
1: ส่งมาครับไม่เป็นไรครับผมพร้อมแบกครับ
0: รับไว
1: ้ผมพร้อมรับ
0: ไว
1: ้ผมพร้อมรับไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรในส่วนนี้นะครับเพื่อไทยก็ทำทุกอย่างตามหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลาอย่างเต็มที่นะครับวันนี้เรามีหน้าที่ในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องมิติทางสังคมเรื่องของคนนะครับเราก็จะพยายามทำและส่งมอบในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไทยนะครับแค่นั้นเองพวกผมไม่ใช่เป็นพรรคที่ซับซ้อนนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาถามบอกว่าแบกหรือไม่แบกนะครับมันก็อยู่ที่กระบวนการในการดำเนินการเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะเกิดเรื่องอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเช่นเรื่องของการอภิปราย151 152เนี่ยมันก็คงเกิดขึ้น
0: บวกกฎหมายอะไรต่าง
1: ๆแล้วก็ไปฟังดูในการประชุมในการสื่อสารนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับกระบวนการในการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะครับเราก็จะรอฟังนะครับผมเชื่อว่ากลไกในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราไม่พยายามจะไปหาทางตันเนี่ยมันไม่ตันนะครับหลายครั้งเนี่ยหลายคนพยายามโดดใส่กำแพงอ่ะนะครับมันก็จะ
0: ตัน
1: ให้มันพยายามให้มันตันอ่ะนะครับแต่ว่ากลไกเนี่ยมันค่อนข้างรัดกุมนะครับทั่วโลกเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเรานักมันก็ไม่เห็นตันกันสักที
0: สุดท้ายไอ้ที่เราคุยกันวันนี้มันมีอายุเท่าไหร่เนี่ยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยวันที่10กันยายนเดี๋ยวบันทึกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเกิดสถานการณ์สัปดาห์หน้าความวุ่นวายเกิดอ้าวเพื่อไทยเปลี่ยนทันทีนะอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนครับครับ
0: ยังเป็นว่าณวันนี้ยังเป็นแบบนี
1: ้ยังเป็นแบบนี
0: ้แล้วก็ยังไม่กำหนดเวลาด้วยว่ามันจะเท่าไหร่ยังไง
1: กำหนดเวลาได้ถึงอายุเป็นรัฐบาลเป็นอย่างน้อยครับ
0: ก็ไปกันถึงที่สุดนะได้ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาพูดคุยให้กำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับแล้วพบกันในตอบโจทย์วันพรุ่งนี้ครับ 20:30 นะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

0: างผลสำรวจทั่วโลกพบอคติต่อชาวยิวพุ่งสูง
1: ดิฉันกรุณาบัวคำศรีรายงานสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของสงครามยูเครนหลังจากที่มีการใช้โดรนโจมตีเข้าไปกว่า 3,500 กิโลเมตรในเขตอาร์กติกของรัสเซีย
0: ทันโลกไซเอนเทคอีกความท้าทายของมนุษย์เมื่อการเดินทางในอวกาศส่งผลกระทบต่อสมอง

สวัสดีครับพบกันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบับอามันเดบต่างตึงเครียดทั้ง2ช่องแคบนะครับเราจะไปเริ่มต้นที่ช่องแคบบับอามันเดบกันก่อนตอนนี้กำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีบุกเข้ายึดเมืองยุทธศาสตร์ริมทะเลแดงทำให้กลุ่มฮูตีอาจจะมีอำนาจต่อรองเหนือหน้าน้ำบริเวณนี้ในขณะที่การเผชิญหน้ากันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกองกำลังกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังเผยภาพนาทียิงขีปนาวุธโจมตีกองกำลังเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียหนุนหลังในวันที่การสู้รบทั่วเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกระลอกทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงรัฐบาลเยเมนอ้างว่าการโจมตีของกลุ่มฮูตีในจังหวัดมาริบทำให้เด็กเสียชีวิต3 คนซึ่งในจำนวนนี้มีทารกรวมอยู่ด้วย1 คน

0: ขณะที่กลุ่มฮูตีอ้างว่าซาอุดิอาระเบียโจมตีทางอากาศในเยเมนถึง54ครั้งภายในเวลาเพียง12ชั่วโมงองค์การอนามัยโลกระบุว่าการปะทะกันอย่างรุนแรงระลอกล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกันกว่า 1,000 คนและผู้พลัดถิ่นอีกเป็นจำนวนมาก
1: วลาฟิชฮาจีลาฟิมซาอาดาตวลาฟิชีอาซียเนบะมิชาบลาลิมซาอาดามักดูนิตายบอะลิกวลาคามาตันซะฮีบัยตัยรูบะคามาตันซะฮีตัยรูบะกันตวจาซะลาอินตับดี
0: คุณผู้ชมครับเยเมนตกอยู่ในวังวนความขัดแย้งตั้งแต่ปี2014หลังจากกลุ่มฮูตีที่อิหร่านสนับสนุนเข้ายึดกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนนำไปสู่การแทรกแซงทางการทหารของกลุ่มพันธมิตรนำโดยกองกำลังของซาอุดิอาระเบียในปี2015มีเป้าหมายหลายอย่างครับเพื่อต่อต้านอิทธิพลของอิหร่านสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนรวมทั้งสร้างบทบาทการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคของซาอุดิอาระเบียด้วยกลายเป็นสงครามที่สร้างความสูญเสียอย่างหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 150,000 คนนะครับข้อตกลงหยุดยิงที่สหประชาชาติเป็นคนกลางเมื่อปี2022ช่วยให้ทั้ง2ฝ่ายยุติการสู้รบลงได้ในช่วงเวลานึงก่อนที่การปะทะกันจะเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำได้ไหมครับที่เล่าไปเมื่อวานหลังจากกองทัพเยเมนเปิดฉากโจมตีสนามบินในกรุงซานาจนได้รับความเสียหายประเด็นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการรุกครั้งใหญ่ในโคเดดาและตาอิดมุ่งหน้าไปสู่ช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมต่อการเดินเรือผ่านทะเลแดงสู่คลองซูเอซนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้กองทัพเยเมนโต้กลับและขยายปฏิบัติการครอบคลุมหลายพื้นที่ของเยเมนด้วยขณะเดียวกันการสู้รบก็เริ่มลุกลามไปยังซาอุดิอาระเบียส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซาอุดิอารามโคเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุว่าการโจมตีของกลุ่มฮูตีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง73คนในจำนวนนี้มีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้กลุ่มฮูตีก็ยังเคลื่อนกำลังพลบุกยึดเมืองท่ายุทธศาสตร์ริมชายฝั่งทะเลแดงในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศได้สำเร็จการยึดเมืองในพื้นที่บริเวณนี้ก็จะช่วยให้กลุ่มฮูตีถือไพ่เหนือกว่ามีอำนาจต่อรองเหนือช่องแคบบับอัลมันเดบด้วยครับความขัดแย้งครั้งนี้ร้อนไปถึงปากีสถานต้องเคลื่อนไหวเนื่องจากการโจมตีซาอุดิอาระเบียอาจจะทำให้ข้อตกลงป้องกันร่วมระหว่างซาอุดิอาระเบียปากีสถานและตุรกีถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติเป็นครั้งแรกในการป้องปรามการโจมตี
2: ปากีสถาน strongly condemns the reprehensible Houthi attacksTargeting civilian and economic sites in Abha, Khamis, Mushayt, Jazan, and Najran in Kingdom of Saudi Arabia. Pakistan reaffirms its unwavering support for Saudi Arabia's sovereignty, territorial integrity, security, and prosperity. Government, as well as the brotherly people of Saudi Arabia, Pakistan will continue to support efforts aimed at promoting lasting peaceand stability in the region.
0: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาผู้นำของ3ประเทศลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้การโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีสมาชิกของข้อตกลงทั้งหมดนะครับเนื้อหาดังกล่าวคล้ายกับมาตรา5ของสนธิสัญญานาโตความตึงเครียดในเยเมนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเกิดขึ้นในวันที่สหรัฐปะทะกับอิหร่านทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากอิหร่านโจมตีเรือ10ลำในช่องแคบฮอร์มุซในจำนวนนี้มีเรือสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำหลังจากสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน5ลำภายในวันเดียวทำให้จำนวนเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ถูกทำลายเพิ่มขึ้นเป็น10ลำเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับปริมาณน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ร่วงลงจาก8ถึง9ล้านเหลืออยู่เพียงประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นราคาน้ำมันดิบปรับตัวทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลท่าทีของอิหร่านก็ยิ่งไปซ้ำเติมความกังวลของสถานการณ์ด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน เตรียมประกาศเขตห่วงห้ามใหม่ภายในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดนะครับแต่เขตดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอ่าวโอมานเรื่อยไปจนถึงพื้นที่บางส่วนของทะเลอาหรับใกล้กับปากีสถานภาวะเหล่านี้ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับเข้าสู่ภาวะชะงักงันอีกครั้งหนึ่งทำให้ราคาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ผ่านการกลั่นมีแนวโน้มสูงขึ้นอันนี้น่าจะกระทบต่อเงินในกระเป๋าของคนหลายประเทศทั่วโลกด้วยขณะที่การเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อแหล่งพลังงานมากขึ้นไปอีกขั้นนะครับถามว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าสงครามจะจบลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
3: I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer.
0: แล้วจะจบจริงหรือเปล่ามีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานอ้างถึงที่ปรึกษาระดับสูงของทำเนียบขาวรวมถึงเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีและมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเตือนผู้นำสหรัฐว่าความขัดแย้งอาจจะลากยาวไปจนถึงเดือนมกราคมปี2029พูดง่ายๆก็คือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของผู้นำสหรัฐนะครับเนื่องจากอิหร่านอาจต้านทานมาตรการกดดันของสหรัฐจนความขัดแย้งพ้นวันสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่พูดถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางคงไม่พูดถึงอิสราเอลไม่ได้นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในการเปิดเผยรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเพิกเฉยต่อคำเตือนเหตุโจมตี7ตุลาคมปี2023แม้ว่าจะได้รับคำเตือนจากผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ตามครับ
4: อัลลอฮุอักบัร
5: เกือบ3ปีหลังเหตุโจมตีแบบสายฟ้าแลบเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023คำถามว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูรู้เบาะแสก่อนเกิดเหตุกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังจากรายงานของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮาอาเรสอ้างว่าผู้นำอิสราเอลได้รับคำเตือนโดยตรงว่ากลุ่มฮามาสเตรียมปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ผู้ส่งคำเตือนนี้คือโมฮัมเหม็ดบินซายิดอัลนายานหรือ MBZประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานอ้างถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายสิบคนทั้งในอิสราเอลและต่างประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้เขียนระบุว่าก่อนวันที่7ตุลาคม2023ประมาณ1สัปดาห์ประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยกหูหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลพูดคุยกันประมาณ45นาทีระหว่างการสนทนาผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตือนว่ายายาซิงวาผู้นำกลุ่มฮามาสในกาซาเตรียมปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ซึ่งอาจสร้างความไร้เสถียรภาพทั่วภูมิภาคเนื่องจากซิงวาไม่พอใจการเจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษไม่มีความคืบหน้าและอิสราเอลยังคงปิดล้อมกาซาผู้นำกลุ่มฮามาสส่งคำเตือนไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านคนกลางระบุว่าเตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้อิสราเอลเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้ผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือเนทันยาฮูกลับมีท่าทีสงบไม่มีข้อมูลว่าเนทันยาฮูนำคำเตือนนี้ไปแจ้งต่อฝ่ายความมั่นคงให้เตรียมพร้อมรับมือหลังจาก MBZ และคณะที่ปรึกษาเคยส่งข้อมูลข่าวกรองให้ชินเบตหน่วยงานความมั่นคงภายในอิสราเอลแต่ชินเบตประเมินว่าภัยคุกคามดังกล่าวไม่มีน้ำหนักเพียงพอจนกระทั่งเช้าวันที่7ตุลาคมปี2023กลุ่มฮามาสเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่สังหารประชาชนกว่า 1,200 คนและจับตัวประกันอีก251คนเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นความล้มเหลวด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสราเอลนำไปสู่สงครามที่ขยายวงจากกาซาสู่พื้นที่อื่นในตะวันออกกลางข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับกาดีไอเซนคอตอดีตผู้บัญชาการทหารคู่แข่งคนสำคัญของเนทันยาฮูกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้รับคำเตือนหลายครั้งก่อนวันที่7ตุลาคมแต่เพิกเฉยการเปิดโปงข้อมูลครั้งล่าสุดจึงเพิ่มแรงกดดันให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอิสระเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดขณะที่รัฐบาลอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอนี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีหนังสือพิมพ์ยืนยันว่าข้อมูลในรายงานไร้มูลความจริงและเคลือบแฝงด้วยแรงจูงใจทางการเมือง สภาความมั่นคงแห่งชาติและเลขานุการฝ่ายทหารได้ตรวจสอบ

0: บันทึกการโทรศัพท์ของนายกรัฐมนตรีในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างละเอียดและไม่พบร่องรอยการสนทนาครั้งนั้นข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวันที่เนทันยาฮูพยายามรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนหน้าหลังจากเนทันยาฮูมีคะแนนตามหลังในการสำรวจความคิดเห็นและกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างหนักจากไอเซนคอร์ต
1: คุณผู้ชมครับไม่ใช่เพียงแค่ไทยที่มีกระแสต่อต้านชาวยิวนะครับแต่ทั่วโลกก็เผชิญกับกระแสนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันต้องถามคุณสุขสดชื่นครับว่ากระแสนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
2: กระแสนี้จริงๆแล้วแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับคุณพงษ์ทัศน์มันเพียงแค่ปะทุขึ้นมาให้เราเห็นชัดขึ้นมากๆในระยะหลังก็เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับองค์กร Anti Defamation League หรือ ADL ซึ่งเป็น NGO สหรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยับยั้งการใส่ร้ายและการเลือกปฏิบัติต่อชาวยิวพบว่าคนเกือบครึ่งหนึ่งของโลกมีทัศนคติที่สะท้อนถึงอคติต่อต้านชาวยิวครับในวันนี้ครับทันโลกกับไทย PBS มีโอกาสพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในประเด็นกระแสประท้วงต่อต้านพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในไทยครับเอกอัครราชทูตอิสราเอลเชื่อว่ากระแสในไทยตอนนี้ยังไม่มีปรากฏการณ์ต่อต้านชาวหรือ anti-Semitism อย่างแท้จริงแต่กระแสนี้ถูกนำเข้ามาจากชาติอื่นครับ
3: Well again it's very hard for me to focus on the word anti-Semitism here in Thailand because I don't think that this is a phenomenon that exists here I think that this is something that exists mostly in Europe and is imported here byOutside elements, and this is something also that concerns us because we believe that some of the misinformation is also based on anti-Semitism or at least anti-Israelism. Now.
2: ผลสำรวจทั่วโลกประจำปี2025จัดทำโดยองค์กร ADL ร่วมกับสถาบัน Ipsos และพันธมิตรอื่นๆพบว่า 46% ของประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปมีทัศนคติเชิงลบในระดับที่สูงขึ้นซึ่งสะท้อนถึงอคติต่อต้านชาวยิวครับการสำรวจครั้งนี้สอบถามผู้ใหญ่มากกว่า 58,000 คนจาก103ประเทศและดินแดนครอบคลุมประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 94% ครับหนึ่งในพื้นที่ที่ ADL พบอคติต่อต้านชาวยิวในระดับสูงคือที่ยุโรปตะวันออกครับโดยคนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อในแนวคิดเหมารวมต่อชาวยิวครับก็พบว่า3ใน5คนเชื่อว่าชาวยิวคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญของโลกอย่างความขัดแย้งหรือพัฒนาการทางการเมืองครับแม้ว่าในปัจจุบันจะมีชาวยิวอาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออกไม่มากเท่าในอดีตแต่ความเชื่อที่ว่าชาวยิวเป็นผู้ควบคุมการเงินสื่อหรือเหตุการณ์ต่างๆของโลกยังคงเป็นแนวคิดที่ชาวยุโรปตะวันออกเชื่ออยู่ครับเพราะตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมากฎหมายและข้อจำกัดทางสังคมในหลายพื้นที่ของยุโรปเคยห้ามชาวยิวถือครองที่ดินหรือเข้าร่วมสมาคมวิชาชีพหลายประเภทครับทำให้ชาวยิวจำนวนมากถูกผลักออกไปประกอบอาชีพด้านการค้าการพาณิชย์การให้กู้ยืมเงินรวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินและอำนาจที่อยู่เบื้องหลังครับขณะเดียวกันครับมากถึง7ใน10คนยังระบุว่าความเกลียดชังที่มีต่อชาวยิวก็เกิดขึ้นจากการกระทำของชาวยิวเองทัศนคติเหล่านี้นะครับอาจจะมีที่มาจากทั้งแนวคิดเหมารวมที่สั่งสมมาจากในอดีตและการรับรู้เกี่ยวกับชุมชนชาวยิวในสังคมโดยเฉพาะหลังการกระทำต่างๆของอิสราเอลในระยะหลังครับส่วนในยุโรปตะวันตกครับทัศนคติต่อชาวยิวมีแนวโน้มรุนแรงน้อยกว่าครับแต่กลับพบอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวยิวมากกว่าในฝั่งยุโรปตะวันออกครับในขณะเดียวกันนะครับผลสำรวจชุมชนชาวยิวของสหภาพยุโรปพบว่าชาวยิวส่วนใหญ่รู้สึกว่ากระแสต่อต้านชาวยิวรุนแรงขึ้นในระยะหลัง 76% ระบุว่าพวกเขาต้องปกปิดอัตลักษณ์ความเป็นชาวยิวของตนอย่างน้อยก็ในบางครั้งและ 34% เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสถานที่ของชาวยิวไปเลยเพราะเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยครับ Euronews พบว่ารูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดคือการแสดงความเกลียดชังในพื้นที่สาธารณะหรือการขีดเขียนข้อความต่อต้านชาวยิวตามสถานที่ต่างๆและบนโลกออนไลน์ครับขณะเดียวกันครับอีก1ผลสำรวจในยุโรปของ CNN ในปี2018เปิดเผยอีก1สถิติที่น่าสนใจครับก็พบว่า 35% ของผู้คนในยุโรปเชื่อว่าผู้สนับสนุนอิสราเอลใช้การกล่าวหาว่าผู้ที่มีคำวิจารณ์เป็นผู้ต่อต้านชาวยิวหรือ anti-semitic เพื่อปิดกั้นการวิจารณ์เหล่านั้นไม่ว่ามันจะจริงหรือมันจะเท็จก็ตามครับโดยมีเพียง1ใน10คนเท่านั้นนะครับที่ระบุว่าข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็นความจริงโดยทั้ง2ผลสำรวจนี้นะครับย้ำว่าถูกจัดทำขึ้นก่อนที่อิสราเอลจะทำสงครามในกาซาและก่อนที่จะมีข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เสียอีกครับ ส่วนในภาพรวมของโลกครับข้อมูลจาก ADL ก็พบว่ากระแสต่อต้านชาวยิวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับองค์กรนี้ประเมินว่าอาจจะมีสูงถึง 2,200 ล้านคนทั่วโลกที่มีอคติต่อต้านชาวยิวครับโดยกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและประเทศแอฟริกาเป็นพื้นที่ที่พบมากที่สุดนะครับตามหลังมาด้วยอินโดนีเซียครับในประเทศเหล่านี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มสูงครับที่จะระบุว่าคนใกล้ชิดและครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดไม่ก็ส่วนใหญ่ไม่ชอบชาวยิวครับและปัจจุบันก็ยังมีอีก14ประเทศทั่วโลกที่ห้ามผู้ถือหนังสือเดินทางอิสราเอลเข้าประเทศซึ่งเป็นชาติมุสลิมซะส่วนใหญ่ครับขณะที่ Pew Research Center พบว่าหลังจากการปิดเปิดฉากการโจมตีอิหร่านทัศนคติที่ผู้คนมีต่ออิสราเอลและชาวยิวก็มีแนวโน้มเป็นลบมากขึ้นเช่นเดียวกันครับดังนั้นในภาพรวมทัศนคติต่อต้านชาวยิวเลยมีเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะหลังสงครามในฉนวนกาซาและสงครามในอิหร่านแต่อีกด้านหนึ่งครับอคติที่ฝังรากลึกต่อชาวยิวก็มีที่มาจากทั้งประวัติศาสตร์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คุณพงษ์สทัศน์ครับการกระทำของอิสราเอลในตะวันออกกลางที่ทั้งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันไม่มากก็น้อยครับ
1: ขอบคุณคุณสุขสดชื่นนะครับขยับจากตะวันออกกลางไปที่ยุโรปกันบ้างครับท่ามกลางความพยายามทางการทูตของสหรัฐในการโน้มน้าวให้รัสเซียและยูเครนยอมบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้นำสหรัฐระบุว่าผู้นำรัสเซียหวังจะยุติสงครามก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต้องการยุติสงครามหลังจากผู้นำทั้งสองคนยกหูหารือกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งการพูดคุยเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม
4: What is the hold up?
5: The hold up is two people that hate each other. What
1: gives you...แต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยูเครนและยุโรปต่างก็ตั้งคำถามถึงความจริงจังของผู้นำรัสเซียในเรื่องนี้คุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน YouTube ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับว่าผู้นำรัสเซียมีความจริงจังมากแค่ไหนในการยุติสงครามอีกด้านหนึ่งเราเห็นความเคลื่อนไหวของยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาระดับสูงประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าสหรัฐควรจะยุติการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดแก่ยูเครนเพื่อให้ปฏิบัติการทางการทหารยุติลงได้ในท้ายที่สุดแม้ว่าในช่วงเวลานี้ความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐจะลดลงไปแล้วก็ตามรัสเซียหวังว่าจะรื้อฟื้นการติดต่อประสานงานกันอีกครั้งซึ่งจนถึงขณะนี้รัสเซียยังไม่เห็นโรดแมปที่เป็นรูปเป็นร่างในการเจรจา
6: No если брать предыдущие два президента, два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать. Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел.
7: То есть пока речь только о возможном возобновлении переговоров вот такого уровня, как они
6: в Женеве. Об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате, да.
1: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในสมรภูมิวันนี้ยังคงรุนแรงหลังจากรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีครับมีรายงานว่าเครื่องบินโดยสารของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้เกือบถูกโดรนสอยร่วงเมื่อช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมาหลังเดินทางออกจากมอลโดวามุ่งหน้าไปยังนอร์เวย์ส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเนื่องจากมอลโดวาต้องประกาศปิดน่านฟ้านะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่าสงครามโดรนของทั้งสองฝ่ายกำลังยกระดับความรุนแรงมากขึ้นมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือยูเครนใช้โดรนโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลเมตรในวันที่โอกาสในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้น้อยมากครับเราจะไปติดตามกับคุณกรุณาบัวคำศรีรายงานจากกรุงเคียฟของยูเครนคุณกรุณาเชิญครับ
8: ค่ะคุณพงศพัฒน์คะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอีกคืนที่ยูเครนถูกโจมตีอย่างหนักนะคะถึงแม้อาจจะเทียบไม่ได้กับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องถือว่าเป็นความเสียหายอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะพื้นที่การโจมตีมีการขยายออกไปถึงทางใต้นะรวมถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือก็คือที่ซูมีนะคะซึ่งอยู่ติดกับชายแดนรัสเซียที่กรุงคีฟก่อนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมามีคำเตือนตลอดให้เข้าที่หลบ

ก็คือที่เมืองซูมีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนจุดนี้เป็นจุดที่ติดกับชายแดนรัสเซียนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นประเทศเบลารุสนะคะซูมีไม่เคยถูกยึดครองโดยรัสเซียแต่ว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เคยถูกยึดครองอย่างเช่นบางส่วนของแคว้นคาคีฟนะคะแล้วก็ซูมีนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากต่อไปที่แคว้นเคิร์ชของรัสเซียซึ่งเคยถูกยูเครนยึดไว้แล้วต่อขึ้นไปจะเป็นเวโรเนสนะซึ่งมีรายงานว่าทางเกาหลีเหนือจะประจำการทหารโดยเฉพาะกองขีปนาวุธไว้ที่นั่นนะเมื่อคืนที่ผ่านมาซูมีโดนโจมตีหนักมากค่ะโดยรัสเซียใช้โดรนโจมตีใส่ศูนย์การค้าในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายนะในจำนวนนี้เป็นเยาวชน3รายโดยซูมีตอนนี้ก็มีความเข้มข้นขึ้นเนื่องจากพื้นที่สู้รบบริเวณแคว้นโดนเนสซึ่งเป็นแนวหน้าหลักตอนนี้กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากมีรายงานว่ายูเครนยึดคืนพื้นที่ได้บางส่วนนะคะการโจมตีซูมีก็คือการส่งสัญญาณที่ชี้นะคะว่าสงครามครั้งนี้จะเดินหน้าต่อทั้งทางภาคอากาศแล้วก็อาจจะเป็นภาคพื้นดินนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเลยนะคะว่าการระดมพลครั้งใหม่ 300,000 นายของรัสเซียน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งสภาดูมาผ่านไปในวันที่20ที่จะถึงนี้นะคะนี่คือ2จุดหลักที่เราอยากจะให้ความสำคัญกับการโจมตีของรัสเซียในวันนี้นะคะในทางกลับกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมายูเครนก็มีการโจมตีเข้าไปในรัสเซียเช่นเดียวกันนะคะโดยจุด2จุดที่อยากจะลงรายละเอียดเป็นพิเศษนะจุดแรกก็คือที่โนรัสซิกนะโนรัสซิกนั้นเป็นเมืองท่าที่สำคัญของรัสเซียที่อยู่ทางตอนใต้แล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ไกลมากนักจากไครเมียนะซึ่งมีเมืองหลักก็คือเซวาสโตปอลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองเรือทะเลดำของรัสเซียจะประจำการอยู่ที่เซวาสโตปอลจนกระทั่งเกิดสงครามนะฮะในทะเลดำก็คือเป็นช่วงที่ยูเครนสู้รบกับรัสเซียอย่างหนักเพื่อที่จะแย่งชิงพื้นที่ในทะเลดำซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรของยูเครนแล้วก็การสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดฮะโดยยูเครนเนี่ยไม่มีกองทัพเรือนะแต่ว่าใช้วิธีก็คือการใช้โดรนเรือซึ่งวันนี้เรามีโอกาสไปดูจุดที่เก็บโดรนฮะโดรนที่เราเห็นก็คือโดรนขนาดใหญ่ที่มีการติดขีปนาวุธของยูเครนนี่คือตัวที่ช่วยให้ยูเครนสามารถต้านทานกองเรือทะเลดำของรัสเซียได้นะฮะมีขีปนาวุธ2ตัวติดอยู่ด้านบนนะฮะอย่างที่เราเห็นในภาพแล้วหลังจากนั้นรัสเซียก็ถอยกำลังบางส่วนรวมถึงกองเรือไปประจำที่โนรัสซิกซึ่งอยู่ลึกเข้าไปนะฮะโดรสิกยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญของรัสเซียในการส่งออกน้ำมันและสินค้าต่างๆนะเพื่อผ่านออกทะเลดำไปออกช่องแคบดาดาแนลของตุรกีเพื่อออกไปตลาดโลกนะเมื่อคืนที่ผ่านมาท่าเรือโดรสิกก็ถูกยูเครนโจมตีอย่างหนักค่ะในส่วนอีกจุดนึงที่อยากจะพูดนะแล้วก็เป็นน่าจะหมุดหมายสำคัญในแง่ระยะทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนมีการโจมตีทางลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยใช้โดรนและขีปนาวุธที่ตัวเองผลิตได้เองแต่ว่าไม่เคยโจมตีได้ไกลไปถึงระดับ 3,500 กิโลเมตรจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดรนของยูเครนน่าจะเป็น FP1 นะคะซึ่งเราเห็นในภาพเมื่อสักครู่ที่ฉันเพิ่งไปถ่ายภาพมา FP1 นี่เป็นโดรนระยะไกลของยูเครนที่ใช้ในการโจมตีทางลึกต่อรัสเซียต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อคืนถูกส่งไปที่เมืองโนวีโอเรนกอยนะซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองยามาโลเนเนสของรัสเซียที่นี่สำคัญยังไงอยู่ในเขตอาร์กติกเลยนะตรงนั้นมีก๊าซธรรมชาติมากมายมหาศาลแล้วก็รัสเซียมีการทุ่มงบประมาณนะในการเอาก๊าซธรรมชาติออกมาใช้ที่นั่นได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นเมืองหลวงแห่งก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งก๊าซใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะคะแล้วก็ที่นี่มีกำลังการผลิตหลักของรัสเซียในแง่ของก๊าซธรรมชาติอยู่ที่นี่เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงนะในช่วงสงครามเพราะว่าการที่รัสเซียสามารถที่จะทำสงครามต่อได้ในความเห็นของยูเครนก็คือว่าเนื่องจากรัสเซียมีเงินจากการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการโจมตี

0: างลึกหรือ deep strike เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นนะคะว่ายูเครนมักจะมุ่งไปที่จุดที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานจะเป็นโรงผลิตจะเป็นโรงกลั่นอะไรก็ตามนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาโรงกลั่นที่เมืองโนวีโอเรนโกยนะก็ถูกโดรนของยูเครนทำลายเสียหายนะคะนั่นก็คือการตอบโต้กันไปมาระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะมีการยกระดับทั้งในส่วนของการสู้รบทางอากาศที่ใช้โดรนและขีปนาวุธและภาคพื้นดินนะซึ่งอาจจะมีความเข้มข้นขึ้นหลังการเลือกตั้งในรัสเซียผ่านไปเป็นการเลือกตั้งสภาดูมานะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่20กันยายนนี้นะคะในส่วนของความพยายามที่จะยุติสงครามแน่นอนตอนนี้สหรัฐทําหน้าที่เป็นตัวกลางอยู่นะคะพยายามไกล่เกลี่ยพยายามให้ยูเครนและรัสเซียขึ้นโต๊ะเจรจาให้ได้นะคะโดยคนที่เป็นตัวกลางก็คือสตีฟวิทคอปในฐานะทูตพิเศษของทรัมป์แล้วก็เจอรัลด์คุชเนอร์นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานจากสื่อตะวันตกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวจากสตีฟวิทคอปให้เป็นผู้อำนวยการ CIA ก็คือจอห์นเรดคริฟนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ฉันเช็คข่าวมาแล้วนะคะว่าข่าวนี้ไม่ได้รับการยืนยันเพราะฉะนั้นเราจะยังเห็นผู้แทนพิเศษคนเดิมทำหน้าที่ต่อไปโดยเป้าหมายก็คือความพยายามในการจัดการประชุม3ฝ่ายนะคะระหว่างสหรัฐยูเครนและรัสเซียให้ได้ก่อนปลายปีนี้ค่ะและทั้งหมดคือรายงานจากยูเครนสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคุณนนททัศน์คะ
1: ขอบคุณคุณกรุณานะครับยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ในกรุงเคียฟของยูเครนครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้จะครบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนครับนครนิวยอร์กได้เปิดเผยเอกสารนับแสนฉบับแสดงให้โลกได้เห็นถึงความพยายามของรัฐในการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษที่อาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายครับ
2: I am proud to announce that our administration has settled two lawsuits
3: โซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศเผยแพร่เอกสารจำนวน 170,000 หน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพหลังการพังถล่มของอาคาร World Trade Center ไม่กี่วันก่อนครบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนการเปิดเผยเอกสารในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเผชิญกับคำโกหกเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังตอกย้ำข้อสงสัยว่าผู้นำสหรัฐในเวลานั้นอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่ย่านโลเวอร์แมนฮัตตันที่ตั้งของอาคารแฝดเร็วเกินไป11กันยายนปี2001เครื่องบินโดยสาร4ลำถูกผู้ก่อการร้ายจี้ในจำนวนนี้2ลำผู้ก่อเหตุบังคับให้พุ่งชนอาคารแฝดก่อนอาคารทั้ง2หลังจะพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิต 2,753 คนการพังถล่มทำให้กลุ่มฝุ่นขนาดมหึมาปกคลุมพื้นที่ย่านโลเวอร์แมนฮัตตันขณะที่ไฟยังคงลุกไหม้อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังนานหลายเดือนตำรวจนักดับเพลิงและคนงานก่อสร้างหลายพันคนต้องปฏิบัติงานท่ามกลางขมเหลาและฝุ่นโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเหมาะสม
4: This was the morningEveryone exposed to that amazing dust cloud, but this was the dust cloud in the afternoon and for the next roughly three days before the rains. People forget how dense this dust was, inhaled, filled with particulate matter and toxins and carcinogens.
3: เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังอาคารพังถล่มพนักงานและประชาชนได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปในอาคารใกล้เคียงรวมถึง One Liberty Plazaซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุโจมตีเช่นกันหลายปีต่อมาหลายคนที่เคยทำงานหรืออาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุกลับมีสุขภาพย่ำแย่บางคนมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารบางคนป่วยด้วยโรคที่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะปรากฏอาการรวมถึงโรคมะเร็ง
2: These are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero when they knew itAnd how they acted to limit liability. They show how asbestos was found nearly everywhere that inspectors tested.
3: หนึ่งในเอกสารสำคัญคือบันทึกที่ส่งถึงโรเบิร์ตฮาร์ดิงรองนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กในเวลานั้นเมื่อเดือนตุลาคม2001กล่าวถึงความเสี่ยงทางกฎหมายที่นครนิวยอร์กอาจต้องเผชิญหลังเหตุร้ายเอกสารฮาร์ดิงเมมโมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการฟ้องร้องนครนิวยอร์กมากถึง 10,000 คดีในประเด็นต่าง ตั้งแต่การสัมผัสสารพิษไปจนถึงปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยเอกสารอีกฉบับระบุถึงข้อกังวลเรื่องแร่ใยหินปะปนในฝุ่นตามอาคารในย่านโลเวอร์แมนฮัตตันสารชนิดนี้เป็นสารก่อมะเร็งและเคยถูกใช้ในการก่อสร้างอาคาร World Trade Center แต่ในช่วงหลายเดือนหลังเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ทั้งระดับนครนิวยอร์กและรัฐบาลกลางกลับยืนยันกับประชาชนคนงานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปลอดภัยการเปิดเผยเอกสารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการต่อสู้ทางกฎหมายของกลุ่ม 9/11 Health Watch ระบุว่ารัฐบาลนครนิวยอร์กถึง4ชุดปิดบังเอกสารเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษไม่ให้สาธารณชนรับรู้มานานถึง25ปีชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนครนิวยอร์กไม่คำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนและปล่อยให้ผู้เรียกร้องหาคำตอบต้องเผชิญข้อโต้แย้งทางกฎหมายข้อมูลจาก World Trade Center Health Program ระบุว่าในช่วงหลายสิบปีหลังเหตุโจมตีมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วประมาณ 4,343 คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐประเมินว่าประชาชนประมาณ 400,000 คนอาจสัมผัสสารปนเปื้อนที่เป็นพิษเผชิญภาวะความเครียดหรือความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางร่างกายจากเหตุโจมตี25ปีหลังเหตุวินาศกรรม11กันยายนจึงไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในวันนั้นแต่นำไปสู่คำถามว่าความสูญเสียในอีกหลายปีต่อมาอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่หากประชาชนรับรู้ความจริงเรื่องอากาศเป็นพิษตั้งแต่วันแรก
1: ช่วงนี้ติดตามทันโลกไซเอ็นเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ทันโลกไซเอนเทคกับผลกระทบต่อสมองเมื่อเราต้องไปสำรวจอวกาศครับสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้สำหรับการไปใช้ชีวิตอยู่นอกโลกกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับนักบินอวกาศในอนาคตครับอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้นะครับเราจะส่งมนุษย์ไปสำรวจอวกาศกันที่ดวงจันทร์กันมากขึ้นและก็จะมีการตั้งถิ่นฐานกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมนุษย์เราไปใช้ชีวิตที่นั่นครับพื้นที่ตรงนั้นไม่เหมือนกับโลกของเราจะมีผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของสมองมีงานวิจัยที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับ
1: มนุษย์เราวิวัฒนาการภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกมานานหลายพันล้านปีแล้วนะครับแต่เมื่อต้องไปใช้ชีวิตในสภาวะไร้น้ำหนักร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งมวลกระดูกที่ลดลงกล้ามเนื้อที่รีบลงหรือว่าของเหลวที่ไหลไปสะสมจนใบหน้าบวมขึ้นครับแต่นอกจากร่างกายภายนอกแล้วนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจครับว่าสภาวะไร้น้ำหนักส่งผลอย่างไรต่อสมองอวัยวะที่ทำหน้าที่สั่งการและควบคุมทุกอย่างในร่างกาย
2: สมองเป็นอวัยวะที่ทำทุกอย่างอ่ะเท่าที่เรารู้ตัวแล้วก็นอกจากไอ้ส่วนที่ไม่รู้ตัวอีกการควบคุมการทำงานของร่างกายการหายใจหัวใจเต้นสมองของเราเนี่ยมันใช้บนโลกมาตลอดวิวัฒนาการมาตั้งแต่เป็นเซลล์เดียวเงี้ยเป็น 3-4 พันล้านปีมาจนถ้าเป็นคนแล้วเป็นหลายแสนปีมารู้สึกถึงแรงกดทับรู้สึกถึงน้ำหนักเสมอ
0: ประมาณนี้ตลอด
2: ประมาณนี้ตลอด
0: ที่เขาเรียกว่าแรง G
2: ใช่แรง G ใช่คราวนี้พอไปอยู่ในอวกาศปุ๊บไอ้ข้อมูลเหล่านี้ที่จะมาจากอวัยวะเหล่านี้มันหายหมดเลย
0: เหมือนไปรีเซ็ตใหม่เลย
2: มันใช่มันไม่เหมือนบนโลกเลยเพราะฉะนั้นสมองก็เลยต้องมีการปรับตัว
1: งานวิจัยล่าสุดในวารสาร Frontiers in Psychology รวบรวมข้อมูลภาพสแกนสมอง MRI จาก15การศึกษามีกลุ่มตัวอย่างรวม377คนครับทั้งนักบินอวกาศและอาสาสมัครจำลองสภาวะบินในอวกาศผลการวิเคราะห์พบปรากฏการณ์ Neuroplasticity หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวงจรประสาทของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเคลื่อนที่ไร้น้ำหนักครับรวมถึงการทำงานของสมองส่วนออปาคูลัมซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลและรวมสัญญาณประสาทสัมผัสหลายด้านพร้อมกันแสดงให้เห็นว่าสมองกำลังเร่งจัดระบบใหม่เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ไร้แรงโน้มถ่วงโดยธรรมชาติแล้วสมองของเราถูกสร้างมาเพื่อตรวจจับและรับรู้แรงโน้มถ่วงตั้งแต่แรกเกิดครับแต่เมื่อเข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักสมองจะทำการจัดระเบียบและปรับโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรประสาทใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวการทรงตัวรวมถึงสมองส่วนออปาคูลัมซึ่งทำหน้าที่รวมและประมวลสัญญาณจากประสาทสัมผัสหลายด้านพร้อมกันแต่ก็มีข้อสังเกตจากการศึกษานี้ด้วยนะครับ
2: แต่จริงๆมันมีการเก็บข้อมูลในอวกาศแค่4ก็จริงๆคนที่ไปในอวกาศก็น้อยนะ
0: ตัวอย่างมันมีน้อยด้วยแหละ
2: ใช่ๆกลุ่มตัวอย่างมันน้อยแต่เท่าที่เราทราบก็คือโอเคการปรับตัวประเภทนี้การที่สมองมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นระยะสั้นพอลงมาบนพื้นโลกตอนเพิ่งลงเนี่ยก็จะมึนงงปรับเปลี่ยนยากหน่อยถ้าเกิดอยู่ในอวกาศนานๆนอกจากระบบสมองเปลี่ยนแล้วเนี่ยพวกกล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อลงด้วยใช่ไหมมันไม่ได้รับน้ำหนักความแข็งแรงของกระดูกก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่หลายๆเดือนเป็นปีจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากต้องมาฟื้นฟูบนโลกอีกจากสตัดดี้ที่จำกัดของเราเนี่ยพบว่ามันดูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงถาวร
1: แม้การปรับตัวของสมองจะเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือภารกิจในอนาคตที่ต้องเดินทางไกลเกินกว่าดวงจันทร์ครับอย่างการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร
2: สมมติไปดาวอังคารปุ๊บมันจะนานเลยแบบ8เดือนอย่างเงี้ยอัน
0: นี้แค่เดินทาง
2: แค่เดินทางแค่เดินทางพอไปลงดาวอังคารแรงโน้มถ่วงดาวอังคารก็จะประมาณ 40% ของโลกประมาณไม่ถึงครึ่งของโลกใช่ไหมก็จะมีการปรับตัวยังไงอันเนี้ยเรายังไม่มีข้อมูลระยะสั้นๆมันน่าจะเปลี่ยนกลับมาได้ไม่น่าอยู่ถาวรอันนี้เราเพิ่งเริ่มก็ต้องรอดูมันอาจจะมีอะไรแปลกๆอีกเยอะปัญหาสำคัญไม่น่าจะใช่อันนี้ปัญหาสำคัญน่าจะเกี่ยวกับรังสีต่างๆพอไปอยู่ในอวกาศมันไม่มีบรรยากาศโลก
0: ปกคลุมใช่
2: อันนี้เป็นปัญหาวิจัยและวิศวกรรมของคนรุ่นต่อไปนี่แหละใน10ปี20 30ถ้าเกิดเราจะไปอยู่ในดาวอื่นๆแล้วมีการโคจรระหว่างดาวเคราะห์ของเราน
1: ักวิจัยจึงกำลังเร่งหาแนวทางช่วยสมองปรับตัวครับเช่นการใช้กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กกระตุ้นสมองส่วนรับรู้แรงโน้มถ่วงเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบินอวกาศรับมือกับภารกิจท่องอวกาศระยะยาวในอนาคตครับ
0: นอกจากงานด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีอวกาศแล้วนะครับยังมีเรื่องของสุขภาพที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อมนุษย์ออกไปนอกโลกด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
1: ISA Aerospace ประสบความสำเร็จในการส่งจรวดสเปกตรัมขึ้นสู่วงโคจรจากฐานปล่อยอันดอร์ยาทางตอนเหนือของนอร์เวย์ครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นจรวดเอกชนลำแรกของยุโรปที่เข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จจากภาคพื้นทวีปยุโรปครั้งนี้ส่งดาวเทียมขนาดเล็ก5ดวงพร้อมกับการทดลองทางเทคโนโลยีขึ้นไปด้วยครับที่เนเธอร์แลนด์เปิดใช้โรงงานดักจับและกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่เมืองสลุยส์คิวตั้งเป้าดักจับและอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นของเหลวได้สูงถึง 800,000 ตันต่อปีครับจากนั้นจะขนส่งไปกักเก็บไว้ใต้ชั้นหินใต้ทะเลลึกคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปุ๋ยเคมีได้รวมกว่า12ล้านตันภายใน15ปีครับ
0: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ช่วงนี้ติดตามเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
4: ภาพวินาทีชีวิตขณะที่ผู้สื่อข่าวและช่างภาพสถานีโทรทัศน์อัลมานากำลังเตรียมรายงานสดในเลบานอนแต่เกิดการโจมตีทางอากาศทำให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดและเศษหินกองทัพอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายคือคลังอาวุธกลุ่มเฮซบอลเลาะห์และไม่ได้ตั้งใจโจมตีสื่อคณะกรรมาธิการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสเตรียมจัดประชุมนัดแรกร่วมกับตัวแทนไทยและกัมพูชาที่สิงคโปร์เพื่อวางกรอบการประนอมข้อพิพาทเขตแดนและพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโดยจะมีถ้อยแถลงในวันที่15กันยายนGuinness World Records เปิดตัวบันทึกสถิติโลกฉบับใหม่ล่าสุดมีทั้งไดเป่าผมที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาว 1.75 เมตรที่ใช้งานได้จริงและฮิวโก้ม้าพันเชียสที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง199เซนติเมตรApple เปิดตัวสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้รุ่นแรกของบริษัทอย่างเป็นทางการภายใต้การนำของจอห์นเทอร์นัส CEO คนใหม่เพื่อลงศึกท้าชนคู่แข่งในตลาดจอพับและหวังดันรูปทรงจอพับเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก
3: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของสวนสัตว์ในกัวเตมาลาเปิดตัวลูกสิงโตขาวแอฟริกา2ตัวครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทันโลกกับไทย PBS 15:15 นทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

นักเคลื่อนโมคายพุทธายตาแก้ยะสุนายนับบัตรทำได้ทุกศพเนี่ยถ้าไม่มีตังค์เราก็ทำมันก็เต็มใจทำมาที่แก่เขากับเขาก็อยู่กับคนพบเขาไปจากเราหันหลังให้เราเนี่ยเราทำศพเราไม่เคยไหว้ศพกับผีก็ไม่กลัวเราถ้าเราไหว้ศพมันก็ทำเพื่อคนที่ตายไปแล้วเกียรติใครก็ต้องทำหมดทุกอย่างเราทำศพเราต้องอภัยทุกศพ

0: พ่อโอ้โหคนตายจังเลยพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวกูจดให้แล้วมันก็เอาไปท่องแล้วบอกถ้าพ่อหายอ่ะไม่ตายอ่ะหนูจะเป็นแทน
1: ด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อว่าจะสืบทอดหน้าที่สับปะเลอสายันอ่อนละไม้วัย68ปีจึงต้องทำหน้าที่เป็นสับปะเลอหญิงของอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจนได้ชื่อว่าสับปะเลอคนยาก

ป้ามีพี่น้องเจ็ดคนตายไปสามคนละเหลือแค่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนหนูผู้ชายคนเดียวป้าเป็นคนที่สี่

เพราะเป็นตะเพลิดตั้งเรายังไม่เกิดพ่อเป็นตั้งอายุ16เมื่อก่อนนี้ตามพ่อไงพ่อเป็นแล้วก็คนขับรถแล้วก็ดูเขาทำยังไงยังไงไม่ได้รถชนพ่อไงชนสองคนนั่นแหละแต่พ่อเขาเจ็บผ่าต่อไส้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อหายเราจะเป็นแทน

หลังจากพ่อตายป้ายันใช้ประสบการณ์ความรู้พิธีกรรมจากพ่อนับตั้งแต่วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสัปเหร่อ

0: พ่อแต่ไม่ได้เล่มนี่ไหนวิชาเนี่ย
1: ตรงไหนคือที่ทำงานของป้า
0: บนเมนเนี่ย
1: บนเมนเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: สับเปลือกนี่มีป้ายันคนเดียวเลยไหมคะวัดเนี่ย
0: ก็ที่ทำหมดอ่ะ8วัดอ่ะ
1: ไม่มีสับเปลือกคนอื่นเลยเหรอ8วัดนี
0: ้ที่อื่นมีแต่เขาไม่เอาไงเขาจะมีแต่เราคนเดียว

0: บางคนก็จะเห็นเมนก็จะกลัวเนาะ
1: จะไม่กลัวเลยเราก็ไปที่เมนทั้งนั้น
0: ทำเองกับมือตัวเองโดยที่พ่อนั่งดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเคสนั้น
1: อันนั้นที่ทันที่แรกพ่อไม่ได้ไปนั่งดูคือศพมันเน่าในสวนข้างวัดศพแรกเลยก็ทำศพเน่าเนี่ยนอนตัวเม้งๆเหมือนกันก็ทำศพแรกอ่ะแต่ก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่ก็ถามว่าอ้วกไหมอ้วกรังเกียจไหมรังเกียจแต่ก็อ้วกแล้วนั่งศพแรกเลย
0: ป้ายันทำศพคนนี้ค่ะแล้วคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ถ้าคิดมันก็เฉยๆอ่ะมันคือมันเราอยู่สิ่งนี้มาแล้วไงคือไปกับพ่อจนชินน่ะเราก็รู้สึกเฉย
0: ๆพระอาจารย์ที่เราจะมาพบนี่คืออยู่กุฏินี้ท่านไปไหนอ่ะ
1: ไปสอนนักเรียนไงสอนเนนที่วัดตะโขงเนนอยู่นี่
0: การทำพิธีกรรมแบบที่สัปเหร่อทำหรือว่าแบบป้ายันทำเหรอคะท่านมองเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: คนเป็นนะไม่กล้าจับกับคนตายถ้าไม่ใช่พี่น้องนะอย่างเขาก็เสียสละมาช่วยทำบางศพเนี่ยเอาง่ายๆมันเป็นที่อุจจารตามากๆอย่างเงี้ยใครก็ไม่เข้าบางทียกโรงก็ไม่อยากรกเลยรุ่นโควิดนี่เผาเป็น10-20ศพก็มีแต่โยมเขานั่นแหละคนจิตอาสาไม่มีและลูกเด็กสมัยนี้ไม่ได้มีมาในทางนี้มันยาก
1: ช่วยจับฟัง
3: แม้จะไม่ได้อยากเป็นสัปเหร่อตั้งแต่แรกแต่ถึงวันนี้ป้ายันก็ทำหน้าที่ส่งดวงวิญญาณผู้วายชนให้ไปสู่สุคติผ่านมาแล้วเกือบ30ปี
1: หมดแล้วงั้นดอกพระจันทร์อ่ะสุดท้ายนะเอายกมาดิอันแนนแรมาแรม
4: น่าตัดบ้าน
1: ใช่ป่ะโอ้ขอลำขอน่าจะที่ทุกคนกันนะขอให้ไปสบายสบายก็ทำได้ทุกศพแหละถ้าไม่มีตังค์เราก็ทำพูดตรงๆเราก็ทำด้วยใจอยู่แล้วไม่มีตังค์เราก็ไม่คิดบางศพเราก็ไม่เอาค่าถ่านถ้าเขาไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็ล่ะมันก็เป็นบางศพไม่ใช่ว่าไปได้ทุกศพอะไรอย่างนี้มันก็เต็มใจทำมาคิดแค่นี้เสร็จแล้ว

0: ี่ยวกับเรื่องของงานศพเนี่ยค่ะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
1: งานศพนี่มันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีมาแต่โบราณการแสดงออกถึงความที่ว่าลูกหลานยังมีความรู้สึกสัมพันธ์รักใคร่คนเป็นก็คือความกตัญญูพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้เสียไปแล้วและแสดงออกถึงความกตัญญูว่าจะได้ทําให้ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
0: ส่วนเรื่องพิธีกรรมล่ะคะ
1: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่อง
0: เวลาที่พระสงฆ์สวดในงานศพเนี่ยญาติโยมที่จริงๆแล้วเป็นเป้าหมายใช่ไหมคะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องมาฟังการสวดเนี่ยญาติโยมให้ความสนใจกับการฟังบทสวดไหมคะ
1: ฟังไปตามประเพณีเห็นยังไงก็ทำไปตามอย่างนั้นเพราะโยมฟังไปอาตมาได้ว่าไม่เข้าใจรู้แต่ว่ามันต้องทำตามแบบนี้ที่ว่าเขาทำสืบทอดกันมา
0: ค่ะ
2: วันนี้มีงานศพที่ป้ายันต้องไปทำหน้าที่สัปเหร่อพร้อมกันถึง3วัดเจ้าภาพงานศพมีค่าตอบแทนให้มากบ้างน้อยบ้างแต่บางครอบครัวที่ยากจนป้ายันก็ประกอบพิธีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
0: การทำพิธีกรรมแบบนี้เป็นการทำให้ดวงวิญญาณหรือว่าคนตายเนี่ยเขาเส้นทางต่อไปของเขาว่าคืออะไรในความหมายของสัปเหร่อค่ะ

0: อันตรงนั้นเราไม่รู้หรอกเราจะรู้แค่เราทำตรงวิธีกรรมต่อไปอย่างเงี้ยแต่มัดมือมัดขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู
1: ้
0: แต่ดวงวิญญาณเราจะไม่รู้บางคนทำไม่ดีมันก็ไปที่ไม่ดีบางคนทำดีมันก็ไปที่ทำดีใช่ปะล่ะคนมันไม่เหมือนกันทุกคนหรอก
1: หนูเห็นที่สัปเหร่อทำเวลามีศพเข้ามาถึงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะที่หนูเห็นนะก็คือจับศพมัดขามัดมือแล้วก็มะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ละอันแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีความหมาย
0: ก่อนมันมัดตั้งแต่ปลายขาขึ้นมามันจะเป็นตามทอดสะโพกแต่มาหน้าอกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันจะมัดแค่สองตรงคอครับแขน
1: ที่เขามัดเนี่ยเพราะอะไรคะ
0: สมัยก่อนนะคะจะมัดใช้ไม้ขนาบใช่ไหมไม้ขนาบเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องบางศพก็ไม่ต้องมัดนะเขาไม่เข้าใจไงพิธีกรรมมันตั้งแต่โบราณมาใช่ไหมเขาต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าไม่ให้มัดหนูก็ไม่เข้าใจกับไม่ให้มัดเพราะอะไรเขากลัวว่าไปตะกดวิญญาณมันไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้ก็มัดแบบพิธีของเขาตามสมัยโบราณมาแต่ถ้าตะกดวิญญาณเขาใช้ดินตามป้อนตะกดวิญญาณอย่างนั้นก็เรียกตะกดแต่ละเวลาเผาศพเราจะฟ้ามแล้วเราก็คายออกยังไม่ได้สะกดเขาตลอดเราตอนเผาเราจะต้องปล่อยเขายกฝาส่งเข้ามาแล้วนะส่งเข้าไปเลย
2: 4-5 นาที
0: เวลาเสิร์ฟส่งแม่แล้วบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
3: เออ

0: การไม่เลือกว่าจะทำพิธีศพคนรวยหรือคนจนคนดีหรือคนไม่ดีสัปเหร่อคือคนสุดท้ายที่ส่งร่างไร้วิญญาณเข้าประตูเมนเผาศพนั่นเป็นสิ่งที่ป้ายันรู้สึกถึงความสำคัญของหน้าที่ของตัวเอง
1: ก็เหมือนเขาก็อยู่กับคนพบเขาก็ไปจากเราหันหลังให้เราอย่างเงี้ยมันก็ต้องกระทำอย่างนั้นขั้นตอนทำอ่ะแต่เราทำศพเราไม่เคยไหว้ศพไงก็ผีก็ไม่กลัวเราถ้าเราไหว้ศพอ่ะมันก็ทำเพื่อคนที่ตายไปแล้วคนที่ยังอยู่หรือไม่ไปโยโย่อะไรไม่รู้ละไม่มีการไม่ถูกกับใครเกลียดใครก็ต้องทำหมดทุกอย่างแต่จะไปถือว่าอันนี้รังเกียจอันนั้นรังเกียจมันไม่ใช่มันต้องทำได้ใช่ปะล่ะเราทำศพเราต้องอภัยทุกศพเนี่ยไม่คิดอะไรหรอก
2: สืบทอดมาจากพ่อเขาครับซึ่งลุงดินพอทำต่อมาเส้นลุงดินมาก็เป็นนายยันคนตายไม่มีตังค์นายยันก็ออกค่าฐานให้เองเลยครับทำเขาพูดน้อยบางทีครับว่าน้อยใจประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำตลอดครับไม่เคยละทิ้งครับ
0: ทำหน้าที่ของสัปเหร่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยป้ายันรู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองรู้สึกภูมิใจกับอาชีพสัปเหร่อของเราไหม
1: พูดตรงๆนะเรามีเหมือนมีความสุขเราไปอยู่วัดอย่างเงี้ยเราเหมือนมีความสุขมันสบายใจก็พูดกับคนมีชีวิตไม่สบายใจแต่อยู่กับศพไม่สบายใจเห็นปะล่ะเราอยู่วัดเนี่ยอยู่ไปกระตบเนี่ยเรามีความสุขมันสบายใจเพราะเราอยู่กับเมนอยู่คุยกับคนเยอะๆมาเรื่องเยอะเราเลยไม่อยากคุยกับใคร
0: นี่คุยกับหนูนี่ไม่สบายใจอยู่ค่ะ
1: พูดคนละเรื่องพูดถึงตามภาษาชาวบ้านแต่แล้วป้า
3: ขอบคุณมากพี
1: ่เหนื่อยถามว่าเหนื่อยเหนื่อย
4: ขอไปกันนิดนึงครับ
1: คนเราไม่มีตังค์ก็คือเราเข้าใจ

0: พราะเราก็เป็นแบบนั้นอยู่เราจะเข้าใจคนแต่เราไม่ชอบทำตบคนรวยไม่รู้ไม่เข้าใจคนรวยบางคนเหมือนเราต่ำไปนะเขาสูงพี่ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นกระเพาะแบบนี้เพราะเราสัมผัสมาหมดแล้วคนไหนนะถ้าคนจนเราชอบเหมือนมีโน่นมันเกิดให้กินมีนี่ไม่กินน้ำท่าอะไรมันทำเหนื่อยถ้ามีน้ำกินเนี่ยจะไม่โกรธเลย
1: มันท่ามันสิขันเล่นไปแล้วสองมันมีเหมือนกันแต่ต้องล้างท่ามัน
2: ทุกวันนี้ที่เหนื่อยเป็นประจำเหนื่อยจนไม่สามารถออกไปทำงานได้ยังมีไหมคะ
1: มีไงท้อบางครั้งก็ท้อแล้วก็มีก็ได้ยังบอกเขาได้บอกโอ้ไม่ได้ไปเก็บผักหลายวันเลยเหมือนเหนื่อยแล้วท้อไงมันเราไม่ได้มีเวลาจะพักเงี้ยได้นอนมาตีสี่ตื่นแล้วถ้าเผาสามวันเนี่ยตีสามตื่นต้องไปเก็บเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็รอเจ้าภาพเงี้ยว่าเราเวลาพักผ่อนน้อย
2: ทำงานเพื่อคนอื่นเยอะแยะเลยค่าตอบแทนก็แทบจะไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ใจไปโอ้โหเราเป็นไรนะโอ้โหคนอื่นไปเยี่ยมเยอะ
2: ป้ายันทำงานนะคะทำไมป้ายันถึงไม่ตั้งราคาไปเลยล่ะคะว่าทำศพหนึ่ง 2,000 3,000 หรือ 1,000 อะไรอย่างเนี้ยค่ะ
1: ไม่หรอกพ่อของทำมาอย่างนั้นต้องถามเขาเป็นร้านเขาไม่ได้ครูก่อนๆเขาทำก็เป็นแบบไหนมาในก่อนเราก็ต้องถามตามเขา
2: ไม่ได้ทำงานทำศพทำสับปะเลอเพื่อที่จะหารายได้
1: ใช่ใช
2: ่แต่เป็นการทำบุญกับคนตายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: อย่างนี้ก็ทำให้เรียกว่าเป็นอาชีพได้เหรอเพราะว่าก็ในเมื่อไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบไม่มีความชัดเจนเลยว่าเราจะต้องได้ค่าตอบแทนเท่าไหร
1: ่แล้วแต่คนจะให้หรือไม่ให้มันอยู่ที่เขาเราได้ไปเรียกเขาไม่เรียกราคาอย่างนั้นก็ไปหากินกับเพจสิ
2: แต่พอไม่เรียกเงินหรือว่าไม่กำหนดราคาอัตราค่าตอบแทนชัดๆเนี่ยก็จะได้ไม่แน่นอนเนาะ
1: ใช่
2: ส่วนใหญ่เขาให้ป้ายันเนี่ยทำหน้าที่สับเปลือต่อครั้งเนี่ยประมาณสักกี่บาทถึงกี่บาทคะ
1: บางงานก็ได้พันหนึ่งก็ไปสองคนสามคนพวกนี้แล้วบางงานก็ไม่ได้เลยบางงานก็200 300 500จะแค่นี
2: ้มากสุดเท่าไหร่คะ
1: ก็พันกว่าบาทพันห้าบางงานพันห้า
2: พันห้าสองคนสามคนเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่เลยจะให้ป้ายันเท่าไหร่กันคะ
1: เงินใหญ่ก็จะละพันหนึ่งถ้าคนไม่มีเราก็ไม่เอา
3: ป้าทำอะไร
1: ตั้งโต๊ะเวลาศพย้ายมาที่เมนไงที่บ้านเมียมาพาป่ะ
3: ฮะ
1: เมียมาพาป่ะเออเดี๋ยว
3: ป้าบอกป้า
1: เออไปซื้อไม่ได้หายาก
3: ป้าปลอกเกียมมา
1: เออแต่เกียมมากมันไม่อยู่ลุงแล้วมันมีสองวัดวันนี้ป้าขึ้น
4: ศพสุดท้ายของวันนี้เป็นศพยากจนคนในหมู่บ้านช่วยกันจัดงานให้ป้ายันก็มาช่วยด้วยความเต็มใจ
1: เอาข้าเข้า
3: ไหวเข้า
1: เข้าเอาฝ่ามานี่มันนี่หัวทางในหัว
5: แกป่วยติดเตียงมาประมาณ10เดือนระเบียบคือต้องผ่าพิชุ่มแต่ผมฟังทั้งผมน่ะมันต้องน่าจะมีข้อยกเว้นถูกไหมฮะเพราะผ่าพิสูจน์อะแตงเทพมันเสียแค่ทีห้าหกพันบาทก็ต้องไปส่งผ่าพิสูจน์ปุ๊บก็ทางแม่คนตายตังก็ไม่มีผมก็พูดคุยกับตำรวจแล้วว่าคนตังไม่มีเนี่ยพี่ใหญ่ก็ค่าอะไรแกจะไม่คิดเลยก็ยังคิดค่าทานไปผมก็จ่ายไปแล้วพันสองไม่เอาเลยครับเพราะเป็นศพคนจนเราก็มีเขาจะเว้นกันได้หมดตั้งแต่ผมรุ่นผมก็มีกับบ้านที่มากคือว่าตั้งกับลูกพ่อไงกับลูกเตี๋ยประมาณนี้ครับมันก็ยากเลยพูดง่าย
1: จง
2: ป้ายันรู้ไหมคะว่างานศพเนี่ยตอนนี้เป็นธุรกิจที่ทำงานศพงานหนึ่งเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลย
1: รู้เขาเรียกราคาแต่เราไม่เอาก็จะไปแจกในนางงานข้าวพระอะไรก็เอามารวม
2: สับปะเลอก็เป็นส่วนสำคัญของงานศพแล้วงานศพเนี่ยมันก็กลายเป็นธุรกิจที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเจ้าภาพงานศพพอบ้านไหนมีคนตายทีหนึ่งต้องจ่ายเงินค่าทำศพค่าจัดงานศพโอ้โหเป็นหลายแสนอย่างเงี้ยสับปะเลอก็น่าจะได้ค่าตอบแทนสูงไปด้วยนะ
1: ไม่ได้ที่แถวนี้ไม่ได้เด็ดๆบางครั้งลืมเอาตังมาไม่

0: ได้เท้าแทบกระดูกมากระดูกลืมเอาตังมาไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นทุกแทบจะทุกงานด้วยไปเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้จ่ายเราตอนเย็นใช่ปะใช่จะตอนที่เก็บกระเช้าเราเก็บกระดูกเขาจะจ่ายแต่มันบางครั้งเขาลืมเอาตังมาเงี้ย
1: ลืมเอาตังมาไม่จ่ายมีอย่างนี้ด้วยหรอ
0: มีเยอะแยะไปหลายที
1: ่แล้วย้อนกลับมาให้ไหม
0: ไม่มีก็เงียบไป
1: แบบนี้เหมือนถูกเอาเปรียบไหม
0: ว่าเขาลืมมากกว่า
2: ดูมันเล็กมากดู
3: มันเปิดดูเพิ่งยัง
2: ยัง
4: พยงอิ่มสะอาดหรือลุงจ๋องวัย66ปีเป็นสามีคู่ทุกคู่ยากของป้ายันเขาช่วยแบ่งเบางานสับปะเหร่อของภรรยาลุงจ๋องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการเผาถ่านที่ใช้เผาศพ
3: ดูแล้วละเดี๋ยวยังงานอยู่ปล่อยงี้ก่อนทำมันดูดหน่อย
2: เปิดป่ะ
3: นี่แหละเปิดแค่นี้แหละ
2: เดี๋ยวก็ไม
5: ่ตอนที่ป้ายันแกเริ่มทำหน้าที่สับปะเหร่อเนี่ยค่ะลุงจ่องเห็นด้วยไหม
3: ส่วนมากจะไปตอนเย็นๆตอนเช้าแบบเราก็ทำงานไปพอสัก5 โมงเนี่ยเขาก็โทรมาแล้วให้เราไปแทนเขาจะมาทำกับข้าวทำอะไรจนฝ่าเราทำจนได้หมดเนี่ยจะกลับ
5: ทำอะไรอะคะ
3: แปลว่าพอเขาเสือกเขาเมย์แล้วเขาก็หนีกันไปหมดเลยสภาพละอันนี้เราก็ต้องนั่งเฝ้าดูเขาว่าจนจะหมดไม่หมดอ่ะจนทีทุ่มสองทุ่มมาแล้วเราก็ต้องนั่งเฝ้าหิวข้าวเราก็ต้องนั่งเฝ้าจนจะหมดถึงจะกลับบ้านได
6: ้เอาขวานขึ้นนะ

0: ควันจากปล่องเมนสงบเท่ากระดูกเริ่มเย็นป้ายันและลุงจ๋องลงมือคัดแยกอัฐิเพื่อส่งมอบให้ญาตินำไปอุทิศส่วนกุศล
1: นี่ดีหรือเปล่าที่ขันนั้นยังมีไฟเลยโอ้กระดูกสะอาดนะเนี่ยดูสวยกูฟาดอ่อนโอ้ขยันขยันที่ซื้อมาให้เนี่ยบางเจ้าภาพเขาจะไม่สนใจว่าต้องใช้อะไรมั่งไรเขาไม่ถามแต่เราก็เป็นคนหยิ่งเลยไม่ถามแล้วก็ไม่บอกนี่เป็นเรื่องจริงบางภาพเลยนั่นแหละ
2: อันนี้จาวาสตังคาลาอุปาทวายธรรมิโนโอปัชชิตวานิโรจันปิแตสังโูปัสโมสุโค
1: กี่บาทก็ไม่คิดละ
3: มาแล้วนะ
1: เออ
3: เก็บไปหมดที่บ้านน
1: ่ะนัทัศน์ไปสบายนะเสร็จพิธีแล้ว

0: าที่เก็บกระดูกเวลาเผาเสร็จแล้วเก็บกระดูกอะค่ะเก็บกระดูกที่หน้าเมนตอนเช้ามืดเนี่ยเก็บกระดูกจัดวางเรียงกระดูกของผู้ตายเนี่ยค่ะป้ายันคิดอะไรบ้าง
1: ไม่คิดมันเหมือนเราอะเวลาเราเก็บอะบ้านตรงนี้เราจะพูดไงเราบอกว่าให้ไม่ต้องมารบกวนคนอื่นนะไปแล้วก็ไปมีความสุขก็เราให้ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้ายันเนี่ยคงจะเห็นอะไรมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับชีวิตผู้คนนะทั้งคนรวยคนจน

0: พอถึงเวลาตายเนี่ยก็จัดงานศพหลากหลายรูปแบบเลยใช้เงินเยอะบ้างไม่มีเงินจะจ่ายค่าทำศพก็มีอะไรอย่างเนี้ยป้ายันเห็นมาเยอะเลยลูกหลานมาเผาศพคนตายเผาศพพ่อแม่ปู่ย่าตายายป้ายันบอกว่ามีทั้งบางคนก็ไม่มาเก็บกระดูกด้วยซ้ำทิ้งกระดูกไปเลย
1: ไม่มาเก็บเขาไม่เอาเขาไม่เอาเอาแต่ที่ป้านโกรธไปป้าแล้วกระดูกที่ห่อผ้าเนี่ยจะไปไว้ที่ไหนโอ้แล้วแล้วผัวบอกเออป้าจะไปทิ้งที่ไหนดีเลยบอกโอ้นอนเลยถังขยะเลยกระดูกพ่อแม่แกแกทิ้งนั่นเลย
0: ทำไมป้าพูดอย่างนั้นล่ะ
1: อ้าวมันไส้เขาเสียอะไรอยู
0: ่ก็คือพูดเล่น
1: มันพูดเล่นแล้วพูดจริงว่าแดกเขาไม่พูดจริงเนี่ยโดยใจจริงเลยมีที่ไหนแล้วกระดูกพ่อแม
2: ่วันนี้ไม่มีงานศพป้ายันไม่ต้องออกไปทำงานสัปเหร่อด้วยร่างกายที่อ่อนเพลียใช้แรงงานในการทำศพมาหลายวันแม้จะต้องการพักแต่ป้ายันก็ลุกขึ้นสู้หาเงินเลี้ยงปากท้องโดยมีลุงจ๋องอยู่เคียงข้าง

0: เอาเป็นไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้ว
0: เนี่ย
1: ได้ผักมาเยอะไหมล่ะ
0: ได้ก็เยอะเหมือนกัน
1: เดี๋ยวลงมาช่วย
0: ลุกไหวอ่ะ
1: ไหว
0: เดี๋ยวลองหาคนอื่นมาช่วยก็ได้
1: ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวลงมาช่วยโอ้ยบอยมากินข้าวอะไรไง
0: ยังเดี๋ยวคอยทีแรกเขายังไม่ได้เป็นหรอกตอนนี้ว่าตอนนั้นช่วงนั้นพ่อเขายังไม่ตายไปหรอกเขาก็ไปเป็นเพื่อนพ่อเขามั่งอะไรมั่งนี่เราก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแล้วเขาจะไปก็เรื่องเขาแต่ถ้าช่วงพ่อเขาเจ็บแล้วก็ไม่มีใครไปทำเนี่ยเขาก็ต้องไปแทนอันนี้เราอยู่ไปเราก็ต้องทำใจไปละเราก็ต้องไปกับเขาไปช่วยเขาบ้างอะไรเขาบ้างทีแรกเราก็ไม่ค่อยชอบอะไรไม่ดีนะนั่นแหละนี่มันลงเรือลำเดียวกันแล้วเราจะไม่ขัดเขาได้ไงวะเราก็ต้องไปตามเขา
2: ที่ว่าไม่ค่อยชอบอาชีพนี้สักเท่าไหร
0: ่
2: เป็นเพราะอะไรเหรอคะ
0: เราก็มีพวกงานทำอะไรต่างๆนะ
2: ก็เลยคิดว่าเราก็เลี้ยงดูครอบครัวได
0: ้
2: ไม่ได้เยอะก็จริงแต่ก็เลี้ยงดูได
0: ้
2: ก
0: ็
2: เลยไม่ค่อยอยากให้ไปทำอาชีพสับเปล่าน
0: ี่เราไปว่าเขาไม่ได้เปล่าเพราะเราแบบครอบครัวเดียวกันจะไปขัดเขาได้ไงเปล่ามันก็ไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปยังไงแล้วก็ต้องไปตามเขาไปทีแรกเขาก็ไม่ค่อยจะทำหรอกตอนนี้เขาไม่มีใครสืบ
1: ทีนี้ก็ลำบากนะก็ทำแบบนี้ทุกอย่างนะชีวิตอ่ะบรรดาเราจะขี่เก็บของเก่ามาก่อนนะเราขี่เก็บของเก่าตลอดเวลาไปไกลมาตอนหลังพอมีงานตบเราก็ไปทำตบถ้าไม่มีเราก็ไปเก็บกันอย่างเงี้ยเก็บผักมาก็เก็บของเก่ามั่งเราอยู่ไม่ได้หรออยู่เฉยๆเงี้ยใครจะอยู่ได้ใช่ปะล่ะเราไม่ได้มีคนเลี้ยงแบบคนอื่นหรอกตัวแก่ไปไหนไปน่ะ
3: รถแก้ว่า
1: ไงอะไร
3: ต้องเหรอดิเฮ้ยไม่ต้องมีหน้าบ้าน
1: เ
3: หรอ
1: เออ
3: รถแก้ว่าไงกิโลอ่ะ
1: บอกเราคนนั้น
4: สอง
3: สองร้อยสามสิบบ้า
1: เท่าไหร่
4: ร้อยสองร้อยสองบาท
0: สองร้อยสองบาท
1: ได้เสียเยอะเลยบนถนนต้องการต
5: ่อสู้ต่างชีวิตต่างต้องครับพวกกินมากครับ
4: แกงส้ม
5: ยังครับแรงก็ต้องอดทนให้วันผมล่องที่สะพานใหม่บางทีเขาเก็บสองคนถ้าคนก็เก็บได้น้อยครับถ้าสองคนก็เก็บเลยได้เยอะหน่อย300 บาทถ้าคนเดียวก็200 บาทนะครับไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเก็บกระถิ่นแล้วก็ตำลึงตองย่างไม่ค่อยมีหาเช้ากินค่ำครับได้เก็บผักซื้อกับผงกับข้าวนี่ครับบางทีผักทิ้งเทบางทีเขาเลือดเขาก็ให้มากินที่บ้านครับก็เลยแจกพวกเก็บผักเก็บอะไรไปบ้างเงี้ยตอนนี้หน้าฝนขาดไม่ค่อยดีครับโอ้ขยันครับไม่เคยหยุดเลยวางจะเก็บผักสมมุติแกมีงานปุ๊บแกก็ไม่ได้เก็บแกก็ต้องไปทำศพแถวนี้เขตโพทองก็ทำหมด
4: มาไปเก็บมาแล้วคนวายจงก้าวไปพร้อมกับความหวัง
6: รวมกำลังใจให้เป็นพลังทำอาชีพสับเปลืออย่างเงี้ยมีรายได้จากการเป็นสับเปลือรายได้พอใช้ไหมคะในบ้าน
1: ผมว่าไม่ได้สักบาทเราก็ไม่เครียดมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปทำจะไปคิดเยอะ
6: บางวันไม่มีรายได้สักบาทแล้วกินอยู่ยังไงซื้อข้าวซื้อของ
1: เราบ้านที่นี่ไม่ได้กินเยอะจริงมีน้ำพริกหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วผักจิ้มหมูผักเราเยอะแยะไปแฟงเยอะแยะแจกหมด
6: แล้วรายได้หลักมาจากฐานไหม
1: ถ้าเราขายแต่งานตกงานอื่นเราก็ไม่เคยขาย
6: แล้วถือว่ารายได้แน่นอน
1: ถ้าเป็นฐานน่ะดีทีนี้มัน คนนอกของไม่ค่อยรู้เขาก็ไม่ได้มาซื้อเราใช่ไหมล่ะเราก็เอามาขายเฉพาะงานเจ้าของเราบางทีเผาไม่ทันนะตบตาติดไม่ทัน
6: จงก้าวไปพร้อมกับความหวังรวมกำลังใจให้เป็นพลังอย่าหยุดยั้งแม้แต่นาทีเดียวบนถนนของการ
1: ก็มีหลานคนหนึ่งคุณผู้ชายเนี่ยก็ยังเรียนอยู่เราก็อยากให้ไปได้ดีไม่อยากมาเป็นแบบเราลำบากไม่ต้องถึงกับเจ้าคนใดก็แค่มันไปสบายเราก็สบายใจเราเลือกทางเดินชีวิตของเราเองได้เลือกเอาอีกหน่อยไม่ดีถ้าไปเอามันก็ไม่ดี
7: อาตอมอายุ14ปีเป็นหลานชายที่ป้ายันและลุงจ๋องเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดชีวิตที่เหนื่อยล้าของป้ายันมีอนาคตของหลานชายเป็นความหวัง
1: จะทอดใครหลายทอดเลย
8: ครับ
1: เป็นคนนี้เป็นร้อนใจ
9: ถ้าเขาจะให้ทำอาชีพสับเปลือกทำไหม
10: ตอนเด็กอยากทำแต่ตอนนี้ไม่อยากมีอยากเป็นอาชีพทหารอยู่ครับ
9: อยากเป็นทหารได้เห็นสิ่งนี้ว่ายายอ่ะทำงานสับเปลือกเพราะว่าได้ช่วยคนอื่นอันนี้อาตอมเห็นคุณค่าตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหม
10: เห็น
9: ไม่ได้รังเกียจ
10: ไม
9: ่ชื่นชมยายไหมคะที่ยายไปช่วยคนอื่นด้วยการทำหน้าที่สับเปลือกแบบนั้นนะคะ
10: ผมก็ชื่นชมว่าเขาว่ายายเก่ง
9: เคยบอกปะ
10: ฮะถามว่าเคยบอกไหมไม่ค่อยได้พูดอ่ะ
9: ไม่ได้พูดแต่ชื่นชมเนาะ
10: ครับ
9: ไม่เคยอายว่าเป็นหลานสับปะเลอ
10: ไม่ครับก็มันเป็นอาชีพสุจริตผมจะอายทำไมครับ
11: วันที่สองมันไปที่ไปของพิวของไม่มีของพิวเลยดีแค่ไหนฮะดีไหมครับเยอะกว่าสิพิว
10: เป็นเดี๋ยวครับทหารเนี่ยครับมันมีเบี้ยครับแล้วก็พายายไปโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องไอ้นี่ครับแต่ค่ารักษามันกว่ามันจะมีงานนะครับครับผมแต่ทหารมันเป็นมันก็ทํางานฝึกฝนไปครับ1เดือนก็ได้เงินเดือนแต่อันนี้งานศพวันไหนเราไม่รู้ครับว่าเราจะมีศพตายอะไรเงี้ยครับ
12: แต่วันนี้หนูขอ
11: ให้ยายมึงเข้าค่ายสวยงามมั้ยเนี่ยมากินวะ
1: กิน
11: ข้าว
1: ไ
11: ปไปหรอกินข้าวครับ
13: พี่กว้างไม่อยู
11: ่เนี่ย
13: กว้างกว้าง
1: วันนี้เป็นไงบ้างตอนเรียนอ่ะ
11: ก็ดีครับ
1: ตั้งใจเรียนนะลูกนะ
11: ครับผมจะได้ไปจ่าครับ
10: แม่ผมไก่เอ็งกินไก่มั้งสิ
1: ไก่ไว้ลูกกิน
10: แม่ไรก็กินด้วยกันเนี่ย
1: พ่อแม่กินอะไรก็ได้
14: พ่อกินน้ำปลาก็กินได
10: ้คุณหล่อจ้ะ
7: อาชีพสับปะเลอมีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ตายตัวแบบธุรกิจงานศพเจ้าภาพมักจะใส่ซองให้เงินเพื่อไปแบ่งปันได้หลักร้อยป้ายันต้องทำงานทุกอย่างพอให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและหลานการเผาถ่านเพื่อไปเผาศพเป็นรายได้หลักของครอบครัว
1: เมื่อก่อนเผาสองเตาอะก็เนี่ยที่ทำกินอะตรงนี้แน่ก็ได้จากตรงนี้แน่ค่าศพอะเห็นไหมล่ะถ้าทำมาเราไม่เกี่ยงเราให้ไม่ให้เราไม่ว่าหรอกแต่เราก็ได้ทานของเราไง
15: ร้อนไม่ไหว
16: ไม้ที่เอามาให้นี่มาให้ฟรีครับไม่ได้คิดอะไรครับใช่ครับไปเผาถ่านแบบทำศพก็ไม่บ่อยมากมีก็เอามาให้เพราะแบบบ้านใกล้กันด้วย
8: ไปวัดตะอิดไปใส่ถาดพี่เมน
7: ฐานของป้ายันและลุงจ๋องถูกนำมาใช้ในการเผาศพมานับไม่ถ้วนฐานราคาถูกจากน้ำพักน้ำแรงของป้ายันและลุงจ๋องช่วยให้งานศพของคนละแวกนี้ราคาถูกลง

0: เรี่ยวแรงที่ถดถอยทำให้ป้ายันวิตกว่าใครจะมาเป็นผู้สืบทอดอาชีพสับปะเหร่อคนต่อไปใบหรือต่อศักดิ์เรืองชมพูเป็นผู้ช่วยสับปะเหร่อคู่ใจป้ายันสื่อสารกับใบด้วยภาษามือง่ายๆที่ไม่ได้เรียนหรือฝึกฝนทั้งสองคนทำงานร่วมกันมานานหลายปีตั้งแต่รุ่นพ่อของป้ายันแต่ใบ้ไม่สามารถท่องคาถาประกอบพิธีได้จึงยากที่จะเป็นผู้สืบทอด
1: รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรมั่งเถาะต้องช่วยงัดหน่อยตั้งทัพที่ถ้าพูดถึงเด็กใบ้เก่งมากดิฟ่าเก่งจริงๆเลยดิฟ่ามันทำมาตั้งรุ่นพ่อมันช่วยพ่อตลอดถ้ามันท่องคาถาได้หรืออะไรได้มันได้ไปนานเนี่ยมันทำได้แต่มันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้กระทาเลยมันเข้าตัวสิสิ่งมันมีชีวิตใช่ไหมเราไม่รู้ถ้าทำไม่ถูกต้องอะไรมันจะเข้า
2: หลังรุ่นป้ายันแล้วใครจะทำหน้าที่สืบทอดวิชาของ
1: ตอนแรกลูกน้องเยอะแต่มันหมดไม่รักหน้าที่การงานไงเราจะไปเรียกนนท์นี่ย่อยเรียกเขาไม่ได้นี่คอยจะเวลาเผลอเราคอยจะไปเขา200 300อะไรเงี้ยมันเสียอย่างเงี้ยเราเขาให้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นไม่ใช่ว่าต้องไปเรียกร้องของไม่ให้เราก็ไม่ต้องเอาก็มีให้ใบอ่ะดีสุดที่เราบอกว่างานให้ฟรีเนี่ยมันก็ฟรีกับเรางานนี้ได้มันก็ได้กับเราเงี้ย
2: มีผู้สืบทอดแล้วเนาะ
1: มีใบอ่ะ

0: ได้อยู่ใช่ไหม
1: ได้ได
2: ้กว่า4ปีแล้วที่ใบ้มาอาศัยอยู่ที่วัดเกาะไม่เพียงทำหน้าที่ผู้ช่วยสัปเหร่อแต่เขายังเป็นทั้งช่างไฟเป็นคนดูแลเนนน้อยและช่วยงานวัดทุกอย่างที่พระในวัดต้อง

0: แม่มันสวยนะคะโบห้องมันพอดีครับแม
1: ่ห้องไหนห้องนี้ห้องนี
0: ้นี
1: ่ห้องนี้เข้าไปได้ไหม
2: ได้
1: ได้ยินเหรอได้ยินไหมอันนี้ห้องพี่ใบพักที่นี่เขานอนที่นี่
0: นอนที่นี่
1: เสียงอื้ออ้าอะไรนี้ก็ไม่แอะอะไรนี้ไม่มีออกมาเลยหรอ
0: มีอาจจะยกศพมันเหมือนหนักๆมันจะ
1: อ
0: ๋
1: อเขาทำอะไรบ้างคะหน้าที่ของเขาเวลาไปช่วยป้ายันนะคะ
0: ถ้าเรามีหลายวัดจะให้มันอยู่วัดเดียวอะเราก็ทำพิธีไว้เสร็จเลยแล้วก็ไปถึงก็ให้มันเจาะมะพร้าวตัดได้แต่เราทำไปแล้วต้องการรับอยู่ร้อยแอะให้มันทำแทน
1: แล้วสอนเขายังไงอะคะ
0: โหไม่ต้องสอนมันรู้มันเก่งมันรู้ตั้งแต่พ่อมันเลยไม่ต้องสอนเลยเนี่ยมันดูเราทำเนี่ยมันจะรู้ด้วยว่าทำยังไงขั้นตอนมันรู้เลยรู้ทุกอย่างแม้แต่มัดยังมัดได้เลยมันท่องคาถาไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวไปวัดท่าจอดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปวัดท่าเดี๋ยวไปไหว้พ่อ
3: ป้ายันมองเห็นว่าใบ้มีทั้งความสามารถและใจรักในการทำหน้าที่สัปเหร่อแต่ใบ้พูดไม่ได้จึงไม่สามารถท่องมนต์คาถาได้ความหวังที่จะให้ใบ้สืบทอดงานสัปเหร่อต่อจากเธอจึงแทบไม่มีความหวัง
0: ต่อไปจะไงก็จะให้ใครสืบทอดก็ไม่รู้จะให้ใครสืบทอดเพราะเด็กมันสมัยนี้มันหายากเนาะเด็กที่ดีๆมันก็สนใจอย่างนี้มันก็เอาไปถ้ามันไม่สนใจอ่ะมันก็ไม่เอา
3: ป้ายันกับลุงจ๋องยังคงวนเวียนอยู่กับความตายของผู้คนพวกเขาคอยช่วยเหลือคนที่สูญเสียส่งดวงวิญญาณตามประเพณีพิธีกรรม
0: ขอเล่าไปถามในเจ็ดนะให้เธอช่วยทีไปนอนเลย
3: งานศพช่วยเตือนสติเพื่อให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับร่างไร้ลมหายใจและพิธีกรรมต่างๆเตือนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตระหนักว่าความตายเป็นความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ยากดีมีจนก็ต้องลงเอยที่ตรงนี
1: ้บทสวดที่สวดในงานศพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น
4: ชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียเกิดแก่เจ็บตายขึ้นไปตามไปตามธรรมชาติถ้าเรารู้เท่าทันมันก็จะไม่ยึดติดแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะโศกเศร้าเสียใจคนตายไปคนตายเตือนคนเป็นให้รู้ว่าเราตายไปแล้วคนรุ่นหลังจะทำยังไงกับเราถ้าคนตายเขาปฏิบัติดีมาแล้วลูกหลานก็จะทำให้มันสมฐานะสมเกียรติเขา
1: การทำพิธีกรรมแบบที่สัปเหร่อทำหรือว่าแบบป้ายันทำเหรอคะท่านมองเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
4: แล้วมันหายากมากสมัยนี้สัปเหร่อคือคนที่มีจิตมีความไม่กลัวในเรื่องนี้หาคนที่จะทำไม่มีน้อย
3: แม้ป้ายันจะไร้ตัวตนในสายตาของเจ้าภาพงานศพราคาแพงแต่การส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับก็เป็นภารกิจที่สร้างความหมายในชีวิตของสัปเหร่อคนยากคนนี
0: ้เตรียมใจไว้เลยเราไม่รู้เราจะตายแบบไหน
1: เตรียมยากเตรียมง่ายยังไงคะเตรียมความตายของตัวเองเนี่ยทำกัน
0: ไม่ยากอ่ะเพราะเราอยู่อย่างนี้เราเตรียมทุกครั้งแม่เราเนี่ยเราไปทำคนอื่นเราก็นึกถึงตัวเราเหมือนกันก็สั่งลูกๆไว้หมดแล้วไม่คิดอะไรเยอะถึงเวลาก็ตายจากกัน
1: ตอนนี้สุขภาพของป้ายันเป็นไงบ้างคะ
0: ก็มันก็จะดีนั่นเลยง่ายคือเราไม่ได้พักผ่อนไงนะตายถ้าตายกันทุกวันเนอะโอ้โหเนอะสุดๆบางวันก็สองสามไม่ค่อยมีเวลาพักไม่มีเวลากินข้าวเลยดีฟ้าพวกนี้เราถึงต้องกินแต่กาแฟทุกวัน
1: เคยไปหาหมอบ้างไหมคะหมอว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเหนื่อยง่ายเนี่ย
0: ไม่หา

0: ทำไมไม่หาหมอได้ค่ะเรากินยาประจำอยู่ไม่หาเราพักผ่อนมันก็จะสบาย
1: ทุกวันนี้เหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยเนี่ยพูดยังเหนื่อยคือไม่ได้พัก
1: เหนื่อยกับอะไรอะคะ
0: มันเหนื่อยเองไงมันเหมือนแรงเราจะไม่ค่อยมีอะไรไหมล่ะอายุมันเยอะแล้วไงพักผ่อน
1: เคยไปหาหมอไหมคะ
0: ไม่เคยเลย
1: ทำไมไม่หาหมอคะ
0: น่ากลัวโรคเยอะแยะแต่ทำใจไม่ได้ก็ต้องหารักหมอเราก็รู้เราอยู่กับศพเนี่ยเรารู้คนตายอย่างนั้นคนตายอย่างนี้หาหมอก็ตายไม่หาก็ตายแค่แค่นี้อยู่ไหนก็ตายคนเรามันมีทางเดียวถ้าอยู่อย่างนี้เราจะรู้เห็นไหมล่ะคนไปหาหมอก็ตายอยู่ไม่หาหมอก็ตายมันก็ตายเหมือนกันทั้งนั้นแหละสู้ไม่หาได้ฝ่ายจะอยู่ได้นานฝ่ายเหนื่อยแต่แล้วก็ไม่ท้อจะได้จะของเองเมื่อก่อนโอ้โหจะร้องไห้ทุกวันบ่อยมันบอกดีแม่ที่แม่เป็นแม่เป็นสับปะเลอของเจ้ามาชอบแต่ถ้าบอกถามมึงอยากเป็นไหมนะสอนให้บอกไม่เอาใจเราไม่อยากให้เป็นหรอกก็อยากให้เขาเรียนแต่เราไม่รู้จะมีปัญญาถึงแค่ไหนนั่นแหละคนคุยวันนี้พรุ่งนี้ตายก็มีเยอะแยะไปห่วงเรียนไม่จบก็ห่วงไงก็เกิดเราเป็นไรไปใช่ไหมล่ะ
2: หากความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุก

0: อยู่กับงานศพอยู่กับการช่วยเหลือคนตายเป็นความสุขเพราะสบายใจเน
1: า
0: ะ
1: สบายใจแค่ไหน
0: ป้ายันพูดหลายรอบเลยอยู่กับศพอยู่กับคนตายแล้วสบายใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องจริงของเรา
0: แต่
1: ถ้างานมันสบายใจ
0: ค่ะแต่ถ้าอยู่กับคนเป็นอยู่กับสังคมอยู่กับผู้คนเยอะแยะนี่ปัญหา
1: ไม่สบายใจปัญหามันเยอะคนมันไม่เหมือนกันใช่ปะล่ะคนมันนิ้วเรายังไม่เท่ากันเลยคนจะเหมือนกันได้ไงทุกเราไม่ยุ่งกับใครที่ฝ่ายอยู่กับพี่ที่ฝ่ายสบายถ้าก็มีใครตายแล้วคงมีความสุขรับโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยท่านรับนะโหยิ้มเลยมีความสุขเดี๋ยวได้ไปเจอคนนั้นคนนี้ป่ะแต่เขาก็พูดให้กำลังใจเราอย่าเป็นอะไรไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่ะเหมือนคิดว่าเขาจ้องเพื่อนเราหายใจ
0: เหมือนว่าเวลาไปงานศพเนี่ยไปงานศพแล้วไปเจอคนในงานศพอันนั้นก็คนเป็นเหมือนกันนะ
1: แต่เหมือนคนมันก็คนเป็นแต่เขาพูดให้กำลังใจแล้วก็ภูมิใจก็แค่นี้
0: เพราะว่าเราช่วยคนมาเยอะใช่ไหม

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026

0: ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: 26 สิงหาคมปี 2026 ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจิหรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
3: เมื่อตัวเลขกลายเป็นความตื่นกลัวภาพจำในอดีตก็วนกลับมา
4: ซึ่งจริงๆมันไม่ได้พุ่งมันกำลังค่อยๆลดลงไป
3: วันนี้การแพทย์ยืนยันตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อ
5: สิ่งสำคัญของการดูแลทั้งหมดองค์รวมคือสุขภาพใจ
3: ยารักษาโรคได้แต่สังคมรับรู้ความจริงแค่ไหน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS HIV 2026หยุดความกลัวด้วยความจริงวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 22:30 นทางไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
7: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศิดีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมกับค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงต้องตรึงกำลังรอบพื้นที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะมีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อรอสังเกตการว่าผู้เสียชีวิต2คนซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมเป็นญาติของตัวเองหรือไม่หลังจากเกิดเหตุยิงปะทะกับกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อเหตุความไม่สงบบนเทือกเขาตะเวเมื่อวานนี้ชาวบ้านกว่า300คนเดินทางไปสังเกตการทั้งในและนอกโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเพื่อดูว่าผู้เสียชีวิต2คนจะเขตปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาตะเวพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องและอยู่ระหว่างลำเลียงร่างลงมาจากเทือกเขาเป็นญาติของตัวเองหรือไม่ทันทีที่ทราบข่าวหลังละหมาดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาก็เริ่มมีชาวบ้านทยอยไปที่โรงพยาบาลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจปิดประตูโรงพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานความมั่นคงประชุมร่วมกันภายในฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4816กรมทหารพรานที่48เพื่อสรุปความคืบหน้ากรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่3ฝ่ายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบบนเทือกเขาตะเวหลังจากการประชุมแล้วเสร็จนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่บุเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุความไม่สงบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายทั้งฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพยายามติดตามตัวผู้ก่อเหตุกระทั่งเมื่อวานนี้มีคนแจ้งเบาะแสจึงได้นำกำลังไปพิสูจน์ทราบและเกิดการปะทะกันขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันนี้ล่าสุดทางผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสประกาศปิดเทือกเขาตะเวไม่ให้ประชาชนขึ้นไปบนเขา3วันพร้อมกับแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนารวมถึงประชาชนให้ช่วยสังเกตกลุ่มบุคคลที่หลบหนีลงมาจากเทือกเขาตะเวด้วยค่ะเป็นอีกครั้งนะคะที่ศรัทธาชาวพุทธถูกสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ที่พระสมณศักดิ์สูงไปพัวพันกับสีกาและยักยอกเงินวัดค่ะการเข้าไปจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะคะว่ามีข้อมูลและหลักฐานจากอดีตลูกศิษย์ที่พบถึงพฤติการไม่เหมาะสมและการเบียดบังเงินวัดเบื้องต้น92ล้านบาทค่ะเป็นการโอนเงินเข้ากับบัญชีสีกาคนสนิทจะนำมาสู่การขยายผลตรวจสอบพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนัก90บาทและเงินสดลักษณะแพ็คเป็นปึกๆแบบนี้ค่ะเป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้จากการเข้าตรวจค้นบ้านของสีกาในจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นมีการควบคุมตัวสีกาคนนี้มาสอบสวนหลังจากพบหลักฐานว่ามีความใกล้ชิดกับอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสีกาถูกตั้งข้อหาฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเป็นช่วงที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายจับเข้าควบคุมตัวพร้อมกับแจ้งข้อหาพระวชิรยานวิปัสสนาหรือหลวงพ่ออดิโชตธรรมวโรอายุ66ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญหรือว่าเจ้าคุณถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินเมื่อตำรวจแสดงหลักฐานทำให้อดีตเจ้าอาวาสจำนนต่อหลักฐานและยอมสละสมณเพศตรวจสอบข้อมูลอีกด้านจากผู้ดูแลวัดก็ให้ข้อมูลนะคะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยพบพฤติกรรมน่าสงสัยของอดีตเจ้าอาวาสส่วนหญิงที่ปรากฏในคลิปเคยเห็นเข้ามาขายวัตถุมงคลและขายประทัดนานหลายปีแต่ไม่ทราบว่าสนิทสนมกับเจ้าอาวาสในลักษณะชู้สาว
1: แต่ที่ผ่านมาคือไม่มีพฤติกรรมเลยเหรอ
2: ไม่มีอะไรเห็นนิดนึงก็ไม่เห็นเลย
1: ไม่มีอะไรที่ดูแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำผิดทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
2: ไม่ทำเขาทำเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเขาทำข้างในเราอยู่นี่เราไม่รู
3: ้เวลาเข้าไปนานไหมเวลาจะเข้าไปหาหลวงพ่ออะไร
2: ใครอ่ะ
1: ผู้หญิงอ่ะเจอบ่อยไหมผู้หญิงอ่ะสรุปเจอเขามาบ่อยอยู่นะ
2: เขามาปกตินะมาทำขายพระขายอะไรอ่ะ
1: ผู้หญิงขายพระด้วยเหรอ
2: เขาขายอยู่ในนั้นเนี่ย
1: อ๋อคือหมายถึงว่าให้เช่าพระผู้หญิงก็อยู่ในแถวหน้าโบสถ์แล้วครับ
0: สำหรับที่มาของคดีนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งเบาะแสจากอดีตลูกศิษย์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีคลิปวิดีโอที่อดีตเจ้าอาวาสประพฤติไม่เหมาะสมและมีข้อมูลไปเบียดบังทรัพย์สินของวัดโดยนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อแปลงสภาพและอำพรางชื่อในชื่อคนอื่นจากนั้นตำรวจสืบสวน

0: หัวนาน2เดือนค่ะจนศาลออกหมายจับโดยพบความพยายามเปลี่ยนเส้นเงินโอนเงินให้กับคนภายนอกพร้อมกับจัดตั้งมูลนิธิรองรับซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คนนอกจากนี้ตำรวจยังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย5จุดใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพส่วนประเด็นสีกาพบว่าเข้ามามีบทบาทในช่วง2ปีที่ผ่านมาและตำรวจพบหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปี2563ข้อหาร่วมกันผลิตปุ๋ยปลอมเพื่อการค้าสำหรับข้อกล่าวหาว่าอดีตเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเรื่องของการยักยอกเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์92ล้านบาทหลายๆคนตั้งข้อสังเกตและสงสัยนะคะว่าวัดมีรายได้หรือว่ามีเส้นเงินมาจากทางไหนบ้างเป็นที่ทราบกันแล้วค่ะว่าในวงการคนที่เล่นพระเครื่องมีความเข้าใจนะคะว่าวัดพุทธไทยสวรรค์และอดีตพระโชตมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณเหนือดวงพลิกดวงนอกจากนี้ยังมีเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะและยังมีองค์พ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักสะสมวัตถุมงคลรวมถึงกิจกรรมที่อ้างว่าเมตตามหานิยมมีโชคลาภซึ่งจะมีเงินหมุนเวียนและทำธุรกรรมจำนวนมากแต่เนื่องจากระบบของวัดในการตรวจสอบรายรับรายจ่ายไม่ชัดเจนขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบภายในวัดทั้งเอกสารทางการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายและเส้นทางทางการเงินเพื่อดูว่าวัดมีรายได้จากแหล่งใดเท่าไหร่และเงินของวัดถูกโอนหรือว่าจ่ายออกไปในลักษณะไหนบ้างและจะตรวจสอบด้วยว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินของวัดหรือไม่ขณะที่วัยาวัจกรวัดถูกนำตัวไปสอบสวนและเบื้องต้นปฏิเสธตอบคำถาม
1: ผู้หญิงคนอื่นที่บ้านมาเยี่ยม
2: บ้าง
1: พี
2: ่บ้างไหมครับ
3: หลบหลบพี่ไปหลบสิการเข้ามาหาพ่อนานเลย
4: หลบนิดนึง
3: หลบหลบพี่เห็นพฤติกรรมของพ่อที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี
1: ่เรื่องเงินนี้ไม่ทราบเลยเหรอพี่พอรู้บ้างไหมครับ
0: อีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบก็คือใบอนุโมทนาบัตรค่ะเนื่องจากในอดีตหลายวัดพบปัญหาการออกใบอนุโมทนาบัตรไม่ตรงกับจำนวนเงินที่เข้าบัญชีและเงินก็ไม่ได้เข้าบัญชีวัดนะคะรวมทั้งการออกใบอนุโมทนาบัตรเปล่าอาจนำไปสู่การระบุตัวเลขบริจาคเกินจริงเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าใบอนุโมทนาบัตร20ใบของวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเชื่อมโยงกับเงิน92ล้านบาทอาจจะเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นก่อนวันที่1มกราคม2569ซึ่งก่อนที่จะมีการบังคับใช้ระบบ e-donation แทนการออกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% กระเทศผู้ก่อเหตุบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยใช้เวลาในการก่อเหตุก่อนที่ธนาคารจะปิดเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะผู้ก่อเหตุได้เงินสดไปประมาณ 1,500,000 บาทนะคะจากนั้นนำรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุเอาไปจุดไฟเผาทิ้งก่อนที่จะหลบหนีไปคลิปวิดีโอภายในธนาคารแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบันทึกภาพขณะผู้ก่อเหตุสวมใส่หมวกไอ้โม่งรูปร่างสูงผอมประมาณ170ซมสวมเสื้อสีแดงและสวมถุงมือเดินเข้ามาธนาคารช่วงเวลาที่ธนาคารใกล้จะปิดมีการนำป้ายข้อความปิดกลับด้านไปออกนอกประตูค่ะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้ท่อนเหล็กขัดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้คนเข้ามาที่ด้านในธนาคารได้จากนั้นได้ใช้ปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งมีอยู่5คนและผู้ตรวจอีก1คนให้นำเงินประมาณ 500,000 บาทที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์เอามาให้พร้อมกับข่มขู่ให้ไปเปิดเซฟแล้วก็ได้เงินไปอีก1ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 บาทจากนั้นผู้ก่อเหตุขึ้นรถยนต์ที่ขับมาจอดที่บริเวณด้านหน้าธนาคารแล้วก็หลบหนีไประหว่างที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถยนต์บริเวณป่ารกร้างตรงข้ามกับสถาบัน AIT ถนนพหลโยธินขาเข้าตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายทั้งคันโดยไม่พบผู้เป็นเจ้าของซึ่งจากการตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าเป็นคันเดียวกันกับผู้ก่อเหตุซึ่งใช้ก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ยังพบว่าเมื่อวันที่7กันยายนรถยนต์คันที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีได้เข้ามาในพื้นที่ของตลาดไทยซึ่งคาดว่าเป็นการเข้ามาดูลาดเราล่าสุดพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานบุคคลและให้พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบตัวเลขถังรถเลขเครื่องรถยนต์ของผู้ก่อเหตุเพื่อหาชื่อผู้ครอบครองในการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป

0: คุณผู้ชมคะคดีที่ร้อยตำรวจตรียิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังจากที่ตำรวจใช้เวลาในการเจรจาเกลี้ยกล่อมนานเกือบ20ชั่วโมงค่ะในที่สุดผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวนะคะจากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวความคืบหน้าคดีที่ร้อยตำรวจตรีก่อเหตุยิงภรรยาที่เป็นครูเสียชีวิตภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะหลบหนีเข้าไปอยู่ภายในบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมการเจรจาข้ามคืนกระทั่งยอมมอบตัวเมื่อช่วงเช้านี้ล่าสุดพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงเปิดเผยว่าหลังจากควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนระบุว่าภารกิจปิดล้อมและการเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพิ่มส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกสราวุฒิระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวแต่ตำรวจยังต้องสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนจะนำมาสรุปหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
1: ทำให้หลังจากนี้ต้องสอบส่องผู้ต้องหาเข้าไปในห้องสอบถามความเครียดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเลย
2: ก็ต้องเช็คเพิ่มเติมนะครับว่าใครมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรนะครับเพราะในส่วนใหญ่ก็เราจะไม่รู้ว่าลักษณะการที่จะตอบเนี่ยเกิดจากปัญหาภายในทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่แสดงออก
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเบื้องต้นในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชุมชนก่อนที่จะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะการนัดรวมตัวจัดกิจกรรมที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่นำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและกลุ่มคปท.วันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะโดยทางผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้ควบคุมดูแลพลเมืองอิสราเอลให้เคารพกฎหมายรวมถึงเคารพวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพทม.นายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นำมวลชนมาทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อเรียกร้องถึงชาวอิสราเอลในประเทศไทยให้เคารพวัฒนธรรมไทยเคารพกฎหมายและผู้คนในท้องถิ่นนายสนธิเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลเร่งแก้ไขปัญหาทั้งพฤติกรรมของคนบางกลุ่มที่ไม่เคารพกฎหมายและมีบางกลุ่มทำธุรกิจโดยใช้โนมินีชาวไทยในการกว้านซื้อที่ดิน
3: นักธุรกิจอย่าว่าแต่ไทยอิสราเอลเลยอินเดียจีนหรือพม่าคำถามที่คาใจผมคือว่าพวกคุณอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านั่นคือต้องตอบผมก่อนตรงนี้สองการทำธุรกิจของคุณเนี่ยคุณทำยังไงคุณอาจมีบริษัทมีโนมินีผมก็จะเสนอว่าไอ้นอมินีกฎหมายนอมินีเนี่ยมันเบาไปโทษมันระหว่าง1ปีถึง3ปี1ปีถึง3ปีพอปิดแล้วศาลพิพากษาแล้วก็รอลงอาญาใช่มั้ยรอลงอาญาไป1ปีถูกไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราแก้กฎหมายนอมินีให้มันสูง5ปีถึง10ปีก็หมายว่าขั้นต่ำที่ดูพิพากษาคือ5ปี5ปีนี่รอลงอาญาไม่ได้แล้ว
0: สำหรับข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมส่งถึงสถานทูตและรัฐบาลอิสราเอลมี4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือขอให้บังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดการเปิดเผยการถือครองที่ดินการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยและขอให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขณะที่อโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS โดยยอมรับว่าชาวอิสราเอลบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริง
4: Lots of incidents that were published in the media and indeed they were done by Israelis and this is not only bad in some cases it is illegal and the authorities in Thailand should do their utmost to face itWhatever the means that they have, we are not intervening. We are collaborating with the authorities, because we are not.

0: not protecting any illegal act. When it comes to misbehavior, we are trying to do our utmost. But when it comes to a campaign of misinformation, and in some cases we have real proofs, and this is why we are talking about sticking to the truth, I think we are the same, on the same boat, on the same page, meaning that we have the same goal. And our goal is not to reduce the number of Israeli tourists here. On the contrary, this is to promote tourism, but tourism should be responsible.
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะประชาชนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตร่วมกับ10เครือข่ายประกาศนัดรวมตัวเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดงานปีใหม่และการจัดกิจกรรมที่ชาบัดเฮาส์เนื่องจากกังวลว่าอาจจะสร้างความขัดแย้งและกระทบกับความไม่ปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่นอกจากนี้กิจกรรมที่จะจัดขึ้นถูกตั้งคำถามในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นกรณีที่ตัวแทนผู้จัดงานให้ข้อมูลว่าเป็นพิธีทางศาสนาไม่สามารถยกเลิกได้โดยอ้างว่ามีการขายบัตรแล้วจึงมีข้อสงสัยว่าหากเป็นพิธีทางศาสนาทำไมถึงมีการขายบัตรพร้อมกับเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงส่วนประเด็นผลกระทบการท่องเที่ยวหากมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มที่คัดค้านมองว่าผู้ที่มาร่วมงานในชาบัดเฮาส์มีการจองห้องพักร้านอาหารรถรับส่งของชาวอิสราเอลด้วยกันซึ่งคนภูเก็ตแทบไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้การพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ในงบขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพรรคประชาชนใช้เวทีการอภิปรายงบประมาณกลุ่มนี้ถล่มกกต.ในคดีหัวเลือกสว.นะคะโดยระบุว่าไม่สามารถไว้ใจในการจัดสรรงบประมาณให้ได้เพราะกังวลว่างบจะถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเสนอและขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพราะไม่มั่นใจว่างบที่จะอนุมัติจะถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือถูกใช้เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยโดยกังวลว่ากกต.บางส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการโกงส.ว.ตั้งแต่แรกหรือไม่โดยเฉพาะกระบวนการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งในการอภิปรายนั้นมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะ
2: ชุดที่36ครับรับเบี้ยประชุมไปหลักแสนบาทนะครับและเขาก็เห็นนะครับว่ามีส.ว.คนหนึ่งจากนครพนมเนี่ยที่ถูกจับได้ว่ามีคลิปเสียงไปเสนอเงินเสนอประโยชน์เสนอตำแหน่งพูดถึงพรรคการเมืองหนึ่งด้วยนะครับให้กับผู้สมัครคนอื่นมาร่วมขบวนการซึ่งผมเคยแชร์คลิปในที่ประชุมแห่งนี้ไปแล้วเขารู้นะครับเขาเห็นนะครับว่าสวคนนี้ก็มีหลักฐานเส้นทางการเงินในการไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้กับผู้สมัครสวอีก7คนและเขาก็รู้ครับว่าสวคนนี้ก็มีพยานบุคคลหลายคนยืนยันว่าได้ไปร่วมประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งกับอดีตรองประธานสภาจากพรรคการเมืองเดียวกับท่าน
3: ในวาระที่2ที่เรากำลังพูดอยู่นี้ท่านพฤทธิ์กำลังจะพูดถึงโครงการไหนงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการจะลุกขึ้นไปตอบท่านและถ้าท่านตอบได้เคลียร์ผมก็จะยกมือให้กับท่านพฤทธิ์ครับแต่ท่านตอบไม่เคลียร์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ก็ยกมือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากถามว่าโครงการอะไรตัดเท่าไหร่ของกกต.วาระ2 3วินาทีเชิญครับ
2: คือท่านไม่ต้องมาควบคุมเวลาของฝ่ายค้านครับแต่ผมอ่านให้ท่าน
4: ขอประธานดิฉัน
2: ที่มันใช้เวลาเยอะในของ
4: ของประธานดิฉันที่สามท่านประธาน
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเสนอตัดงบประมาณองค์กรอิสระร้อยละ10โดยระบุว่าผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าพบว่ากกต.เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำสุดอย่างการทำหน้าที่ของกกต.ในคดีส.ว.ซึ่งตามกฎหมายหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตกกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแต่นายบุญจงวงไกรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการชี้แจงว่าไม่สามารถก้าวล่วงการทำงานของคณะอนุกรรมการกกต.ในคดีหัวสว.และได้แสดงความมั่นใจถึงที่มาที่ไปว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก่อนจะยืนยันตามกรรมาธิการเสียงข้างมากในการจัดสรรงบประมาณล่าสุดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3หลังจากสมาชิกได้อภิปรายเสร็จสิ้นครบ41มาตรา ที่ประชุมมีมติในวาระ3ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย338ต่อ144งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1ตามขั้นตอนต่อไปจะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไม่สามารถที่จะตัดลดงบประมาณได้ซึ่งวุฒิสภานัดการประชุมแล้วในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้หลังจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไปโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ชี้แจงภาพรอยดำบนฝ้าเพดานหอผู้ป่วยหญิงว่าเป็นเชื้อราค่ะโดยระบุว่าสาเหตุมาจากเรื่องของกายภาพและการสะสมความชื้นจากระบบปรับอากาศภายในอาคารกรณีมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพภายในอาคารศัลยกรรมหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีภาพรอยดำบนฝ้าเพดานและผนังทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยวันนี้ทางเพจ Facebook โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกแถลงการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงโดยระบุว่ารอยดำเกิดจากเชื้อราไม่ใช่ความสกปรกจากการตรวจสอบจุดดำบริเวณฝ้าเพดานและผนังเกิดจากเชื้อราซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางกายภาพของอาคารและการสะสมของความชื้นจากระบบปรับอากาศไม่ได้เกิดขึ้นจากการละเลยด้านความสะอาดแต่อย่างใดและก็ยังพบในบางพื้นที่ของอาคารอื่นๆด้วยและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและซ่อมแซมตามขั้นตอนระเบียบราชการพร้อมกับยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ป่วยญาติและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งขอบคุณประชาชนสำหรับความห่วงใยและข้อเสนอแนะต่างๆโดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไปกรณีที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการเรียกรับเงินส่วนต่างในการจัดซื้อวัตถุดิบค่ะวันนี้ทางสำนักงานปปช.เชียงใหม่ได้เชิญชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยแม่ปานสันเกียงมาให้ข้อมูลพร้อมกับขอหลักฐานเพิ่มเติมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยแม่ปานสันเกียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เขายื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่กรณีร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เปิดเผยว่าเอกสารที่นำมามอบให้เพิ่มเติมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกระบุว่าร่วมทำผิดมีตั้งแต่ระดับผู้บริหารโรงเรียนรองผู้อำนวยการและครูด้วยรวมทั้งหมด12คน
5: เกี่ยวข้องกับเงินส่วนต่างของแต่ละวันนะครับก็เป็นการที่โรงเรียนยืมเงินกับทางกลุ่มครับ
6: แล้วยังไงบ้างเราจ่ายเงินหรืออะไรยังไงกันยังไง
5: ก็เป็นการจ่ายเงินกับเป็นการฮักเงินส่วนแต่งของแต่ละวันเนี่ยครับซึ่งว่าวันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยครับแต่ละวันรวบรวม
6: รวมยังไงครับ
5: รวมเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์รวมเป็นยอดนะครับ
1: สำหรับปัญหาร้องเรียนที่เกิดขึ้นค่ะส่งผลกระทบกับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพราะว่ามีการงดซื้อขายระหว่างกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับโรงเรียนตั้งแต่ปี2568
7: กับทางกลุ่มว่าหมูผักผลไม้เราก็ไม่ได้ขายครับเพราะว่าโรงเรียนที่กำลังมีปัญหากันเนี่ยคือเป็นโรงเรียนกินนอนที่ค่อนข้างจะบริโภคเยอะต่อวันก็เลยเป็นปัญหาให้กับทางกลุ่มครับผม
6: ปกติอย่างหมูเนี่ยถือว่าถ้ามีโรงเรียนกินนอนที่นี่ส่งเยอะไหมครับแต่ละวัน
7: กำลังกินของโรงเรียนกินนอนนะครับวันหนึ่งประมาณอย่างน้อยคือ3ตัวต่อวันครับ3ตัว4 5ประมาณ3 4 5นี่แหละทุกวันแต่ตอนนี้ทางกลุ่มไม่ได้ส่งกับโรงเรียนที่กินนอนนะ
1: เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เคยร้องเรียนเรื่องนี้กับสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่ไม่มีความคืบหน้าค่ะหลังจากนี้เตรียมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไปกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางในการใช้ AI ในโรงเรียนค่ะโดยนำร่องไปกว่า 2,000 โรงเรียนใน20จังหวัดนะคะเน้นเรื่องของการรู้เท่าทันและการช่วยลดภาระงานครูขณะที่ครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแนะนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาว่า AI มีทั้งประโยชน์และข้อควรระวังโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำ AI เข้ามาประกอบการเรียนการสอนตั้งแต่

0: แต่ระดับชั้นป.4 ถึงม.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ค้นคว้าข้อมูลรวมถึงใช้สร้างภาพสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำมาประกอบกับบทเรียนค่ะขณะที่นักเรียนบางส่วนบอกว่า AI มีประโยชน์ช่วยค้นคว้าให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่หลีกเลี่ยงนำไปใช้กับเรื่องที่ไม่เหมาะสมและรับผิดชอบต่อสิ่งที่สร้างหรือว่าเผยแพร่การรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลุงพลีชนุปถัมภ์บอกว่า AI ช่วยนักเรียนเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้รวดเร็วขึ้นแต่นักเรียนจำเป็นต้องมีครูคอยแนะนำเพื่อให้รู้ว่าเรื่องใดควรใช้หรือไม่ควรใช้และผู้ปกครองควรติดตามการใช้งานของลูกหลานระวังการใช้ AI ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
1: การใช้ AI ของทุกวันนี้ยังเป็นดาบสองคมก็คือถ้าเราใช้ในการศึกษาในการหาความรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้การศึกษาขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ไม่ถูกทางก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีหลงกับการใช้สื่อที่ผิดแล้วก็จะทำให้เขาเดินทางที่ผิดก็จะกระทบหลายส่วน
2: แปลว่าเราก็พอเด็กเรียน AI เนี่ยเราก็สอนเด็กเช่นเดียวกันครับ
1: คุณครูก็จะสอนเด็กเรื่องปลูกฝังการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ถูกต้องเนาะ
0: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจากโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งใน20จังหวัดพบว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยลดภาระงานครูได้จริงและภายในเดือนนี้จะเริ่มนำร่องใช้หลักสูตรสมรรถนะและกรอบทักษะ AI Literacy กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมเพื่อวัดผล4ทักษะหลักตามแนวทางพิซซ่าก็คือการอ่านคิดคำนวณวิทยาศาสตร์และทักษะดิจิทัลโดยจะนำลักษณะการปรับรูปแบบการเรียนและประเมินผลในรายวิชาเดิมไม่เพิ่มภาระใหม่ให้กับผู้เรียนและขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นทั่วประเทศพร้อมกับย้ำว่าการนำ AI มาใช้ในห้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำแนวทางและควบคุมเวลาการใช้มือถือในชั้นเรียนและเตรียมส่งเสริมกิจกรรมด้านอื่นทั้งด้านกีฬาดนตรีควบคู่กันไป
3: ในเขตพื้นที่การศึกษานี่สามารถกำหนดนโยบายเรื่องนโยบายหน้าจอได้เลยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเข้าใจดีว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็อยากฟังนโยบายจากส่วนกลางเพราะนั้นในเรื่องนี้ส่วนกลางได้ทำเวิร์กช็อปแล้วกับทำเวิร์กช็อปในเรื่องนี้ว่าเรื่องสกรีนไทม์ใช้เวลาหน้าจอเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือเข้าในชั้นเรียนนี่ควรจะใช้อย่างไรให้มีความเหมาะสม
0: นายประเสริฐตั้งเป้าหมายว่าในปี2570จะเพิ่มพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงการนำ AI มาใช้ในการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนด้วยว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลียตกรอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียพลาดในการลุ้นคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยอันดับ48ของโลกแชมป์กลุ่ม C พบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกรองแชมป์จากกลุ่ม A ปรากฏว่าไทยเป็นฝ่ายแพ้ไป3เซตรวด22ต่อ25 24ต่อ26และ19ต่อ25ทำให้ไทยยุติเส้นทางเพียงแค่รอบ8ทีมพลาดตั๋วไปชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกโดยโปรแกรมต่อไปไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบโอวาทให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมกีฬาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์เชื่อว่าทัพนักกีฬาไทยจะได้ลุ้นเหรียญทองหลายชนิดกีฬาและจะเดินทางไปให้กำลังใจเชียร์ถึงขอบสนามในช่วงการแข่งขันด้วยฟุตบอลเมเจอร์ลีกสหรัฐโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทำประตูให้ชิคาโกไฟร์ขึ้นนำอินเตอร์แมมี่ก่อน1-0ในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังลิโอเนลเมสซี่ทำแอสซิสต์ที่13ของฤดูกาลให้คาเซมิโร่ทำประตูตีเสมอให้อินเตอร์แมมี่จบเกมเสมอกัน1-1อินเตอร์แมมี่อยู่อันดับ2ของสายตะวันออกส่วนชิคาโกอยู่อันดับ4ของตารางซามี่ฮูเปียและทัชดาวี2ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลเดินทางถึงประเทศไทยเ พื่อร่วมกิจกรรมคอปรันแบงคอก2026และเตรียมจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับแฟนบอลลิเวอร์พูลในไทยสำหรับซามี่ฮูเปียถือเป็นกองหลังคนสำคัญของลิเวอร์พูลที่อยู่ในทีมชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อิสตันบูลเมื่อปี2005ส่วนงานคอปรันจะมีขึ้นในวันที่13กันยายนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเอเลน่าริบาคิน่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองด้วยการเป็นนักเทนนิสคาซัคสถานคนแรกที่ขึ้นไปครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกหลังเอาชนะเจิ้งซินเหวินเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีสเกม6-1และ6-4ทำให้ริบาคิน่าผ่านเข้ารอบตัดเชือกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เป็นครั้งแรกในชีวิตโดยจะพบกับโคโค่กอล์ฟนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ4ของรายการดีกรีแชมป์เก่าเมื่อปี2023ปิดท้ายที่ลากูน่าภูเก็ตไรกีฬา2026เตรียมจัดการแข่งขันครั้งที่32เพื่อตอกย้ำสนามระดับตำนานที่ท้าทายขีดจำกัดของนักไตรกีฬาจากทั่วโลกและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ลากูน่ากอล์ฟจังหวัดภูเก็ต
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างนี้แบบนี้ครับชาวบ้านอุทัยธานีรวมกลุ่มแปรรูปส้มซ่าสกัดน้ำมันหอมระเหยพัฒนาเป็น5ผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวสายสุขภาพนายอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนำทีมห่อข้าวเข้าป่าเที่ยวน้ำตกคลองแก้วชื่นชมธรรมชาติพร้อมอนุรักษ์ป่าไม้สันสนีพรวิไลพาไปชิมเมลอนละออฟาร์มที่พระนครศรีอยุธยาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและรวมเป็นวิสาหกิจปลูกเมลอนปลอดภัยแมลงสาบที่หลายคนทั้งเกลียดแล้วก็กลัวกันนะครับยิ่งเวลาบินหลายคนบอกขนลุกมากแต่ว่ากลับกลายเป็นของสร้างรายได้ครับแล้วก็คนที่เขาเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังเนี่ยเป็นสาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะว่าพรานปลาเขานิยมเอาไปเกี่ยวเบ็ดนะครับตกปลาได้มากขึ้นตอนนี้เลี้ยงแทบไม่ทันขายดีทุกวันเลยครับสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงสาบอย่างดีเลยครับเป็นอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับในบ้านของนางสาวนัทลิยาอ่ำมหาสิเมอายุ29ปีครับคือครอบครัวเขาเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำยมนะครับเขาก็สังเกตว่าคนตกปลาเนี่ยชอบหาซื้อแมลงสาบกันเอาไปเป็นเหยื่อตกปลาแล้วใช้ได้ดีกว่าเหยื่ออื่นด้วยครับก็เลยเลี้ยงแมลงสาบไว้ขายจริงจังเลยครับ
1: พอดีมีคนตกปลาเขาหาพี่หาซื้อใช่เขาว่ามันตกปลาได้ปลากินดีกินดีกว่าพวกแมงกะชอนกับกุ้งเนี้ยค่ะเราก็เลยลองไปเสาะหาดูว่าเป็นแมงสาบแบบไหนมันก็คือแมงสาบบ้านนี่แหละพี่แต่ว่าเราเอาไปเลี้ยงแยกเลี้ยงแยกอย่างดีมีอาหารมีน้ำให้กินไม่ได้กินของแบบพวกสกปรกไอพี่แต่กินแบบพวกหัวอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยใช่พี่แล้วก็จับราคาขวดละ130บาทครับพี่1ขวดมี50ตัวใช่1ขวดจะมี50ตัวเราก็จะจับเป็นตัวที่ว่าเขาลอกคราบลอกคราบจากสีขาวแล้วก็ขยับมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนเราจะใช้ตัวประมาณนี้ค่ะใช่
2: ม
1: ี
2: คนซื้อเยอะไหมคะของพอไหม
1: ไม่พอค่ะวันละ30ขวดก็ไม่พอขายใช่ค่ะ
3: 30ขวดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
1: 3,900 ค่ะ
3: ต่อ
1: วันไม่พอ
0: การเลี้ยงไม่ยากนะครับตีเป็นห้องทึบทำเป็นช่องระบายอากาศเล็กๆนะครับปิดด้วยตะแกรงทีๆเอาไว้กันพวกมดหรือว่าจิงจกเข้าไปกัดไข่แมงสาบหรือว่าตัวอ่อนนะครับมีอาหารหัวไก่นะครับหัวอาหารไก่อย่างดีน้ำเปลี่ยนให้กินอย่างดีครับแล้วก็จะจับตอนที่ตัวเริ่มลอกคราบจากตัวขาวเป็นตัวน้ำตาลอ่อน
1: ไม่ยากค่ะคือเราคอยดูไม่ให้พวกมดจิ้งจกเข้าไปเราจะตีเป็นห้องทึบเลยพี่แต่ว่าจะเหลือช่องอากาศเล็กๆเราก็เอาเขาเรียกอะไรนะตะแกรงที่กันไว้ใช่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกมดรอบห้องไม่ให้เข้าแค่นั้นเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปกัดตัวอ่อนที่เขาฟักไข่ใช่ค่ะ
3: ออเดอร
1: ์
3: ที่เข้ามาเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อเจ้านึงไม่ต่ำกว่า5ขวดค่ะใช่เพราะว่าเขาจะมีเขาจะเรียกเป็นอะไรนะพี่เป็นจุดที่ว่าปลาเข้าวันนี้ฝูงปลาเข้าตรงนี้เขาก็จะไปตกกันที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนตกปลาเขาจะดูออกว่าฝูงปลาเข้าตรงไหนบ้าง
0: ตอนนี้รอบเก็บต่อสัปดาห์นะครับได้ครั้งละ30-40ขวดนะครับเอามาใส่ขวดกันแบบนี้อย่างพานปลาคนนี้ครับมาจากสุโขทัยนายจักรินทร์จันชื่นนะครับบอกว่ารู้จักที่นี่มาปีนึงแล้วนะครับนิยมใช้แมลงสาบเลี้ยงเนี่ยไปเกี่ยวเบ็ดตกปลากันเพราะว่ามันกลิ่นดีกว่าแมลงกระชอนหรือว่ากุ้งแล้วปลาก็จะกินเบ็ดดีมากครับ
3: เหยื่อนี้ใช้มานานยังครับผม
4: ก็เป็นปีเหมือนที่พี่เขาขายเลยครับตั้งแต่รู้ว่าพี่เขาขายก็มาซื้อยาวเลยครับ
3: วิธีการยังไงบ้างครับวิธี
4: ก็เอาแมงออกมาจากขวดนะครับตรงแถวๆตูดครับกลางๆตัวแล้วเกี่ยวทางตูดขึ้นไปหัวครับมันแล้วแต่บางคนชอบครับบางคนก็เกี่ยวหัวลงมาตูดครับ
3: แต่ในน้ำเนี่ย
4: เวลาเรากอเบ็ดใช่ไหมครับหมุนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหยื่อก็จะแบบพิ้วลงมาพิ้วไปอย่างเงี้ยครับแล้วใบหลิวตัวนี้ก็จะช่วยตี เหมือนเคาะให้แบบมันมีแสงวิบวับวิบวับในน้ําอ่ะครับ
3: ครับผม
4: แล้วปลาก็เวลาปลามันเห็นเหยื่อมันก็จะเข้ามากัดครับ
3: ไปแช่ตู้เย็นไว้
4: ใช่ครับเป็นอาทิตย
3: ์
4: เป็นอาทิตย์ครับ
3: แล้วมันก็ไม่ตาย
4: ไม่ตายครับมันจะน็อกความเย็นไว้ครับจะสลบความเย็นไว้เหมือนปลาอย่างงี้นะครับจะสลบความเย็น
2: แล้วพอออกมาล่ะ
4: มันจะค่อยๆฟื้นครับมันจะค่อยๆฟื้นดิ้นขึ้นมาเลยครับ
0: ตอนนี้รับซื้อแมลงสาบมาขายต่อด้วยครับเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าแต่ว่าต้องเป็นแมลงสาบเลี้ยงเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าแมลงสาบที่เกาะอยู่ตามบ้านเรือนแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเป็นเชื้อโรคเพราะว่าเขาห่วงเรื่องความสะอาดด้วยครับตอนนี้รายได้เข้าอย่างงามเลยครับเจ้าของบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะขยายฟาร์มให้เยอะขึ้นกว่านี้จะได้มีพื้นที่เลี้ยงแมลงสาบได้มากขึ้นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักพรานปลาเขาเริ่มรู้จักกันมากขึ้นด้วยครับชาวบ้านที่อุทัยธานีครับรวมกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็แปรรูปเอาส้มซ่าครับเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมากอยู่แล้วนะครับมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ถึง5อย่างด้วยกันพร้อมกับเมนูที่เป็นอาหารเชิงสุขภาพเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวด้วยส้มซ่าที่ผิวเปลือกหนากรุขระนะครับตะปุ่มตะป่ำเหมือนกับลูกมะกรูดเลยครับมีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานฉ่ำน้ำแล้วก็มีกลิ่นหอมซ่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับชาวบ้านหมู่ที่3บ้านขุนจัดตำบลดอนปลอยที่อำเภอหนองขาย่างก็เลยรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมสะแกกรังนะครับมีสมาชิกอยู่15คนมาแปรรูปกันโดยเริ่มจากรับซื้อส้มซ่าในชุมชนนะครับเอามาทำความสะอาดก่อนนะครับปอกเอาเฉพาะเปลือกผิวส้มซ่าแล้วก็ไปผ่านกระบวนการกลั่นด้วยเครื่องสกัดนะครับได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งจะมีสารสำคัญคือลิโมนินก่อนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์5อย่างนะครับอย่างที่ใช้ได้ง่ายสุดนั้นก็คือน้ำมันหอมระเหยส้มซ่า 100% มีกลิ่นหอมนะครับดมแล้วผ่อนคลายดีหรือว่าจะหยดตามผิวกายวางในห้องนอนก็ได้
5: อโรมาเป็นส้มซ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้เราจะเพิ่มความเย็นเข้าไปมันจะทำให้มีความเย็นเพิ่มขึ้นใช้เมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวเวียนหัวหรือว่าเมารถเมาเรืออย่างเงี้ยค่ะพกพาสะดวกนะคะแล้วเราก็จะมีอีกตัวนึงก็คือสเปรย์กันยุงส้มซ่าค่ะตัวนี้สเปรย์กันยุงส้มซ่าก็ใช้ไล่ยุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงได้แล้วก็ไล่กลิ่นอับในห้องได้ด้วยค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่จากน้ำมันหอมระเหยแล้วนะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์จากน้ำส้มซ่าก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะ

0: มามาเล็ดส้มซ่าตัวนี้ใช้ทากับแครกเกอร์หรือขนมปังทานกับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นได้นะคะมันจะเหมือนกับแยมค่ะทำกับจากน้ำกับผิวส้มซ่าเราเลยจะเรียกว่ามามาเล็ดนอกจากนี้เราก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือส้มซ่ากับติดหวานค่ะตัวนี้เราจะใส่ผิวส้มซ่าลงในกะปิหวานกะปิเราก็คัดจากกะปิอย่างดีที่สุดแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวคนให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสให้กลมกล่อมใส่ผิวส้มซ่าลงไปทานกับผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆค่ะ
1: และยังเปิดชุมชนนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวสายสุขภาพด้วยเมนูอาหารจากส้มซ่าตัวอย่าง2เมนูวันนี้ครับคือแกงส้มน้ำส้มซ่าครับใช้แทนน้ำมะขามเปียกก็คือใช้วัตถุดิบเหมือนกับการทำแกงส้มทั่วไปแต่ว่าปรุงรสด้วยน้ำส้มซ่าใส่เกลือน้ำตาลรสเปรี้ยวกลมกล่อมครับส่วนเมนูที่2นะครับเป็นปลาแหนมส้มซ่าก็เอาข้าวสุกก้นหม้อไปตากแห้งนะครับเราคั่วนำไปหม้อบดคลุกเคล้ากับน้ำข่าน้ำกระเทียมดองคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับช่วยดับความคาวเนื้อปลาได้จนได้ความนุ่มข้าวคั่วก็เอาเครื่องแต่ละอย่างนะครับใส่ใบชะพลูห่อกินเหมือนกับเมี่ยงคำเลยครับใส่เนื้อส้มซ่าผิวส้มซ่าซอยหัวหอมมะพร้าวขูด
0: ถ้าเกิดว่าอยากเผ็ดเราใส่พริกขี้หนูได้นะคะห่อแล้วเนี้ยค่ะห่อแล้วก็ทานได้ค่ะอร่อยค่ะ
2: มีรสชาติอะไรบ้าง
0: มันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีความหอมของใบชะพลูด้วยแล้วก็มีหอมผิวส้มด้วยค่ะ
1: ด้านการตลาดนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมสแกกรังนำสินค้าเนี่ยไปออกบูธจำหน่ายตามงานต่างๆทั้งในอุทัยแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยรวมถึงมีผ่านเพจหอมสแกกรังด้วยครับแล้วก็ยังพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวนะครับได้มาลองลงมือทำกิจกรรมหรือว่าอาหารแนวสุขภาพกันสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยครับมีพระรูปหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะครับท่านจบการศึกษาด้านโบราณคดีใช้เวลากว่า20ปีครับไปค้นคว้าวิจัยรวบรวมพระเครื่องสกุลลำพูนนะครับเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคีที่หายากเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้ดูฟรีด้วยครับแนะนำเซียนพระและผู้สนใจประวัติพระเครื่องไทยครับไปเที่ยวกันที่วัดสังฆารามประตูลี้ถนนสนามกีฬาตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนครับจัดพิพิธภัณฑ์รวมพระเครื่องสกุลลำพูนและพระรอดลำพูนนะครับ1ใน5ของพระเบญจภาคีที่หายากพร้อมกับรวบรวมพระเครื่องลำพูนทั้งยุค 1,300 ปีกับยุค 700 ปีครับและพระเครื่องหายากต่างๆพระพุทธรูปทุกยุคสมัยด้วยพระครูปลัดสุรเดชคุณวโรเป็นรองเจ้าอาวาสวัดสังฆารามนะครับท่านเรียนจบปริญญาเอกด้านโบราณคดีสาขาการอนุรักษ์พระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆจากมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจสหรัฐอเมริกานะครับใช้เวลานับ10ปีรับทำวิจัยเรื่องพระเครื่องก็จะมาคอยบรรยายให้ความรู้ด้วยรวมถึงพระแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันอย่างไรครับ
3: อยากจะอนุรักษ์ในของโบราณซึ่งในวัตถุโบราณอย่างเช่นพระเครื่องหรือพระอะไรเนี่ยที่ในมุมมองเนี่ยบางทีเนี่ยพระบางอย่างที่เป็นของแท้ๆนะแล้วก็ไม่ยอมเล่นกันหรืออะไรเนี่ยแล้วไม่ได้ว่านะก็คือบางทีเนี่ยจากของแท้พอไม่เล่นในตลาดครึ่งจริงๆก็เป็นของแท้กลายเป็นว่าไอ้ที่ไม่เล่นเนี่ยกลายตีเก๊ไปเลยและก็ไม่มีคุณค่าเมื่อไม่มีคุณค่าแล้วอนาคตต่อไปก็จะสาบสูญนะก็จะสาบสูญดังนั้นนะพระอาจารย์ก็เลยมาค้นคว้าแล้วหาข้อมูลในกลุ่มเพราะว่าพระในประเทศไทยมันมีเยอะมันมี
1: ที่ผ่านมาก็ศึกษาทำวิจัยพระเครื่องลำพูนนะครับซึ่งยังไม่มีความชัดเจนพร้อมๆกับได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ 4-5 เล่มนะครับใช้เวลากว่า20ปีรวบรวมข้อมูลนะครับบางข้อมูลเนี่ยก็เก็บมา 4-5 ปีกว่าจะมาทำข้อมูลเขียนหนังสือได้
4: ก็700ปีนี้พิสูจน์ใช่ไหมครับ
3: 700ปีพิสูจน์โดยการโดยเอาสังคมเป็นตัวตั้ง
4: เสียงพระ
3: โดยเอาเสียงพระเป็นตัวตั้งก็คือเอาเล่นแบบไหน

ในแบบไหนเราก็ศึกษาตรงนั้นแล้วเพราะว่า700ปีเนี่ยเราก็อิงทางกรมศิลปากรว่าที่เล่นกันในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่1,300ปีมันคือ700ปีดังนั้นเมื่อ700ปีฟันธงมาแล้วหรือมาตร

0: และพระเครื่องสกุลหริพุนชัยนะครับเพราะว่าพระเครื่องในกลุ่มนี้เนี่ยมีมากถึง400ถึง500พิมพ์เลยครับแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆที่มีสะสมไว้มากนะเพราะว่าบรรดาญาติโยมนะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่เห็นคุณค่าก็นำมาถวายวัดไว้เพื่อให้รวบรวมไว้จัดแสดงให้คนได้ดูเป็นความรู้กันช่วงนี้ครับฝนตกดีแล้วก็มีน้ำเยอะนะครับการเข้าไปเที่ยวป่าเที่ยวน้ำตกเนี่ยถือว่าเหมาะมากๆนะครับงานนี้ไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดตราดนะครับในอำเภอบ่อไร่นำทีมหอข้าวเข้าป่ากันไปดูน้ำตกคลองแก้วใสสะอาดแล้วก็เย็นฉ่ำเลยครับให้ฟังเสียงธรรมชาติกันชัดๆนะครับกับสายน้ำชุ่มฉ่ำชวนไปเที่ยวกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายสุเมธตะเพียนทองเป็นนายอำเภอบ่อไร่ครับนำทีมเข้าป่าไปเที่ยวกันนะครับที่นี่เป็นน้ำตกชั้นที่4มีน้ำตก2สายที่ตกมาจากหน้าผาลงมาแล้วก็ไหลไปตามลำธาร
1: วันนี้พอประชุมเสร็จเราก็นำทีมขึ้นไปดูน้ำตกชั้นที่4ซึ่งเป็นต้นน้ำตกสวยมากครับข้างบนเส้นทางเดินทางช่วงนี้อาจจะมีความท้าทายนิดนึงแต่รับประกันได้เลยครับว่าคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนนี่ตอนนี้ก็มีอีกทีมนึงกำลังจะเตรียมตัวขึ้นข้างบนเพราะก่อนขึ้นข้างบนต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงเพราะค่อนข้างจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์นิดๆเดินกับธรรมชาติจริงๆอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ยืนยันได้ว่ามีความสวยงามสวยสดงามจริง
0: การขึ้นน้ำตกทั้ง4ชั้นนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเส้นทางขาขึ้นเดินลำบากจริงนะครับแต่ว่าก็ได้ชื่นชมพืชพันธุ์ไม้ต่างๆเป็นทั้งป่าดงดิบป่าไม้เบญจพรรณที่ยังเขียวชอุ่มสองข้างทางเลยครับ
2: แล้วก็อาจจะได้เจอสัตว์แบบแปลกๆความเขียวความชุ่มชื้นของป่า
3: ป่าไม้นี่มันก็คล้ายๆเกาะช้างไว้ถ้าดู
2: ผมมองว่ามันก็กินครับแต่ว่าผมมันคล้ายเป็นบางส่วนใช่ครับเพราะตอนนี้ป่าไม้ที่เกาะช้างก็ถูกแบบถูกโค่นถูกอะไรเยอะแล้วเหมือนก
3: ันที่นี่เขาบอกเดินแค่มันแค่ไปกลับประมาณ3กิโลเอง
2: ก็สบายสบาย
3: เดินสบายสบายเนาะอยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่อื่นๆบ้างว่าเที่ยวน้ำตกคลองแก้ว
2: มากันเยอะครับพี่ที่นี่ร่มรื่นสวยสงบแล้วก็ป่ามันก็เหลือน้อยแล้วอ่ะตอนนี้ก็อยากให้ช่วยอนุรักษ์มีป่าไม้กัน
0: นักท่องเที่ยวยังร่วมโครงการเดินป่ากับโรงเรียนเดินป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนะครับก็จะสอนเตรียมตัวทางการห่อข้าวเข้าป่าเตรียมสัมภาระความรู้เดินป่าและยืนยันว่าสามารถเล่นน้ำตกได้อย่างปลอดภัยในช่วงนี้ครับ
4: จะได้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจากข่าวที่เผยแพร่ไปมีน้ำท่วมในอำเภอบ่อไร่แต่อยากเรียนว่าในพื้นที่ของป่าน้ำตกคลองแก้วน้ำจะเป็นน้ำหลากไม่มีการท่วมขังนานวันสภาพน้ำก็จะเป็นปกติไม่รุนแรงมากนักในขณะนี้นะฮะถ้าหากว่าช่วงใดแล้วแต่ที่มีน้ำรุนแรงเราก็จะนำผ่านให้ทราบทางเพจเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบเพราะนั้นช่วงไหนที่เราเปิดบริการให้มีการท่องเที่ยวก็ถือว่าน้ำเนี่ยก็มีความปลอดภัยนะฮะ
0: กิจกรรมนี้ครับทำให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นแล้วก็ปลุกกระแสรักป่ารักธรรมชาติด้วยครับแล้วก็ย้ำว่าทุกคนนั้นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเก็บขยะให้ดีลงไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยครับมาไปชิมเมลอนที่ละออฟาร์มที่อำเภอบางบานที่อยุธยากันนะครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแล้วก็รวมเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกเมลอนแบบปลอดภัยติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
5: จากศูนย์ลองผิดลองถูกจนปลูกเมลอนประสบความสำเร็จกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับพี่ประสงค์ไกลสิงห์และครอบครัวแต่ละเดือนมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมลอนปลอดภัยตามแนวทฤษฎีใหม่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้ละออฟาร์ม
6: เราร่วมกลุ่มกับกลุ่มเมลอนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนานะครับเป็นเมลอนที่ปลูกในที่ดินพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นที่ดินพระราชทานแล้วก็เราร่วมกับเขา

0: ว่าเราอยากเรียนรู้การปลูกเมลอนแล้วก็นำเมลอนมาให้แม่เราทานนั่นแหละครับ
1: ตรงนี้เห็นบอกว่าทำมาเป็นกว่า10ปีแล้ว
0: ใช่ปีนี้เป็นปีที่12ในการทำเมลอนของเราบอกก่อนนะเมลอนเราปลูกบนดินครับ
1: เป็นเมลอนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม
0: ่
1: ย
0: ัง
1: ไงพี
0: ่เรายึดหลักทฤษฎีใหม่มาเพราะว่ามันจะประหยัดน้ำแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆปุ๊บเราไม่ได้มีความรู้นะครับทางเกษตรทางพัฒนาชุมชนทางกศน.ก็เอาเราไปเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับที่ละออฟาร์มครับ
2: ปัจจุบันพี่ประสงค์ปลูกเมลอนทั้งหมด5โรงเรือนค่ะวางแผนการปลูกเพื่อให้มีเมลอนตลอดทั้งปีซึ่งเมลอนที่ปลูกตอนนี้มีพันตะไคร้ไข่ทองคำจันฉายกนกกาญ
0: แล้วปลูกบนดินแบบนี้ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ
1: การข้อดีของการปลูกบนดินนี่ดียังไงพี
0: ่คุณภาพของเมลอนจะดีกว่าลูกจะโตกว่าแล้วก็รสชาติจะดีกว่าที่สำคัญอีกอันนึงนะเขาจะอยู่เราตัดอย่างเมลอนสีทองแบบนี้เราตัดไว้น่ะอยู่นอกตู้เย็นได้15วันอยู่ในตู้เย็นได้1เดือนเลยเพราะว่าเมลอนมันเป็นกึ่งอินทรีย์นะครับเราไม่สามารถทำอินทรีย์ได
1: ้
0: เพราะว่าอำเภอบางบานน้ำท่วม
1: ก็จะมีการคุมพลาสติก
0: ใช่คุมพลาสติกดูได้ครับเนี่ยตอนนี้คือเนื่องจากเราตัดเนี่ยเราก็เลยงดน้ำเขาวิธีทำหวานของที่ละออฟาร์มจะได้เหมือนที่อื่นเราจะงดน้ำเขา7วันพอถึงกำหนดวันตัดเนี่ยฮะคือ95วันใช่ไหมวันที่ประมาณ93 94เนี่ยลดงดน้ำเขาแล
1: ้
0: วเมลอนเราจึงหวานพอดีไม่ได้หวานปรี๊ดเหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อจะเร่งให้เขาหวานอีกอันนึงเราเลือกสายพันธุ์ที่ดีเพื่อจะไม่ต้องใช้เคมีมีอยู่5โรงเรือนเราจะทำทีละโรงเรือนแล้วเราเว้นไว้เนี่ยประมาณ 3-4 เดือนก็จะมีผลผลิตทุกๆเดือนเดือนละประมาณ600ลูกใน1โรงเรือนเนี่ยจะได้ประมาณ600ลูกไม่เกินและต้นที่ไม่ได้ผลผลิตอย่างเงี้ยมันก็จะเราก็จะตัดทิ้งออกหมดเลยเป็นพืชที่ทางหน่วยงานของรัฐเมื่อ10กว่าปีก่อนให้เกษตรกรปลูกพืชที่กินน้ำน้อยก็เมลอนเนี่ยเหมาะและที่สำคัญคือเขามีเป็นสินค้าที่มีราคาตอบโจทย์กับเกษตรที่ทำน้อยแล้วได้มาก
2: เมลอนจะบำรุงด้วยระบบน้ำหยดค่ะส่วนปุ๋ยก็จะให้ตามระบบน้ำเน้นใช้เป็นปุ๋ยหมักให้น้ำวันละ3ครั้งหลังจากผสมเกสรเมลอนเสร็จนับไปทั้งหมด45วันก็จะเก็บผลผลิตได้ค่ะ
0: อันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้เห็นไหมฮะต่างกันตัวเมียตัวผู้เวลาที่เราผสมกันเราก็จะเด็ดตัวผู้มาแต่ต้องเด็ดจากต้นข้างๆนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็ฉีกฉีกใบออกเราจะใช้ตัวผู้เนี่ยประมาณ3ดอกต่อตัวเมีย1ดอกแล้วมันจะมี5กลีบใช่มั้ยเราก็ต้องจุ๊บให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเบี้ยว
1: นี่คือวิธีการผสม
0: เกสรนะครับฉีกครับแล้วก็จะเหลืออย่างงี้เราก็เอาเนี้ยเข้าไปผสมแค่ก่อนแล้วก็เขี่ยเข้าไปอย่างนี้
1: ต้องผสมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
0: 7โมงถึงไม่เกิน10โมงครับฝนตกห้ามผสมแล้วถ้าเขาติดพรุ่งนี้เช้ารู้เลยว่าติด
1: โอ้ยติดไวมาก
0: ใช่ถ้าไม่ติดเขาก็จะเหลืองแล้วก็ร่วง
1: อ
0: ย่างนี้ก็เลยติดปุ๊บเช้ามันก็จะเป็นแบบนี้บอกก่อนนะครับเมลอนโตวันละ2เซน
2: เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกตัดกันถึงที่ฟาร์มค่ะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทจำหน่ายที่หน้าร้านละออฟาร์มและจัดส่งทั่วประเทศ
1: ผู้ชมที่อยากจะลองชิมเมลอนของที่นี่นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เพราะว่าเขาจัดส่งทั่วประเทศ
0: ใช่ครับจัดส่งทั่วประเทศแล้วที่สำคัญเมลอนเราเนี่ยอร่อยอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช้เคมีใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ทำให้เขาหวานเขาหวานแบบธรรมชาติกินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกว่าติดคอฟาดคออะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันดีต่อสุขภาพนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งดีๆให้กับคนกินเราก็จะมีสุขภาพดีจิตใจเราก็จะดีไปด้วยนะครับ
1: เห็นบอกไม่พอขายเหรอคะพี่
0: ไม่พอขายเลยเพราะว่าเมลอนเราอ่ะจะอยู่ได้นอกตู้เย็นได้15วันอยู่ในตู้เย็นได้1เดือนเพราะฉะนั้น15วันเราก็ขายหมดแล้วที่สำคัญคือจะมีลูกค้าประจำที่หน้าฟาร์มเนี่ยเราขายในราคาเท่ากันเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำกำไรต่อได
1: ้ค่ะเห็นบอกว่าคนที่แบบว่าสั่งซื้อจากทางบ้านถ้าแบบ ของแตกเสียหายก็เราก็
0: เราชดใช้เปลี่ยนใหม่ให้เลยครับถ้าสมมติว่าในรอบนั้นทันเราส่งให้ทันทีคุณจะเอาเงินหรือจะเอาของก็บอกมาได้แต่ถ้าหมดเราจะรอบถัดไปส่งไปให้เลยครับ
2: ที่นี่ยังนำเมลอนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าทำเป็นเครื่องดื่มน้ำเมลอนปั่นเป็นเยลลี่กัมมี่แยมเมลอนและสบู่เมลอนราคาอยู่ที่หลัก10เท่านั้นค่ะ
0: คือมีจำหน่ายครับทีนี้เวลาจำหน่ายเราจะจำหน่ายตอนที่เราไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าเยลลี่กัมมี่หรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโฮมเมดมาตรฐานมันก็จะเป็นมาตรฐานโฮมเมดธรรมดาถ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าเราจะไปฝากใครวางขายหรือใครจะเอาไปขายเนี่ยมันต้องมีอย.ใช่ครับตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าไปสู่อย.กำลังขออย.อยู่รออีกสักครู่นึงครับ
1: ค่ะก็พวกสินค้าแปรรูปอะไรอย่างนี้เป็นไงขายดีไหมคะพี
0: ่ผลผลิตดีมากครับผลตอบรับดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาซื้อซ้ำนี่ครับเวลาเราจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยดูจากคนซื้อซ้ำสบู่นี้เราขายได้เยอะมากเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นกรอบเป็นกรรมเลย
1: อย่างตัวสบู่นี้มีสรรพคุณช่วยอะไรบ้าง
0: มันผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนนะครับแล้วก็จะมีเราจะใส่ว่าหางจระเข้ลงไปด้วยเพื่อเสริมให้คนที่แพ้ง่ายๆเนี่ยไม่แพ้แน่นอนครับ
1: นอกจากนี้คุณผู้ชมเขายังมีน้ำเมลอน
0: ครับเราจะใช้เมลอนเนี่ยเอาไปปั่นแล้วก็ใส่น้ำเมลอนต้มลงไปน้ำเมลอนต้มเนี่ยเราทำขึ้นมาเองนะครับจะใช้เมลอนประมาณ7กิโลปั่นกองเฉพาะน้ำแล้วเคี่ยวแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาล มันจะมีความหวานธรรมชาติและมีกลิ่นของธรรมชาติของเมลอนแท้ๆเลยครับ
1: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์
0: ใช่ครับ
1: ไปขายที่ไหนคือขายดี
0: ได้ขายดีเลยแหละครับเพราะว่าและที่สำคัญคือเป็นเมลอนแท้ๆหลายๆคนที่ทานเมลอนเนี่ยจะไม่ได้กินเนื้อเมลอนเมลอนปั่นเนี่ยสมูทตี้เนี่ยเขาจะได้เป็นน้ำใช่ป่ะแต่ของเรามีเนื้อเมลอนแล้วก็น้ำเมลอนที่เราทำเองครับ
2: พี่ประสงค์ยังทำโคกหนองนาโมเดลจัดการพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่9ไร่แบ่งเป็นโซนต่างๆ4โซนค่ะมีทั้งโซน1ไร่ได้ 100,000 โคกหนองนาโมเดลโซนผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และโซนเมลอน
0: ที่ละออฟาร์มไม่มีนานะครับแต่มีเกษตรทฤษฎีใหม่มีผลผลิตจากเมลอนมีผลผลิตจากส่วนผสมเอาไว้บำรุงตัวเองและเพื่อนๆแถวนี้นะครับต่อฟาร์มมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดก็ย่อมมีคนเข้ามาเรียนรู้ต่างๆมากมายความรู้ที่เราได้จากทั้งประชาชนและเกษตรของอำเภอบางบานเนี่ยเราก็มีความสุขมากที่ให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สำคัญนะเราเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่และทำได้จริงทำได้เห็นผลอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: ศูนย์เรียนรู้ของที่นี่แบ่งปันความรู้ให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากสอนทั้งเรื่องของการปลูกและแปรรูปเมลอนค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ศูนย์สพก.ดีเด่นปี2567และรางวัลรองชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2569อีกด้วยค่ะ
3: ที่นี่เปิดทุกวันนะครับแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้ตามฤดูกาลอย่างน้ำมะดันมันเบอร์รี่ผักเคลให้ชิมด้วยแก้วละ25บาทครับเราปิดท้ายกันด้วยไปดูปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนกัน1ปีมีให้ดูครั้งเดียวนะครับมักจะมาเดินกันสักประมาณ2ทุ่มที่แก่งลำดวนบนเทือกเขาพนมดงรักที่อำเภอน้ำยืนที่อุบลราชธานีไปดูกันได้ถึง30กันยายนนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยล่างจอนี้ได้ครับแล้วเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องพาสต้าลูกชายตัวแสบของผมจะพามาเที่ยวที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกันครับจะพาพาสต้ามารู้จักกับมะพร้าวน้ำหอมและเปิดประสบการณ์ใหม่โดยการงมหอยขมที่ร่องมะพร้าวจะสนุกขนาดไหนติดตามชมได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับแต่ก่อนจะเข้าไปลุยหาวัตถุดิบกันนะครับพี่สานะครับหนึ่งในเจ้าของสวนก็มีบางอย่างให้ผมกับพาสต้าได้ชิมครับ
2: ครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่สาครับพาสต้าพี่สาจะมาทำของโปรดพาสต้าแหละอะไรรู้ไหมครับ
3: น้ำมะพร้าวปั่น
2: ก็จะมีน้ำมะพร้าวสดๆเลยนี่แล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อน
4: อันนี้เป็นน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
4: แล้วก็นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดค่ะ
2: อันนี้
4: เราจะใส่นมข้นจืดนะคะ
2: ครับอันนี้นมข้นหวาน
4: ต่อไปแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมนะคะ
2: พวกนี้แล้วแต่ละใครชอบหวานมากหวานน้อย
4: หวานน้อยหวานมาก
2: ใครกินหวานน้อยก็จะไม่ใส่เลยก็ได้ถูกไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
2: อันนี้ใส่น้ำมะพร้าวลงไปพอประมาณอ๋อใส่เนื้อด้วยเหรอครับ
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้แสดงว่าเน้นรสชาติไม่ใช่แค่จากน้ำเอาเนื้อด้วย
4: ใช่ใช่ต้องเอาเนื้อด้วยเพราะว่าความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ปั่นได้ครับ
2: ปั่นเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวให้หนูกดเดี๋ยวให้พี่สาวปิดให้หนูกดมาพาต้าจะแต่งหน้าด้วยมะพร้าว
4: คร
2: ับ แล้วพาต้าแก้วไหนเลือกแก้วหนึ่งพ่อแก้วหนึ่ง
3: โอ้เหมือนไอศครีมเลย
2: จริงๆเหมือนไอศครีมกะทิอ่ะเพราะว่าความสดใหม่ของมะพร้าวอ่ะมันเลยทำให้รสชาติมันเข้มข้นจนเป็นไอศครีมอ่ะนี่เป็นไอเดียต่อยอดที่ดีมากคุณผู้ชมสามารถไปต่อยอดได้พาต้าพี่สาบอกว่าความอร่อยของถ้วยนี้คือมะพร้าวเราไปเก็บมะพร้าวที่สวนเขากันไหมไปไหมไปนะลุยเลยนะสงสัยจะไม่พร้อมมาดูนะ
4: อร่อย
2: ยังอร่อยอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทำไมเวลาพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมต้องบ้านแพ้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้กันครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตอนนี้เรามาหาคุณลุงประเสริฐนะครับผมคุณลุงประเสริฐเนี่ยเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวที่บ้านแพ้วอันนี้คือต้นมะพร้าวน้ำหอม
5: ใช่ครับ
2: นะครับผมอันนี้คือลูกที่พร้อมรับประทานแล้วเขาก็จะเรียกเป็นหนึ่งทลาย
5: หนึ่งทลายครับ
2: ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าทลายไหนเนี่ยมันพร้อมที่จะเก็บแล้ว
5: ก็คือต้องอาศัยความชำนาญที่ว่าต้องดูไล่ไปครับ
2: ก็คือมันต้องใช้ความชำนาญในการสังเกต
5: ใช่ครับ
2: มันจะไม่มีแบบเวลาอะไรแน่นอนอย่างนั้นไม่มี
5: ครับผม
2: อ๋ออ่ะครับผมอันนี้คือที่ค้ำก็จะเป็นเหมือนเป็นง่ามแล้วที่ตัดก็จะเป็นเหมือนเป็นมีดเหมือนเป็นเคียว
5: ใช่ครับผม
2: เอาละค้ำเข้าไปที่กลางทลายอย่างนี้เลยเหรอ
5: ครับผม
2: แล้วยังไงแล้วมันก็หนักอยู่ดีครับผมจะรับไหวหรือพี่ประเสริฐเอางี้พี่ประเสริฐดันแล้วกันผมตัด
5: ได้ครับ
2: ก็เอามีดนะครับเข้าไปตรงที่กิ่งของทลายพอดีแล้วก็ดึงอัพพต้ามาช่วยพ่อดึงข้างหลังนี่มาอย่าดึงตัวเองตกน้ำนะหนึ่งสองสามดึงโอ้โหเหนียวเนี่ยดึงพัตตากินข้าวมาหรือเปล่าเมื่อเช้ากินข้าวหรือเปล่า
5: ไหนเดี๋ยวผมตัดเองได้ไหมครับเดี๋ยวผมตัดให้ดู
2: อ้าวดูผู้ช่วยผมสิผมก็ว่าแล้วผมดึงตั้งนานไม่ลงดูผู้ช่วยผม
3: หนูเก็บหอย
2: ไปเก็บหอยซะแล้วโอ้มันยากมากเลยนะอ่ะเราสลับตำแหน่งกันดีกว่าคุณลุงแล้วผมจะค้ำมันอยู่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหหนักอุ้ยหนักมากอ่ะอย่างรูปทรงของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยจุดเด่นของมันคืออะไรครับผม
5: คือจะเป็นจีบอย่างนี้ครับ
2: ตูดจะเป็น3จีบ
5: ครับผม
2: ถ้าเป็นอันอื่นมันจะออกมนๆหน่อยจะดูได้ยังไงว่าลูกไหนอร่อยครับ
3: เพราะเราลูกนี้ดี
2: ลูกนี้ถือว่าอร่อยไหมที่น้องชี
5: ้ก็อร่อยครับคืออันนี้จะเนื้อบางนิดนึงทางนี้จะเนื้อหนา
2: ดูยังไงครับ
5: คือถ้าทางหัวอันนี้จะเนื้อบางฝ่า
2: ก็คือพูดง่ายคือลูกที่อยู่ปลายก็จะแก่
5: ฝ่า
2: ลูกที่อยู่โคนก็จะอ่อน
5: เพราะว่ามันจะแก่ทางปลายขึ้นมา
2: แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นมะพร้าวอ่อนหมดเลย
5: ใช่
2: ก็คือแล้วแต่ว่าใครชอบเนื้อบางก็เอาบน
3: ผลไม้อะไรน่ารักที่สุด
5: ก็คือละมุด
2: ของพ่อละมุดถูกไหม
3: ผิด
2: แตงโมถูกไหม
3: ผิด
2: แล้วอะไรอะลูก
3: มะพร้าวอ้อย มะพร้าวอ่อน
2: เขามีแต่มะพร้าวอ่อนที่ไหนล่ะมะพร้าวอ่อนโอ้ทีนี้คุณผู้ชมมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเนี่ยเขาได้รับยกย่องให้เป็น GI เลยนะ
5: ใช่ครับ
2: GI ของจังหวัดสมุทรสาคร
3: GI คืออะไรครับ
2: GI นะครับคือลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับต้องบอกเป็นจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่าดินแล้วก็สภาพน้ำที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นต่อให้เอา

0: มะพร้าวจากทลายเนี้ยไปปลูกที่อื่นรสชาติก็ไม่เหมือนไม่เหมือนมากินที่บ้านแพ้วถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วก็ที่นี่ต้องบอกว่าเขาขึ้นชื่อจริงแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะชิมแล้วพัตต้าหิวยังหนุ่ม
2: หิวมาก
0: หิวมากแล้วครับพัตต้าเดี๋ยวให้คุณลุงปอกให้สักลูกดีกว่ามะพร้าวเนี่ยเราตัดลงมาเป็นทลายเงี้ยมันเก็บได้กี่วันครับเก็บได้นาน
1: อยู่ได้เป็น10วัน
0: อ๋อเราอยู่แบบยังไม่ปอกเลยนะ
1: สิบวัน
0: โอ้นานนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนผลไม้อื่นที่ยิ่งเก็บไว้นานแล้วมันแก่เลยไม่เกี่ยว
1: ขึ้นมันก็มีเนื้อแก่ขึ้น
0: มันก็มีแก่ขึ้นก็คือเนื้อก็จะหนาขึ้นหน่อยแต่ก็ยังเป็นมะพร้าวอ่อนอยู่ดี
1: ครับผม
0: โอเคลูกนี้พัตตาพร้อมยังพร้อมยังดูคุณลุงปอกนะดูคุณลุงปอกนะเร็วมากเลยนะปึ๊บนี่อ่ะที่เขาบอกว่าพอมันเป็นจีบที่ตูดมันจะปอกง่ายใช่มั้ยมันก็ปอกตามจีบมันใช่มั้ยครับ
1: ครับผม
0: โอ้นี่คนคอไม่เป็นไม่แตกนะโอ้โหพัตต้าพร้อมยังขอบคุณเลยครับพัตต้าลูกแรกให้หนูก่อนเลยอ่ะรับรับเลยลูกขอบอันนี้เอาอันนั้นแหละดื่มเลยไหมดื่มเลยไหมอายกดื่มเลยหือเป็นยังไงลูก
2: หวานมาก
0: หวานมากดูตุนตุนทนไม่ไหวอ่ะตุนทนไม่ไหวอ่ะไหนขอพ่อชิมหน่อยหอมชื่นใจมากเลยมันเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่ามะพร้าวน้ำหอมแท้จะกลิ่นจะเหมือนใบเตย
2: แต่ว่าไข่ตุ๋นหิวมากเลยนะพ
0: ่
2: อ
0: ไข่ตุ๋นหิวไงไข่ตุ๋นหอมไงอยากกินด้วยดูดิแค่เปลือกก็เอาอะหวานหอมแบบไม่จำเป็นต้องแช่เย็นเลยนะมันจะไม่ได้หวานบาดคอไม่มีเปรี้ยวเลยนะกินมะพร้าวที่ไหนนะก็ไม่แบบชื่นใจเท่ามากินในสวนเนาะเกี่ยวไหมว่ายิ่งเก็บใหม่ๆจะยิ่งรสชาติดีครับ
1: ดีนะครับมันจะรสชาติมันจะคงที่อยู่ถ้าเราตัดทิ้งไว้ตั้งหลายวันปุ๊บนำเลี้ยงมันจะไม่ค่อยมีแล้วมันก็จะ
2: พ่อคราวนี้เหลือนิดน
0: ึ
2: ง
0: อร่อยเนาะ
1: ครับผม
2: คราวนี้ให้ใครตุ๋นไ
0: หมหนูให้หนูให้หนูไปให้พี่ตุ๋นเลย
2: มะพร้าวขายลูกเท่าไหร่คะ
1: ขาย20กว่าบาทครับ
0: หนูจะซื้อเหรอหนูจะซื้อเหรอครับหนูมีตังค์หรือเปล่าปกติเดี๋ยวนี้ถ้าไปถึงเรานี่ถูกๆก็30บางทีช่วงราคาขึ้นผมเคยเจอลูกละ50
1: ก็คือตอนนี้ซื้อออกหน้าสวนก็อยู่ที่22บาท
0: แล้วปกติมะพร้าวเนี่ยอย่างนี้เวลาเราขนเนี่ยถ้าเกิดมันมานั่งยกกันทีละทลายเนี่ยน่าจะไม่ทันกินแน่เวลาเราขนเราทำยังไงเพราะว่ารถมันก็ไม่น่าจะเข้ามาได้
1: ก็คือตัดแล้วโยนลงสวน
0: อ๋อแล้วมันก็จะไม่ช้ำด้วยเน
1: า
0: ะเพราะมันอยู่ในน้ำโอ้แล้วก็เวลามะพร้าวไปโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยจะไม่เสียใช่ไหม
1: ไม่เสียครับ
0: ไม่เป็นอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: โอ้นั่นคือเคล็ดลับเลยเน
1: า
0: ะ
3: จากที่ตัดมะพร้าวอ่อนลงล่องสวนแล้วก็มีการใช้เชือกมัดแต่ละทลายให้เป็นแพรแล้วก็ลากมะพร้าวทั้งหมดขึ้นไปบนบกกันครับ
0: ทีนี้ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้อย่างนึงว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามะพร้าวอันไหนมันเป็นมะพร้าวบ้านแพ้วแท้ๆมันมีวิธีสังเกตไหมครับ
1: ผิวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันผิวมันจะอ่อนเขียวแบบนี้ถ้าเป็นที่อื่นนะพ้นจากบ้านแพ้วไปแล้วอ่ะคือมันจะออกจากเขียว
0: อ๋อคือถ้ามะพร้าวบ้านแพ้วแท้จะเป็นสีเขียวอ่อนจริงๆแบบอมเหลืองๆเลยนะแต่ถ้าเป็นมะพร้าวที่ไม่ใช่ของบ้านแพ้วเนี่ยเขาจะเขียวเข้มกว่านี
1: ้เขียวเข้มกว่านี
0: ้เดี๋ยววันนี้คุณลุงบอกว่าในสวนมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบออร์แกนิกก็เลยมีของแถมของแถมคือวัตถุดิบธรรมชาตินั่นคือหอยอะไรครับวันนี
1: ้หอยขมครับ
0: หอยขมเดี๋ยวเราจะลงไปงมกันเองเลย
1: ครับผม
0: พัตต้าลูกพร้อมยัง
2: หอยขมหนึ่งตัวอยู่
0: พัตต้าหนูรู้จักหอยขมไหมหอยขมมันกินแล้วจะขมขมใช่ไหม
2: ใช่
0: โอ้ยใช่ที่ไหนล่ะนะครับถ้าพร้อมแล้วพัตต้าโดดก่อนเลยลูกงมหอย
2: หนูเห็นตัวหนึ่งอยู่
0: โดดเลยลูกโดดเลยโดดเลยนี่คือมีนะหมดเลยในท้องร่องมีหมดเลยอ่ะ
1: มีหมดครับ
2: หมายถึงลงไปเลยเหรอ
0: ยังเลยเอาจริงเอาจริงเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราจะงมหอยในร่องสวนมะพร้าวกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้พัตต้าชุดพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดแป๊บเดียวเดี๋ยวลงกันเลยครับผมไข่ตุ๋นลงไหมลงไหมครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับผม
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ หนูคนนี้ใส่ชุดนี้มาจากบ้านเลยคุณหนึ่งพอบอกว่าจะมาจับหอยชอบมากนี่เลยเดี๋ยววันนี้ให้พี่หนึ่งเป็นคนพาหนูไปงมหอยหอยขมหรือบางคนเรียกหอยจุ๊บอันเดียวกันไหม
5: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมที่นี่ถึงแบบว่าถือว่าเป็นวัตถุดิบเด่นนะครับมีเยอะหรอครับหรือว่ายังไง
5: มีเยอะครับ
0: มีมันมาจากไหนครับเราเลี้ยงหรือว่ามันเป็นธรรมชาติ
5: ตามธรรมชาติครับเพราะที่นี่เราอุดมสมบูรณ์ครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่า
0: ก็เลยทำให้มีเยอะ
5: ใช่ครับและอย่างของเราเป็นส่วนออร์แกนิกมันเลยมีครับ
0: แล้วเราปกติหอยเนี่ยเราจับไปกินเองหรือเราจับเยอะขนาดเราจับไปขายไหม
5: ที่นี่จะจับไปกินเองครับ
0: ส่วนใหญ่จะกินเองอย่างเดียวนะไม่ได้ขายนะ
5: ครับผม
0: ครับผมอันนี้ไข่ตุ๋นลงไปรอเรียบร้อยแล้วที่ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องทำอะไรเลยคือเขามาเองตามธรรมชาติ
5: ใช่ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องให้อาหารอะไรเลย
5: ไม่จำเป็นครับ
0: โอ้โหหนูรู้จักไหมหอยขมหน้าตาเป็นยังไง
2: ธรรมดาแต่ว่ารสชาติขม
0: ให้อันนี้มั่วแล้วหอยขมอุปกรณ์ก็มีแค่อะไรที่เอาไปใส่ จะเป็นหม้อไหกระมังอะไร

0: ก็ได้พัตต้าครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างพัตต้ากับคุณหนึ่งพี่หนึ่งพัตต้าคิดว่าวันนี้พัตต้าน่าจะได้กี่ตัวครับหอย10
1: ตัว
0: พัตต้าบอกว่า10ตัวคุณหนึ่งสู้ไหมครับผม
2: สู้ครับ
0: คุณหนึ่งขอ1กะละมังกับ10ตัวในเวลาเข้ากันพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: พร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปเก็บหอยกันเลยครับผมครับผมเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยวันนี้เหรออ๋อโคนโคนมันดูดโคนมันดูดเรียบร้อยไปแล้วครับผมผู้แข่งขันคนแรกไม่ได้หอยแล้วครับได้เละอย่างเดียวครับลองงมดูนะเอามือลูบๆไปใช่ไหมครับตรงหน้าดิน
2: ลูบไปตามหน้าดินเลย
3: คุณผู้ชมมันได้เยอะจริงๆนะ
1: ได้แล
3: ้วเนี่ยพัตต้าก็เก็บได้คือจริงๆแล้วมันอยู่ทั่วเลยแหละไม่ต้องเดินเลยอ่ะแค่นั่งอยู่ตรงนี้ก็หยิบได้เรื่อยๆเลยอ่ะ
1: จับได้กี่ที
3: จับได้เขาคุณผู้ชมคำถามของเขาหมายถึงว่ามันจับได้ทั้งปีไหมไม่ใช่จับได้กี่ปีหมายถึงว่ามันมีทั้งปีไหมใช่ไหมครับ
2: มีทั้งปีครับ
1: โอ้
3: นี่อยู่ตรงนี้เต็มเลยได้เร็วๆเก็บเร็วโอ้ยครบสิบเร็วโอ้ยครบสิบจะได้ชนะพี่หนึ่งเร็วกี่ตัวแล้วครบสิบย่างเร็วกี่ตัวแล้ว
1: มันติด
3: กี่ตัวแล้วลูกกี่ตัวแล้วนับด้วยชนะพี่หนึ่งยัง
1: ชนะแล้ว
3: โอ้มันชอบเกาะอยู่ตามนี่เหรอทางมะพร้าว
2: ใช่ครับผม
3: ทำไมเขาชอบเกาะที่ทางมะพร้าวครับ
2: เขาจะมากินเป็นพืชที่ลงไปในน้ำ
1: แล้วมะพร้าว
3: เขากินพืชว่างั้นหอยก
2: ิน
3: พืชอ่ะคุณหนึ่งเพิ่มนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้เราถามไปแล้วมีตลอดปีแต่ว่ามันมีไหมว่าฤดูไหนที่รสชาติดีฤดูไหนที่ตัวใหญ่อะไรมีเกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
3: ได้หมดเลย
2: ได้หมด
3: อร่อยตลอดทั้งปีเลย
2: ใช่ครับผม
3: พี่หนึ่งพัตต้าบอกว่าในชุดน้ำเข้า
2: ออ
3: มีระบบเอาน้ำออกไหมครับเทคนิคการเอาน้ำออกจากชุดพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับผมระบบเอาน้ำออกพัตต้าลูกสนุกไหมครับ
1: สนุกตอนนี้หนูได้กี่
3: สนุกเต็ม10ให้กี่คะแนนครับ
1: หมื่น
3: หนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะเราได้หอยพอประมาณจริงๆแล้วคุณหนึ่งบอกว่าเก็บไว้ให้เราแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอยาก
1: หาลมหนูอยากออกแล้วว่าอยากเก็บต
3: ่
1: อ
3: ได้เลยหนูอยู่ได้เลยไม่มีใครว่าเลยหนูอยากอยู่ได้เลยหนูพอขึ้นไม่ได้เดี๋ยว
1: หนูได้หอยต
3: ั
1: วใหญ
3: ่ตามสบายเลยหนูอยู่เลยตอนนี้ผมให้พัตต้าจับหอยเล่นไปก่อนเดี๋ยวผมกับคุณหนึ่งเนี่ยจะไปเตรียมตัวหอยขมหรือว่าหอยจุ๊บกันเพราะว่าต้องมีขั้นตอนแล้วมีเทคนิคนะถ้าคนทำไม่เป็นนี่กินไม่ได้นะ
2: ใช่ครับผม
3: ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีทำกันครับ
1: บ๊ายบาย
4: เก็บวัตถุดิบกันมาครบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมไปเข้าครัวทำอาหารกับพี่สาแล้วครับ
3: เอาละครับต่อไปเป็นแกงข้มหอยขัว
5: แกงคั่วหอยขมค่ะ
3: โอ้โหซ้อมมา3รอบคุณผู้ชมอ่ะวันนี้พี่สาก็จะมาสอนสูตรแบบพื้นบ้านเนาะ
5: ใช่ค่ะ
3: อันนี้แบบตำพริกแกงกันเองเลยทีเดียวพริกแกงพี่ใส่เนื้อปลาหรืออะไรด้วยหรอ
5: เนื้อปลานิลค่ะเวลาแกงมันจะได้เข้มข้น
3: เข้มข้นเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอ่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้เลยที่สำคัญนะที่คุณหนึ่งเขาบอกเนี่ยคือเขาบอกว่าคนทำหอยขมไม่เป็นกินไม่ได้
5: ใช่ค่ะ
3: ครับมันต้องยังไงบ้างอันดับแรกอันนี้ล้างทำความสะอาดมาแล้วแน่นอน
5: ใช่ค่ะอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
3: เวลาล้างเนี่ยเราต้องล้างแบบบางหอยบางทีเขาบอกให้ใส่เกลือใส่พริกอะไรน
5: ี่ไม่ต้องค่ะถ้าเกิดเราอยากเร่งรีบเราก็ทุบพริกใส่มันจะคายขี้โคลนออกถ้าเกิดเราแบบเอามาธรรมชาติเลยเราก็แช่ข้ามคืนสักคืนนึงมันก็จะเริ่มคายขี้โคลนออกเช้ามาแล้วก็ล้างซาวทำความสะอาด
3: ก็น้ำเปล่านี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: โอเคมา
5: อันนี้คือตูดเขาอันนี้คือ
3: ตูดคือแหลมๆ
5: อันนี้คือทางปากอันนี้ทางตูดเขา
3: ตูดปากก็คือตรงที่มันเปิดได
5: ้ใช่ค่ะ
3: แล้วตรงแหลมๆนี่เขาเรียกว่าตูดซึ่งวิธีตัดเนี่ยมันต้องตัดตูดมันไม่ได้ตัดแค่ติ่งบนๆนะมันตัดไปข้อนึงเลยนะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะถ้าเราตัดใหญ่ไปอ่ะมันจะพลาเราจุ๊บใช่ไหมคะมันจะไม่ออก
3: ไม่ออกด้วย
5: จุ๊บไม่ออกเราก็ต้องใช้ไม้แคะแต่ถ้าเราตัดตูดฟ้างเราแกงแล้วอ่ะ
3: จุบง่าย
5: มันจะจุบง่ายมันจะจุบออกง่ายเราไม่ต้องไปใช้ไม้แคะ
3: ใส่หัวกะทิลงไปก่อน
5: อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมหางด้วยนะคะ
3: คราวนี้จะใส่พริกแกงก่อนหรือว่าหอยก่อน
5: เราก็จะใส่พริกแกงค่ะอันนี้เราก็จะใส่หอยก่อนแล้วเราปรุงทีหลัง
3: นะครับพอเดือดได้ที่แล้วสักพักเนี่ยประมาณสัก3นาทีนะครับผมแล้วก็มาปรุงรสกัน
0: ปรุงรสง่ายมากคุณผู้ชมมีแค่เกลือแล้วก็น้ำตาลแน่นอนน้ำตาลมะพร้าวที่นี่เขาเยอะ
6: โอเค
5: ค่ะแล้วตอนตำนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะ
0: อันนี้ผมปิดไฟ

0: เราก็จะใส่ใบโหระพา
1: ปิดไฟแล้วใส่ใบโหระพา
0: เพื่อความหอมนะคะ
1: ปกติผมเป็นคนที่กินไม่เคยสำเร็จเลยคือได้แต่เอาน้ำคุกข้าวไม่เคยดูดสำเร็จเขาบอกว่าให้ดูดตรงปากมัน
0: ใช่
1: ต้องทีเดียวเลยนะ
0: จุ๊บทีเดียว
1: 1 2 3สำเร็จแล้วอร่อยไอ้รสชาติของแกงอ่ะมันอย่างนึงแต่อรรถรสอ่ะมันต้องจุ๊บจุดเด่นของหอยที่นี่นะไม่มีกลิ่นคนเลยเนื้อจะหนึบๆเด้งๆนะครับแต่ที่พิเศษคือว่าตัวน้ำแกงอ่ะครับมันมีทั้งรสชาติของปลารสชาติของเครื่องแกงความมันจากกะทิและก็ความหวานจากหอยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าแค่ได้เอาน้ำแกงจากแกงหอยแกงคั่วหอยขมที่เนี่ยไปคลุกข้าวเนี่ยก็ฟินสุดๆแล้วตัวหอยเนี่ยดูดเป็นของแถมก็ยิ่งอร่อยสุดๆเลยครับ
2: และจานต่อไปนะครับผมได้นัดกับพี่ฟ้าจะมาทำขนมแสนอร่อยจากมะพร้าวให้ได้ชิมกันครับ
1: พี่ฟ้ากำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี
3: ้ขนมบ้าบิ่นค่ะ
1: กำลังขูดมะพร้าวทำขนมบ้าบิ่นอันนี้เราใช้มะพร้าวน้ำหอมทำเหมือนกัน
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อแต่เป็นแบบเนื้อหนาหน่อย
3: ใช่จะเป็นเนื้อชั้นครึ่งถึง2ชั้น
1: ล่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแป้งกันนะครับอันนี้เขาก็จะขูดเนื้อมะพร้าวเพื่อเอามาใช้นะครับต้องเป็นมะพร้าวแบบกลางอ่อนกลางแก
3: ่ถ้าอ่อนมากๆนี่มันจะทำให้ขนมเละ
1: ครับผม
3: และเคี้ยวไปนี่มันจะไม่รู้สึกเลยว่ามีมะพร้าวก
1: ็
3: เลยต้องใช้
1: แต่ถ้าแก่ไปก็แข็งเกิน
3: ใช
1: ่แป้งข้าวเหนียวก่อนเลยแป้งข้าวเหนียวดำก็จะทำให้เกิดสี
3: มันจะหอมแล้วมันจะนิ่มกว่าข้าวเหนียว
1: แล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับผมแล้วก็มีน้ำตาล
3: น
1: ้ำตาลทรายเอาแล้วก็มีเกลือ
3: เกลือค่ะก่อนผสมเราต้องคนให้เข้ากันนะคะแล้วมันจะผสมง่ายและแป้งมันจะไม่เป็นก้อน
1: คนของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับก็เหมือนการทำเบเกอรี่เลยเนาะ
3: เติมน้ำมะพร้าวได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: น้ำมะพร้าวอันนี้ต้องเป็นน้ำมะพร้าวเลยนะต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนั่นคือจุดเด่นเลย
3: ใช่แล้วเวลาทำออกมาขนมมันก็จะหอมประมาณแบบเนื้อ
1: เหมือนดินเหนียวเลยผมพูดตรงๆอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเนื้อมะพร้าวลงไปมันอาจจะออกน้ำอีกต้องไม่เหลวไปกว่านี้แล้วมาจะมาเตรียมเตาตัวนี้เตาพี่ฟ้าเขาวอร์มไว้ก่อนเลยคือมันต้องร้อนเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ต้องร้อนจัดแต่ว่าไฟไม่แรงแต่ว่าต้องร้อนจัด
3: บะบิ่นนี่เตาไฟก็สำคัญเบาไปก็ทำให้ขนมแข็งร้อนไปก็ไหม้ก่อนสุกอันนี้ใช้แค่ทานะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เยอะทารอบเดียว
1: ขอใช้เป็นเนยเทียมนะครับครับตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มเครื่องเข้าไปเนาะอ๋อนี่เพิ่มเนื้อมะพร้าวเข้าไปอ
3: ี
1: ก
3: เพิ่มเนื้อมะพร้าวเส้นใหญ่สำหรับมันจะทำให้ดูน่าทานด้วยค่ะเวลาขนมออกมามันจะไม่แบนไม่แฟบ
1: นี่ผมเคยอ่านมาแล้วคุณผู้ชมคือว่าเขาบอกว่าบ้าบิ่นเนี่ยมันมีที่มาจากคนที่เป็นคนคิดค้นเนี่ยเขาชื่อว่าบิ่นแล้วคนก็จะเรียกเขาว่าป้าบิ่นพอเรียกไปเรียกมามันเลยเพี้ยนเป็นบ้าบิ่นอันนี้จากที่ผมรู้มานะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับขนมบ้าบิ่นว่าที่มาที่ไปยังไงทำไมเป็นขนมที่อร่อยแต่ชื่อกับแบบดูประหลาดดูแบบโอ้โหแบบรุนแรงเหลือเกินอย่างเงี้ยนะก็มาแชร์กันได้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้
3: อันนี้จะใส่หน้าเป็น
1: อันนี้เป็นแบบประยุกต์นิดนึงก็คือเติมเข้าไปถ้าสมัยโบราณก็จะยังไม่มีแบบนี้มีทั้งงาขาวงาดำนะมีแอลมอนด์สไลด์แล้วก็มีแบบที่ไม่ใส่ด้วยอ่ะ
3: ลองแคะไหมคะแคะง่าย
1: โอ้สบายมากครับพี่ฟ้านะครับผมนี่ครับปั๊บเออจริงๆ
3: นะนี่แหละเหตุผลที่ว่าบางทีอันนี้ต้องแค่กันไว
1: ้ไอตอนแคะไม่เป็นไรไอตอนพริกเนี่ยนะมันจะกระเด็นในตอนพริกนะตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่เห็นแล้วว่าขอบมันเป็นสีน้ำตาลแล้วแปลว่ากลับได้แล้วนะครับผมพัตต้ามาชิมไหมขนมมาเร็วมาเร็วพัตต้ารู้จักไหมเขาเรียกขนมอะไร
4: ขนมมะพร้าวเหรอ
1: ขนมมะพร้าวเหรอชื่อขนมบ้าบิ่นบอกคุณผู้ชมหน่อยเป็นยังไงย่อยไหม
4: ไ
1: ม่เอาไปเลยทั้งอันไหมอ่ะเอาไปเลยแล้วก็ขอบคุณพี่นี่คนทำพี่ฟ้า
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมป่ะเมื่อกี้เป็นการพิสูจน์แล้วเนาะถ้าน้องพัตต้าชิมแล้วผ่านนี้สุดยอดแน่นอนแปลว่าอร่อยจริงคุณผู้ชมอยากให้มาลองก็เคล็ดลับสำคัญที่สุดมันก็คือวัตถุดิบเนาะถ้าเรามีมะพร้าวที่ดีบ้าบิ่นก็จะอร่อยแล้วก็ต้องขอบคุณมากพี่ฟ้าที่แบบว่าวันนี้นะครับจะขอขอบคุณพี่ฟ้าก่อนนะครับขอขอบคุณแบบที่ในมือยังถือบ้าบิ่นอยู่ด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับผมก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วของพี่สานี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอผมกินแล้วผมนึกถึงขนมจีนมากเลยแต่ว่าผมจะใช้หอยขมมาใส่ทีนี้ผมเนี่ยมีความรู้เรื่องหอยขมน้อยมากก็เลยอยาก

0: ให้พี่สามาช่วยสอนว่าเราอยากจะแคะเอาแต่เนื้อออกมาเพื่อให้กินง่ายหน่อยเวลาอยู่ในน้ำยาเนี่ยมันต้องแคะยังไงต้องทำยังไงครับ
1: เริ่มเลยแล้วกันนะคะ
0: อ๋ออันนี้จะไม่ตัด
1: อันนี้เราจะเอาเป็นตัวไปลวกไปต้มก็ได้ค่ะ
0: อุปกรณ์ในการแคะทางมะพร้าวน
1: ี่ใช่ทางมะพร้าวค่ะเรามาตัดเป็นไม้แหลมแล้วเราก็ทิ่มหอย
0: ทิ่ม
1: ค่ะทิ่มมันออกมา
0: เวลาแกะมันต้องม้วนนิดนึงนะถ้าดึงตรงๆมันจะขาด
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะม้วนโค้งๆนิดนึงมันก็จะตามเปลือกไปเรื่อยๆครับก็อาจจะขาดเหมือนกันแต่ว่าจะได้เนื้อเยอะกว่าหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: นี่นะอันนี้ได้อันใหญ่เลยแต่ระหว่างที่พี่สาช่วยแกะให้ผมถามนิดนึงครับเวลาเอาหอยไปลวกเนี่ยอันดับแรกคือต้องไปแช่น้ำให้คลายดินแล้ว1คืนแต่เวลาเอาไปลวกเนี่ยมันควรจะใส่อะไรลงไปไหมครับ
1: พอเราลวกเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะ
0: เกลือไม่ต้องมีตะไคร้
1: ไม่ต้องมีสมุนไพรอะไรค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราได้เนื้อหอยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมาเตรียมพริกแกงกันวันนี้ผมมีสูตรพริกแกงที่จะทำขนมจีนแบบปักใต้แบบง่ายๆมาฝากกันด้วยนะครับผมจะใช้พริกแกงเผ็ดที่มีทั่วไปนี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพริกแกงเผ็ดเนี่ยบางสูตรเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของสมุนไพรบางชนิดอย่างเช่นยี่หร่าหรือว่าลูกจันในบางสูตรก็มีนะซึ่งปกติแกงใต้จะไม่ใส่แต่ว่าวันนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วคุณสามารถใช้พริกแกงเผ็ดที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยนะครับมาผสมได้ปกติเวลากินพริกแกงแบบใต้เขาจะต้องมีขมิ้นใช่ไหมผมก็แค่เอาขมิ้นกับพริกแกงภาคกลางเนี่ยมาผสมกันแค่นี้เลยไม่งั้นผมจะหั่นนิดนึงเพื่อให้ตำง่ายนะครับอันนี้ผมล้างผิวจนสะอาดแล้วนะครับคุณผู้ชมใส่ไปแบบติดเปลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะตำให้ง่ายขึ้นหรือกลัวเศษดำๆก็เอาเปลือกออกก็ได้ผมจะใส่ขมิ้นลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราต้องเพิ่มคือพริกแกงแบบใต้เนี่ยจุดเด่นคือความเผ็ดร้อนซึ่งคนใต้จะนิยมใช้พริกไทยดำครับนะผมจะเติมพริกไทยดำลงไปอีก1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับผมแค่นี้เราก็จะได้พริกแกงแบบปักใต้แบบง่ายๆแล้วนะครับผมเราก็ได้ตัวพริกแกงแบบง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นสูตรลับเนาะอย่าลืมนะเพียงเติมขมิ้นกับพริกไทยดำลงไปนะครับวันนี้ก็ใช้กะทิเล็กน้อยนะครับผมเวลาทำพวกน้ำยาปักใต้แบบนี้ครับเราจะไม่เอาแตกมันนะผมใส่กะทิลงไปเล็กน้อยแล้วผมก็จะเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอร้อนก็ได้ครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นเราต้องผัดเครื่องครับเวลาเราทำแกงผมจะบอกเสมอว่าเครื่องแกงนะครับหรือว่าพริกแกงนั้นเป็นของที่ยังไม่สุกถ้าเราไม่ทำให้สุกดีมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับเพราะมันคือสมุนไพรเนาะถ้าเกิดรู้สึกว่าแห้งเกินไปสามารถค่อยๆเติมกะทิทีละเล็กน้อยได้นะครับแต่อย่าเยอะเกินไปนะครับระวังด้วยนะครับอย่าให้แตกมันเยอะไปนะผมผัดพริกแกงจนหอมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสีนั้นเข้มแล้วแบบนี้แปลว่าพริกแกงสุกได้ที่แล้วนะครับผมก็จะเติมหางกะทิลงไปนะครับผมเมื่อกี้เราใช้หัวในการผัดนะเราเติมหางกะทิลงไปครับตัวนี้ก็จะใช้เยอะแล้วเป็นปริมาณน้ำของเราแล้วครับผมประมาณนี้พอหางกะทิเดือดนะครับผมก็จะใส่หอยขมนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับเพราะว่าตัวหอยนั้นสุกอยู่แล้วนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมน้ำปลาประมาณช้อนเดียวพอผมจะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะครับผมใส่แบบเต็มๆช้อนแบบนี้ไปเลยปิดท้ายนะครับผมจะตัดด้วยหัวกะทิอีกนิดนึงเพิ่มความข้นความหอมนะครับอันนี้ไม่ต้องเยอะครับใส่แบบเหมือนราดหน้าให้มันมีความเข้มข้นเหมือนเรากินพวกขนมนะครับแค่นั้นเองปิดท้ายด้วยใบมะกรูดนะครับฉีกลงไปเลยปิดไฟได้เลยนะครับใบมะกรูดเนี่ยไม่ต้องให้ผ่านความร้อนนานนะครับแล้วก็กะทิหัวกะทิใส่ลงไปก็ไม่ต้องให้มันร้อนนานนะครับจะได้ไม่แตกมันจะได้เป็นกะทิเข้มข้นแบบนี้น่ารับประทาน

0: ต้องบอกว่าจุดเด่นของน้ำยาในแบบปากใต้นะครับก็คือความเผ็ดร้อนแล้วก็ความหอมในเครื่องแกงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับรสชาติหวานนิดๆ นะครับตัดกับความเผ็ดร้อนได้ดีมากแต่ที่พิเศษสุดคือตัวหอยขมหรือว่าหอยจุ๊บของเรานะครับเวลากัดเข้าไปเนื้อจะเด้งๆหนึบๆ นะครับผมเข้ากับความเผ็ดร้อนได้ดีจริงๆแต่ทีเด็ดคือตัวหอยนั้นทำให้น้ำแกงนั้นมีรสชาติหวานที่เข้ากับความกลมกล่อมของกะทิได้มากๆยิ่งกินคู่กับเส้นขนมจีนแล้วก็ผักสดแบบที่ชอบนะรับรองเลยครับว่าขนมจีนสูตรหอยขมเนี่ยทำกินเองก็ได้ทำขายก็ดีแน่นอนครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันนึงที่รู้สึกดีนะครับที่ได้มาตามหาวัตถุดิบที่น่าสนใจของชุมชนบ้านแพ้วนะครับแล้วก็ยังได้กินอาหารจานอร่อยๆ อีกหลากหลายจานเลยครับและที่น่าจะสนุกว่ากับผมก็น่าจะเป็นน้องไข่ตุ๋นแล้วก็น้องพาสต้านี่แหละครับพาสต้าวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมาก
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
1: เก็บหอย
0: ตอนที่ไปดำเก็บหอยเหรอครับ
1: Yes sir
0: วันนี้เราสองคนกับอีกหนึ่งตัวขอลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ
0: ครั้งหน้าเมื่อไหร่อ่ะ
1: อ้าว
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
3: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
4: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเก็บตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอ่ะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
5: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
6: ชวนย้อนดูเส้นทางของทีมน้ำพริก5ทีมสุดท้ายก่อนจะไปประชันเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งน้ำพริกรากชูน้ำพริกรากบัวน้ำพริกมหาดน้ำชุบหัวขาเคยปลายย่างแจ่วสู่พบกันก่อนการประชันครั้งสุดท้ายในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่12กันยายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: แม่ครัวสายออน
1: ชอบมดแล้ว
2: ชื่นใจ
3: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลี
4: มันกะทิหอมสมุนไพร
1: อร่อยเหลือหลาย
2: รอเหลือหลาย
5: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
6: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
5: เนื้อหมูมันเด้งมาก
7: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
0: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:05 น.
8: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
9: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
8: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
10: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงละ
8: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
11: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน

จะมีคำที่พูดกันว่านอกจากมวยไทยเข้มแข็งแล้วเขาจะว่ามวยไทยสวยงามความสวยงามในการต่อสู้มันไม่มีหรอกต่อสู้ให้สวยในมวยไทยมันไม่ใช่ในสำหรับผมนะผมคิดว่ามันคือสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในนั้นมากกว่านะครับความสวยงามในเรื่องของวัฒนธรรมการมีน้ำใจนักกีฬาที่ทุกคนพูดแม้แต่พ่อผมก็ชอบพูดเป็นประจำว่าโหต่อยกันแทบตายเลือดอาบเลยสุดท้ายหมดยกปิ้งกอดกันยิ้มให้กันไหว้กันตรงนี้มันเป็นความสวยงามที่ชัดเจนมากของมวยไทยครับ

0: ครับชีวิตผมก็เริ่มจากการที่เราเกิดในครอบครัวที่เป็นนักมวยนะครับปู่ผมพ่อผมก็เป็นนักมวยนะครับตั้งแต่ผมเดินได้นะครับพ่อก็ชอบเล่นผมแบบเอามือมาทำเป็นเป้าแล้วก็ให้เตะต่อยนะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะปลูกฝังทัศนวิสัยให้กับลูกให้ชอบมวยผมใช้นวมเล็กๆเนี่ยแขวนให้ลูกดูตั้งแต่ลูกนอนเปลอยู่เลย
0: พ่อเนี่ยเป็นคนชอบมวยมากเช่นว่าเวลามีมวยเนี่ยจะเรียกมาดูเราก็ไม่ได้บังคับให้ดูด้วยนะเหมือนเราจะเรียกมาดูแล้วก็จะคุยให้ฟังว่ามวยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ1เขาเริ่มชอบ2เนี่ยคือเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พ่อชอบอยากให้พ่อภูมิใจอยากให้พ่อชอบเราอยากให้พ่อชมเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาม .1 เนี่ยผมไปสอบติดที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีตรงนั้นถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ฝึกมวยจริงๆจังๆนะครับคือทุกวันเนี่ยก็ต้องตื่นมาซ้อมตอนเช้าตอนเย็นแต่ส่วนกลางวันก็คือเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปครับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันก็หนักหนาสำหรับเราอยู่คิดถึงบ้านด้วยมันก็ยากที่จะปรับตัวมากเลยครับ
1: เขาเขียนจดหมายถึงผมเนี่ยนะพ่ออยากกลับบ้านไม่เชื่อดูน้ำตาตกใส่จดหมายนะคงจะร้องไห้จริงๆอ่ะผมว่านะบอกให้มีความอดทนลูกแค่นี้ไม่ต้องพูดอะไรมากให้มีความอดทนจนกว่ามันจะทนไม่ไหวแล้วเขารู้ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆพ่อไม่ขาดท้อง
0: จนอยู่ถึงม.4นะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าทัศนคติของผมเนี่ยมันไม่ตรงกันกับเส้นทางเดินตรงนั้นนะครับตอนที่ผมออกจากเรียนกีฬาสุพรรณเนี่ยตอนนั้นก็เป็นม.5ประกอบกับผมเนี่ยเริ่มมีความสนใจในเรื่องอื่นๆเยอะมากมันทำให้ตอนนั้นอ่ะความฝันของผมในเรื่องมวยเนี่ยมันเริ่มถอยลงคือการเรียนมหาลัยของผมเนี่ยรอบแรกก็ไม่จบผมก็ออกมาก็ไม่ชอบอีกรอบที่2ก็ไปเรียนอีกที่นึงก็ยังไม่จบอีกเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุผลคือเราอ่ะไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องการเรียนมาตั้งแต่แรกพอเราไปเรียนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแม่ก็เอากระดาษแล้วมาเขียนเป็นรูปเส้นตรงอย่างนี้ก่อนแม่เขียนเป็นเส้นตรงแล้วบอกว่าอันนี้คือเส้นทางที่คนอื่นเดินเขาเดินเป็นเส้นตรงและที่แม่ก็ขีดเป็นรูปโค้งไปโค้งมาแบบนี้ไปจนถึงจุดนั้นแม่ก็บอกว่าแต่อันนี้คือเส้นทางเดินของลูกพอได้ยินคำพูดของแม่คำนั้นก็เราก็เลยมาคิดใหม่แล้วก็กลับไปเรียนรอบนี้กลับไปเรียนจนจบวันหนึ่งผมเดินเข้าไปในโรงยิมมวยครับเห็นนักกีฬามหาลัยเขาซ้อมกันอยู่ผมก็เลยไปลองซ้อมกับเขาก็ปรากฏว่าผมก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้ทั้งหมดมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าจริงๆตรงนั้นน่ะมันทำให้เรามีค่าพอจบมหาลัยแล้วเนี่ยผมก็ทำงานที่เชียงใหม่ทีนี้พอเรามากลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้น่าจะกลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เลยแนะนำว่าเออเนี่ยมันมีโรงเรียนเอกชนเนี่ยที่เขาเปิดสอนเกี่ยวกับสายอาชีพลองไปสมัครดูไหมผมก็อ่ะโอเคนะก็เลยไปสมัครแล้วทีเนี้ยสอนไปสักพักนึงครับมันก็เป็นช่วงที่กีฬาสีพอดีทางนี้ผู้อำนวยการเรียนตอนเขาสัมภาษณ์เขาก็รู้เพราะว่าเรามีพอร์ตอะไรที่เป็นเกี่ยวกับนักมวยใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าอ่ะอาจารย์คุณเป็นนักมวยเก่าใช่ไหมเดี๋ยวกีฬาสีเนี่ยเรามาทำการแสดงอะไรเกี่ยวกับมวยหน่อยไหมทีนี้ย้อนกลับไปถึงตอนที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่มีกีฬาของสถาบันพละเนี่ยแห่งประเทศไทยเขาก็จะให้เด็กโรงเรียนกีฬาเนี่ยไปแสดงพิธีเปิดแล้วก็มีปีหนึ่งนะครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะแสดงมวยโบราณซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้เลยว่ามวยโบราณนั้นมันคืออะไรเขาก็ลงทางเรียนก็ได้ไปติดต่อพี่ๆที่เขาเป็นสตันแมนแล้วก็เป็นนักแสดงมวยโบราณมาจากทางภาคอีสานก็จะมีทักษะเรื่องของมวยการต่อสู้เรื่องของสตันแมนเข้ามาตรงนั้นเองที่ผมเริ่ม

0: ได้รับความรู้ตรงนี้มาจากที่สุพรรณบุรีใช่ไหมครับแล้วก็เอาการแสดงนั้นอ่ะมาฝึกให้กับนักเรียนแล้วก็กลายเป็นว่าใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วเด็กช่างกลุ่มเนี้ยเขาก็ทำออกมาได้ดีเป็นการแสดงไหว้ครูแล้วก็ต่อสู้มวยไทยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ออกมาโอเคแล้วหลายๆคนก็ชอบครับ
1: ตรงซ้ายนะเตรียม
0: ในสายตาของผมเนี่ยผมไม่ได้มองถึงกิจกรรมของเด็กนักเรียนละในตอนนั้นผมมองว่าอันนี้มันคือการทำแอคชั่นนะผมน่าจะลองทำทีมสตันแมนทีมต่อสู้ของเด็กๆผมก็เลยตั้งชื่อทีมว่าลานนาไฟติ้งลานนาไฟติ้งก็แปลว่าการต่อสู้ของคนเหนือหรือว่าคนเหนือสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาทำแบบนี้แล้วก็ทำแอคชั่นสตันแมน
2: ผมก็เป็นเด็กช่างคนนึงแล้วก็พอดีอ่ะช่วงนั้นอ่ะเป็นกิจกรรมโรงเรียนแบบสตันแมนแบบโชว์มวยไทยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเท่ว่ะเฮ้ยอยากเรียนบ้างต้องฝึกมวยไทยด้วยควบคู่กับแอคชั่นทําให้มันสวยมันเท่ไว้ก่อนแล้วให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมวยไทยไม่ได้อันตรายแบบที่คิดวันนึงนะเราต้องไปเผยแพร่มวยไทยทั่วโลก
0: คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขามีโครงการในแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันเราจะไม่ไปเผยแพร่มวยไทยในที่ที่มวยไทยเป็นที่นิยมแล้วเราจะเอามวยไทยไปทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็เริ่มจากตอนแรกเราไปเริ่มจากกลุ่มที่เป็นนักกีฬานะนี่นะแล้วทีนี้โจทย์ที่แบบสุดๆเลยก็คือไปสอนที่คนพิการแล้วพวกผมก็ต้องมาตีโจทย์กันอีกทีนึงว่าในโจทย์ตรงนี้เนี่ยในกรอบตรงนี้นะครับเราทำยังไงดีทีนี้พอไปรู้แล้วคนพิการเขาก็ทำไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เราไปทำก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้เขาดีกว่าคือเราไปแสดงให้เขาก่อนแสดงให้เขาเห็นภาพเมื่อเขาเห็นภาพที่เราแสดงแล้วเราเข้าไปสอนมันจะง่ายทีนี้เขาพอเราสอนเขาก็มีความคิดเขาก็มีแรงบันดาลใจว่าตอนนี้เขาอาจจะฝึกได้เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมกับเขาสุดท้ายก็คือการนำมวยไทยไปสร้างความสุขให้กับคนพิการตรงนั้นนะครับตรงนั้นมากกว่าที่จะเป็นความประทับใจของผมว่าการที่เราไปต่างประเทศอ่ะแต่ว่ามันส่งผลย้อนกลับมาที่ไทยได้เยอะมากให้ประโยชน์กับเด็กที่นี
3: ่ประเทศแรกที่ไอหุ่นไปคือประเทศไต้หวันค่ะแบบว่าเราได้ไปนู่นไปนี่แต่จริงๆเราเริ่มรู้สึกชอบก่อนที่จะไปแล้วนะพอเรารู้สึกชอบแล้วยิ่งได้ไปแล้วรู้สึกว่าสนุกคือถึงแม้ว่าเวลาซ้อมมันจะเหนื่อยแค่ไหนอะคะเวลาเราได้ไปกับพ่อได้ไปกับทีมงานแล้วรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ไปมันเหมือนกับการที่เราได้ไปพักผ่อนแล้วเราก็ได้ไปโชว์ไปเผยแพร่เรารู้สึกมีความสุขมากเลย
0: คือบางทีก็มีคำถามว่าแล้วทำไมต้องอนุรักษ์อะเราทำไมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าถามตัวผมนะผมไม่ได้มองว่าทำไมต้องรักแต่ผมมองอย่างเดียวคือผมชอบคือผมไม่มีคำตอบอะไรที่มากกว่าคำว่าผมชอบนะผมไม่ได้ตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วผมประกาศว่าทุกคนครับตอนนี้ผมทำศูนย์อนุรักษ์มวยไทยนะครับขอเชิญพวกคุณมาเรียนมวยไทยที่ผมมวยไทยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับมาเรียนเลยมีประโยชน์ต่อพวกคุณมากผมไม่ทำแบบนี้แต่ผมทำทีมเยาวชนขึ้นมากลุ่มนึงแล้วเราไปเผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เด็กเห็นแล้วว่าเฮ้ยมวยไทยมันก็ดีนะมันก็เท่นะเราก็ชอบแต่ถามว่าตรงนี้คือความสำเร็จไหมมันยังไม่ใช่ความสำเร็จนะครับมันคือการส่งต่อให้เขาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนั้นมากกว่าครับมวยเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยโบราณเนี่ยเขาฝึกเพื่อการต่อสู้มันไม่ใช่เป็นกีฬาเพราะฉะนั้นมวยในโบราณเนี่ยมันก็จะมีท่าทางที่อันตรายมากกว่าที่เป็นกีฬาตัวนี้ทีนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆมีการเซฟตี้มีกติกามีการใช้เวทีเขาก็เลยเรียกว่ามวยไทยแต่จริงๆแล้วคำว่ามวยโบราณมวยไทยมันก็คือมวยนิยามโชว์ของผมเนี่ยอันดับแรกที่เขามองเห็นโชว์มวยไทยของผมคือการที่แสดงได้ทุกเพศทุกวัยและอย่างที่สองก็คื การโชว์ที่มีทักษะมวยไทย

0: จริงๆครับในโชว์ของผมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยเรื่องของการไหว้ครูมวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในโลกที่ก่อนการต่อสู้เนี่ยจะต้องมีการเต้นก่อนนี่ในมุมมองฝรั่งใช่ไหมการต่อสู้ที่ก่อนจะสู้แต่เต้นก่อนลำก่อนซึ่งการไหว้ครูเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยมันเป็นในเรื่องของการแสดงความเคารพต่อครูมันเป็นกุศโลบายที่แฝงไว้หลายๆอย่างในมวยไทย
1: คือบางทีเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีฟิตเนสไม่มีอะไรใช่ไหมครับการไหว้ครูมันก็สร้างบาลานซ์ร่างกายให้คนได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
0: อย่างที่สองเลยคือการแสดงทักษะเราจะทำการโชว์มวยไทยในแบบเหมือนกับที่กังฟูเขามีการไล่ลำท่าไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เห็นว่านอกจากที่เราจะเอามวยไทยเนี่ยมาเป็นการต่อสู้แล้วเนี่ยมวยไทยมันก็เป็นการออกกำลังได้

สุดท้ายในการแสดงก็จะเป็นเรื่องของการแสดงความเคารพต่อกันซึ่งตรงเนี้ยผมก็จะมุ่งเน้นมากๆว่ามวยไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงอย่างเดียวมันเป็นการกีฬาที่แบบว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความจำเป็นต้องสู้กันสู้กันในเชิงกีฬาถูกไหมครับสู้เพื่อหาคนชนะเมื่อชนะก็จบแค่นั้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามวยไทยเนี่ยมันคือกีฬาการต่อสู้ประจำชาติเราที่ต่างชาติเนี่ยให้การยอมรับว่านี่คือสุดยอดของการต่อสู้แล้วนี่มวยไทยเนี่ยเราสามารถแบ่งได้หลายประเภทได้มวยไทยเนี่ยได้ทั้งในเรื่องของความเป็นเลิศทางกีฬาใช่ไหมครับอย่างที่สองเลยคือมวยไทยเนี่ยเพื่อการป้องกันตัว

0: มวยไทยเพื่อสุขภาพตอนนี้เนี่ยมวยไทยนอกจากเป็นกีฬาแล้วป้องกันตัวแล้วเนี่ยเราอาจจะฝึกแค่ให้สุขภาพดีผู้หญิงหรือเด็กเขาก็คิดว่าเราฝึกไม่ได้แน่เลยอะแต่พอเรานำเสนอมวยไทยในรูปแบบที่ว่าผู้หญิงก็ฝึกได้มันทำให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเออฉันก็ฝึกได้นะไม่ต้องแข็งแรงแบบผู้ชายก็ได้ฉันก็สามารถฝึกได้ทำให้เขารู้ว่ามวยไทยเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ
1: 5 4ครับแอคชั่น
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราจะ

0: มาชวนเพื่อนๆออกกำลังกายกันนอกสถานที่นะครับโดยที่คลิปนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยกันนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับไอ้คุณพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับทุกคนโจทย์มวยเลยครับเริ่มที่หมัดตรงซ้ายหมัดตรงขวาหมัดฮุ

0: ซ้อมมวยตอนอายุประมาณ6ขวบค่ะตอนนั้นเราก็เป็นเด็กแล้วก็พ่อบอกอะไรแล้วก็ฟังแล้วก็ทำแล้วก็ซ้อมตามนั้นคือเราก็เห็นเด็กคนอื่นเขาเล่นว่าเลิกเรียนนี่เราก็ต้องกลับบ้านเลยแต่ว่าตอนที่หนูฝึกมวยแรกนะคือหนูไม่ชอบเลยคือด้วยความที่เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็คิดว่าแบบแอบคิดว่าแบบเป็นเด็กผู้หญิงทำไมหนูต้องฝึกมวยด้วย
1: แล้วเมื่อเขาเริ่มทำและเขาก็ทำได้ดีกว่าที่ผมคิดหลายคนก็พูดเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเขาเห็นไออุ่นแบบทางรูปภาพทางโซเชียลต่างๆเขามองไออุ่นในวัยเด็กโอเคเขาชื่นชมนะแต่เขาไม่คิดหรอกว่าเด็กผู้หญิงอ่อนหวานอย่างไออุ่นเนี่ยเขาจะทำได้ถึงขนาดนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันผมเห็นไออุ่นผมไม่คิดเลยว่าไออุ่นจะทำได้ถึงขนาดนี
0: ้ก็คือพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มแข็งแรงขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีขึ้นนะดีกว่าตอนที่เป็นเด็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วตอนเด็กๆเราอ้วนด้วยพอทีนี้หนูผอมลงเอ้ยสวยว่ะเท่นะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็เลยเริ่มฝึกมวยอย่างจริงจังตอนนั้นมา

0: ผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆนอกจากภูมิใจในตัวเขาแล้วผมก็ดีใจมากๆที่ผมจะมีทีมงานอีกคนนึงที่จะสามารถมาช่วยงานช่วยสานต่อผมต่อไปอย่างเงี้ยครับ
1: ที่หนูบอกว่าหนูเริ่มชอบอ่ะเพราะหนูคิดว่ามันเท่ทําให้เราดูดีมันเท่แล้วที่ความที่หนูชอบจริงๆก็คืออาจจะเป็นเพราะคุณพ่อด้วยที่ทําให้ชอบรู้สึกว่าเนี่ยเป็นแบบคุณพ่อเท่นะแล้วก็มวยไทยทําให้เราได้รับโอกาสมากมายให้หนูได้ไปนู่นไปนี่กับพ่อได้ทํานู่นทํานี่หลายอย่างเพราะว่ามวยไทยเหมือนเป็นชีวิตของหนูเลยอ่ะค่ะใช่เลยรู้สึกชอบ
2: ผมว่ามวยไทยคือโอกาสโอกาสสำหรับผมนะโอกาสที่ทำให้ผมได้ไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยมากกว่า40ประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยแบบมวยไทยให้ทุกๆอย่างกับผม
0: ถ้าเปรียบกับกิจกรรมของผมเนี่ยมันก็เป็นบ้านหลังเล็กๆหนึ่งที่มีคนร่วมสร้างกันมาตลอดเส้นทางเดินเนี่ยก็จะมีคนที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาผมอยากจะบอกเขาว่าคือถ้าหากว่าพวกเขาเห็นความสำเร็จของผมในวันนี้หรืออนาคตต่อไปให้พวกเขาเนี่ยดีใจไว้ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มาจากพวกเขานั่นแหละครับที่ช่วยกันสร้างมา
2: คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยมวยไทยจะพาเราไปแบบไปทั่วโลกขนาดเนี้ยแบบมวยไทยให้ทุกๆอย่างกับผมขอบคุณคุณดินที่แบบเชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ให้โอกาสผมมาโดยตลอด
1: ต้องขอบคุณคุณพ่อจริงๆอะค่ะที่ทำให้ไออุ่นได้เป็นไออุ่นในวันนี้คือที่ผ่านมาไออุ่นอาจจะแบบขี้เกียจบ้างร้องไห้เยอะไปหน่อยหรือว่าจะแบบเบื่อพ่อบ้างอะไรบ้างก็คือทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาทำให้เป็นไออุ่นเป็นอะไรทุกวันนี้ค่ะที่ทำให้หนูเก่งได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณเขามากจริงๆค่ะ
3: พอลูกมาสืบสานความตั้งใจของผมเนี่ยโอ้ผมดีใจมากผมบอกไม่ถูกว่าผมดีใจไงเพราะว่านั่นคือชีวิตของผมอนาคตของผมอยู่ที่ลูกแล้วลูกทำได้แล้วจะไม่ให้ผมภูมิใจได้ไงผมภูมิใจมากเลยในลูก

ันกลุ่มเดิมที่เป็นครอบครัวเราแต่บางครั้งมันมีจุดหนึ่งที่แล้วบ้านเราจริงๆมันอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่จังหวัดพะเยาที่เนี่ยมันคือบ้านของเราแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็อยากรู้สึกว่าเราได้โตที่นี่ทำอะไรที่นี่เรามีครูบาอาจารย์ที่อยากมีสักครั้งหนึ่งที่เราก็ต้องมาตอบแทนบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของเราจริงๆซึ่งทุกวันนี้อย่างจังหวัดพะเยาอ่ะถึงแม้ว่าผมไม่ได้ทำประโยชน์ต่อจังหวัดมากแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมีคนที่เขาอยากเรียนมวยเข้ามาพะเยาก็จะช่วยทำให้คนรู้จักจังหวัดพะเยาจังหวัดเล็กๆที่มีความสวยงามเนี่ยมากขึ้นและมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมามากขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งที่สุดท้ายนั้นในชีวิตคนเราเนี่ยจะต้องคิดถึงมากๆนะครับคือว่าวัยเข้าสู่วัยกลางคนเราจะรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จนั่นคือโอกาสจะทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถนั้นไปสู่ความสำเร็จคือคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายแต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสคุณก็จะไปสู่ความสำเร็จไม่ได้แต่วันหนึ่งเมื่อสุดท้ายเมื่อคุณเริ่มสำเร็จแล้วสิ่งที่คุณจะคิดถึงมากที่สุดก็คือคุณจะคิดว่าไม่ว่าคุณจะมีความสำเร็จมากมายมีเงินทองมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีครอบครัวคุณจะไม่มีวันความสุขไม่ว่าคุณจะมีบ้านอยู่ที่ไหนก็ตามมีบ้านหลังใหญ่แต่ถ้าคุณไม่มีครอบครัวบ้านหลังนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณมีครอบครัวที่ไหนก็เป็นบ้านของคุณได้

ผมไม่เคยผูกพันกับบ้านที่พูดเป็นตัวบ้านอ่ะเพราะผมย้ายไปหลายจังหวัดมากคือบ้านของผมคือเป็นทีมงานคือเราจะไปอยู่ไหนก็ได้ถ้าเรามีคน

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
4: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้

0: ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวง

ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน11กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: เปิดมาเช้าวันศุกร์ด้วยความสดใสความงดงามของดอกไม้กันก่อนนะครับวันนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในสตูดิโอรายการของเราจะมีดอกไม้สวยๆมาตั้งอยู่ข้างคุณพัทรชัยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ถ้ามองแวบแรกจะคิดว่าเป็นดอกก้ามปู
3: ่ครับ
1: แต่จริงๆไม่ใช่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือดอกเฮลิโคเนียครับชื่อเนี่ยอินเตอร์มาก
3: ใช่
1: ภาษาไทยจริงๆก็มีชื่อไทยนะธรรมรักษาครับคุณผู้ชมชื่อไทยก็เพราะชื่อภาษาอังกฤษก็เพราะเหมือนกัน
3: ครับคุณผู้ชมคุ้นกับชื่อไหน
1: ครับ
3: ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาที่สำคัญคือแจกันบ้านเราใหญ่มากอันนี้เรียกว่าแจกัน
1: แจกัน
2: แจกันแบบตะโกน
3: ใช
1: ่นี่ต้องชื่นชมทีมงานแล้วก็ทีมงานศิลปกรรมของไทย PBS ด้วยนะ
3: ครับ
1: เนรมิตสร้างสรรค์ให้เราเช้าวันนี้สวยงามแบบนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมเรานำเฮลิโคเนียมาตั้งในสตูดิโอกันแบบนี้คงไม่ได้มาตั้งเพื่อประดับเฉยๆแต่มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังด้วย คุณจุฑามาศผูกโพผู้สื่อข่าวไทย PBS มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับแล้วก็ไปพบว่าที่นครปฐมมีเกษตรกรที่เขาเนรมิตแปลงพื้นที่เนี่ย15ไร
3: ่
1: กลายเป็นแปลงปลูกเฮลิโคเนียหรือว่าธรรมรักษาครับปลูกเสร็จแล้วก็ส่งมาจากตำบลตลาดจินดานะครับมาที่ปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครปรากฏว่าดอกเฮลิโคเนียถือว่าได้รับความนิยมมากรายได้ดีจริงๆครับคุณผู้ชมเนี่ยสวยงามขนาดนี้เลยนะครับสำหรับเฮลิโคเนียอันนี้คือภาพตอนที่อยู่ที่สวนครับคุณผู้ชมเฮลิโคเนียหรือว่าธรรมรักษาเป็นดอกไม้สีสันสดใสตอนนี้กำลังกลายเป็นพืชสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวของนางเพ็ญศรีสังวานหรือว่าป้าอ้อยเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับในอดีตป้าอ้อยทำหน้าที่เพียงรับซื้อดอกเฮลิโคเนียจากลูกสวนแต่หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลูกสวนส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนอาชีพนะครับเขาไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันแทนทำให้ป้าอ้อยตัดสินใจปรับตัวลงมือปลูกเองเลยครับพื้นที่ประมาณ15ไร่พร้อมกับส่งดอกขายตรงสู่หน้าร้านที่ปากคลองตลาดและยังส่งขายทั่วประเทศด้วยสร้างรายได้แบบนี้มานานกว่า10ปีแล้วคือด้วยสภาพของพื้นที่อำเภอสามพรานนครปฐมที่เป็นที่ราบลุ่มมีอากาศร้อนชื้นและมีน้ำที่สมบูรณ์จึงเหมาะกับการเติบโตของเฮลิโคเนียครับที่สำคัญคือเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแต่สามารถตัดดอกขายได้นานกว่า10ปี
2: โอ
1: ้โหโอ้โหคุณผู้ชม
2: ยาวเลย
1: ยาวเลยปลูกครั้งเดียวตัดดอกขาย10ปีช่วยลดต้นทุนค่าพันธุ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
4: ดินก็จะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกพอปีนึงเราก็จะลอกเลนในท้องร่องขึ้นมาทับให้เขาเขาชอบแบบนั้นนะคะ8เดือนแล้วเราก็เริ่มมีดอกแล้วเราก็จะตัดอาทิตย์ละครั้งเรื่อยไปเขาจะอยู่กับเราถ้าเราดูแลเขาให้น้ำให้ปุ๋ยเขาสม่ำเสมอแล้วอยู่กับเราเป็น10ปีไม่ต้องมารื้ออะไรใหม่
1: คุณผู้ชมนี่ผมคำนวณไม่ทันเลยสัปดาห์หนึ่งตัดได้ครั้งหนึ่งแล้ว10ปีสรุปแล้วตัดได้กี่ครั้งช่วยคำนวณหน่อย
2: ก็เดือนละ4ครั้ง
1: เดือนหนึ่ง4ครั้งปีหนึ่งเท่าไหร่แล้ว48
2: ค่ะ
1: แล้ว10ปีนะคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยเฮลิโคเนียนะครับยังเป็นพืชที่ทนทานต่อโรคและแมลงด้วยนะครับการดูแลจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

0: นี่เลยครับใช้เพียงแค่ปุ๋ยคอกทั่วไปบำรุงต้นทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วยครับ
1: ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วแค่น้ำไอ้ต้นไม้ตัวนี้ชอบน้ำชอบน้ำอย่าให้น้ำขาดมีน้ำให้เขาแล้วก็ปุ๋ยเป็นระยะก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกส่วนใหญ่เขาชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ
0: ปัจจุบันสวนของป้าอ้อยปลูกเฮลิโคเนียทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์บิ๊กบัดอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในสตูดิโอเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดเด่นก็คือดอกใหญ่มีสีแดงสดใสครับนอกจากนี้ก็มีสายพันธุ์เซ็กซี่พิงค์อันนี้ผมว่าน่าจะต้องมีสีชมพูแน่ๆเลยก็จะโดดเด่นด้วยโทนสีชมพูหวานนี่จริงๆด้วยนะฮะแซมดอกด้วยสีเขียวอ่อนแล้วก็จะมีสายพันธุ์เซ็กซี่เรดให้ดอกสีแดงเข้มและสายพันธุ์ส้มออเรนจ์สดใสด้วยโทนสีส้มซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับราคาขายส่งตอนนี้อยู่ที่ดอกละ15บาทขึ้นไปนะคุณผู้ชมเพื่อใช้ในการไปจัดสถานที่แล้วก็งานพิธีต่างๆครับ
1: อยู่ได้5วันถึง7วันถ้าอยู่ในร่มเลยเนี่ย7วันอยู่สบายเลยค่ะแล้วอันเล็กๆอย่างเนี้ยบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาไปตัดสั้นแล้วก็ไปปักเป็นถ้วยดอกไม้ถวายพระก็มีประดับตามโรงแรมประดับจัดงานทั่วไปได้หมดทั้งงานมงคลและงานอะไรได้หมดแล้วแต่คนจัด
0: การหันมาปลูกเฮลิโคเนียของเกษตรกรที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสนิยมนะครับแต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยลดต้นทุนและแรงงานรวมถึงยังมีการเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญด้วยโอ้ปีนี้ก็จะเป็นข้อกังวลของเกษตรกรนะครับมีการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในสวนส่งผลให้สามารถตัดดอกส่งขายได้ตลอดทั้งปีเลยครับนี่บิ๊กบัตที่คุณศิริมาถืออยู
2: ่แต่ว่าที่ฉันสงสัยว่า15บาทมันคืออย่างนี้ใช่ไหมคะ15บาท
0: 1ดอกใช่
2: แต่อยากจะลองนับดูเหมือนกันถ้าเกิด15บาทในแจกันที่ตั้งอยู่เนี่ย
3: คุณจูไปเอามากี่บาท
2: ประมาณเท่าไหร่แล้วมันทนมากนะคะอยู่ได้5วันถึง7วันคุณผู้ชม
3: ครับ
2: น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตามข้อมูลเขาบอกว่าทำมารักษาเนี่ยเป็นไม้มงคลด้วยเพราะคนไทยเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากอันตรายสร้างความสงบสุขแล้วก็เตือนสติให้ประพฤติธรรม
0: เพราะจริงๆตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเฮลิโคเนียโอ้โหชื่อภาษาอังกฤษมาเลยบอกสิ่งยากก็ต้องมาเปลี่ยนให้มีชื่อภาษาไทยด้วยก็ตั้งให้มีความคล้องกับดอกไม้ชนิดหนึ่งคุณผู้ชมลองทายสิครับว่าคล้องกับดอกไม้ชนิดอะไร
2: อะไรอ่ะ
0: ธรรมรักษาก็ต้องมีพุทธรักษาดอกพุทธรักษาก็อันนี้ก็เป็นธรรมรักษา
3: แล้วความหมายดีทั้งสองเลยนะคุณผู้ชมนอกจากความหมายดีที่คุณศิริมาเล่าไปแล้วเนี่ยคือบางคนเนี่ยที่เขาชอบดอกเฮลิโคเนียเนี่ยคุณผู้ชมคืออายุมานานอ่ะ
0: ค
3: ือสมมติบางคนบอกว่าชอบเอาไปตกแต่งบ้านใช่ไหมคุณผู้ชมบางคนถ้าเกิดว่าหาดอกไม้ที่มันมีอายุแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เฉาแล้วเนี่ยคือบางคนบอกว่าต้องเปลี่ยนบ่อย
0: ๆ
3: อย่างเด็กๆเนี่ยผมจำได้ว่าแม่ผมเนี่ยไปตัดแถวๆบ้าน
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่ไปตัดแถวๆบ้านคือเขาปลูกกันเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปขอเขามาตัดแล้วปกติเนี่ยคุณผู้ชมสมมติถ้าเกิดมันเหี่ยวมันเฉาเนี่ยคือมันก็ยังสวยอยู่นะ
0: ครับ
3: เฮลิโคเนียเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าร่วงโรยจนแบบว่าไม่สามารถเอาอยู่ในใจการได้แล้วบางคนบอกว่าอยู่2สัปดาห์ก็ยังได
0: ้ครับ
3: เมื่อกี้เจ้าของสวนเขาบอก 5-7 วันแต่ถ้าเกิดมันแบบว่ามันเกินกว่านั้นมันก็ยังได้อยู
2: ่ครับ
0: เราเล่ามาเนี่ยคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราไม่ต้องพิมพ์มานะ CFF อะไรอย่างเงี้ยฮะเราไม่ได้ขายนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ขายเรามาเล่าเพื่อให้ดูเป็นแนวทางว่ามีเกษตรกรที่เขาปลูกเฮลิโคเนียแล้วตอนนี้ก็ถือว่ารายได้ดี15บาทนี่คือขั้นต่ำแต่จริงๆบางช่วงราคาจะสูงกว่านั้นด้วย
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวขออันนึงได้ไหมเอาไปเตือนสติ
0: ว่า
2: เก็บไว้จะทำอะไรก็ต้องมีสติอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: อันนี้ความหมายดีคุณผู้ชมลองบอกกันเข้ามาซิว่าระหว่างคุณศิริมากับเฮลิโคเนียอะไรสวยกว่ากันครับเช้านี้ครับคุณผู้ชม
2: สวยคนละแบบอย่าไปถามเลยนะคุณผู้ชมลำบากใจนะคะ
0: สวยทนสวยนาน
2: ถูกอันนี้ก็ถูก
0: เผื่อหนุ่มๆคนไหนอยากจะเอาไปให้สาวใช่ไหมเปลี่ยนจากกุหลาบเป็นเฮลิโคเนียสาวก็อาจจะงงๆอยู
2: ่ก็ดีนะ
0: จะได้แบบสวยทนสวยนานเนี่ยจ้ะแล้วมีมูลค่าในตัวเองด้วย
3: ราคาย่อมเยาด้วย15บาทครับ
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอาหารการกินกันหน่อยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคือมีไอเดียอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยกินกันเยอะๆนะคะ

0: ที่พิษณุโลกเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมชาเลนจ์นะสำหรับคนที่อยากจะลองทดสอบตัวเองกินจุกินเร็วถ้าหากว่าคุณกินหมดภายใน15นาทีรับเงินไปเลย500บาทค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูชามก่อนนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม15นาทีกินทันไหมคะ
1: โอ้โหจำใหญ่มากเลยนะ
0: ทีมงานลองคิดตามไปด้วยสิคะ
2: ขอครึ่งวันได้ไหมครับ
0: นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะคะที่เขาบอกว่ามีน้ำหนักเส้นแล้วก็เครื่องเนี่ยรวมกันเกือบ2กิโลกรัมเป็นเมนูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อหอมค่ะเขาเปิดเป็นเรือนแพขายก๋วยเตี๋ยวในแม่น้ำน่านฝั่งถนนพุทธบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะกำหนดให้ประชาชนที่สนใจท้าประลองความสามารถกินจุกินเร็วถ้ากินได้หมดภายใน15นาทีรับเงินไปเลย500บาทแต่ถ้าไม่หมดนะคุณผู้ชมไม่หมดจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวชามละ199บาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยจะจ่ายแพงขึ้นนิดนึง259บาทซึ่งคนที่ร่วมกิจกรรมชาเลนจ์เนี่ยค่ะช่วงที่ผู้สื่อข่าวไปเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถกินหมดได้ทันในเวลา15นาทีค่ะ
1: ร้านยิ้มเลยคราวนี
3: ้มันเยอะไหมถือว่าเยอะไหม
4: เยอะอยู่ครับผม
3: แล้วตอนแรกประเมินว่าตอนแรกกะว่ายังไง
4: กะว่าไม่ประเมินครับก็กินเรื่อยๆครับ
3: กินไปเรื่อยๆ
4: ครับผม
3: อืม
5: 500มีแน
3: ่15นาทีถ้าเกิดเราได้สักกี่นาทีถึงที่ว่าจะหมดอันนี้15นาที
4: น้ำหนักจะหมด20ครับ20
3: น่าจะได้เนาะ
4: ครับผม
0: นี่เสียงพี่ชนกพงษ์ทีมข่าวของเราที่พิษณุโลก
1: ครับ
0: ดิฉันรู้แล้วว่าทำไมกินไม่ทันก็มัวแต่คุยกับนักข่าวนี่แหละ
2: พี่ก็ถามไม่หยุดเลยอ่ะเขาก็กำลังนับเวลาอยู่15นาที
1: ใช่คือคนกินที่เขาตอบน้อยอ่ะไม่ใช่ว่าเขาพูดน้อยนะรีบอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ทัน15นาทีน่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาท้าประลองความสามารถกินจุกินเร็วต่อเนื่องนะคะแล้วก็พบว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมหมดในเวลา15นาทีแล้วก็รับเงินไปแล้ว500บาทค่ะนายณัฐนัยจิรเดชประภัยอายุ43ปีหรือว่าเชฟหมูเจ้าของร้านเขาเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าตนเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ทำงานเป็นเชฟอยู่ในครัวร้านอาหารเริ่มต้นมาจากการทำซูชิก่อนนะคะหลังจากเรียนจบก็กลับมาเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านซูชิส่วนการขายก๋วยเตี๋ยวตนเองมีโอกาสได้เข้าร่วมเรียนฟรีหลักสูตรเชฟอาหารมืออาชีพหรือว่ามาสเตอร์ไทยเชฟไทยแลนด์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกเชฟหมูยอมรับนะคะว่าตั้งแต่ทำอาหารมาก็เพิ่งจะได้เรียนรู้การทำอาหารโดยไม่ใช้ผงชูรสจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9เป็นที่แรกและเมื่อรับประทานก็พบว่ามีความอร่อยจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นสูตรก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองแล้วก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและเมนูอาหารอีกหลากหลายค่ะ
6: ของเราใช้เนื้อวากิวครับเนื้อพรีเมียมอย่างดีเลยเนี่ยเซตชาบูที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยครับอร่อยน้ำซุปเข้มข้นครับไร้ผงชูรส
7: แล้วก็เห็นเรามีเกมให้ลูกค้าเล่น
6: ใช่ครับเป็นชาเลนจ์ครับพี่
7: มัน
6: เป็นชามใหญ่น้ำหนัก2กิโลครับพี่ถ้ากินหมดภายใน15นาทีรับเงินเลยฟรี500บาทถ้าไม่หมดก็เสียตังค์
7: แล้วเป็นไงมีคนหมดบ้างหรือยังครับ
6: มีมาหมดคนนึงครับตั้งแต่เปิดมามีหมดแต่ว่ามา 4-5 คนละหมดแค่คนเดียวใช่ครับหมดคนเดียวไม่หมดก็เอาตังค์กลับบ้าน
0: เหมือนมันจะนานนะคุณผู้ชม15นาทีอ่ะ
1: ครับ
0: แต่พอกินจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบใส่เข้าไปไม่ทันจริงๆดูลูกชิ้นแบบเยอะมากอ่ะ
1: ครับ
0: สำหรับเมนูอาหารทางร้านนะคะเชฟหมูเปิดเผยนะคะว่าทางร้านเน้นขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวโดยเฉพาะชุดชาบูที่มีให้เลือกรับประทานหลากหลายนะคะไปนั่งรับประทานเนี่ยคุณผู้ชมยังได้รับลมแล้วก็ชมบรรยากาศริมแม่น้ำน่านนะคะสามารถมองเห็นยอดมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมสีทองวัดจันทร์ตะวันตกด้วยค่ะคนที่สนใจเนี่ยต้องการไปลิ้มลองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำซุปเข้มข้นก็สามารถไปได้นะคุณผู้ชมอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งวัดจันทร์ตะวันออกถนนพุทธบูชานะคะอยู่ในเมืองค่ะพิษณุโลกเขาบอกว่าเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มนะคะเนี่ยค่ะ หิวแต่เช้าเลยรู้แล้ววันนี้จะไปกินอะไรนะคะ
2: ไม่แต่ว่า15นาทีถ้าเกิดว่ามาเป็นชามร้อนด้วยเนี่ยโหไหนจะเป่าเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีอาจจะไม่ทันหรือเปล่า
1: แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขากินจุนี่เขาอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะชำนาญไหมเออนี่คุณผู้ชมยังบอกเลยบอกว่าถ้า15นาทีเนี่ยลูกชิ้นไม่ต้องเคี้ยวกืนไปเลยครับ
2: อู้อันตราย
0: ค
2: ุ
0: ณผู้ชมติดคอแล้ว
1: อย่าไปทำอย่างนั้นนะ
2: อ
1: ัน
2: ตรายนะครับ
1: ครับพอพูดถึงเรื่องของอาหารการกินคุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องมาตรการช่วยเหลือปากท้องของพี่น้องประชาชนกันหน่อยพูดถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40ทุกวันนี้เจอหน้ากันหมดหรือยังล่ะถามกันทุกวัน
2: ครับ
1: หมดหรือยังบริหารจัดการกันอย่างไรนะคุณผู้ชมเพราะหลายคนก็บอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนสุดท้ายแต่ถ้าไปดูเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยค่าครองชีพต่างๆราคาน้ำมันมันยังสูงอยู่เป็นไปได้หรือไม่ต่อให้อีกสักหน่อยสิล่าสุดมีสัญญาณที่ดีนะคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีด้วยเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาระบุบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับว่าจะต่อหรือไม่ต่อซึ่งปัจจัยหลักๆที่จะนำมาพิจารณาก็คือเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขนี้มันก็สะท้อนชัดว่าไทยยังเผชิญวิกฤตพลังงานเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมากล่าวถึงปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับที่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีความแน่นอนและที่สำคัญก็คือกระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกด้วยครับขณะเดียวกันมาตรการนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและยังเป็นการกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 500-600% เลยนะครับส่วนรูปแบบและก็เงื่อนไขโครงการเฟส3จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรื่องนี้กระทรวงการคลังบอกว่าขอเวลาในการรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะไปหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ก็ยังทันนะ 2-3 สัปดาห์ก็ยังทันเพราะว่ามาตรการนี้จะสิ้นสุดคือสิ้นเดือนนี้ถ้ามีต่อก็ต้องลุ้นกันภายในเดือนนี้นะครับนอกจากนี้นายเอกนิติยังลงพื้นที่ไปเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบลืมกันหรือยังครับถ้ายังไม่ลืมเปิดแอปพลิเคชันมาเช็คกันหน่อยมาใช้กันหน่อยนะครับบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งเขาเป็น AI ครับในการช่วยรายงานราคาวัตถุดิบยอดขายแบบเรียลไทม์รวมถึงยังวิเคราะห์นะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็วางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยล่าสุดเนี่ยข้อมูลบนนกกระซิบนะครับก็สามารถใช้เป็นข้อมูลขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยได้ด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่สนใจนะครับวงเงินก็ตั้งแต่ 50,000 จนถึง 500,000 บาทโดยที่บสย.จะไม่คิดค่าธรรมเนียม4ปีเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบแล้วก็เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะครับดูตัวเลขกันหน่อยไหมบอกว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วคนจับจ่ายใช้สอยออกไปซื้อของกันเยอะมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมีประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านคนขณะเดียวกันกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้จ่ายในมาตรการนี้13ล้านคนด้วยเหมือนกันรวมแล้วทั้งคนที่มีสิทธิ์ในไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์แล้วนะครับในการลดค่าครองชีพเนี่ยรวมทั้งหมด40ล้านคนด้วยกันคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS อยู่น่าจะเป็นใน40ล้านคนนี้อย่างแน่ๆเลยนะครับขณะเดียวกันในฝั่งผู้ประกอบการก็ยังมีร้านค้ารายย่อยนะครับเข้าร่วมมากกว่า 1,200,000 รายทั่วประเทศครับสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างจังหวัดสูงถึง 83-84% และอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 16-17% ด้วยกันนะครับถ้าดูจากตัวเลขก็ถือว่ากระตุ้นได้เยอะเลยนะทั้งในกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับ
0: ค่ะบางคนบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยค่ะมีมาตรการนี้ต่อเป็น 50-50 ก็ได้ไม่ติด
2: ก็จะเป็นคนละครึ่งพอดีเลยนะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะอยากจะให้ต่อออกไปอีกสักระยะนึงแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าถ้าดูจากงบประมาณเนี่ยค่ะถ้าจะต่อในรอบนี้เนี่ย าจจะต่อสักประมาณ2เดือนไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาพิจารณากันใหม่นะคะแล้วก็สำคัญเลยอย่างที่คุณพัทรชัยบอกไปต้องไปดูสถานการณ์พลังงานด้วยว่า

0: ันมีความวิกฤตมากขึ้นไหมหรือว่ามันที่คายหรือยังนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรคือถ้าดูตามไทม์ไลน์ 2-3 สัปดาห์หลังจากนี้จะมีความชัดเจนก็จะเป็นช่วงที่หมดโครงการพอดีนะครับก็เดี๋ยวมีความชัดเจนดูว่าจะมีการต่อโครงการนี้หรือไม่คุณผู้ชมที่เข้ามาในไลฟ์ของเราทักทายกันมาได้นะครับเช้าวันนี้ติดตามข่าวคุยข่าวกันได้เช่นเดียวกันนะครับมีบางท่านเมื่อกี้นี้เรานำเสนอเรื่องของดอกธรรมรักษาใช่ไหมบางท่านก็บอกว่าอ๋อเพิ่งทราบว่ามีชื่อมาจากคล้องกับพุทธรักษาแต่ตอนนี้ต้องรักษาเมืองพุทธก่อนใจเย็นๆ
2: รู้เลย
1: เดี๋ยวมีแน่นอนข่าวนี้เดี๋ยวมีแน่นอนเปิดเรารอไว้เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับไปดูเรื่องของสุสานยิวที่บางคล้าฉะเชิงเซากันหน่อยนะครับมีความน่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่งเพราะว่าล่าสุดมีกรณีของลูกสาวคนหนึ่งที่เขาบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยถูกฝังไว้ที่นี่ไม่ทราบมาก่อนว่าถูกฝังไว้ที่นี่คือเป็นชาวอิสราเอลนี่แหละนะครับในขณะเดียวกันกรณีเรื่องของการที่จะเตรียมไปติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ชาวบ้านตรวจสอบความเคลื่อนไหวชาวบ้านบอกว่ายังไม่สบายใจครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมจะติดตั้งกล้องวงจรปิด2ตัวบริเวณด้านนอกนะครับคือล่าสุดเช้าวันนี้ไม่แน่ใจว่าติดตั้งแล้วหรือยังนะครับจะติดตั้งบริเวณด้านหน้าสุสาน Jewish Cemetery Thailand นี่มีกล้องละน่าจะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะติดตั้งจุดนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบกระทำผิดซ้ำโดยประชาชนสามารถเข้าไปดูระบบกล้องดูวงจรปิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดตัวแทนบริษัทเอกชนผู้ดูแลสุสานได้เข้าพบนายวีรวิทย์เทพวัฒน์ปลัดอำเภอบางคล้าเพื่อลงนามรับทราบคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่9กันยายนครับซึ่งบริษัทยืนยันว่าพร้อมปฏิบัติตามแต่การเคลื่อนย้ายศพอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนื่องจากต้องหาสถานที่รองรับแผงใหม่และดำเนินการตามหลักศาสนาด้วยครับ
3: ในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการประสานกันไปกับทางบริษัทแล้วนะครับมีการพูดคุยกันเราทางบริษัทก็แสดงความรับผิดชอบหลายเรื่องนะครับเพราะเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกำลังหาแนวทางที่จะดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรก่อนแต่ว่าเราได้มีการประสานงานกับทางบริษัทผู้แทนบริษัทแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายศพนะครับเพราะว่าเขาจะต้องหาที่จะตั้งเก็บศพแผ่นใหม่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเขาด้วย
1: ส่วนในพื้นที่สุสานครับเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้และคนงานของบริษัทได้เข้าไปรื้อถอนเต็นท์ภายในสุสานออกแล้ว2หลังด้วยกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไปพบหลุมฝังศพ3หลุมในจำนวนนี้2หลุมโบกปูนปิดไปแล้วนะครับส่วนอีก1หลุมนี่แหละที่เรารายงานไปไม่ได้ปิดครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นด้วยทำให้ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบต่อแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกแบบนี้เบื้องต้นทางอบต.เตรียมนำผ้าใบมาคลุมหลุมดังกล่าวชั่วคราวก่อนนะครับขณะเดียวกันก็มีลูกสาวของผู้เสียชีวิตชาวอิสราเอลรายหนึ่งประสานขอนำร่างของคุณพ่อออกจากสุสานหลังจากที่ทราบข่าวและเกิดความไม่สบายใจคือเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าร่างของบิดาถูกนำมาฝังไว้ในพื้นที่แห่งนี้นะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันอีกหนึ่งกรณีนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวใหญ่กันต่อเลยนะคะต้องเรียกว่าสะเทือนวงการสงฆ์แล้วก็สะเทือนคนที่เป็นศิษยานุศิษย์ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเจ้าวาดวัดดังนะคะวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาทแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสีกาคนหนึ่งด้วยค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายสารไปจับกุมพระครูภาวนาพัทรคุณหรือว่าหลวงพ่อโชติพระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ66ปีและอีกส่วนค่ะไปจับกุมนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและก็ร่วมกันฟอกเงินการตรวจค้นบ้านสีกาในจังหวัดปทุมธานีค่ะไปพบพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งและทอง

0: รูปพรรณน้ำหนัก90บาทแล้วก็เงินสดลักษณะแพ็คเป็นปึกๆอะค่ะตำรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะมากนะคะการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากมีคนร้องเรียนนะคะว่าทั้งสองคนร่วมกันเบียดบังเงินวัดเป็นของตนมีการนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วก็อำพรางในชื่อของบุคคลอื่นจากข้อมูลทางการสืบสวนพบนะคะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อโชติมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยไม่ชอบกว่า20รายการแล้วก็มีเงินหมุนในบัญชีสีกาหลัก10ล้านต่อปีความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทตำรวจพบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปี2563ข้อหาร่วมกันผลิตปุ๋ยปลอมเพื่อการค้าผู้ดูแลวัดให้ข้อมูลนะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบพฤติกรรมน่าสงสัยของอดีตเจ้าอาวาสส่วนหญิงที่ปรากฏในคลิปเคยเห็นเข้ามาขายวัตถุมงคลแล้วก็ประทัดนานหลายปีแต่ไม่ทราบว่าสนิทสนมกับเจ้าอาวาสในลักษณะชู้สาว
1: แต่ที่ผ่านมาคือไม่มีพฤติกรรมเลยเหรอ
2: ไม่มีอะไรเห็นนิดนึงก็ไม่เห็นเลย
1: ไม่มีอะไรที่ดูแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำผิดทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
2: ไม่ทำเขาทำเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเขาทำข้างในเราอยู่นี่เราไม่รู
3: ้เวลาเข้าไปนานไหมเวลาจะเข้าไปหาหลวงพ่ออะไร
2: ใครอ่ะ
1: ผู้หญิงอ่ะเจอบ่อยไหมผู้หญิงอ่ะสรุปเจอเขามาบ่อยอยู่นะ
2: เขามาปกตินะมาทำขายพระขายอะไรอ่ะ
1: ผู้หญิงขายพระด้วยเหรอ
2: ก็ขายอยู่ในนั้นเนี่ย
1: อ๋อคือหมายถึงว่าให้เช่าพระผู้หญิงก็อยู่ในแถวหน้าโบสถ์ละครับ
0: หลังถูกจับกุมหลวงพ่อโชติได้แสดงความสมัครใจที่จะขอประกอบพิธีลาสิกขาสละสมณเพศต่อหน้ารองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็พระผู้ปกครองนะคะนี่คือตอนศึกนะคุณผู้ชมตำรวจกองปราบก็นำเครื่องตรวจเงินนับเงินภายในกุฏินะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องก่อนที่เจ้าหน้าที่ค่ะจะทยอยขนของกลางขึ้นรถนำมาที่กองบังคับการกองปราบปรามพร้อมกับพาวัยยาวัจกรขึ้นรถตู้ของกองปราบมาด้วยนะคะ
4: ครับคือประเด็นที่หลายฝ่ายสงสัยโต๊ะตัวนี
0: ้เอามาทำไม
4: ที่เห็นเอามาทำไมก็เรื่องนึงที่เห็นในวงจรปิดเขาจะใช้คำว่าโต๊ะไม
0: ้
4: สรุปแล้วที่นักข่าวไปดูมาไม่ใช่โต๊ะไม้คุณผู้ชม
5: ด้านล่างแข็งแรงมาก
4: ใช่
5: มันเป็นเหล
4: ็
5: ก
4: แข็งแรงส่วนด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นปูนเข้าใจว่าน่าจะเป็นปูนเลยนะฮะไม่ใช่โต๊ะไม้นะครับคือวงจรปิดมันอาจจะเห็นไม่ชัดอะไรแบบนี้นะครับประเด็นที่มาของเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเปิดเผยเบื้องหลังของคดีนี้ว่าได้รับแจ้งเบาะแสจากอดีตลูกศิษย์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีคลิปวิดีโอที่อดีตเจ้าอาวาสประพฤติไม่เหมาะสมและข้อมูลเบียดบังทรัพย์สินของวัดคือคลิปที่คุณก็รู้ว่าคลิปอะไรอ่ะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เห็นโต๊ะในตำนานน่ะนั่นแหละหนึ่งคลิปแล้วก็จะมีห้องครัวที่เตาแก๊สเปิดไว้อันนั้นก็อีกหนึ่งคลิปปรากฏว่าคือลูกศิษย์อ่ะเป็นคนเอามาแจ้งตำรวจนะคุณผู้ชมจากนั้นตำรวจสืบสวนนานสองเดือนจนศาลออกหมายจับพบความพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นเงินโอนให้กับคนภายนอกแล้วก็จัดตั้งมูลนิธิรองรับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คนครับส่วนประเด็นสีกาพบว่าเข้ามามีบทบาทในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งตำรวจไม่ได้รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดทางสงฆ์ครับนอกจากนี้ตำรวจยังได้ไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอีก5จุดใน3จังหวัดได้แก่ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ11นาฬิกาตำรวจนัดผู้สื่อข่าวจะแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างละเอียดน่าจะมีข้อมูลออกมาเพิ่มขึ้นนะครับไปดูภาพล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตอน5ทุ่มกันหน่อยครับเรามีภาพนี้ที่ได้มานะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับนักข่าวพยายามสอบถามทางอดีตเจ้าอาวาสว่าต้องการจะขอโทษหรือท่านมีอะไรอยากจะพูดหรือบอกกับสังคมหรือไม่รวมถึงมีความเครียดหรือไม่แต่ว่าอดีตเจ้าอาวาสตอบเพียงสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับคุณผู้ชมไปตีความเอาเองนะครับมันเป็นธรรมดาครับก่อนถูกควบคุมตัวขึ้นไปภายในอาคารเพื่อสอบปากคำครับ นอกจากการนำตัวมาสอบปากคำแล้วตำรวจยังได้นำทรัพย์สินของอดีตเจ้าวาดมาด้วยโดยใช้รถจำนวน4คันสำหรับขนย้ายทรัพย์สินทางตำรวจระบุว่าสาเหตุที่เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจนับทรัพย์สินซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะเงินสดโอ้โหคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเงินสดเนี่ยเป็นปึ้งปึ้งเยอะมากต้องใช้เวลาในการนับธนบัตรและตำรวจได้เตรียมเครื่องนับธนบัตรไว้ถึง4เครื่องเพื่อใช้ในการตรวจนับแล้วก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี่ขนาดเครื่องนับธนบัตรยังต้องเตรียม4เครื่องเยอะขนาดไหนอะคุณผู้ชม
5: โอ้โหคือเงินมันเยอะมากขนาดที่ตอนที่ไปค้นบ้านของสีกาเอ๋เนี่ยเงินสดที่บอกว่ามันเป็นปึกๆเนี่ยคุณผู้ชมคือจากข้อมูลนะพบว่าน่าจะมีประมาณสัก3ล้าน5
4: ครับ
5: เออคือเป็นหลักล้านแล้วมีเงินไว้ในบ้านแล้วประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมคือพอได้ข้อมูลนะทางตำรวจเขาได้ข้อมูลจากลูกศิษย์เนี่ยคือเป็นคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานเนี่ยพอตำรวจเขาเดินทางเข้าไปถึงวัดคุณผู้ชมรู้ไหมสิ่งแรกที่เขาไปตรวจสอบก็คือกล้องวงจรปิด
0: ค่ะ
5: แล้วกล้องวงจรปิดที่ไปเจอภายในวัดเนี่ยคุณผู้ชมอยู่บริเวณกุฏิเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหม30ตัวนะ30ตัวที่ติดอยู่บริเวณนั้นทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่ลูกศิษย์เขาจะสงสัยเขาจะส่งคลิปให้กับทางตำรวจในการมาตรวจสอบเนี่ยคนระแวกนั้นเนี่ยลูกศิษย์วัดเวลาเข้ามาในวัดเนี่ยไม่มีใครรู้เห็นเลยเหร
0: อ
5: ทำไมรู้ไหมครับเพราะอดีตเจ้าอาวาสอ่ะเขาจะดูกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ
0: ดูอยู่ตลอด
5: มอนิเตอร์มอนิเตอร์พอไม่ต้องว่าเข้ามาหรอกคุณผู้ชมได้ยินเสียงปุ๊บแยกออกจากกันเลยเนี่ยแหละก็เลยเป็นพอเจ้าหน้าที่ตำรวจพอลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสิ่งแรกที่ไปทำก็คือตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพอไปตรวจสอบพีคกว่านั้นคือมันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวไม่ได้มีแค่คลิปเดียวจากที่ลูกศิษย์เขาส่งมาให้ตำรวจในการไปตรวจสอบแต่ก็เจอหลายๆคลิปที่โลกออนไลน์มีการแชร์กันแล้วก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นแล้ว
4: ครับคือด้วยเหตุผลเรื่องของการนำเสนอแล้วก็อาจจะไม่สามารถนำคลิปมาเปิดได้แต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นว่าในคลิปเจ้าอาวาสท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านจะถือโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลา
0: ใช่
4: ซึ่งก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่ถือโทรศัพท์เอาไว้นั้นคือการดูภาพสดจากกล้องวงจรปิดว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่านะฮะหรือว่าแบบกำลังจะเข้ามาหรือไม่จะได้ปฏิบัติตัวถูก
5: ครับ
4: ในลักษณะแบบนั้นนะฮะ
5: ข่าวนี้อย่างที่บอกว่าที่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สะเทือนวงการสงฆ์เนี่ยคุณผู้ชมเพราะหลายๆคนรู้จักอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับรู้จักเพราะอะไรคือวัดหนึ่งเป็นวัดดังหลายคนไปอยุธยาก็คือต้องไปทำบุญขณะเดียวกันหลายคนก็รู้จักผ่านเครื่องรางของขลังอย่างเช่นเหรียญเหนือดวงที่หลายคนอาจจะรู้จักอยากได้มาครอบครองราคาหลักหมื่นจนถึงหลักล้านคุณผู้ชมวัตถุมงคลเหล่านี้แหละครับเป็นที่มาที่ไปของการไปตรวจสอบว่ามีการยักยอกเงินของวัดกว่า92ล้านบาทออกไปเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงินรายได้ของวัดหรือว่าเงินทำบุญของวัดที่ผ่านมือใครบ้างครับดูหลักฐานกันหน่อยนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอไปที่วัดก็อาจจะเห็นป้ายนี้ป้ายนี้แหละคุณผู้ชมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เช่าวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณเหนือดวงพลิกดวงอยู่ภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ครับเป็นภาพชินตาของผู้คนที่เข้ามาทำบุญภายในวัดแห่งนี้มีข้อมูลจากลูกศิษย์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งของวัดพุทธไทยสวรรค์มาจากการสร้างแล้วก็ให้เช่าวัตถุมงคลรวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในวัดที่เปิดให้ผู้ศรัทธาเข้ามาขอพรเสริมดวงแล้วก็ประกอบพิธีตามความเชื่อนะครับทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ก็เลยลองไปค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดพอลองไปค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดเจอเลยครับเจอข้อมูลแบบนี้บอกว่าวัดเนี่ยให้เช่าวัตถุมงคลหลายรายการเช่นอะไรบ้างเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะที่ระบุว่าอดีตพระโชตเป็นผู้จัดสร้างทีนี้ลองค้นหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมก็พบว่าวัตถุมงคลที่ใช้ชื่อว่าเหรียญเหนือดวงมีหลายราคาขึ้นอยู่กับเนื้อของวัตถุคนเล่นพระจะรู้กันดีเหรียญก็จะมีหลายเนื้อก็จะแยกกันไปราคาก็จะสูงแตกต่างกันนะครับสำหรับเนื้อสัมผัสของตัวเหรียญเองเช่นทองแดงตะกั่วเงินและก็ทองคำราคาเนี่ยอยู่ที่ 19,000 บาทถึง 240,000 บาทขึ้นไปนะครับหรือบางรุ่นเขาบอกว่าอาจจะมากกว่านั้นเพราะอะไรบางรุ่นหาได้ยากปีจัดสร้างก็เก่าแก่ราคาก็จะสูงกว่าหลักแสนด้วยนอกจากเหรียญเหนือดวงแล้วก็ยังมีองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยทำขึ้นแล้ว

0: ก็เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักสะสมวัตถุมงคลด้วยนะครับลองไปฟังข้อมูลจากลูกศิษย์กันต่อลูกศิษย์เนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าวัดเนี่ยเขาจะนำรายได้บางส่วนจากกิจกรรมเหล่านี้แหละไปมอบเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลและหากนับรวมเวลาที่ลูกศิษย์เห็นกิจกรรมลักษณะนี้ลูกศิษย์เขาประเมินนะว่าเงินที่นำไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยอาจจะมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากลูกศิษย์ของวัดนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คนที่เขาศรัทธาก็เรียกว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นหนึ่งคนก็คือนายธนัทชัยวชิรศักดิ์หรือว่านัทแฟนพันธุ์แท้คุณผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาไหมครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องของเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับคุณนัทเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับองค์พ่อจตุคามรามเทพเมื่อวานนี้นักข่าวของเราไปเจอก็เลยไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าอดีตเนี่ยพระโชติเนี่ยเริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปี2546และรุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดพระเครื่องมากที่สุดเลยก็คือรุ่นเหนือดวงรุ่นนี้แหละหากันในตลาดแล้วราคาก็สูงมากๆนะครับวัตถุมงคลที่ราคาสูงที่สุดคุณนัทเนี่ยบอกว่ามูลค่าเนี่ยหลัก10ล้านบาทคือวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวงเหรียญทองคำถามว่าทำไมถึงแพงมูลค่าทำไมสูงถึง10ล้านบาท
1: ครับ
0: เพราะเขาบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตมาแค่16เหรียญคุณผู้ชมใครอยากได้ในประเทศไทยมีแค่16เหรียญก็ต้องไปตามหากันราคามาเลยสูงถึง10ล้านบาทนะครับส่วนเหรียญเหนือดวงรุ่นปกติคุณนัทบอกว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทผลิตมาประมาณ160เหรียญมีมากหน่อยแต่ราคาก็ยังสูงถึง3ล้านบาทนะครับนอกจากนี้คุณนัทยังบอกด้วยบอกว่าการจับกลุ่มอดีตพระโชติเนี่ยก็อาจจะทำให้วัตถุมงคลราคาตกแต่ก็ยังเชื่อนะว่าน่าจะมีคนช้อนซื้ออยู่เพราะบางคนเขาก็หวังราคาขึ้นในอนาคตแล้วก็บอกว่าตกใจกับพฤติกรรมของอดีตพระโชติเพราะคุณนัทเองเนี่ยรู้จักมานานกว่า20ปีแต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลชาวพุทธเนี่ยแยกแยะได้ครับ
2: เห็นข่าวยังช็อกเลย
3: พี่นัทตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่นัท
2: รู้จักตั้งแต่ปี45รู้จักเฉยๆตั้งแต่ปี45แล้วเริ่มสนิทสนมกันก็ตั้งหลังจากผมเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเงี้ยเพราะเราเริ่มมีชื่อเสียงอ่ะเนาะตอนนั้นเนาะก็ดังทั่วประเทศแล้วใครจะคิดว่าเราจะดังอ่ะใช่มั้ยแล้วเราตอนนั้นผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เพราะว่าผมขอพรจากองค์พ่อว่าขอให้ได้เล่นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็ได้เล่นแฟนพันธุ์แท้กับพระเครื่องขององค์พ่อโดยที่ผมไม่ได้สมัครแล้วได้เป็นแชมป์ทั้งนั้นกับองค์พ่อจตุคามเลยอย่างเงี้ยพอเราดังเราก็ไปทุกที่ท่านก็ต้อนรับเราดีตั้งแต่เสมอมาการหลวงหนุ่ยที่ท่านเสียไปแล้วเราก็สนิทตอนก่อนปี49ตอนก่อนปี50น่ะก็ธรรมดาพอหลังจากนั้นมีเซียนพระเบอร์ใหญ่หลายคนเข้าไปในวัดอย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพี่พี่รักศรีเกตเนี่ยก็ตั้งชื่อร้านตัวเองว่าเหนือดวงเพราะว่าห้อยเหนือดวงแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างเงี้ย
1: เรื่องของวัตถุมงคลที่หลายฝ่ายคิดว่าราคามันอาจจะขยับเนี่ยไม่น่าจะขยับขึ้นนะคุณผู้ชมน่าจะขยับลงหรือบางทีจะลงหัวภาพหรือไม่เราเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มเซียนพระมากขึ้นตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมแล้วบางส่วนเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันตอบโต้กันไปมาแบบดูจะค่อนข้างดุเดือดฮะเผลอๆนี่จะร้อนกว่าเตาแก๊สในครัวอีกนะคุณผู้ชมเราดูโพสต์นี้กันก่อนนะโพสต์นี้ของคุณไดอาน่าอริสสาลีวงนะครับเป็นเซียนพระรุ่นใหม่ครับที่มีฉายาว่านางฟ้าพระเครื่องคุณไดอาน่าเนี่ยโพสต์บอกว่าท่านไหนที่เคยเช่าเหรียญเหนือดวงจากใดไปแล้วไม่สบายใจจากข่าวที่เกิดขึ้นทักมาได้เลยนะคะใดยินดีรับคืนและคืนเงินเต็มจำนวนไม่หักเปอร์เซ็นต์ใดๆค่ะนี่เป็นคนหนึ่งที่โพสต์เรื่องนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันคุณบอยพระแท้ FC อันนี้ก็เป็นเซียนพระอีกคนหนึ่งผู้ติดตามใน Facebook เนี่ยเกือบ 300,000 นะฮ
4: ะ
1: โพสต์ว่าเหรียญเหนือดวงที่บอกว่ารับคืนกันเต็มจำนวนเนี่ยจริงๆแล้วขายกันไปกี่เหรียญเองครับสายตรงและคนที่เขาขายจริงๆกันสายนี้ขายเป็นร้อยๆองค์คืนยังไงก่อนเอาความเป็นจริงนะฮะแล้วก็มีอีกโพสต์นึงที่ยืนยันว่าโอ้โหจะคืนยังไงอ่ะบางทีความเสียหายมันเยอะนะฮะถ้าราคาร่วงปรากฏว่าล่าสุดนี่6ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณในหน้าโพสต์นะฮะไม่ว่าจะขายไปกี่องค์สิ่งสำคัญคือเมื่อลูกค้าไม่สบายใจเราต้องดูแลให้ดีที่สุด ใดไม่ได้ทำ

0: ื่อสร้างภาพแต่ทำเพราะนี่คือมาตรฐานความรับผิดชอบของร้านค้าค่ะส่วนเรื่องโพสต์เอาสวยอันนั้นคงไม่ต้องพยายามค่ะเพราะสวยอยู่แล้วนิดหนึ่งเดือดเลยนะในกลุ่มเซียนพระตอนนี้ครับ
1: คุณผู้ชมติดตามนะคะเพราะว่าเซียนพระตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าต้องดูแหละว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายังพร้อมยังครอบครองอยู่นะคะแต่ว่าก็มีรายงานนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยพระเครื่องที่วัดราคาตกมากจากราคาหลักแสนมาเหลือหลักหมื่นบาทจากหลักหมื่นเหลือหลักพันแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะตกลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะไปติดตามที่วัดพุทธไทยสวรรค
0: ์
1: ว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะมีใครไปขายเหรียญคืนบ้างนะคะ
0: ครับ
1: หรือว่ามีคนไปตามหาไหม
0: ใช
1: ่
0: มีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยคือวัตถุมงคลของวัดนี้ไม่ได้ดังแค่ในบ้านเราแต่ดังถึงต่างประเทศเซียนพระในต่างประเทศบินมาไทยกำลังเดินทางมาเยอะเลยเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์ที่วัดด้วยนะ
2: บางกลุ่มจะมาช้อนไงเขารู้ว่าราคาล่วงไง
1: ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นความเชื่อนะคะมีความคิดเห็นจากอีกคนนึงค่ะนายไพวันวรรณบุตรหรือว่าแพรรี่เนี่ยค่ะเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับรายการสถานีประชาชนไทย PBS โดยระบุนะคะว่าสาเหตุที่เกิดปัญหาในลักษณะนี้ซ้ำซากนะคะเพราะว่าพระมีโอกาสใกล้ชิดกับเงินจำนวนมากและมันก็เป็นช่องโหว่อะค่ะให้พระประพฤติมิชอบในด้านอื่นๆด้วยค่ะ
3: ก็มันก็ต้องมีอะค่ะเพราะว่าถ้าตราบใดเราแบบว่าส่งเสริมการศรัทธาศาสนาด้วยการติดวัตถุแบบนี้หมายถึงว่าเราอ้างว่าเราเป็นคนพุทธใช่ไหมเรานับถือศาสนาพุทธแต่เราไปหนักในทางวัตถุเราไหว้พระเราก็ต้องไหว้พระที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิเราศรัทธาศาสนาเราก็ต้องมีบูชาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางไงฮะนะแล้วก็อย่างพระเหนือดวงเนี่ยรุ่นนึงเขาโอ้โหถ้าเป็นรุ่นแบบราคาดีๆนั่น 4-5 ล้านนะคะอาจารย์ไม่ใช่ราคาถูกๆสร้างมาทีนึงกี่องค์อ่ะอาจารย์ก็ลองคิดดูบวกลบคูณหารกันไปก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าวัดหรือพระที่ท่านแบบมีปัจจัยเงินทองเข้าไปหาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดช่องโหว่
1: อีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบก็คือใบอนุโมทนาบัตรนะคะเนื่องจากในอดีตหลายวัดพบปัญหาการออกใบอนุโมทนาบัตรไม่ตรงกับจำนวนเงินที่เข้าบัญชีและเงินก็ไม่เข้าบัญชีวัดด้วยค่ะรวมไปถึงการออกใบอนุโมทนาบัตรเปล่าซึ่งอาจนำไปสู่การระบุตัวเลขบริจาคเงินเกินจริงเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเรื่องนี้ศาสตราจารย์อุทิศสิริวรรณนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าใบอนุโมทนาบัตร20ใบของวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ไปเชื่อมโยงกับเงิน92ล้านบาทอาจเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นก่อนการบังคับใช้ระบบ e-donation จึงต้องตรวจสอบช่วงเวลาแล้วก็รายละเอียดของเอกสารแต่ละรายการให้ชัดเจนโดยมองด้วยนะคะว่าปัญหาการทุจริตเงินวัดอาจเกิดขึ้นได้เมื่ออำนาจการบริหารจัดการอยู่ที่เจ้าอาวาสและบุคคลใกล้ชิดเพียงไม่กี่คนขณะที่ระบบตรวจสอบรายรับรายจ่ายไม่ชัดเจนโดยเฉพาะรายได้จากการให้เช่าวัตถุมงคลซึ่งมีเงินหมุนเวียนและธุรกรรมจำนวนมากค่ะ
4: แต่ถ้าตามข้อสันนิษฐานได้เฉยว่าอาจจะเป็นใบโมที่เกิดขึ้นในช่วงปี68ช่วงปีสุดท้ายน่ะนะครับ
5: อาจารย์เรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรมันเป็นช่องว่างช่องโหว่ยังไงคะทำให้เงินไม่เข้าวัดแต่ไปเข้าส่วนตัวแบบนี้ค่ะที่เคยมีการตั้งข้อสังเกตกัน
4: อ๋อคือถ้าเราตั้งข้อสังเกตได้เนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือบังคับใช้นะครับคือเงินเนี่ยเวลาคนไปสาธุชนไปทําบุญไปวัดต่างๆแล้วแต่เนี่ยสาธุชนจะต้องเลือกเอาเองว่าจะบริจาคเข้าวัดหรือว่าจะถวายส่วนตัวให้เจ้าวาดผมคิดว่าการสร้างเหรียญเหนือดวงหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินที่ต้องเอาเข้าวัดนะครับมันเหมือนกับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะประมาณนั้นน่ะ
5: ค่ะ
4: มันก็เลยเป็นช่องโหว่
1: มีรายงานจากกรมสรรพากรระบุนะคะว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation เพื่อให้เงินบริจาคเข้าบัญชีวัดโดยตรงและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยค่ะสามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคกับผู้ที่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่จำเป็นต้องออกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ต้องอัปเดตกับคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำนะคะว่ากรมสรรพากรออกประกาศยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมานะคะดังนั้นจะไม่มีใบอนุโมทนาบัตรที่กรรมการวัดมาเขียนหรือว่ามาออกให้กับคุณผู้ชมเวลาไปทำบุญที่วัดกันแล้วนะคะ
0: ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมจำกันได้ไหมครับก็มาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่เนาะที่ไปตรวจสอบวัดต่างๆแล้วก็เจอเรื่องของการฟอกเงิน
2: ใช่
0: นะครับการทุจริตเงินวัดอะไรแบบนี้ในช่วงปีที่แล้วปีก่อนๆ นะครับแล้วก็นำมาสู่แนวทางที่เป็นมาตรการแบบนี
1: ้
0: ในการที่จะป้องกัน
1: ค่ะที่คุณผู้ชมน่าจะไม่น่าจะลืมอ่ะคุณผู้ชมวัดไร่ขิงอะค่ะโอ้นั่นก็เป็นกรณีที่ยักยอกเงินวัดเช่นเดียวกันแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลเลยนะคะ
2: คร
0: ับมาดูเหตุการณ์ปล้นธนาคารกันบ้างนะครับเป็นการบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารครับคุณผู้ชมที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เงินไป1,500,000 กว่าบาทในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมผู้ที่ก่อเหตุอยู่ไปดูภาพวงจรปิดนะครับชายคนนี้เดินเข้ามาในธนาคารครับแต่ก่อนจะเข้าเนี่ยเขาสลับป้ายตรงนี้เห็นไหมปกติมันจะมีป้ายที่แขวนไว้ว่าเปิดทำการเขาคลิกอีกด้านหนึ่งว่าปิดหลังจากนั้นก็เข้าไปในธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาตลาดไทยตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีครับแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กที่พกมาในกระเป๋าสะพายขัดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้คนด้านนอกเข้ามาได้จากนั้นก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงานให้ส่งเงินให้ได้เงินสดไปจำนวน1,500,000 กว่าบาทจากการสอบถามทราบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่มอม้า8353สงขลามาจอดด้านหน้าก่อนก่อเหตุนะครับอันนี้จะเป็นเบาะแสแรกที่ได้มาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้บริเวณป่ารกร้างริมถนนพหลโยธินขาเข้าพอไปตรวจสอบไปเจอรถยนต์รถเก๋งคันนี้แหละนี่ได้รับความเสียหายทั้งคันแล้วนะครับไม่พบคนที่เป็นเจ้าของรถและจากการตรวจสอบทะเบียนรถอ้าวเลขทะเบียนเนี่ยตรงกันเลยนะครับเป็นรถคันเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายใช้รถเก๋งเป็นยานพาหนะเข้ามาคนเดียวสวมใส่หมวกไอ้โม่งรูปร่างผอมสูงประมาณ170 ซม.สวมเสื้อสีแดงสวมถุงมือขณะเกิดเหตุมันเป็นช่วงที่ธนาคารใกล้จะปิดทำการแล้วเขาลงมือชิงทรัพย์นำรถเก๋งไปเผาทิ้งที่ลานดินริมถนนพหลโยธินพอไปตรวจสอบอย่างละเอียดทะเบียนรถเนี่ยนะฮะทะเบียนปลอมครับซึ่งขณะนี้ได้ให้ตำรวจที่อยู่โรงพักใกล้เคียงช่วยกันสกัดจับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
6: ว่าตอนนี้คนร้ายเนี่ยได้รถเนี่ยเอาไปตรงข้างลานหินธรรมศาสตร์นะครับแล้วเผาอำพรางแล้วก็หลบหนีตอนนี้จะดูว่าจะหลบหนีด้วยอาญาพาอื่นในการเตรียมการหรือหลบหนีด้วยการเดินเท้าจะไปดู
7: สำเนียงของคนร้ายขณะก่อเหตุ
6: เป็นภาคกลาง
7: ภาคกลาง
6: ครับ
7: คนร้ายเนี่ยพูดสำเนียงไง
6: ก็บอกว่าเป็นสำเนียงให้สำเนียงภาคกลางนะคนภาคกลาง
1: คำพูดว่ายังไงบ้างไหมคะ
6: ก็พูดว่าอย่าถูกติดนะถ้าไม่งั้นจะไม่ทำอะไร
1: เบื้องต้นพอรู้จุดที่คนร้ายหลบหนีแล้วจะปิดล้อมหรือดำเนินการอะไร
6: ปิดล้อมครับตอนนี้สั่งระดม3โรงพักตอนที่2โรงพักนะครับให้3พวกเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ของ
7: สุวิชัยใช่ไหมครับ
6: ของ
7: จุฬา
6: แต่ทั้ง14สพตอนนี้ตั้งจุดสกัดหมดแล้ว
0: ตอนนี้ตำรวจปูพรมนะครับที่ใช้คำนี้เพราะว่า14โรงพักของปทุมธานีปูพรมตามหาผู้ก่อเหตุครับเบื้องต้นทางตำรวจชุดสืบสวนจะตรวจสอบภาพจากวงจรปิดพร้อมสอบปากคำพยานบุคคลและให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์รถคันที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อหาชื่อคนที่ครอบครองและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูคดีร้อยตำรวจตรียิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้เราก็ติดตามข่าวนี้นะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยใช้เวลากล่อมนานมากอะค่ะคุณผู้ชมเกือบข้ามวันข้ามคืนนะคะถ้าจะนับชั่วโมงเนี่ยประมาณ20ชั่วโมงนะคะในที่สุดผู้ก่อเหตุก็ยอมมอบตัวสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวค่ะตำรวจแล้วก็ญาติเข้ารับตัวตำรวจที่ก่อเหตุยิงภรรยาที่เป็นครูเสียชีวิตภายในโรงเรียนนะคะ หลังจากที่อยู่ภายในบ้านพักแล้วก็ตำรวจเนี่ยค่ะปิดล้อมเจรจาข้ามคืนยอมมอบตัวช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะตอนสักประมาณ 6:20 จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวตำรวจผู้ก่อเหตุขึ้นรถเพื่อนำตัวไปฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดพัทยาโดยผู้ต้องหา

ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะคะพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงก็เปิดเผยนะคะว่าปมก่อเหตุเนี่ยมาจากความหึงหวงภายในครอบครัวโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุไม่เคยมีประวัติใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วม

0: ส่วนของคดีพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเบื้องต้นในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำยังไม่หมดนะครับแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องตามกันต่อเพราะว่าหลังจากที่ไทย PBS ได้ข้อมูลบอกว่าปลาหมอคางดำไปพบในเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องนี้ยังคงต้องเร่งหาที่มาที่ไปนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวเนี่ยอาจจะมาจากการปะปนของลูกพันปลาที่มาจากพื้นที่ภาคกลางโดยทีมข่าวไทย PBS เองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งแต่บ่ออนุบาลจนถึงกระชังปลาเลยครับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ก็เร่งเข้าไปตรวจสอบที่มาของปลาหมอคางดำนะครับหลังจากไปพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยหนึ่งในข้อสันนิษฐานหลักก็คืออาจจะปะปนมากับลูกพันปลาที่นำมาจากฟาร์มในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดเนี่ยทีมข่าวได้เข้าไปตรวจสอบบ่ออนุบาลปลาของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวซึ่งรับลูกพันปลาจาก4จังหวัดก็คือเพชรบุรีปราจีนบุรีนครปฐมแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนจะมีการกระจายไปยังสมาชิกครับโดยสหกรณ์เนี่ยยืนยันบอกว่ามีระบบเพาะแล้วก็ดูแลอนุบาลปลาแบบปิดตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็สามารถคัดกรองลูกพันก่อนที่จะนำไปเลี้ยงก็เลยเชื่อว่าปลาหมอคางดำไม่ได้ปะปนมากับลูกปลาครับ
2: รูปแบบก็คือเราก็ต้องจองนะครับจองสายพันธุ์จองลูกพันธุ์เข้าไปในระบบฟาร์มซึ่งทางของกลุ่มของเราเองนะครับจะจองกันทุก3เดือนนะครับ3เดือนจองครั้งนึง3เดือนจองครั้งนึงนะครับซึ่งพอเราจองไปเนี่ยเขาก็จะมีล็อตผลิตของเขามานะครับว่าเราจะได้ปลาประมาณวันไหนนะครับซึ่งรูปแบบการจองก็จะประมาณนี้ที่เราปรับปรุงมานะครับซึ่งการขนส่งนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับเป็นรูปแบบที่ใส่ถังนะครับใส่ถังก็คือทางพันลิตรนะครับแล้วก็เป็นระบบถุงนะครับซึ่งอยู่นี่ส่วนมากจะเป็นระบบถุงนะครับซึ่งระบบถุงก็จะเป็นขนส่งของทางบริษัทเป็นคนจัดหามาเองนะครับมาส่งพื้นที่ครับ
1: มีข้อมูลจากประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับระบุบอกว่าการไปพบปลาหมอคางดำครั้งนี้ทำให้ต้องเร่งตรวจสอบเส้นทางการเลี้ยงปลาตั้งแต่บ่ออนุบาลไปจนถึงกระชังรอบเขื่อนเนื่องจากปลาหมอคางดำในวัยเล็กอาจจะแยกจากปลานิลชนิดอื่นๆได้ยากครับ
3: แต่ว่าโดยหลักการถึงจะมาจากฟาร์มไหนก็หลักการเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: เพียงแต่ว่าก็เราก็ยังไม่ได้ไปทุกที่นะครับก็แต่ข้อมูลเราก็มีอยู่ว่าเอามาจากไหนแต่ดูแล้วน่าจะไม่เกิน5ฟาร์ม
2: หลักๆ
3: นะครับทั้ง20แห่งที่อนุบาลเนี่ยในกาฬสินธุ์ก็ดูแล้วน่าจะไม่เกิน5ฟาร์มซ้ำๆกันอยู่วนไปวนมานะครับ
1: ขณะที่นายเกษมเชตวันอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ออกมาเตือนบอกว่าหากควบคุมไม่ได้ก็มีโอกาสในการแพร่กระจายไปยังลำน้ำสายอื่นเพราะอาจจะต้องมีเรื่องของตัวอ่อนหรือว่าปลาขนาดเล็กหลงเหลืออยู่นะครับสำหรับที่มาเนี่ยเบื้องต้นตั้งไว้2สมมติฐานก็คือมีคนนำไปปล่อยโดยเจตนาหรือว่าอาจจะหลุดรอดจากกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมกับมีการเสนอให้เปลี่ยนจากการรอจับเป็นการเฝ้าระวังทั้งระบบโดยให้ชุมชนรอบเขื่อนช่วยกันสังเกตแล้วก็ร่วมกันแจ้งเบาะแสปลาหมอคางดำเจอแล้วแต่สิ่งที่ต้องตามกันต่อคือปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวมาจากไหนตอนนี้ยังคงต้องรอการตรวจสอบครับ
5: อุทาหรณ์เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับพาบุตรหลานไปเล่นน้ำตกช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬมีกรณีที่เด็กไปเล่นน้ำตกแล้วก็มีการลื่นสไลด์นะครับปรากฏว่ามันน้ำเนี่ยน้ำมันก็พัดเด็กนะครับไปบริเวณจุดที่มันเป็นแอ่งคล้ายกับแอ่งกระทะแล้วน้ำตรงนั้นลึกมากครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณน้ำตกถ้ำพระนะครับอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬชั้นที่2ซึ่งมีลักษณะเป็นลานหินทรายลาดเอียงมีกระแสน้ำไหลผ่า

0: จนกลายเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติครับแล้วก็เป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมักจะลงไปเล่นน้ำถลายตัวไปยังแอ่งน้ำด้านล่างวันที่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมีฝนตกในพื้นที่หนักครับส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลแรงกว่าปกติขณะที่เด็กคนหนึ่งกำลังเล่นสไลเดอร์ลงมาตามหินก็ถูกกระแสน้ำพัดเข้าสู่แอ่งลักษณะคล้ายกับก้นกระทะครับซึ่งมันลึกมากทำให้เท้าของเด็กไม่ถึงแล้วก็ถูกน้ำซัดจมลงไปหลายครั้งทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งดูแลพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวเห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับนี่ภาพนี้ฮะโดยเจ้าหน้าที่ต้องขึงเชือกไว้กับต้นไม้และโขดหินก่อนที่จะโรยตัวลงไปท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวหลังจากนั้นก็เข้าถึงตัวเด็กและดึงขึ้นมาจากแอ่งน้ำได้สำเร็จนะครับหลังจากได้รับการช่วยเหลือเด็กอยู่ในการตกใจมากเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปลอบและดูแลอยู่ระยะหนึ่งคือในช่วงแรกยังตามหาผู้ปกครองไม่เจอด้วยซ้ำนะฮะว่าใครเป็นผู้ปกครองของเด็กนี่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยแล้วก็อุ้มเด็กขึ้นบนโขดหินแบบนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะครอบครัวที่พาเด็กไปเที่ยวแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนื่องจากแม้ว่าสถานที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเล่นน้ำได้ก็จริงแต่สภาพกระแสน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เกิดฝนตกอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
1: กลางดึกที่ผ่านมาฝนตกหนักนะคะถล่มพัทยาชลบุรีแล้วก็ย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลายพื้นที่น้ำท่วมขังการจราจรติดขัดรถเล็กสัญจรลำบากค่ะ
2: แล้วฝนก็ได้มาตก
1: ฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่ตำบลบางพึ่งบางครุและบางจากประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าค่ะทีมข่าวพบว่าภายในซอยสุขสวัสดิ์64แยก8มีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างยากลำบากนะคะขณะที่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนโรงงานแล้วก็สถานประกอบการกว่า30ครัวเรือนบางรายได้รับความเสียหายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนเสื้อผ้าและสินค้าผ้าห่มเขาบอกว่าบางร้านนี่เป็นร้านขายของอะค่ะเป็นผ้าห่มมือสองจัดเก็บรอขายอยู่ภายในบ้านชุมชนบ่นกันใหญ่เลยนะคะลองไปฟังเสียงชาวชุมชนกันหน่อยค่ะ
2: พี่อยู่บ้านอยู่ซอยนี้เหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างพี่สภาพตอนนี
3: ้น้ำท่วมเข้าบ้านไปเกือบครึ่งเข่าเลยในบ้าน
2: โอ้
3: ตกหนักมากเลย
2: ตกหนักเลย
3: ค่ะ
2: ตกตั้งแต่กี่โมงอะพี
3: ่โอ้ตอนเย็นเลยค่ะ
2: ตั้งแต่เย็นเลยนะ
3: ค่ะ
2: จะเห็นบอกซอยนี้หนักมากเลย
3: หนักเลย
2: ครับที่บ้านเป็นไงบ้างครับ
3: ในบ้านอะครึ่งเข่ากว่าเลย
2: ครึ่งเข่าเลย
3: ใช้ไดโว่สองตัวยังไม่ยุบเลย
4: พี่เป็นไงบ้างครับ
5: อ๋อตรงนี้เสียหายเยอะมากครับที่ว่าข้าวของเสียหายเพราะว่าผมข้ามันลงนะครับทำผ้าก็ทีมทำจุดครับนี่ก็รู้สึกว่าหนักครับคือในรอบ10ปีครับผม10ปีครับที่ว่าดูเจอผ่านนี้
1: เทศบาลเมืองรัฐหลวงระดมเจ้าหน้าที่กว่า20นายพร้อมกับเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะในบารมีฟักสวัสดิ์รองนายกเทศบาลเมืองรัฐหลวงบอกว่าสาเหตุหลักมาจากฝนตกหนักพร้อมกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้าขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดรับน้ำต่อเนื่องนอกจากนี้หลายพื้นที่ในคุ้งบางกระเจ้ารวมไปถึงบริเวณวัดและถนนสายต่างๆยังมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดเจ้าหน้าที่เร่งระบายเพื่อทำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะส่วนที่พัทยาชลบุรีคุณผู้ชมฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงค่ะเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงที่ระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันนะคะทั้งซอยเขาน้อยเขาตาโลถนนเลียบทางรถไฟและถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถึงพัทยากลางการจราจรติดขัดและมีรถบางคันเสียกลางน้ำเลยนะคะเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงจุดที่น้ำท่วมสูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
6: เมื่อวานนี้เรียกว่าฝนตกหนักทั่วประเทศนะคุณผู้ชมเรารายงานกันมาในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางกันหนักและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานนี้หนักเหมือนกันหนักขนาดที่ว่าเป็นอีกครั้งครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต้องมีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลังจากในพื้นที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำจนส่งผลทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่าง

0: รวดเร็วครับดูภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับมีการบันทึกภาพได้เป็นภาพของน้ำสายที่สูงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากๆไหลเชี่ยวขณะที่ไปกระแทกแนวบิ๊กแบ็คกั้นน้ำบริเวณชุมชนเกาะทรายอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจนเกิดรอยรั่วก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนบางส่วนนายวรายุทธ์ข้อมบุญในอำเภอแม่สายมีการเร่งประสานเทศบาลตำบลแม่สายนำเครื่องจักรกำลังพลและก็ฝ่ายปกครองเข้าเร่งอุดรูรั่วด้วยการเสริมบิ๊กแบ็กกระสอบทรายแล้วก็ผ้าใบกันน้ำจนสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดรอยรั่วได้สำเร็จมีรายงานว่าฝ่ายปกครองยังได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสภ.แม่สายเพื่อให้สืบสวนติดตามตัวชายสูงวัยคนหนึ่งคือชายสูงวัยคนนี้ไม่ทราบชื่อนะครับแต่เป็นนักธุรกิจท้องถิ่นมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากไปพบข้อมูลว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมไปแอบรื้อถอนแล้วก็ไปขุดเจาะแนวบิ๊กแบ็กหน้าอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์จนทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าชุมชนมีการไปแจ้งความแล้วนะครับต้องไปตามตัวว่าเป็นใครกันแน่ส่วนสถานการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ถ้าเราไปดูเมื่อวานนี้ช่วงเย็นฝนยังตกหนักอยู่นะครับจุดนี้อยู่ที่สถานีบ้านโจตาดาจังหวัดท่าขี้เหล็กห่างจากชายแดนแม่สาย25กิโลเมตรปริมาณฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80.2 มิลลิเมตรแล้วก็ระดับน้ำวัดได้อยู่ที่ 102% ซึ่งอยู่ในภาวะล้นตลิ่งมวลน้ำเนี่ยไหลมาถึงแม่สายคืนที่ผ่านมาโดยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายและก็ตำบลเกาะช้างให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งกันด้วยนะครับ
1: ค่ะในพื้นที่แม่สายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีในสื่อสังคมออนไลน์อย่างคุณทิพย์เนี่ยค่ะมีการโพสต์นะคะบอกว่าที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาแม่สายเชียงรายนี่เขาโพสต์ตอนสักประมาณหัวค่ำบอกว่าน้ำมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมน้ำกำลังเริ่มมาแล้วก็โพสต์คลิปนี้ค่ะมันกำลังไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทะลุบิ๊กแบ็คเข้ามาเลยนะคะขนาดเอาบิ๊กแบ็คไปตั้งกั้นน้ำมาไว้คุณผู้ชมน้ำแรงแล้วก็เนี่ยค่ะมีบางจุดที่ไหลเข้ามาเนี่ยอย่างจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยมันต้องมีทางไ
2: ป
1: แม้ว่าจะเอาบิ๊กแบ็คไปกั้นขนาดไหนแล้วค่ะคุณผู้ชมด้วยความแรงของน้ำแล้วก็ความเยอะของน้ำเนี่ยก็เลยทำให้มีบางจุดเนี่ยมันไหลเข้ามาได้แล้วก็ทะลุเข้ามาได้แบบนี้นะคะ
2: ครับคือในพื้นที่เนี่ยฝนไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าพื้นที่ต้นน้ำฝนเยอะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เราเรียนรู้กันจากกรณีน้ำท่วมใหญ่แม่สายแล้วก็ไปติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่โจตาดาในฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าตรงนั้น
1: อ
2: ่ะฝนตกเยอะแล้วจะทำให้จุดนี้เฝ้าระวังได้ทันไงคุณผู้ชมเพราะก่อนหน้านี้ไม่มี
1: เมื่อวานนี้ก็เฝ้าระวังกันตลอดนะคะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยมันมาในลักษณะแบบนี้ค่ะตามข้อมูลของคุณทิพย์เนี่ยที่ระบุนะบอกว่าตอนเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะน้ำมันแห้งไปแล้วแต่พอตกช่วงเย็นช่วงค่ำน้ำมันก็มาอีกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้คนที่อยู่แม่สายเนี่ยไม่น่าจะนอนกันหลับนะคุณผู้ชมไม่มีฝนแต่ว่ามีน้ำไหลเข้ามาแบบนี้ค่ะ
2: ครับทางฝั่งเมียนมาก็หนักนะคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะคือเป็นภาพที่ถ่ายบริเวณลำน้ำสายนะคุณผู้ชมแล้วจะเห็นว่าฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ยโอ้โหน้ำเข้าเต็มๆอ่ะค
1: ุ
2: ณผ
1: ู้
2: ช
1: ม
2: ลองมองไปใช่ฝั่งตรงข้ามกับไทยน้ำแบบทะลักเข้าไปเลยที่ฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งจริงๆเมียนมาเองเขาก็พยายามที่จะสร้างแนวป้องกันตลิ่งด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมป้องกันน้ำสายด้วยคือไม่แน่ใจว่าความคืบหน้าของเขาเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็จะเห็นว่าพอน้ำมาสูงแบบนี้ก็หลากแล้วก็ทะลักเข้าไปในฝั่งเมียนมาอยู่นะครับ
0: ครับขอบคุณภาพจากคุณคำนวณบุญขันด้วยนะคุณผู้ชมคุณคำนวณเนี่ยเขาก็โพสต์ไว้ตอน 21:15 แล้วเขาก็ใส่ข้อความรายละเอียดระบุแบบนี้บอกว่าเมียนมาตอนนี้แตกอีกแล้วที่เก่าที่เดิม
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นภาพคลิปที่เรารายงานไป ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงจริงๆพอดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเพราะบางคนต้องวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต้องเฝ้าระวัง11จนถึง

0: 13กันยายนนี้จะเป็นช่วงที่เจอกับฝนตกหนักครับปัจจัยมันมาจากร่องมรสุมที่ตอนนี้เลื่อนผ่านลงมาตั้งแต่แนวในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างมาจนถึงภาคกลางตอนบนรวมไปถึงพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับฝนตกหนักก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมลงมาสมทบเพิ่มเติมก็ยิ่งทำให้ร่องมรสุมมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับไปดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้คาดการณ์ครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่เหนือตอนบนเจอแน่ๆนะครับในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย3จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมไปถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับนอกจาก3จังหวัดนี้แล้วยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสครับและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็มีหลายจังหวัดที่มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีคาดการว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนวันนี้ในพื้นที่ภาคกลางต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่อาจจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยก็อย่างที่บอกว่าร่องมรสุมตอนนี้เลื่อนผ่านลงมาอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนจังหวัดที่คาดการว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ก็คือในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลคาดการว่าฝนจะตกหนักมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเจอได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงฝั่งอ่าวไทยด้วยก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้เองวันนี้คาดการว่าเจอกับฝนร้อยละ70ของพื้นที่ถ้าไปดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็สตูลส่วนฝั่งตะวันออกก็คือปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-36 องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนฝั่งอันดามันวันนี้มีการแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: 6:10 น.คุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับเราย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ25ปีที่แล้วหรือเมื่อวันที่11กันยายนปี2001เกิดเหตุสะเทือนขวัญไปทั่วโลกนะครับเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินพุ่งชนตึกแฝด World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนนะคุณจารุพร
2: ก็เป็นเหตุวินาศกรรมที่ก็พลิกโฉมอะไรหลายๆอย่างไปโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งในสหรัฐเองก็ทยอยจัดกิจกรรมรำลึกความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้แล้วค่ะโดรน 2,977 ตัวบินแปรแถวเป็นรูปตึกแฝด World Trade Center สัดส่วนเท่าขนาดของจริงเหนือท้องฟ้านครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2001ในโอกาสครบรอบ25ปีในปีนี้ค่ะโดยผู้จัดงานระบุว่าแสงแต่ละดวงเป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิต1คนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหลายพื้นที่ของสหรัฐทยอยจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครนิวยอร์กร่วมกันเดินขบวนถือธงชาติสหรัฐภายในสนามเบสบอลที่สแตนเทนไอแลนด์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนิวยอร์ก343นายที่ต้องจบ

0: ชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจกู้ภัยที่อาคาร World Trade Center ซึ่งถูกเครื่องบินโดยสาร2ลำที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเข้ายึดพุ่งชนก่อนที่อาคารจะถล่มลงมาภายในเวลาเพียงไม่นานค่ะยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมจากเหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่11กันยายนอยู่ที่เกือบ 3,000 คนทั้งจากสหรัฐและอีกกว่า90ประเทศทั่วโลกจนกลายเป็นเหตุก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและทำให้จอร์จ W. บุชประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นตัดสินใจส่งกำลังทหารรุกรานอัฟกานิสถานในเดือนต่อมาเพื่อกำจัดกลุ่มอัลกออิดะผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวและไล่ล่าอุซามะห์บินลาเดนผู้นำกลุ่มค่ะในวาระครบรอบ25ปีอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชก็ได้ออกมาเตือนชาวอเมริกันถึงแนวคิดการโดดเดี่ยวตัวเองที่มักจะมองว่าประเทศมีปัญหาภายในมากพออยู่แล้วโดยระบุว่าการหันหลังให้กิจการระหว่างประเทศคือการละเลยบทเรียนสำคัญจากเหตุ 9/11 เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างแดนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศโดยตรงองค์การสหประชาชาติร่วมรำลึกถึงแล้วก็แสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะโดยอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีต่อมนุษยชาติที่ทิ้งรอยแผลอันยาวนานไว้ให้กับโลกพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือการสร้างอนาคตที่ปราศจากการก่อการร้ายเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนสร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วโลกค่ะโดยในวันนั้นเครื่องบินโดยสารของสหรัฐ4ลำถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายเข้ายึดเครื่องบิน2ลำถูกใช้ก่อเหตุที่ตึกแฟลต World Trade Center นะคะซึ่งลำที่2พุ่งชนหลังจากลำแรกเพียงแค่ประมาณ17นาทีและทำให้เกิดเพลิงไหม้คนที่ติดอยู่ข้างบนลงมาไม่ได้ก่อนที่ไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะอาคารทั้ง2หลังซึ่งสูง110ชั้นทั้งคู่จะถล่มลงมาส่วนเครื่องบินลำที่3พุ่งทำลายอาคารเพนทากอนและลำสุดท้ายตกในทุ่งแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากผู้โดยสารต่อสู้ขัดขวางแต่คาดว่าผู้ก่อการร้ายตั้งใจจะโจมตีอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีนอกจากการสูญเสียชีวิตครั้งใหญ่แล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากค่ะและหลายคนล้มป่วยในภายหลังจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวรวมไปถึงเหล่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เคยปฏิบัติงานท่ามกลางเศษซากของพิษโดยปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันจากการถล่มของตึกแฝดได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า3เท่าของจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนั้นย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก่อนถึงวาระครบรอบ25ปีเหตุการณ์ 9/11 ทางการนครนิวยอร์กได้ประกาศเปิดเผยเอกสารบันทึกกว่า 170,000 หน้าซึ่งจัดเก็บข้อมูลการรับมือและการดำเนินงานของเมืองต่างๆของเมืองต่อเหตุการณ์วินาศกรรมและผลกระทบที่ตามมารวมไปถึงคุณภาพอากาศที่ถูกปกปิดมานานถึง25ปีพร้อมจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ค่ะเอกสารดังกล่าวระบุนะคะว่าทางการนครนิวยอร์กทราบมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2001หรือว่าเพียง1เดือนหลังเหตุการณ์ว่าอากาศในแมนฮัตตันเนี่ยเต็มไปด้วยสารพิษแล้วก็พบแร่ใยหินแต่กลับออกคำแนะนำหลอกนะคะว่าปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนรีบกลับเข้าพื้นที่นอกจากนี้ยังพบข้อความเตือนโรเบิร์ตฮาริงค่ะอดีตรองนายกเทศมนตรีในขณะนั้นว่าเมืองเนี่ยอาจจะเผชิญกับคดีความมากถึง 35,000 คดีจากการออกคำแนะนำที่ทำให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่เร็วเกินไปจนได้รับสารพิษหรือว่าเกิดผลกระทบทางจิตใจขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังแนะนำให้ประชาชนใช้ไม้ถูพื้นแล้วก็ผ้าชุบน้ำทำความสะอาดฝุ่นและเศษซากทั้งที่มีแร่ใยหินปนเปื้อนซึ่งตามหลักกฎหมายต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตเท่านั้นด้านของคริสตินโชตวิตแมนอดีตหัวหน้าสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐซึ่งเคยประกาศว่าอากาศใกล้ตึกแฝดปลอดภัยก็ได้ออกมาขอโทษในเวลาต่อมานะคะโดยระบุว่าหน่วยงานทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นค่ะเหตุการณ์ใน11เองก็เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าพลิกโฉมเหตุการณ์ต่างๆของโลกรวมไปถึงในสหรัฐเหมือนกันนะคะจุดหนึ่งเองก็ทำให้เกิดสงครามที่และจุดจบหลังจากที่สหรัฐตัดสินใจประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็บุกเข้าไปในอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์ความมั่นคงของโลกไปตลอดกาลนะคะขณะเดียวกันก็ทำให้สหรัฐเนี่ยไปติดลมสงครามที่ยาวนานแล้วก็สูญเสียงบไปมากมายมหาศาลเหมือนกันค่ะ
1: ส่วนที่ใกล้ตัวเราหน่อยก็คือมาตรการด้านการบินต่างๆนะครับก็กลายเป็นว่ามีกฎต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้กระเป๋าเวลาไปสนามบินเนี่ยเขาไม่ได้เอ็กซเรย์กันขนาดนี้นะครับแล้วอย่างในสหรัฐก็จะเป็นบริษัทเอกชนที่มาดำเนินการสหรัฐก็ต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นมาที่เรียกว่า TSA ในการเข้ามาสแกนกระเป๋าอย่างละเอียดนะครับหรือแม้แต่

0: ของการพกมีดกรรไกรวัตถุมีคมต่างๆเมื่อก่อนนี้พกได้ครับแต่ว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้จะเห็นว่าเวลาเราไปสนามบินสแกนปุ๊บถ้าเกิดว่าเจอเขาให้ทิ้งทั้งหมดเลยนั่นคือมาตรการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน11นี่แหละนะครับ
1: คุณผู้ชมไปที่จีนนะคะผู้นำจีนเนี่ยค่ะสั่งให้เร่งสอบสวนหาตัวคนผิดหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสินค้านอกชายฝั่งที่เมืองชิงเต่านะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนนะ
2: ขณะเกิดเหตุก็มีผู้อยู่บนเรือมากถึง42คนด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยออกมาได้จำนวนหนึ่งค่ะโดยบางคนก็ต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากเรือสินค้าต่างชาติลำหนึ่งขนาดจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือเมืองชิงเต่าทางตะวันออกของจีนค่ะจนส่งกลุ่มควันแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่อู่ต่อเรือชิงเต่าเป่ยไห่ในระหว่างการซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบเรือค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในช่วงบ่ายในตอนเกิดเหตุมีรายงานว่ามีผู้อยู่บนเรือทั้งหมด42คนซึ่งความรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย25คนโดยนอกจากผู้เสียชีวิตแล้วนะคะคนอื่นๆอีก17คนได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมดค่ะแต่ในจำนวนนี้มี5คนที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีอาการทรงตัวแล้วโดยเรือลำที่เกิดเหตุคือเรือที่มีชื่อว่า Ocean Melody เป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกองอายุ20ปีติดธงไลบีเรียค่ะซึ่งจากข้อมูลพบว่าเรือลำนี้เดินทางมาถึงเมืองชิงเต่าตั้งแต่วันที่31สิงหาคมและอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงที่อู่ต่อเรือก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้มีการสั่งการให้เร่งดำเนินการค้นหาและกู้ภัยรวมไปถึงเร่งสอบสวนหาสาเหตุและกำหนดมาตรการเพื่อเอาผิดผู้รับผิดชอบและยังระบุว่าทุกภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถอดบทเรียนครั้งสำคัญจากเหตุการณ์นี้พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านอัคคีภัยทุกรูปแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยค่ะอู่ต่อเรือแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทต่อเรือแห่งรัฐจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เป็นหนึ่งในบริษัทต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนไปดูสักในช่วงปีที่ผ่านมาเองจีนก็เผชิญกับอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่รวมไปถึงไฟไหม้อยู่หลายครั้งด้วยกันก็ทำให้ทางการจีนในการยกระดับการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เพราะมันก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้วยนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชิงเต่าก็ถือว่าเป็นชิงเต่าเป็นเมืองท่าสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นท่าเรือในการขนส่งสินค้าทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารทะเลส่งออกนี่จะเป็นสินค้าพวกเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคือถ้าพูดชื่อแบรนด์ไปรู้จักหมดเลยดังนั้นข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้แน่นอนว่าก็ต้องเปิดการสอบสวนแล้วก็ต้องมีความชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคร
3: ับผู้เสียชีวิตเยอะด้วยนะครับ20คนเลยนะครับคุณผู้ชมจากจีนมาดูความเคลื่อนไหวในอาเซียนกันหน่อยมีประเด็นใหญ่ที่ต้องตามกันต่อนะครับสุดสัปดาห์นี้อินเดียเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่การประชุมสุดยอดผู้นำบริกครับท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางนะครับที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้การประชุมครั้งนี้ทั่วโลกค่อนข้างจับตามองนะครับคุณจารุพร
2: ก็งานนี้ก็มีผู้นำจากหลายชาติเข้าร่วมด้วยกันนะคะก็มีทั้งประธานาธิบดีอิหร่านที่ก็จะเจอกับผู้นำอินเดียเนี่ยเป็นรอบที่2ใน2สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็จะมีผู้นำรัสเซียด้วยค่ะแต่ที่ทั่วโลกพูดถึงกันมากเลยก็คือสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ด้วยตัวเองนะคะซึ่งนี่จะเป็นการเยือนอินเดียของผู้นำจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการปะทะบริเวณพรมแดนของ2ประเทศในปี2020ที่ทำให้มีทหารอินเดียและจีนเสียชีวิตหลายนายค่ะทางการอินเดียระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 นายกระจายกำลังประจำการทั่วกรุงนิวเดลีและปิดถนนในบางจุดค่ะส่งผลให้การจราจรติดขัดกว่าปกติซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการรักษาความปลอดภัยก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ค่ะอินเดียในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ในปีนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำจากอีก10ชาติสมาชิกหลังจากที่อินโดนีเซียกลายเป็นสมาชิกชาติที่11เมื่อปีที่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้นำและคณะผู้แทนจากประเทศหุ้นส่วนกลุ่มบริกส์อีก10ประเทศเข้าร่วมด้วยซึ่งก็รวมไปถึงไทยด้วยค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะบริกส์ถูกจับตามองอย่างมากจากทั่วโลกเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการขยายจำนวนสมาชิกล่าสุดทำให้ตอนนี้กลุ่มบริกส์มีประชากรรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของโลกค่ะมีมูลค่าการค้าคิด

0: เป็นกว่า1ใน4ของทั้งโลกและขณะที่ GDP เนี่ยกินส่วนแบ่งถึง 40% ด้วยกันแต่การประชุมในปีนี้ก็ยิ่งน่าจับตามองมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ในตอนออกกลางกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่อาจจะกลายเป็นบททดสอบชั้นเชิงทางการทูตของผู้นำอินเดียก็เป็นได้นะคะหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มเบรกซ์เมื่อเดือนพฤษภาคมจบลงโดยที่ไม่ได้มีการออกแถลงการร่วมเนื่องจากชาติสมาชิกมีความเห็นขัดแย้งกันในประเด็นอิหร่านแต่ทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเองก็ยืนยันกับทีมข่าวที่เข้าร่วมงานเลี้ยงสื่อที่กรุงนิวเดลีรวมไปถึงทีมข่าวไทย PBS ด้วยนะคะว่าอินเดียจะพยายามประสานจุดต่างระหว่างชาติสมาชิกกลุ่มบริกส์และกำลังเจรจาเกี่ยวกับการแถลงการร่วมด้วยอิหร่านเองก็มีการส่งประธานาธิบดีมาซูดเปเซเคียนเข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีทั้งวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียค่ะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนไปจนถึงประเทศที่ตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านทั้งซาอุดิอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ร่วมวงพูดคุยด้วยนะคะโดยแม้ว่าเรื่องของสงครามในตอนออกกลางจะเป็นประเด็นใหญ่แต่การตัดสินใจเยือนอินเดียของผู้นำจีนเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีก็ทำให้การประชุมบริกส์ครั้งนี้เนี่ยยิ่งมีน้ำหนักบนเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยคาดว่าผู้นำจีนจะเดินทางถึงกรุงนิวเดลีในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ขณะที่ก็มีรายงานนะคะว่ามารอบนี้เนี่ยจีนขนเจ้าหน้าที่มาร่วม400คนท่ามกลางความสนใจจากสื่อทั่วโลกว่าสีและโมดีจะใช้เวทีนี้กระชับความสัมพันธ์เพื่อรับมือกับวิกฤตโลกที่ถาโถมเข้าใส่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามในหลายภูมิภาคสงครามภาษีแล้วก็การแย่งชิงอิทธิพลในโลกที่แบ่งขั้วชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งวิกฤตโลกเหล่านี้ที่เราไล่เรียงกันไปก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้จีนและอินเดียก็ยังคงพูดคุยและเดินหน้าสานสัมพันธ์กันแม้ว่าจะยังคงมีข้อถกเถียงมีข้อขัดแย้งในประเด็นเรื่องของพรมแดนก็ตามค
1: ่
0: ะ
1: รอดูนะครับการประสานความสัมพันธ์คุณผู้ชมเชื่อไหมจีนกับอินเดีย2ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเที่ยวบินระหว่างเมืองหลวงของ2ประเทศคือนิวเดลีกับปักกิ่งวันหนึ่งเนี่ยมีแค่ไฟล์เดียวแล้วเพิ่งกลับมาบินปีที่แล้วเพิ่งกลับมาฟื้นความสัมพันธ์นะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่รายงานไปว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอจับตาดูการประชุมรอบนี้นะครับว่าจะฟื้นความสัมพันธ์กันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเดือนนี้กันยายนก็จริงนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์อย่างประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาเริ่มนับถอยหลังสู่เทศกาลคริสต์มาสกันแล้วเหรอครับคุณจารุพร
0: ใช่ค่ะเขาเริ่มแล้วนะคะค่อนข้างรีบพอสมควรก็สมกับที่เป็นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ฉลองคริสต์มาสยาวนานที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ส่วนที่อินโดนีเซียถ้าเกิดว่ายังจำกันได้ก็เพิ่งผ่านพ้นเหตุภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่ไปชาวบ้านเนี่ยอาจจะหวานแต่ตรงข้ามกับนักท่องเที่ยวที่ตื่นตาตื่นใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะชวนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงรอบรู้อาเซียนค่ะ

0: don't know how to reproduce the video, sorry. But you can see.
1: นักท่องเที่ยวต่างชาติโชว์ภาพถ่ายกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งจากปากปล่องภูเขาไฟอานักคราคาตาวหลังเกิดการปะทุเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนจนกระทบการเดินทางของผู้โดยสารกว่า 3.4 แสนคนนักท่องเที่ยวเล่าว่าไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดและการได้มาเห็นภูเขาไฟลูกนี้ด้วยตัวเองเหมือนฝันที่เป็นจริงความประทับใจดังกล่าวสวนทางกับชาวบ้านในพื้นที่โดยชาวประมงท้องถิ่นยอมรับว่าแม้ก่อนหน้านี้จะจับปลาได้มากใกล้บริเวณภูเขาไฟแต่ก็ยังไม่อยากกลับไปอีกเพราะยังคงสะเทือนใจกับเหตุปะทุที่เกิดขึ้นชาวสิงคโปร์ประมาณ 2,000 คนรวมตัวชุมนุมเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วเพื่อแสดงพลังคัดค้านแผนการของรัฐบาลที่จะตัดต้นไม้ในป่ามาจูพื้นที่สีเขียวขนาด143ไร่ทางตะวันตกของเกาะออกไป2ใน3เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะหรือ HDB เพิ่มเติมหลายคนมองว่าการตัดสินใจนี้อาจทำลายความหลากหลายทางชีวภาพในสิงคโปร์ที่มีอยู่อย่างจำกัดอยู่แล้วขณะที่ประชาชนมากกว่า 49,000 คนร่วมลงชื่อในคำร้อง2ฉบับเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างโครงการบนพื้นที่รกร้างเช่นสนามกอล์ฟหรือสถานศึกษาเก่าแทนด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติสิงคโปร์ยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงจะคำนวณอย่างละเอียดด้วยว่าต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกเท่าใดเริ่มนับถอยหลังสู่เทศกาลที่ผู้คนตั้งตารอคอยมากที่สุดอย่างคริสต์มาสแล้วร้านค้าในกรุงมะนิลาวางขายของตกแต่งกันอย่างคึกคักห้างสรรพสินค้าเริ่มประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสบรรยากาศรื่นเริงเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก้าวเข้าสู่ช่วงเบอร์มันส์หรือเดือนที่ลงท้ายด้วย BER ในภาษาอังกฤษติดต่อกัน4เดือนสุดท้ายของปีซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่ยาวนานที่สุดในโลกในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแห่งนี้

0: ฟิลิปปินส์ก็เป็นชาติที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะคะมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียด้วยประเมินกันว่าน่าจะมีประชากรนับถือศาสนานี้เนี่ยมากถึงประมาณ 90% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็ยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้ใกล้เข้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสมากเท่าไหร่แล้วก็จะได้เห็นภาพของบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่คลึกครื้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะบ้านเราเองก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อาจจะต้องรีบแล้วปีนี
1: ้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยห้างสรรพสินค้าบางแห่งเขาเตรียมต้นคริสต์มาสแล้วจะเริ่มติดตั้งเร็วๆนี้ด้วยพอพ้นจากวันที่31ตุลาปุ๊บซ
0: ึ่
1: งต้องฮาโลวีนก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆๆค่ะ
1: พ้นปุ๊บโอ้โห1พฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นเลย
0: มาแน่นะคะ
1: มาแน่บ้านเราก็ทยอยเหมือนกันเอาทุกอีเวนต์นะฮ
0: ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: คุณผู้ชมคะไปกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงต้องตรึงกำลังรอบพื้นที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังจากที่ชาวบ้านจำนวนมากค่ะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปสังเกตการนะคะว่าผู้เสียชีวิต2คนที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมเป็นญาติของตัวเองหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการยิงปะทะกับกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบบนเทือกเขาตะเวค่ะชาวบ้านกว่า300คนเดินทางไปสังเกตการทั้งในและนอกโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเพื่อดูว่าผู้เสียชีวิต2คนจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาตะเวบริเวณบ้านโต๊ะเหล็งตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องและอยู่ระหว่างลำเลียงลงมาจากเทือกเขาเป็นญาติของตัวเองหรือไม่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ลำเลียงศพของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนมาที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องกลุ่มชาวบ้านซึ่งเป็นชายวัยรุ่นจำนวนหนึ่งค่ะมีการประกอบพิธีละหมาดฮายัตที่บริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความสันติสุขและความยุติธรรมกับผู้เสียชีวิตทั้ง2คนจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืน35นาทีเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถยนต์ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบต.จวบเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตทั้ง2คนมาที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องผู้เสียชีวิตทั้ง2คนก็คือนายอูเซงเจ๊หมิงอายุ34ปีตำบลชาวตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องของสมาชิกกองกำลังติดอาวุธและยังเป็นคนขนย้ายวัตถุระเบิดที่ประกอบแล้วเสร็จแจกจ่ายไปให้กับสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ต่างๆใช้ก่อเหตุส่วนคนที่2คือนายอูเซงมามะอายุ35ปีชาวตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งทั้ง2คนเจ้าหน้าที่สืบทราบและมีเบาะแสนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุยิงถล่มใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.ที่อำเภอระแงะเมื่อวันที่10มกราคม2569ส่วนทางด้านนายแพทย์มหามะเมาะมูลาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้องก็ได้ทำความเข้าใจกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนโดยทางแพทย์ขอเวลาเพียง30นาทีเพื่อขอชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดรวมไปถึงตกแต่งบาดแผลก่อนที่จะให้ทางญาติค่ะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องจากเกรงว่าเครือญาติและชาวบ้านที่เดินทางมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทราบดีนะคะว่าเครือญาติมีความประสงค์รีบรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตซึ่งการพูดคุยทำความเข้าใจกับญาติก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
2: ดูประเด็นเรื่องของสถานพยาบาลกันหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานพยาบาลปกติเวลาเราเดินทางไปใช้บริการเนี่ยเรื่องความสะอาดต้องมาก่อน
0: ใช่
2: ไหมครับไปที่นั้นก็ต้องมีความสะอาดนะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต้องออกมาชี้แจงเลยครับหลังจากผู้ใช้บริการเขาไปพบฝ้าแล้วก็ผนังของอาคารพอเขาเหลือบขึ้นไปมองเขาบอกมันขึ้นราครับโดยทางโรงพยาบาลระบุแบบนี้บอกว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ใช่การละเลยด้านความสะอาดครับดูต้นเรื่องกันหน่อยนะครับเพจ Facebook หมอแหลบแพนด้าครับโพสต์ระบุบอกว่ามีแฟนเพจพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาล

0: าลแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบูรณ์ที่อาคารศัลยกรรมคุณหมอกับพยาบาลดูแลดีมากแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากๆแต่พอเหลือบมองไปบนบริเวณสภาพห้องเขาไปเจอฝ้าเพดานมีเชื้อรา
1: โอ้โห
0: คุณผู้ชมดูจากภาพดิ
1: ขนลุกโหจุดเต็มไปหมดเลย
2: คือมันเยอะมากนะคุณผู้ชม
1: โอ้เนี่ยภาพซ้ายนี่ชัดเลย
2: มันดูไม่สะอาดเลยอ่ะ
1: ใช
2: ่มันไม่ควรจะใช้ห้องนี้เป็นที่รักษาผู้ป่วย
1: ครับโอ้โห
0: เนี่ยอันนี้ยิ่งชัดคำถามคือมีการทำความสะอาดบ้างหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับคืออยู่กันยังไงในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคุณผู้ชมคือต้นโพสต์เนี่ยที่เขาเป็นคนที่ไปใช้บริการนะครับคือเขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าพอเขาไปอยู่เนี่ยสภาพอากาศมันไม่ถ่ายเทมาเฝ้าไข้แป๊บเดียวแต่เขาบอกเขารู้สึกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่ามีเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยเต็มห้องไปหมดคำถามต่อมาก็คือแล้วคนไข้พยาบาลหมอที่ต้องอยู่ตลอดทั้งวันน่าสงสารมากไม่แน่ใจพอจะหางบประมาณส่วนไหนมาช่วยได้ไหมไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อราตามฝ้าตามผนังเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับเขาเอานิ้วมือเขาเนี่ยลองไปปาดดูปรากฏว่านิ้วเขาเนี่ยดำหมดเลยคือฝุ่นก็เยอะเหมือนกันพร้อมกับระบุว่าอยากฝากไปถึงผู้บริหารบ้านเมืองรัฐบาลหรือผู้ใจบุญอยากให้เข้ามาดูแลงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐที่จะต้องดูแลประชาชนที่ยากไร้มากกว่านี้ครับพอมันเป็นประเด็นที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจแชร์กันเยอะมากล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากนายแพทย์กอบชัยจิระชาญชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกมาเปิดเผยบอกว่าอาคารดังกล่าวก่อสร้างมานานกว่า20ปีและที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเกือบทั้งอาคารเหลือเพียงห้องที่ปรากฏเป็นข่าวนี่แหละห้องนี้ปรากฏว่ายังไม่ได้ติดห้องอื่นติดหมดแล้วเหลือห้องนี้ห้องเดียวนะครับโดยขนาดนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนสาเหตุของการเกิดราเรื่องนี้ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ชี้แจงบอกว่าเนื่องจากบริเวณชั้น3มีการติดตั้งและเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาขณะที่ชั้น2เนี่ยไม่มีเครื่องปรับอากาศครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้เกิดความชื้นสะสมภายในช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานของทั้ง2ชั้นประกอบกับช่วงนี้ฤดูฝนไงครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันจึงทำให้เกิดความชื้นและก็เชื้อราเร็วกว่าปกติแม้ว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลจะมีการทำความสะอาดตามรอบอยู่แล้วก็ตามครับ
3: ตอนนี้คือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยในห้องสามัญเนี่ยเราติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นหอผู้ป่วยศัลยกรรมอันนี้ที่เป็นข่าวนี้แล้วก็ยังมีของกุมารที่เรายังไม่ได้ติดเพราะว่าต้นทุนเราไม่พอนะครับทีนี้เมื่อติดตึกไหนหรือชั้นไหนที่ติดแอร์แล้วมีการเปิดใช้แอร์อยู่เรื่อยๆเนี่ยรามันก็จะน้อยเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ต่างกันมากระหว่างใต้ฝ้าเหนือฝ้ากับใต้ฝ้านะครับดังนั้นมันก็จะมีบางจุดที่มีปัญหาน้อยบางจุดก็มีปัญหาเยอะซึ่งเราก็พยายามจะแก้ไขนะครับอันนี้ก็คงเป็นช่วงที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างเยอะนะครับมันน่าจะประมาณนี้สำหรับเรื่องแอร์นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็น้อมรับในความบกพร่องที่เกิดขึ้น
0: ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ยังกล่าวด้วยนะครับบอกว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขเนื่องจากบอกว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากพร้อมกับยืนยันบอกว่าโรงพยาบาลน้อมรับข้อเสนอแนะจากญาติผู้ป่วยและก็พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาโดยหากพบปัญหาใดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีครับ
1: เราตามกันต่อนะครับกรณีที่มีน้ำมันรั่วเข้าไปในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงกลางกรุงเทพมหานครนะครับคือจริงๆเมื่อวานนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านใช้คำว่ามันไม่ได้รั่ว
2: มันซึม
1: มันซึมดังนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนฮะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหารอยซึมของท่อน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับและจะมีการเปิดพื้นผิวถนนเพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้า

0: ไปตรวจสอบว่ามันซึมจากจุดไหนครับนี่ปรากฏว่าทั้งข่าวเนี่ยคุณสิริมาคุณพัทรชัยนักข่าวเราเขียนมารั่วทั้งข่าวนะฮะ
1: ต้องเปลี่ยน
0: ว่าซึมเลย
2: ไม่แต่ว่ารั่วเนี่ยทางกระทรวงพลังงานใช้คำนี้นะ
0: นั่นไง
2: แต่ว่าคุณพิพัฒน์บอกว่ามันซึมและใช้อีกคำหนึ่งอันตรายต่ำแต่ถามว่าคำนี้อันตรายไหม
0: ก็อันตรายอยู่แต่ถาม
2: แต่อันตรายต่ำ
0: นี่เป็นภาพที่นักข่าวเราไปเมื่อคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหารอยรั่วซึมเอางี้ละกันรอยรั่วซึมของท่อน้ำมันโดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีขุดเจาะถนนเพื่อเปิดหน้าดินตามแนวท่อตลอดทั้งคืนตามจุดต้องสงสัยพร้อมกับตัวแทนบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตคลองเตยและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสับเปลี่ยนกำลังเข้าไปดูแลความปลอดภัยบริเวณศูนย์บัญชาการพร้อมจัดทำรายงานและวิเคราะห์ค่าการปนเปื้อนของไอระเหยน้ำมันรวมถึงตรวจวัดกลิ่นที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกชั่วโมงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนักข่าวไปคุยกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่ครับซึ่งพักอยู่ใกล้กับจุดที่มันมีการขุดเจาะก็บอกว่าโอ้โหได้กลิ่นน้ำมันลอยออกมาตามท่อนานประมาณ1อาทิตย์แล้วแต่จำเป็นต้องอยู่อาศัยแล้วก็ขายของในพื้นที่เพราะถ้าจะออกจากพื้นที่อ้าวแล้วจะเอาอะไรกินรายได้หายไปนะครับต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งค้นหารอยรั่วซึมและแก้ไขปัญหาโดยเร็วครับ
3: โอ้โหเหม็นมากเลยใช่มันออกมาจากรูท่อนี่ไงเนี่ยของป้าใช่มันจะออกมาจากรูท่อท่อที่มันมีรูมันจะออกมาเหม็นหมดไงใช่แล้วถ้าเราไปแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนไปมาใช้เราไหนจะค่าห้องไหนจะค่าที่ไหนจะค่าอะไรทำไมอีกใช่มันก็ขาดรายได้เราไงใช่ไหม
4: แก้เร็วเพราะว่ามันเป็นอันตราย
3: ใช่มันมีทางเข้าออกอยู่เราถ้าเราให้เราไปขายได้เราก็ต้องไปไงถ้ามาให้เราไปให้เราหยุดเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เราใช่ไหมเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ทุกวันไง
0: ต้องกินต้องใช้ทุกวันนะฮะทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการขุดเจาะยังคงเน้นบริเวณจุดต้องสงสัยที่คาดว่าอาจจะเป็นต้นทางของการรั่วไหลโดยจะเปิดพื้นที่สำรวจให้ได้มากที่สุดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบตำแหน่งรอยรั่วซึมที่ชัดเจนขณะที่การตรวจสอบในพื้นที่ยังพบกลิ่นน้ำมันลอยอยู่ในอากาศครับ
5: ตรวจสอบว่ามันมีรอยรั่วตรงไหนบ้างแต่ยังไม่เจอนะแต่ก็ยังมีกลิ่นน้ำมันอยู่แล้วก็มีน้ำมันที่สะสมอยู่ด้านล่างบ้างก็วันนี้ก็มาทุกคนก็มาร่วมมือกันนะก็คนเต็มเยอะแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนะแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะก็คงพยายามหาจุดให้เจอจะได้ซ่อมที่ต้นเหตุจริง
0: การปฏิบัติงานยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพร้อมห้ามทำกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดประกายไฟสำหรับประชาชนที่ต้องการออกไปพักนอกพื้นที่ทางสำนักงานเขตคลองเตยก็รายงานว่ามีผู้ประสงค์ออกไปพักนอกพื้นที่จำนวน7คนและได้จัดเตรียมสถานที่พักเอาไว้รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ปรับอารมณ์นะคะคุณผู้ชมพาไปอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านค่ะที่บ้านดอนสำโรงตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะเขารวมกลุ่มกันนำปลาช่อนในพื้นที่เนี่ยค่ะมาแปรรูปเป็นปลาช่อนย่างเป็นสินค้าตัวใหม่ของกลุ่มที่เขาบอกว่าขายดีผลิตไม่ทันเลยค่ะเขาต้องเร่งมือผลิตปลาช่อนย่างนะคะเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าค่ะตอนนี้มียอดสั่งซื้อมากกว่า50กิโลกรัมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะขอรับซื้อปลาช่อนจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะพี่ณภัสยาช่างประดับหรือว่าพี่เพ็ญประธานกลุ่มบอกนะคะว่าแปรรูปปลาช่อนย่างมากว่า1ปีแต่ละเดือนเนี่ยค่ะใช้ปลาช่อนประมาณ300ถึง500กิโลกรัมขนาดตัวของปลาช่อนเนี่ย3ขีดขึ้นไปนะคะจะใช้ขนาดใหญ่เวลาย่างก็จะได้ตัวใหญ่ซึ่งเป็นปลาช่อนที่นำมาใช้ปลาช่อนที่นำมาใช้เนี่ยเป็นปลานาค่ะ
6: เป็นปลานาแท
2: ้ๆ
6: ค่ะ
7: ปลานาแท้ๆมีข้อดียังไงพี
6: ่ข้อดีก็คือเนื้อจะแน่นเวลาทานจะต่างกับปลาเลี้ยงแต่ว่าปลาเลี้ยงถ้าย่างยิ่งอร่
7: อ
6: ยเพราะว่ามันจะมี
7: ค่ะ
6: แต่ก็คือเปรียบเทียบปลาช่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นปลาสวายเป็นปลาเกล็ดปลาอะไรแต่ของเราเนี่ยจุดเด่นของกลุ่มเราเนี่ยที่ประมงมาสนับสนุนเนี่ยก็คือเราจะได้เป็นปลาช่อนซึ่งหายากอยู่แล้วเพราะว่า

0: ย่างปลาช่อนเนี่ยถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยบางทีหน้าแพงๆอ่ะโลถึงปลาสดนะถึงโลละ200นะตัวใหญ่อ่ะค่ะ
1: ขั้นตอนการแปรรูปเขาบอกว่าเริ่มจากการนำปลาช่อนมาล้างทำความสะอาดกลุ่มนี้เนี่ยค่ะจะให้ความสำคัญเรื่องของการทำซีโร่เวสต์นะคะใช้ประโยชน์จากปลาทุกส่วนเลยเกล็ดปลาเนี่ยไม่ทิ้งนะคุณผู้ชมนำมาทำน้ำหมักล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มาย่างบนเตาประมาณ30นาทีค่ะ
0: สั่งข้าวโพดเพื่อจะทำให้ควัน
2: อ
0: ะหอมเวลาทานแล้วมันจะได้กลิ่นถ้าไม่งั้นมันก็เหมือนกินปลาย่างตลาดอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มีเทคนิคก็คือเราต้องปลอดสารพิษนะได้จากเกษตรกรภายในกลุ่ม
2: สุดยอด
0: ถ่านก็สำคัญ
2: ค่ะ
0: ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างได้จากชุมชนเราหมดอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มมาก
2: เยี่ยมเลยแล้วก็เห็นบอกว่าการวางตัวปลาก็ต้องมีเทคนิคในการวางเรียงด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าตัวไฟเนี่ยมันจะออกแรงตัวใหญ่เราต้องไว้บนเพราะว่าบางครั้งปลามันไม่เท่ากันแต่เราจะเลือกไซส์เล็กวางข้างล่างแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแต่ตัวบนเราต้องเอาไว้ตัวใหญ่ๆ
1: สุดยอด
3: เนาะ
4: คือฟังจากเสียงคุณอ้ออ
1: ยากกินเลย
3: อยากกินเลย
4: ครับ
1: เมื่อปลาย่างจนได้ที่นะคะมีสีเข้มเขาไม่ได้ย่างอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้าไปเลย3วัน
3: โห
1: เพื่อให้แห้งสนิทสามารถเก็บได้นานนับปีค่ะปลาช่อนย่างเนี่ยราคา1กิโลกรัม500บาทขายในพื้นที่แล้วก็ส่งทั่วประเทศค่าส่งเนี่ยค่ะลูกค้าต้องจ่ายเองใครที่สนใจนะคุณผู้ชมติดต่อได้เราขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะ0942899495เผื่อคุณผู้ชมอยากจะลองรับประทานปลาช่อนย่างเอาไปทำเมนูเนี่ยค่ะต้มโคลงนี่โอ้ยน่าทานนะคะ
3: ครับ
1: เขาบอกว่ารับรองอร่อยถูกใจแน่นอน
4: ครับได้เมนูแล้ววันนี
3: ้ปลาช่อนนาเนี่ยเวลาเขาจับนี่จับยากนะมันต้องใช้เบ็ดยาวๆอ่ะแล้วไปปักเอาไว้กลางนาแล้วก็บางทีทิ้งไว้แบบสักคืนหนึ่งนี่ผมฟังมานะตอนเด็กๆนี่ผมโตที่ต่างประเทศ
4: โอ้โห
3: ไม่เคยไปจับปลาช่อนประเทศไทย
4: เกือบจะเชื่อแล้วตัวมันใหญ่ด้วยเนาะใช่ปลาช่อนตัวมันใหญ่ไง
3: ใช่แต่ถ้าเป็นปลาช่อนนาเนี่ยจับมาปุ๊บส่วนใหญ่ต้องแบบขังในน้ำเปล่าเอาไว้สักวันนึงให้มันคลายโคลนมันจะได้ไม่เหม็นคาว
4: ครับ
3: นี่ผมก็ฟังมา
4: ฟังมาซะละเอียดเลยวิธีการย่างนี่เขาก็พิถีพิถันนะ
3: ครับ
4: ก็คิดดูว่าขนาดย่างบนเตาก่อนที่จะเข้าเครื่องอบเขาจะบอกว่าตัวใหญ่ไว้บนตัวเล็กไว้ล่างอะไรแบบนี้มีเทคนิคเยอะมากนะคุณผู้ชมราคาก็สมเหตุสมผลใครไปชัยนาทก็ไปแวะอุดหนุนกันได
3: ้ครับ
4: นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับคุณไพฑูรย์มารออยู่แล้วเราต้องส่งกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลชายไทย
3: ครับ
4: เมื่อวานนี้เอาจริงๆก็ทำผลงานได้ดีแหละแต่ก็แพ้ออสเตรเลียนะครับ
5: ต้องบอกว่าต้านพลังของนักตบหนุ่มจิงโจ้ไม่ไหวไม่ใช่จิงโจ้ธรรมดาแล้วนะจิงโจ้ยักษ์นะครับ เพราะว่าของพวกเขาเนี่ยในกีฬาที่สูงเกิน2เมตรเนี่ยเกินกว่าครึ่งทีม ส่วนของไทยเนี่ยสูงสุดก็คือ197ซนติเมตรนะครับต้องบอกว่าทำดีที่สุดแล้วแม้ว่าจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ก็ตามนะครับหนุ่มไทยต้านความสูงใหญ่ของออสเตรเลียไม่ไหวครับแพ้ไปขาดลอย3เซตรวดตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกยางชายไทยครับทีมอันดับ48ของโลกที่เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม C ลงแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายครับพบกับออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกรองแชมป์จากกลุ่ม A โดยรูปเกมทั้ง3เซตสู้กันได้อย่างสูสีตื่นเต้นนะครับเซตแรกหนุ่มไทยเปิดหน้าแรกแต้มต่อแต้มก่อนจะโดนออสเตรเลียเบียดชนะไปก่อน22ต่อ25เซตที่2หนุ่มไทยยังฮึดสู้ครับไล่บดบี้กดดันอย่างดุเดือดจนถึงช่วงท้ายเซตแต่ว่าออสเตรเลียยังเป็นฝ่ายที่นิ่งกว่าเฉือนชนะไปเฉียดฉิวครับด้วยคะแนน24ต่อ26เซตที่3ออสเตรเลียยังรักษามาตรฐานเกมรุกเดินหน้าคุมจังหวะปิดแมตช์เอาชนะไปได้อีก19ต่อ25ทำให้จบเกมครับทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียไป3เซตรวดหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยหลังจบเกมกับตันฟลุกบุญยฤทธิ์วงธรยอมรับทั้งน้ำตาครับว่าทีมไทยยังเล่นกันได้ไม่ละเอียดพอในจังหวะสำคัญแม้ว่าทุกคนจะพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามพร้อมกับกล่าวขอโทษแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยครับพร้อมยืนยันว่าจะนำบทเรียนความพ่ายแพ้ในครั้งนี้กลับไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในทัวร์นาเมนต์ต่อไปครับ
6: มันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อบ้าอยู่ผมอยากชนะรับมันได้ อยากมันก็เสียดายนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันค่อนข้างที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่โทษคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
5: ต้องให้กำลังใจนักกีฬากันต่อไปนะครับแม้ว่าจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าผลงานโดยรวมของทัพลูกยางชายไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาไทยได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการคว้าแชมป์กลุ่ม C ครับด้วยสถิติไร้พ่ายเอาชนะทั้งกาตาร์เกาหลีใต้และก็ชนิสไทเปรุผ่านก็ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับมันก็มีเรื่องน่าเสียดายอยู่อย่างนึงนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยที่เราเอาชนะเข้ามาในรอบแรกเนี่ยเขาไปชนะจีนนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วถ้าสมมติเปลี่ยนการเราเปลี่ยนจากเจอออสเตรเลียเนี่ยไปเจอกับจีนผมว่าโอกาสเข้ารอบของไทยน่าจะสูงขึ้นส่วนนักกีฬาไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวรอลงแข่งต่อเลยในการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยคว้าเหรียญมาได้ดีสุดก็คือผ่านเข้ารอบรองปี2010นะครับส่วนในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ต้องลุ้นกันเพราะว่ารอบแรกก็ถือว่างานไม่หนักไม่เบาเกินไปนะครับเจอกับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีกิสถานนั่นเอง
1: ครับ
5: ไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันแล้วดูความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จกันนะครับรวมถึงอีกหนึ่งนักกีฬาที่คาดว่าจะกลับมาสมทบกับทีมนะครับอย่างน้องสองก็ตั้งเป้านะครับว่าจะกลับมาช่วยทีมให้ได้ในโอลิมปิกนะครับทีมนักตบลูกยางทีมชาติไทยครับจัดงานฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยมี2วิภาวีสีทองครับมาร่วมงานแฟนมิตติ้งพร้อมกับส่งแรงใจครับให้กับทัพนักตบสาวเยาวชนชุด U17 และ U18 พร้อมกับอัปเดตอาการบาดเจ็บว่าตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆมุ่งมั่นฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติไทยอีกครั้งครับ
7: เลยนะคะน้อง2วิภาวีสีทอง
5: ในงานแฟนมิตติ้ง Jazz Mono Fan Connect ครับที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชียมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยงานนี้ครับมีน้องสองวิภาวีสีทองหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเป็นตัวแทนของนักกีฬามาร่วมกิจกรรมกับบรรดาแฟนคลับโดยงานนี้ครับมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยชุด U17 ที่ไปคว้าอันดับ7ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรวมไปถึงชุด U18 ที่คว้าอันดับ3ชิงแชมป์เอเชียจากสังกัดโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6มาร่วมงานกระทบไหล่รุ่นพี่ด้วยซึ่งสองวิภาวีครับมองว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับดาวรุ่งสายเลือดใหม่พร้อมกับฝากข้อความถึงน้องๆครับให้มีความอดทนมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและอย่ายอมแพ้ส่วนอาการบาดเจ็บของตัวเองในตอนนี้ต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับพร้อมกับตั้งเป้ากลับมาช่วยทีมชาติไทยเพื่อไปลุยศึกโอลิมปิก2028ให้ได้ขณะที่ในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับมองว่าสภาพร่างกายและจิตใจของทุกคนในทีมดีเยี่ยมและมีโอกาสที่จะลุ้นไปถึงการคว้าเหรียญทองเลยครับ
8: ตอนนี้สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็เริ่มแบบฝึกซ้อมในสนามได้บ้างแล้วค่ะแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหนูก็จะกลับมาแน่นอนค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความฝันของนักกีฬาเกือบทุกคนอยู่แล้วตอนนี้สภาพร่างกายจิตแล้วก็สภาพจิตใจค่อนข้างแบบดีแล้วก็พร้อมค่ะหนูมองว่าเราอาจจะไปถึงเหรียญทองเลยก็ได
5: ้สำหรับน้องสองครับถือว่าโชคร้ายได้รับบาดเจ็บรุนแรงครับระหว่างลงเล่นในลีกเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงต้นปี2025จนต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่และก็ใช้เวลาพักฟื้นยาวนานซึ่งปัจจุบันนี้ครับเจ้าตัวยังคงอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเข้มงวดภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ 100% ก่อนกลับมาลงสนามรับใช้ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับ
4: ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับ2ในการรักษาอาการป่วยด้วยแต่เมื่อวานตอนที่มาเนี่ยก็คือดีใจกับน้องๆด้วยนะเพราะน้องๆก็เหมือนได้เจอไอดอลของเขาเลย
5: นะฮะก่อนหน้านี้เอง2ก็ถือเป็นอาวุธลับสำคัญของทีมชาติไทยนะครับถือว่าโชคดีของทีมไทยเพราะว่าสมมติมีคนนึงเจ็บไปเนี่ยก็มีคนใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างปัจจุบันก็จะมีอย่างของออมสินสถิภพรที่ต้องบอกว่าเป็นตัวทำแต้มทีเด็ดเลยนะครับส่วนในเอเชียนเกมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถือว่ามีลุ้นอย่างมากเพราะว่า3ครั้งหลังสุดเนี่ยไทยคว้าเหรียญมาได้ตลอดนะครับทั้งเหรียญทองแดงและเหรียญเงินแต่ว่ายังไม่เคยถึงเหรียญทองก็ครั้งนี้แหละเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำได้นะครับต่อจากเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไปดูเรื่องของกีฬามวยไทยกีฬาประจำชาติไทยกันบ้างนะครับล่าสุดก็มีครอบครัวนึงที่ขอนแก่นเนี่ยเขาใช้กีฬามวยไทยนะครับมาพัฒนาเด็กๆรวมไปถึงลูกชายของตัวเองด้วยนะครับไปดูเรื่องราวดีๆที่จังหวัดขอนแก่นครับกับครอบครัวที่รักและผูกพันกับกีฬามวยไทยจากรุ่นปู่รุ่นพ่อมาจนถึงลูกชายโดยหวังปั้นลูกชายครับให้ขึ้นไปเป็นแชมป์โลกคนต่อไปครับ
9: 2

บรรยากาศการฝึกซ้อมมวยไทยที่ค่ายน้ำดื่มพรสิริในตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยค่ายมวยแห่งนี้ครับเกิดจากความรักและผูกพันในกีฬามวย

0: ตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแล้วก็สองแหละคืออยากให้ลูกเนี่ยใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามก็คือให้มีวิชาติดตัวนะครับก็หลักในการฝึกซ้อมครั้งแรกเลยเริ่มซ้อมให้ลูกประมาณอนุบาล2
1: มีใครมวยเฉพาะลูกไหม
0: ใช่ครับก็คือผมเป็นนักมวยเก่าเนาะเป็นนักมวยเก่าเวลาไปซ้อมที่ค่ายอื่นผมรู้ว่ามันเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรเยอะแยะทีนี้ผมก็เลยตัดปัญหาเลยทำค่ายเองเลยไหนๆเราก็มีวิชาอยู่แล้วนะครับเราก็ทำเลยทำค่ายเองเลยผมเริ่มทำค่ายตั้งแต่ลูกอายุ6ขวบนะตั้งแต่อนุบาลนะครับ
2: ไอ้ไฟแรกใช่ไหมคะอนุบาล2ก็เจ็บแทนนะคะพ่อเขาจะให้ต่อย3ยกหนูก็บอก2ยกพอไหม2ยกพอไหมเพราะว่าเห็นลูกโดนต่อยแล้วก็ครั้งแรกมันก็เจ็บก็เป็นคุณแม่เนาะก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาส่วนว่าเขาคิดจะทำค่ายแล้วก็หนูก็เป็นลูกค่ายมวยเก่าพ่อก็คือครั้งก่อนคือค่ายมวยสพรสิรินะคะค่ะก็เคยอยู่กับคุกคีอยู่กับมวยตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะแล้วพอดีก็เอิญก็มีแฟนเป็นนักมวยแล้วก็มีลูกชายอีกก็เลยต่อยอดกันมาค่ะ
1: เขาชอบ
2: ตามที่เขาชอบค่ะก็ถามอยู่ว่าหนูจะเล่นกีฬาอะไรฟุตบอลก็ให้ไปเรียนนะคะเรียนฟุตบอลอนุบาล1อนุบาล2ก็เรียนมาแล้วพอดีพ่อย้ายกลับมาบ้านก็ได้มาทํายิมมวยแล้วเค้าก็หันมาชอบมวยเลยค่ะ
3: ด้านเด็กชายพัชรดนัยดีแป้นครับเผยว่ามวยถือเป็นกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบครับการที่มีคุณพ่อและคุณแม่ให้การสนับสนุนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะการมีค่ายมวยไทยที่บ้านก็ทำให้สามารถมุ่งมั่นการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายครับในการก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกทั้งการแข่งขันมวยไทยรวมไปถึงมวยสากลครับ
4: ตั้งแต่อายุ6ขวบครับ6ขวบ
1: ทำไมถึงชอบอ่ะ
4: เพราะว่าต่อยมวยไฟแรกแล้วได้ตังค์ครับ
1: ครับมวยมันดีไงคิดว่าเราชอบมวยอยากจะต่อยมวยเลยตอนนั้น
4: ก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับผม
1: ครับแล้วบอกพ่อแม่ว่าไง
4: บอกว่าอยากชกมวยครับผมครับ
1: แล้วพ่อเป็นอะไร
4: พ่อเป็นนักมวยเก่า
1: แล้วสอนอะไรบ้าง
4: สอนตั้งแต่การออกหมัดการจุดเริ่มต้นเลยครับ
1: แล้วครูมวยเป็นพ่อมันเป็นไงมันดี
4: ก็ถูกเลยก็มีความสนิทสนมกับครูมวยครับผมแบบก็มีอะไรก็บอกกันมีสมรักคำสิงครับ
1: ทำไมชอบลุงเขาอ่ะ
4: ชอบสไตล์การต่อยครับผม
1: เป้าหมายคืออะไรครับ
4: เป้าหมายก็คือแชมป์โลกครับผม
1: แชมป์โลกอะไรครับ
4: แชมป์โลกมวยไทยครับแล้วก็มวยสากลครับ
3: ในปัจจุบันนี้ครับค่ายมวยของอดีตมนุษย์กบส่งนักมวยเด็กตระเวนชกเวทีภูธรภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องและหากว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยจัดชกมวยสากลเยาวชนค่ายมวยแห่งนี้ครับก็จะส่งลูกชายรวมไปถึงเด็กๆในค่ายมาขึ้นชกเพื่อหาประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
5: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคุณพ่อก็เป็นอดีตนักมวยด้วยเปิดค่ายมวยเองด้วยแล้วลูกก็มาฝึกซ้อมด้วย
3: ก็เรียกว่าคุณพ่อเป็นนักมวยเก่าคุณแม่เคยเป็นครอบครัวค่ายมวยถ้าลูกเป็นนักฟุตบอลนี่ก็แปลกๆไปนิดนึงไปดูอีกเรื่องนะครับไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทนะฮะจากโค้ชอดีตนักเตะที่เป็นฮีโร่ของคนทั้งประเทศนะครับบทบาทปัจจุบันก็คือโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็มีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆในทีมด้วยนะครับโค้ชฟังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับเคยเป็นฮีโร่ที่ยิงประตูชัยใส่เกาหลีใต้ในเอเชียนเกมปี1998สู่การเปลี่ยนบทบาทครับเป็นเฮดโค้ชนำทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกมในปีนี้เพื่อเป้าหมายครับในการสร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยทั้งประเทศครับ
6: ดุสิตกับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับยืนอยู
3: ่ประตูโกลเด้นโกลจากลูกฟรีคิกอันสุดสวยครับของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่เกิดขึ้นในเกมที่ทีมชาติไทยพลิกล็อกเอาชนะเกาหลีใต้ไป2-1ในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมปี1998ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานยังถือเป็นประตูที่อยู่ในความทรงจำของแฟนบอลไทยตลอดกาลแม้สุดท้ายแล้วครับในทัวร์นาเมนต์นี้ไทยจะจบได้เพียงอันดับ4ก็ตามเวลาผ่านมา28ปีครับโค้ชวังธวัชชัยผันตัวจากฮีโร่ก้าวมาสู่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมถ่ายทอดความรู้และความสามารถที่มีครับให้กับลูกทีมทั้งในเรื่องของแนวทางการเล่นการพัฒนาตัวเองทั้งในและนอกสนามเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักเตะที่ดีต่อยอดสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตโดยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่13กันยายนนี้ครับโค้ชวังได้ติวเข้มในเรื่องของวิธีการเล่นรวมถึงแท็กติกต่างๆโดยมีเจ้าพีมสิทธาบุญล่าครับยืนยันว่าการได้ทำงานร่วมกับโค้ชวังทำให้ได้เรียนรู้การเป็นนักฟุตบอลที่ดีในหลายด้าน

0: พาะเรื่องของระเบียบวินัยซึ่งที่ผ่านมาครับก็เคยดูไฮไลท์ลูกยิงประตูใส่เกาหลีใต้ของโค้ชวังในเอเชียนเกมซึ่งยอมรับว่าเป็นลูกที่เฉียบคมมากๆครับ
1: พี่วังก็เขาผ่านประสบการณ์มาก่อนครับเขาก็จะคอยแนะนำเรื่องแบบวิธีใช้ชีวิตครับว่าแบบเราผิดพลาดอะไรเขาก็จะคอยแนะนำไม่ว่าจะเรื่องฟุตบอลหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตครับเคยดูครับเพราะว่า
2: ครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับจังหวะครับมัน
1: โอ้โหก็สุดยอดครับยิงไกลมากแล้วก็แรงขาเพราะว่าแกก็เปิดให้ดูอยู่ครับส่วนตัวก็พร้อม 100% ครับส่วนทีมก็ค่อยๆปรับกันแล้วก็ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อไปเจอกับคู่ต่อสู้ครับก็คงมีความยากครับก็เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็จะเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดปรับปรุงให้ทีมมันดีขึ้นครับผมอันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายหลักหรือว่าเป้าหมายของทุกคนครับที่อยากได้เหรียญครับแต่ว่าก็ตอบไม่ได้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ
0: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชายกลุ่ม A เกมแรกครับไทยจะลงสนามพบกับคีร์กีสสถานวันที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนเกมที่2ครับพบกับฮ่องกงวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและเกมที่3วันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีซึ่งเกมรอบแรกครับจะคัดเอาทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยทีมไทยตั้งเป้าว่าต้องผ่านรอบแรกให้ได้สำหรับผลงานดีสุดของฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครับของทีมชาติไทยคือการคว้าอันดับ4ได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันขณะที่ผลงานล่าสุดในเอเชียนเกมที่หังโจวประเทศจีนทีมไทยตกรอบแบ่งกลุ่มครับก็ลูกยิงของโค้ชวังนี่ต้องบอกว่ายังอยู่ในความทรงจำนะครับยังจำได้เลยตอนนั้นผมยังอยู่สมัยม.ปลายเดินเล่นอยู่แถวพหุรัฐแล้วเฮกันทั้งประเทศอ่ะนะฮะตอนนั้นฟุตบอลชายเนี่ย9คนใครจะไปคิดว่าเอาชนะเกาหลีใต้ได้นะครับครับ
3: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับส่งท้ายรายการวันนี้กับภาพความสวยงามของสายหมอกที่วนอุทยานภูบ่อบิดนะครับเป็นแลนด์มาร์คอยู่ใกล้ตัวเมืองเลยมากๆนะครับแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองช่วงเช้าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและสายหมอกส่วนช่วงเย็นได้ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: งานเลี้ยงอาหารกลางวันสามปีก่อน
1: ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะคนร้ายคือมันจะทำให้หายไปจากวงการฟูลคอร์สของแกรนด์เมซุงโตเกียวไม่ต้องเดินทางไกลก็คุ้มค่าที่จะทานหรือเปล่าคะ
2: ฉันก็จะทำให้แกรนด์เมซุงโตเกียวไม่มีวันได้ดาวเอาดาวเป็นของขวัญให้คุณลินโกไม่ได้เลยนะ
1: 3ดาวค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องให้ได้3ดาว
3: มาถึงแล้วสินะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณลินโกและนี่คือรายชื่อร้านที่ได้3ดาวในปีนี
4: ้สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
5: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มศึกสุดท้ายของโปรแกรมเมอร์เจ้าเวหากับบทสรุปของแชมป์ประเทศไทยทุกโค้ชคำสั่งทุกวินาทีคือการชี้ชะตาครั้งสำคัญทีมใดจะทะยานสู่ชัยชนะและคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติไปครองหนูน้อย